0: เป็นทางการโดยระบบดังกล่าวจะถูกนำมาประเดิมใช้ครั้งแรกในศึกนอร์เวียร่าคัมลีพรีเมียร์หรือลีกฟุตบอลสูงสุดของเวลในฤดูกาล 2026-2027 ที่กำลังจะเปิดฉากฟาดแข้งขึ้นในเร็วๆนี้หลังจากเทคโนโลยี VR แบบเต็มรูปแบบได้สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับความล่าช้าและการแทรกแซงเกมโดยล่าสุดฟีฟ่าจึงร่วมมือกับสมาคมฟุตบอลของเวลปรับใช้ระบบ VR Live ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่เรียบง่ายขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่ชัดเจนและรุนแรงหรือเหตุการณ์ที่ผู้ตัดสินมองไม่เห็นเหตุการณ์อย่างชัดเจนผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบที่2นัด2คู่ที่น่าสนใจไคารัตอามาตี้ชนะโอมูเนียนิโคเซียที่เหลือ9คน1-0ใครโอวาเสมอลิฟกี้โซเฟีย2-2ซูฟินาสเวตตาชนะลาเน่5-0กอร์นิกซาเบอร์เซ่เสมอเฟเนบาเช่1-1สโลวานบราติสลาวาเสมอซาบูตาโล1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบ2นัดที่2คู่ที่น่าสนใจFC โคเปนเฮเกนที่เหลือ10คนชนะโพลิเซีย2-1และราปิดเวียนนาชนะซานตาโครามา6-2ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการมูบาดาล่าดีซีโอเพ่น2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์นักเทนนิสมือ6ของโลกและเป็นมือ1ของรายการจากออสเตรเลียชนะสเตฟานอส48คู่แข่งชาวกรีซมือ51ของโลก2-1เซต6-4 3-6 และ6-3 สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
1: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: การเห็นบรรยากาศสำหรับงานแห่เทียนเข้าพรรษานะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวนของนักท่องเที่ยวเยอะมากมากนั่นมากมากนะคะต้องบอกว่าอลังการเลยนะคะในเรื่องของขบวนแห่นะคะที่อุบลแล้วก็วันนี้ยังมีอีกวันหนึ่งซึ่งเขาก็จะมีการไลฟ์สดบรรยากาศให้ได้ติดตามกันทั้งสองวันเมื่อวานก็มีการไลฟ์บรรยากาศทั้งช่วงเช้าช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางเรื่องของการจราจรต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็มีการแจ้งเกี่ยวกับในเรื่องของเส้นทางการห้ามรถทุกชนิดหรือว่าบางชนิดเนี่ยนะคะเดินตั้งแต่ช่วงของแยกถนนเขื่อนธานีตัดถนนอุปราชถึงถนนอุปราชตัดถนนพระโลรังสรรค์นะคะแล้วก็ในส่วนของการใช้ผิวจราจรนะคะเขาก็จะมีการห้ามรถทุกชนิดหรือว่าบางชนิดเนี่ยค่ะใช้เส้นทางตั้งแต่ช่วงของแยกถนนเขื่อนธานีตัดถนนอุปราชถึงถนนอุปราชตัดถนนพระโลรังสรรค์นะคะอันนี้ก็มีการประกาศสำหรับในส่วนของในพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันเมื่อวานแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งวันอย่างวันนี้เขาจะเริ่มมีการไลฟ์สดกันในช่วงตั้งแต่ 8:00 นนะคะ 8:30 นนะคะอันนี้อัปเดตให้เพราะว่าจะเห็นเลยว่าส่วนหนึ่งเป็นคนที่เป็นนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพนะคะเป็นช่วงของการทำบุญด้วยแล้วไปดูเรื่องของการแห่เทียนพรรษาแล้วจะเห็นถึงความวิจิตรมากๆนะคะของในขบวนแต่ละขบวนนะคะคือแกะเทียนพรรษามาได้แบบสวยงามมากอลังการมากนะสำหรับที่ที่อุบลนะคะอันนี้ก็อัปเดตให้แล้วกันรวมไปถึงในเรื่องของการจราจรกันด้วยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ที่นครราชสีมานี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขามีการใช้คำว่าเป็นเรื่องของการแห่เทียนพรรษานะคะซึ่งนี่ก็อลังการเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของอย่างเมื่อวานนะคะก็เป็นขบวนแห่แล้วเขาก็มีการจัดการประกวดแต่ว่าที่คือฮามากๆก็คือขบวนเทียนนางฟ้านะคะเทียนนางฟ้าลิซ่าค่ะแล้วยังมีเทียนนายกรัฐมนตรีอนุทินแล้วก็หมูเด้งด้วยนะซึ่งบอกว่านักท่องเที่ยวนี่ถ่ายภาพกันแน่นเลยก่อนที่จะมีขบวนแห่รอบเมืองกันนะคะซึ่งในวันนี้ก็จะมีขบวนแห่รอบเมืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของเมื่อวานบอกว่าอย่างตรงช่วงของลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีหรือว่าย่าโมเนี่ยนะคะก็คึกคักมากๆหลังจากที่ขบวนต้นเทียนจากคุ้มแล้วก็วัดต่างๆเนี่ยนะคะมีการทยอยเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่จัดแสดงในงานมหกรรมแห่เทียนโคราช2569พุทธศิลป์แสงธรรมแห่งศรัทธานะคะซึ่งบอกว่าปีนี้คือจริงๆทุกปีเนี่ยก็จัดกันมาอย่างยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็มีการประกวดชิงถ้วยพระราชทานกันด้วยแล้วก็ไฮไลท์ค่ะอย่างที่บอกไปนะที่ได้รับความสนใจจากประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวก็คือนี่แหละขบวนเทียนลิซ่าคือเป็นรูปของน้องลิซ่าเลยนะคะแล้วก็มีการแกะสลักนะคะของเป็นอันนี้เป็นงานแกะสลักหุ่นเทียนของวัดบิงอำเภอโชคชัยนะคะก็เรียกว่าเป็นการสร้างสรรค์หุ่นนางฟ้าแล้วก็นางสวรรค์รวม7จุดนะคะโดยใช้ใบหน้าซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากลิซ่านะคะในลุคก็ลุคของน้องลิซ่าต้องเป็นผมหน้าม้าใช่ไหมเป็นการเชื่อมโยงศิลปะพุทธศิลป์ไทยกับวัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะวันนั้นจุดนี้ก็เป็นอีก1จุดที่เรียกว่าดึงดูดความสนใจนะคะของนักท่องเที่ยวนะคะแล้วยังมีขบวนแห่นายกอนุทินด้วยนะเป็นเทียนนะแล้วก็มีหมูเด้งนะคะนี่มาเล่าให้ฟังแล้วกันบรรยากาศนะคะของ2พื้นที่นะคะซึ่งต้องบอกว่านักท่องเที่ยวจำนวนเยอะมากจริงๆค่ะวันนี้อีก1วันแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบนทางด่วนกันกับคุณสถาด้วยโชว์ส่วนบริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณยนุชและคุณผู้ฟังจตุร้อยทุกท่านในช่วงเช้าวันหยุดนี้ครับ
0: วันนี้ทางด่วนยังฟรีอยู่นะคะ3สายทาง
2: ถูกต้องครับยังยกเว้นค่าผ่านทางอยู่3สายทางเช่นเดิมนะครับทางพิเศษเฉลิมมานครทางพิเศษศรีรัตน์และก็ทางพิเศษ อุดรรัตยาครับถึงเวลา24นาฬิกาของคืนนี้หลัง24นาฬิกาไปแล้วก็จะชำระค่าผ่านทางปกติครับคุณนนท์ครับ
0: ตอนนี้การจราจรเป็นไงบ้างคะในแต่ละจุดรถยังตอนนี้น้อยใช่ไหมหรือว่ายังมีเริ่มจะมีรถมากขึ้นจากเมื่อวานถ้าเปรียบเทียบกันในช่วงเวลาเดียวกัน
2: ครับก็วันนี้ถือว่าก็ยังมีรถเยอะในบางสายทางนะครับคุณเจนนท์ครับ
0: ค่ะ
2: ครับเรามาเริ่มจากทางพิเศษศรีรัตน์นะครับซึ่งมีปริมาณรถมากนะครับในจุดจากจากวัฒนะมาทางต่างดับพญาไทนะครับช่วงบางซื่อนะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับเต็มพื้นที่ทุกช่องทางเคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับแต่ก็มีปริมาณรถมากนะครับฝั่งขาออกนี่ก็ไม่เป็นปัญหาครับ ในส่วนจุดอื่นๆนี่ก็ถือว่ายังใช้การได้ดีโดยตลอดนะครับคุณปัญญานุชครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบูรพาวิถีนะครับที่ออกไปทางด้านชลบุรีเวลานี้ก็ถือว่า
0: ใช้งาน
2: กันได้ดีนะครับผมแล้วก็ในทางพิเศษการจนาพิเศษนะครับก็ยังใช้การได้ดีเช่นเดียวกันนะครับฝนก็ไม่มีนะครับ
0: แต่มาดูฟ้ามันดูหลัวๆใช่ไหมคุณสันทัดมันเหมือนมีฝนแต่ไม่มีฝนนะคะถ้าเราดูจากในกล้องใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับก็มืดครึ้มนะครับแต่ฝนยังไม่ตกลงมานะครับบนทางพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นทางพิเศษอุดรรัตยาก็ยังไม่มีฝนเช่นเดียวกันนะครับวันนี้วันเข้าพรรษานะครับก็สามารถที่จะใช้ทางพิเศษในการเดินทางไปทำบุญได้นะครับไฮไลท์ก็จะเป็นทางที่เหนือนะครับใช้ทางพิเศษศรีรัตน์ทางพิเศษอุดรรัตยานะครับยกเว้นค่าผ่านทางนะครับช่วงเวลานี้ถึง24นาฬิกาของคืนนี้นะครับบนถนนครับ
0: ค่ะแล้วจริงๆถ้าสังเกตนี่คนจะแบบใช้ทางด่วนไปทางอยุธยาอะไรมากไหมคะในช่วงเนี่ยอย่างเมื่อวานหรือว่าในช่วงก่อนหน้านี้เพราะว่าอย่างอยุธยาเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่คนจะไปทำบุญไปไหว้พระกันเยอะ
2: ถูกต้องครับถือว่าก็มีปริมาณรถมากกว่าปกตินะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับปริมาณรถติดหน้าด่านแต่อย่างใดครับคุณปุญญนุชครับ
0: วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันได้โอกาสเลยใช้ทางด่วนเที่ยวได้เลยนะคะข้ามฝั่งข้ามกระทั่งฝั่งของเมืองของกรุงเทพได้แบบชิลๆเลยนะคะค่ะ
2: ถูกต้องครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับคุณปุญญนุชครับรถจักรยานยนต์นะครับห้ามใช้ทางพิเศษโดยเด็ดขาดนะครับหากพบเห็นนะครับก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้ที่เบอร์ call center 1543นะครับหรือว่าจะเป็น SOS ของการทางพิเศษและ SOS ของจอสร้อยนะครับจักรยานพัดหลงจักรยานยนต์พัดหลงขึ้นมาก็แจ้งเข้ามาได้เราก็จะประสานงานกันตลอด24ชั่วโมงครับ
0: มีเจอบ้างไหมคะเนี่ยในช่วงที่ปล่อยให้สามารถที่จะใช้บริการได้แบบกดตัวเองค่าผ่านทางในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
2: ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าก็ลดน้อยลงกว่าปกติที่เคยมีเทศกาลนะครับก็ถือว่าน้อยลงเพราะว่ามีการป้องตามนะครับแล้วก็มีติดป้ายเรื่องป้ายเนี่ยเราก็ติดมานานแล้วนะครับแต่ก็ยังมีพัดหลงขึ้นมานะครับคุณปุญญ
0: า
2: ครับ
0: จะเป็นในจะเป็นเส้นทางไหนโดยส่วนใหญ่จริงๆนี่สังเกตว่ามีป้ายบอกนะว่าจักรยานยนต์ห้ามผ่านห้ามขึ้นไปใช้คือเป็นป้ายที่แบบดูแบบพิเศษเจาะจงเลยหรือเปล่าเดี๋ยวว่าเห็นเมื่อวานน่าจะไม่เห็นเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเห็นค่ะ
2: ครับก็มีป้ายใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์บนพื้นทางด้วยนะครับว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ห้ามขึ้นนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะมีในส่วนของทางพิเศษอุดรรัตยาแล้วก็ทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับที่จะมีปริมาณที่ขึ้น
0: บ่อย
2: นะคร
0: ับ
2: แต่ก็เราก็ต้องตามตลอดนะครับมีเจ้าหน้าที่พอได้รับแจ้งพบเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการเลยนะครับเพื่อว่าป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับผม
0: ค่ะโอเคจริงๆนะทุกอย่างก็คือเพื่อความปลอดภัยของคนที่ขับรถจักรยานยนต์ขึ้นไปใช้บนทางพิเศษนี่มันอันตรายมากจริงค่ะ
2: ถูกต้องครับเพราะว่าบนทางพิเศษรถเร็วยิ่งในชั่วโมง
0: ชั่วโมงถนนโล่งๆไม่ใช่หรอชั่วโมงที่ถนนโล่งมากจริงอันตรายมาก
2: ถูกต้องครับเพราะต้นเหตุก็คือห้ามขึ้นนะครับเมื่อไม่ขึ้นบนทางพิเศษเหตุต่างๆก็จะไม่เกิดเกี่ยวกับรถ จักรยานยนต์ครับ
0: เพื่อความปลอดภัยโอเคขอบคุณมากเลยนะคะคุณสันทัศน
2: ์ขอบพระคุณคุณเป็นนักและคุณผู้ฟังจะสบายทุกท่านครับ
0: ขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจริงๆนะสังเกตเลยเขามีป้ายบอกเอาไว้แบบชัดเจนว่าจักรยานยนต์เนี่ยห้ามขึ้นไปใช้นะคะบนทางพิเศษคือที่บอกว่าสังเกตคือเมื่อวาน2วันละเมื่อวานคือตอนช่วงกลางวันก็ใช้ทางพิเศษแล้วก็เห็นเนี่ยอย่างไอ้ตรงช่วงของทางขึ้นจากฝั่งของท่าเรือก็จะมีป้ายนะเหมือนกับเป็นป้ายที่เขาทำขึ้นมาแบบเฉพาะเลยในช่วงของเนี่ยช่วงวันหยุดที่ให้ใช้บริการทางด่วนฟรีที่งดเว้นค่าใช้บริการเพราะฉะนั้นถ้าว่าคนที่เขาขึ้นไปเนี่ยบอกว่าไม่เห็นไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ายังไงถ้าว่าผ่านหน้าด่านยังไงต้องเห็นนะคะก็เอามาย้ำกันมาย้ำกันนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนที่ใช้รถใช้ถนนในทุกๆคนค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการจราจรมีรับแจ้งเพิ่มเติมเอาเดี๋ยวย้ำก่อนกรณีของถนนรัตนาธิเบศรนะคะที่ตรงช่วงของสะพานกับรถแยกพระนั่งเกล้ารัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าอะค่ะกรณีกระบะซึ่งบรรทุกน้ำแข็งเสียหลักไปชนขอบทางที่เราสอบถามเพิ่มเติมนะคะจากทางร้อยตำรวจโทพีรวิทย์ศรีสำราญรองสาวสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรคือจุดนี้นะคะในส่วนของคนขับรถปลอดภัยนะคะแล้วก็ในส่วนของรถนะคะคือตัวของรถเนี่ยนะคะก่อนหน้าบอกว่ายังเคลื่อนย้ายไม่ได้นะคะคือต้องนำรถยกมาดำเนินการช่วยในเรื่องการเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็มีของทางราชการได้รับความเสียหายด้วยนะคะเสาไฟสองทางได้รับความเสียหายนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของสะพานกับรถแยกพนังกล้าวนะคะแต่ถ้าดูการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้เดี๋ยวดูอัปเดตเพิ่มเติมนะคะสำหรับเส้นทางถนนรัตนาธิเบศรก็ยังใช้ได้อยู่ยังยาวๆอยู่แต่จะบอกว่าที่จะดูมีรถเยอะตรงแถวหน้าศูนย์ราชการนนทบุรีนะคะตรงจุดนี้จะเหมือนกับในช่วงเวลาวันทำงานทั่วๆไปเลยที่จะดูรถเต็มพื้นที่นะคะแต่ว่าในฝั่งกลับกันนะไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรเส้นสุขุมวิทตรงช่วงแถวๆนิคมอุตสาหกรรมบางปูตรงจุดนี้ก็รถมากนะคะรถมากท้ายแถวนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะยาวอันนี้ก็เป็นปกติสำหรับในช่วงเช้านะคะแปลว่านี่สังเกตได้เลยชัดเจนเลยว่าคนทำงานย่านนี้นี่ยังทำงานกันโดยปกตินะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์นะคะตั้งแต่ช่วงของสมุทรปราการนะคะสมุทรปราการแล้วก็ต่อเนื่องยาวๆเลยนะคะเข้ามานะคะทางด้านของธัญญาปาเข้ามาทางด้านของแยกบางกะปิเนี่ยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้มาได้แต่อาจจะมีชะลอก็คือตรงช่วงที่จะก่อนถึงตรงทางรถไฟผ่านนะคะแล้วก็เส้นมอเตอร์เวย์นะคะมอเตอร์เวย์ที่พอเบี่ยงลงมาฝั่งของถนนศรีนครินทร์อันนี้จะมีชะลอแต่ท้ายมันจะสั้นมากนะคะตรงช่วงของทางรถไฟตัดผ่านนะคะแต่ถ้าเลยมาเนี่ยนะคะตรงช่วงของแยกพัฒนาการมันก็ยังมีท้ายแถวนะคะไม่แน่ใจว่าไอ้ตรงช่วงของแยกที่ถนนศรีนครินทร์ตัดกับพัฒนาการวันนี้มีอะไรยังไงไหมนะคะเพราะว่าดูแล้วจริงๆมันไม่น่าจะดูเข้มหรือไม่น่าจะมีรถช้าถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: สอบถามในพื้นที่ของสภ.เมืองนนทบุรีค่ะร้อยตำรวจเอกวิทวัฒน์อัครเมธากิจนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะรองสาวัตรวันนี้เป็นยังไงบ้างคะการเดินทางในพื้นที่ของทางรองสาวัตร
3: ของผมนี่ทุกเส้นทางนะครับ
0: ค่ะ
3: ท้องฟ้าแจ่มใส
0: ท้องฟ้าแจ่มใสค่ะ
3: ไม่ยังไม่มีฝนตกนะครับคราวนี
0: ้แต่วันนี้ยังหนาว
3: ก็มีก็ยัง
0: อยู่ใช่ไหม
3: ยัง
0: ท
3: ้
0: องตัวนี่แต่ดูเหมือนกับแถวศูนย์นะศูนย์ราชการนี่เป็นพื้นที่ของทางไม่ใช่พื้นที่ของทางรองสารวัตรก็คือถือว่าถ้าเป็นในพื้นที่ของนนทบุรีก็คือตามได้โดยตลอดใช่ไหมคะ
2: ครับผม
0: รถยังน้อยๆอยู่มีกิจกรรมอะไรพิเศษไหมคะวันนี้ในพื้นที่ค่ะ
3: เป็นวันเข้าพรรษานะครับ
0: ค่ะ
3: ก็ยังการเดินทางก็ยังสะดวกนะคร
0: ับ ยังการเดินทางโดยสะดวกค่ะตามวัดตามอะไรต่างๆนี่คนไปกันเยอะไหมแต่เมื่อวานนี้ค่ะรองสาวัตร
3: ครับ
0: ก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: โอเคอ่ะไปได้เดินทางสะดวกนะคะ
3: ผม
0: ค่ะค่ะคุณน่าจะข้ามไปเกาะเกร็ดเยอะเหมือนกันไหมรองสาวัตรไม่ใช่ในพื้นที่ค่ะขอบคุณ
3: วัดก็เยอะนะครับ
0: อะไรนะคะ
3: ในเขตของผมก็ยังเดินทางไปไหนก็ยังเข้าตัว
0: ยังเข้าตัวอยู่โอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
3: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากยังสะดวกยังสะดวกแต่ที่เวียงป่าเป้าค่ะนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายมีน้ำท่วมนะคะตั้งแต่ช่วง 6:30 นาทีหลังจากที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนแล้วก็ส่งผลให้ลำห้วยเวียงรับปริมาณน้ำไม่ไหวน้ำก็เลยเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนซึ่งพื้นที่ได้ผลกระทบนะคะก็มีชุมชนในเวียงหมู่2แล้วก็ชุมชนบ้านกู่หมู่6นะคะแล้วก็ในส่วนของบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้กับลำห้วยก็ถูกน้ำท่วมคือลักษณะนี้มันเหมือนกับน้ำมาเร็วไปเร็วแน่ๆเลยในลักษณะสีของน้ำไม่เป็นสีที่มันขุ่นมากๆนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขาก็ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ซึ่งได้รับผลกระทบแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเดินทางขึ้นเหนือตรวจสอบนะคะในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ดูในเรื่องของเส้นทางกันนะคะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็ในช่วงนี้เรามาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะกับคุณบุษมงคล บุษปวณิชค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้วันเข้าพรรษานะคะก็หลายแต่ภาคเอกชนเปิดทำงานปกติเนาะในส่วนของข้าราชการก็หยุดอีก1วันน่าจะเป็นวันเดินทางกลับนะในบางส่วนนะคะทยอยกลับ
0: แต่ว่า
5: บางส่วนแต่ว่าบางคนที่เขาลายาวไปก็ต้องนู่นอาทิตย์น่ะวันอาทิตย์น่ะนะ
0: คะ
5: ต้องรอลุ้นกันต่อไปค่
0: ะ
5: ส่วนทางด้านของสถานการณ์ข่าวคราวที่เกิดขึ้นนะคะวันหยุดก็ข่าวไม่หยุดอยู่แล้วเนาะก็ล่าสุดนี่มีประเด็นว่าในโซเชียลที่บอกว่าไทยจะยอมให้กัมพูชาเข้ามารักษาตัวในประเทศไทยหรือเปล่านะคะซึ่งล่าสุดนั้นทางด้านของพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมนะแถลงถึงผลการหารือชุดประสานงานไทยกัมพูชาจังหวัดสระแก้วกรณีการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมีการหารือกันเฉพาะประเด็นนะคะโดยถ้าเป็นคนไทยนะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตในกัมพูชาจะประสานส่งตัวผู้ป่วยกลับมารักษาในประเทศไทยและรับศพกลับประเทศไทยขณะเดียวกันค่ะหากเป็นประชาชนชาวกัมพูชาเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตในประเทศไทยฝ่ายไทยก็จะประสานส่งตัวผู้ป่วยกลับประเทศและส่งมอบศพกลับกัมพูชาตามขั้นตอนที่กำหนดย้ำว่าไม่ใช่การผ่อนปรนเปิดด่านด้านมนุษยธรรมตามที่สื่ออาจจะทำให้เข้าใจผิดนะคะ
0: ค่ะ
5: ขณะเดียวกันค่ะในส่วนของขาที่14เมื่อวานนี้นะคะกำลังพลของไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดคือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นนะคะเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคกองพันฐานม้าที่30รักษาพระองค์กองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์ค่ายพรมโยธีตำบลบ้านพระอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบระเบิดนะคะโดยโฆษกกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีค่ะเปิดเผยว่ากองทัพบกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่1แล้วนะคะซึ่งเป็นปฏิบัติการภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิดตามแผนปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1หรือนปท1ในพื้นที่อันตรายเดิมซึ่งเคยเป็นสนามทุ่นระเบิดบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดบาดแผลสะเก็ดระเบิดตามร่างกาย โดยเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือและนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศอย่างทันท่วงทีป
0: ั
5: จจุบันอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะขณะเดียวกันผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งด้านการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพตลอดจนสิทธิและสวัสดิการต่างๆนะคะแล้วก็ย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติภารกิจด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างสูงสุดเพื่อให้ดำเนินภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเร่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะต่อไปก็คือเป็นประเด็นร้อนในการตามหาในบวรทัศน์เป็งสุขนะถ้าพูดอย่างนี้ทุกคนยังงงเอ๊ะใครนะแต่ถ้าเกิดบอกว่าเป็นฮลุนโซโล่นะคะ
0: ตกลงน้องเขาชื่อฮารุนใช่ไหมคุณบุษบงไม่ใช่ฮารุน
5: เขาเรียกว่าฮารุนคือเวลาเขาพูดเองอะฮารุนตอนแรกเราอ่านฮารุนฮารุนหรือฮารุน
0: ใช่แล้วก็ฟังก็ไม่แน่ใจว่าน้องเขาชื่อว่า
5: เราต้องฟังที่เขาพูดนะคะเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวมีผู้ติดตามเกือบ1ล้านคนขาดการติดต่อนานกว่า15วันนะคะขณะเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในประเทศจอร์เจียค่ะเมื่อเวลา 2:40 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทยนะคะสถานทูตไทยที่กรุงอังการาของตุรกีได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีของฮารุนนะคะโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตนะคะได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ว่าทรัพย์สินของบวรทัศน์ยังอยู่ครบและสถานทูตจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่นะคะโดยจะไม่ละเลยในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องและขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยสถานทูตจะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดในกรณีนี้กับครอบครัวต่อไปนะคะโดยขอบคุณคนไทยในจอร์เจียทุกคนที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตามและให้ความร่วมมือและประสานงานกับสถานทูตเป็นอย่างดีนะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาจอร์เจียนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยก็จะพบกับกระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจียในประเด็นดังกล่าวด้วยนะคะเช่นเดียวกับพี่ชายของฮารุนนะได้ออกมายืนยันค่ะว่าเมื่อเวลา 1:35 วันที่30/7/2569ตามเวลาไทยครอบครัวได้รับการยืนยันแล้วว่าได้พบน้องแล้วแต่เป็นการพบในสภาพที่น้องจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับนะคะขณะเดียวกันประเด็นนี้เป็นประเด็นร้อนในจอร์เจียนะคะสำนักข่าวของจอร์เจียก็รายงานค่ะว่าตำรวจเนี่ยพบร่างนักท่องเที่ยวชาวไทยอายุ27ปีที่หายตัวไปกว่า2สัปดาห
0: ์
5: หลังจากเดินทางไปจอร์เจียคนเดียวพบว่าเสียชีวิตอยู่ในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงคาบิลิซีนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามมาตรา117แห่งประมวลกฎหมายอาญาของจอร์เจียซึ่งครอบคลุมถึงการยุยงให้ฆ่าตัวตายโดยเป็นข้อหาที่ทางการมักใช้เป็นกรอบในการเริ่มต้นสอบสวนนะคะไม่ได้หมายความว่าน้องจะฆ่าตัวตายนะคะเมื่อมีผู้เสียชีวิตในกรณีที่สาเหตุยังไม่ชัดเจนค่ะขณะเดียวกันนะคะสถานีวิทยุของซึ่งเป็นภาคภาษาจอร์เจียก็รายงานนะคะว่าพบร่างของนักท่องเที่ยวรายนี้เสียชีวิตแล้วเกือบ2สัปดาห์ก่อนน
0: ั่
5: นก็คือในช่วงเวลาที่ไม่มีใครสามารถติดต่อได้นะคะแต่มีการยืนยันข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้29กรกฎาคมค่ะ
0: คือเนื่องจากว่าเรามีการไปติดตามตามหาแล้วก็ไปแจ้ง
5: ก็คือเขาหายไปอย่างผิดสังเกตเนา
0: ะ
5: คือติดต่อไม่ได้ยังไงก็ยังพยายามติดต่อกลับมานะคะซึ่งก็ต้องแสดงความเสียใจแล้วก็คนไทยทั้งประเทศนี้เมื่อคืนนี้โอ้โหขึ้นฟีดกันแบบกระหน่ำมากเลยนะคะแล้วก็มีการโต้แย้งกันไปมาเรื่องสิทธิ์ในการออกมาให้ข่าวก่อนหรืออะไรก็ตามนะกรมของคุณว่านใสอ่ะทำให้เจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงบอกว่าได้รับคำอนุญาตจากครอบครัวแล้วถึงกล้าออกมาพูด
0: คือจริงเนี่ยเชื่อว่าอย่างหนึ่งคนไทยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ติดตามข่าวของทางจอร์เจียนะจริงๆทางจอร์เจียก็มีการแจ้งมา
5: ใช่และบางทีที่กว้างขวางในจอร์เจียที่เป็นคนไทยที่อยู่จอร์เจียนั้นก็คือบางทีก็ต้องเขาก็ปรารถนาดีเพราะเป็นผู้ใหญ่มากเขาก็บอกว่าผมก็พยายามบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งให้ข่าวแต่ทำไมถึงให้ข่าวไปต้องให้ครอบครัวเขาเป็นคนพูดหรือกล่าวอะไรเงี้ยมันก็เป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับความเหมาะสมอยู่บนพื้นฐานของแต่ละบุคคลจริงๆใช้คำอย่างนี้แล้วกัน
0: ก็อย่างที่ทางสถานทูตมีการออกประกาศเมื่อตอนช่วงประมาณ 3:00 ไงก็คือเน้นในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะเรื่องของความเป็นส่วนตัวทางครอบคร
5: ั
0: ว
5: ใช่แล้วก็แต่ว่าทรัพย์สินทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะ
0: ทรัพย์สิน
5: ทุกอย่างยังอยู่ครบก็คือสถานทูตก็คือช่วงเวลาที่เราหลับกันเนี่ย เป็นช่วงเวลาที่สถานทูตทำงานเนาะต
0: ้
5: องบอกอย่างน
0: ี้
5: ว่าหลายคนบอกว่าทำไมสถานทูตมาแถลงดึกจังตั้งตีสองอะไรเงี้ยก็คือเป็นช่วงเวลาที่เขาทำงานนะคะที่เขาทำงานก็ทำเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันแล้วก็เคารพสิทธิ์ส่วนบุคคลของครอบครัวของน้องด้วยนะ
0: คะ
5: ขนาดเดียวกันค่ะทางด้านของสถานการณ์ต่างประเทศที่ยังคงต้องติดตามหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยถูกโจมตีนะคะเรือน้ำมันเรือขนส่งสินค้าในทะเลแดงโดยกลุ่มกบฏฮูตีนะคะล่าสุดมีรายงานค่ะว่าซาอุดิอาระเบียกำลังหาทางจัดตั้งแนวร่วมนานาชาตินะคะเพื่อป้องกันการเดินเรือสินค้าทางทะเลในการเดินเรือสินค้าในทะเลแดงค่ะแล้วก็คุ้มกันเรือเหล่านี้นะคะจากการถูกโจมตีโดยกลุ่มกบฏฮูตีค่ะซึ่งองค์ประกอบของแนวร่วมยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนแต่อยู่ระหว่างการพูดคุยกับหลายสิบประเทศศูนย์สื่อสารระหว่างประเทศแห่งซาอุดิอาระเบียก็ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อรายงานดังกล่าวซึ่งกลุ่มกบฏฮูตีพันธมิตรของอิหร่านนะคะได้ประกาศเมื่อวันที่20กรกฎาคมปิดล้อมทางทะเลซาอุดิอาระเบียในทะเลแดงตอบโต้สิ่งที่พวกเขาเรียกว่าปฏิบัติการปิดล้อมเยเมนโดยซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นคำกล่าวหาที่ซาอุดิอาระเบียนั้นปฏิเสธนะคะนับตั้งแต่นั้นมาค่ะทางด้านของฮูตีเนี่ยก็ระดมโจมตีเรือสินค้าเรือน้ำมันนะคะของซาอุดิอาระเบียในทะเลแดงซึ่งทำให้ซาอุดิอาระเบียต้องปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเพื่อเล็งเป้าหมายไปยังฐานที่ตั้งของทางทหารของฮูตีในท่าเรือโฮเดดดาของเยเมนที่ใช้คุกคามการเดินเรือสินค้านะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดแนวรบต่อต้านสหรัฐและพันธมิตรนะคะขณะที่สงครามอิหร่านเองก็ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆยกระดับการโจมตีเรือบรรทุกพลังงานอุปกรณ์อื่นๆในน่านน้ำที่อยู่นอกเหนือจากอ่าวเปอร์เซียทำให้ราคาน้ำมันนะคะโดยราคาน้ำมันในตลาดนิวยอร์กนะคะเมื่อคืนนี้ปิดตลาดปรับตัวพุ่งขึ้นกว่า 7% นะคะ Texas Intermediate หรือ Light Sweet Crude ตลาดนิวยอร์กสมอบเดือนกันยายนนั้นเพิ่มขึ้นถึง5.20 เซนต์นะคะปิดที่ระดับ84.79 เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบนซ์ทะเลเหนือสมอบเดือนกันยายนเดือนเดียวกันนะคะเพิ่มขึ้น6.65 เซนต์ต่อบาร์เรลปิดที่ระดับ90.74 เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะโดยสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐก็เผยแพร่ข้อมูลว่าคลังน้ำมันดิบสำรองของประเทศลดลงถึง7.2 ล้านบาร์เรลเหลือเพียง404.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วแต่ระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี2018นะคะก็เกือบจะ20 ปีแล้วเนา
0: ะ
5: เกือบจะ10 ปีนะคะแม้การบ่งชี้การส่งออกและอุปสงค์ภายในประเทศจะแข็งแกร่งแต่ก็มีความกังวลเกี่ยวกับภาคการผลิตนะคะและของน้ำมันโลกที่เกิดได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางค่
0: ะ
5: ส่วนหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นี่ปิดเรื่องหนักเลยนะคะสำหรับดาวโจนส์ร่วงลงไป1,000 จุดเลยค่ะดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ปิดตลาดลดลงไป 1,153.18 จุดนะคะปิดที่ระดับ 51,594.14 จุดS&P 500ลดลงไป 112.63 จุดปิดที่ระดับ 7,316.15 จุดแล้วก็ Nasdaq ลดลงไป 433.97 จุดปิดที่ระดับ 24,442.94 จุดนะคะประเด็นสำคัญเมื่อคืนนี้เสียงแตกอีกแล้วนะคะสำหรับการประชุมคณะกรรมการกลางสหรัฐคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะปรากฏว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินมีมติไม่เอกฉันท์นะ9-3คงดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ระดับ 3.50-3.75 ในการประชุมนะคะซึ่ง3เสียงนั่นก็คือให้ขึ้นดอกเบี้ยเถอะให้ขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ในการประชุมครั้งนี้เลยนะคะโดยแสดงความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อซึ่งอยู่สูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟดเป็นเวลากว่า5ปีแล้วซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับคำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้นะคะที่เขาจะผลักดันให้ดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยถูกที่สุดในโลกนะคะก็ไม่รู้จะยังไงหรือเปล่าก็เลยทำให้เสียงแตกนะคะส่วนทางด้านราคาทองคำโกลด์ฟิวเจอร์ส่งมอบในเดือนสิงหาคมนะคะก็ลดลงต่อเนื่องนะคะใครอยากซื้อทองก็มาช้อนซื้อได้นะคะใครอยากซื้อทองก็มาช้อนซื้อได
0: ้
5: นะคะก็ราคาทองนั้นปรับตัวลดลงไป2.40 เซนต์นะคะปิดที่ระดับ4,000 36 เหรียญ 30 เซนต์ต่อออน นะคะราคาทองยังร่วงต่อเนื่องนะคะ
0: บ้านเราก็ร่วงนะค่ะ
5: บ้านเราเมื่อวานนี้ก็ร่วงเช่นเดียวกันค่ะก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันบ้านเราเมื่อวานนี้ก็ลดลงไปโอ้เคลื่อนไหว18ครั้งน
0: ะ
5: ลดแต่ว่าปิดตลาดมาร่วงลงไป100บาทนะ
0: คะ
5: ทองคำแท่งอยู่ที่ 63,850ขายออก 64,050 บาทรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่ 62,580 48ตังค์นะคะแล้วก็ขายออก 64,850 บาทค่ะก็เมื่อวานนี้โกลด์สปอตอยู่ที่ 4,035 นะคะในตลาดบ้านเราเงินบาทบ้านเราก็ยังอ่อนค่าต่อเนื่องนะคะอยู่ที่ 33 บาท 50 สตางค์นะคะก็เงินบาทก็อ่อน
0: ก็
5: แล้วก็มาปิดท้ายล่าสุดเนี่ยทําบอกว่าเมื่อวานนี้ยังจุดปากดีกันอยู่เลยเนาะวันนี้เอาแล้วทําออกมาบอกว่าถึงเวลาละถึงเวลาถึงตาของเราละนะว่าจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านหลังจากที่อิหร่านเนี่ยโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนนะคะโดยกองทัพปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านบอกว่าได้ยิงขีปนาวุธหลายลูกเข้าใส่ฐานทัพอากาศและศูนย์การทหารแห่งหนึ่งในสหรัฐของสหรัฐในจอร์แดนขณะที่สหรัฐก็บอกว่าพวกเขาก็ตอบโต้ด้วยการยิงสกัดขีปนาวุธได้หลายลูกนะคะทั้งพูดแบบนี้ว่าถึงตาของเราแล้วก็บอกว่าหลังจากที่ได้รับรายงานสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่โดนลำนึงเล่นงานเรือบรรทุกถังสำหรับขนส่งก๊าซที่มีสหรัฐเป็นเจ้าของที่ท่าเรือดามิตาริมทะเลแดงของอียิปต์นะคะแล้วก็ยังได้พูดถึงรายงานข่าวของรอยเตอร์ที่คาดหมายว่าอิหร่านจะได้รับการส่งมอบเครื่องยิงขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแบบประทับบ่าที่ผลิตโดยจีน400ชุดโดยบอกว่าพัฒนาการดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากก่อนหน้านี้นะคะทรัมป์บอกว่าเขาเชื่อใจสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเช่นเดียวกับการเชื่อใจประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่บอกว่าจะทั้งสองประเทศจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสงครามในนามของอิหร่านนะคะซึ่งการประกาศตอบโต้อิหร่านมีขึ้นหลังจากทรัมป์เปิดประชุมทำเนียบขาวร่วมกับเบนจามินเนตันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลซึ่งทั้งสองคนเห็นตรงกันนะคะที่จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการสกัดกั้นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านขณะที่ด้านการทูตก็คือการเดินหน้ากดดันทางเศรษฐกิจการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ระหว่างที่เนตันยาฮูไม่ได้บอกทรัมป์นะว่าเวลานี้อิสราเอลต้องการให้มีการโจมตีอิหร่านเพิ่มเติ
0: ม
5: เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันเป็นการตัดสินใจของสหรัฐมากกว่านะคะแต่ก็มีบางรายงานในวงประชุมก็บอกว่าระหว่างหารือกันระหว่างทรัมป์กับเนตันยาฮูก็มีการต่อว่าต่อขานกันด้วยสหรัฐก็ต่อว่าอิสราเอลด้วยเช่นเดียวกันในการที่ไม่เลิกปฏิบัติการโจมตีทางตอนใต
0: ้
5: ของเลบานอนนะคะก็ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏหรือว่ากลุ่มฮามาสนะคะที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในนั้นอันนี้ก็ยังเป็น
0: อ
5: ันนี้เป็นรายงานข่าวนะคะก
0: ็
5: ยังไม่ชัดเจนก็เดี๋ยวมาอัปเดตสถานการณ์กันเป็นระยะนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
5: ค่ะค่ะเพิ่มเติมค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอ็นจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาเซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
5: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐาน

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
1: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: มีแจ้งอุบัติเหตุนะคะเส้นทางทางด้านของรามคำแหงในฝั่งขาออกค่ะตรงข้ามกับซอยรามคำแหง24เป็นรถจักรยานนะคะจักรยานกับรถจักรยานยนต์ชนกันแล้วชนในเลนกลางด้วยที่บอกว่าจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุเดี๋ยวเราจะไปที่ในพื้นที่ของทางบุพารามพันตำรวจโทบุญส่งแสมเถื่อนนะคะสวัสดิ์จราจรค่ะสวัสดีค่ะสารวัตร
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ค
0: ุ
1: ณคุณนุชคร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะสวัสดิ์ครับเป็นไงบ้างวันนี้ค่ะรถมากไหมคะหรือว่ายังน้อยๆอยู่
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: รถน้อยตั้งแต่เมื่อวันที่28แล้ว
0: ยังไม่กลับ
1: 29
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันติดรถน้อยคล่องตัวทุกด้านครับผม
0: ค่ะ
1: อาจจะมีชะลอตัวนิดนึงตรงแยกบ้านแขกที่จะจากวินใหญ่มาแยกบ้านแขกแต่รถน้อยครับทำให้มันมีปัญหาการจราจร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ชะลอตัวจากแนวเรื่องการก่อสร้างแต่เมื่อพ้นแนวก่อสร้างไปสุสานารีขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าก็รถน้อยคล่องตัวนะครับรวมทั้งลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าด้วยนะครับส่วนตรงจุดแยกบ้านแขกที่จะขาออกเมืองมาจากโรงเรียนแก้ไขจากแยกบ้านแขกมาโรงเรียนใหญ
0: ่
1: นะครับก็ยังปิด
0: จราจร
1: ค่ะแบบ24ชั่วโมงนะครับ
0: ค่ะ
1: เนื่องจากเราดูสถานการณ์ในเรื่องการสุดตัวและก็ความอินตัวของอาคารซึ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะณวันนี้หน้าต่างๆยังคงที่นะครับก็จะมีการซ่อมแก้ไขในบางจุดของการก่อสร้างนะครับก็วันเสาร์อาจจะมีการประชุมติดตามสถานการณ์อีกครั้งหนึ่ง
0: ค่ะโอ้ยอย่างก่อนหน้านี้ก็ถือว่าภาพรวมใช้ได้ใช่ไหมคะสาวัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็สามารถเปิดการจราจร
0: ค่ะ
1: ฝั่งขาเข้าเมืองได้5ช่องทางนะครับก็อาจจะเปิดช่องทางพิเศษเพิ่มเติมถ้าร อดูของรฟม.กับทางสภาวิศวกรรมแจ้งมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ค่ะค่ะคือจากก่อนหน้านี้จะมีประชุมกันช่วงเช้าช่วงเย็นตอนนี้คือเท่ากับว่าความห่างมากขึ้นแล้วใช่ไหมเรื่องของการประชุมประเมินสถานการณ์
1: ใช่ครับก็สัปดาห์ละครั้ง
0: ค่ะอ๋อสัปดาห์ละครั้งแปลว่าแนวโน้มใกล้แล้วกับการที่อาจจะได้เปิด
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วคนที่เขาพักอาศัยนี้เขามีทยอยกลับมาแล้วหรือยังอะคะที่อพาร์ตเมนต์
1: ตอนนี้รับแจ้งจากทางสำนักงานเขตของศาลยัง
0: ใช่ไหมคะ
1: ยังไม่ให้เขาพักอาศัยครับก
0: ็
1: รอดูสถานการณ์วันเสาร์สรุปสถานการณ์วันเสาร์นี้อีกที
0: เอาไว้ให้มั่นใจที่สุดปลอดภัยที่สุดก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงน่าจะได้เปิดจราจรหรือว่ากลับเข้ามาที่พักของตัวเองได้ค่ะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดี
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เขาช่องตะโกเมื่อคืนนี้มีอุบัติเหตุเป็นจุดเดิมๆเลยนะตรงศาลไก่เถื่อนนะคะโค้งแรกในช่วงขาขึ้นซึ่งเป็นรถบรรทุกขาเสียหลักแล้วก็คือลงข้างทางก็

0: คือลงไปมันก็จะมีความต่างของระดับของถนนรถก็จะเอียงๆนะคะแต่ไม่ได้แบบพลิกตะแคงนะคะแต่คือแค่เอียงๆประมาณ30องศานะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังเรียกว่ายังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายแล้วก็สำหรับในส่วนของคนที่ใช้เส้นทางนี้นี่คือต้องระวังเลยเพราะว่าถ้าหากว่าดูจากในรูปมันเป็นช่วงโค้งพอดีเลยพอโค้งมาเนี่ยก็จะมาเจอตรงจุดที่รถที่เกิดเหตุนะคะแล้วในส่วนท้ายของรถเองเนี่ยก็จะยื่นออกมานะคะอยู่บนพื้นถนนด้วยนะคะวันนั้นก็ระมัดระวังแต่ถ้าดูในเรื่องของการจราจรโดยภาพรวมไม่ได้มีปัญหานะคะในเรื่องของการจราจรก็ยังคงเดินทางกันได้นะคะนี่ก็อัปเดตให้บอกว่าอ่านจากในคอมเมนต์นะในตะโกนนิวส์เนี่ยมีคนบอกว่าคือในช่วงเวลาที่เกิดเหตุคือเมื่อคืนเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ฝนตกหนักนะคะคือแบบมีคนหนึ่งเนี่ยชื่อคุณเฉลิมผลเขาบอกว่าคือเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักแล้วก็มองแทบจะไม่เห็นทางเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคนอื่นๆเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าเนี่ยตอนที่เจอนะคะเมื่อคืนตั้งแต่ช่วง 5:30 นมีคนหนึ่งผ่านที่บอกตอนนั้นเนี่ยนะคะก็คือเนี่ยเห็นแล้วล่ะว่ามีอุบัติเหตุแล้วฝนก็คือหนักมากๆนะคะหนักมากๆนะคะแต่ตอนนี้ถ้าดูในเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยในโซนของจุดที่เกิดเหตุไม่มีฝนนะคะแล้วรถก็ยังผ่านได้กันโดยตลอดแต่ให้ระวังค่ะตรงช่วงของขาขึ้นนะคะเพราะว่าตรงจุดที่เกิดเหตุมันเป็นช่วงโค้งแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าถนนโล่งๆหรืออะไรต่างๆมานี่ให้ระวังเลยเกรงว่าอาจจะเกิดเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาได้นะเพราะดูจากสภาพของถนนดูจากสภาพของรถเนี่ยถือว่าไม่ได้เยอะมากนะคะพูดถึงจากจุดที่เกิดเหตุตรงจุดนี้เนี่ยนะคะเรื่องของสภาพถนนแล้วก็มุมนะคะที่เป็นมุมโค้งนี่มาชวนร่วมกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมของทางโครงการโตโยต้าถนนสีขาวนะคะซึ่งก็จะเป็นคำถามประจำเดือนกรกฎาคมยังสามารถจะร่วมกิจกรรมกันได้ถึงวันที่31นี้แต่ต้องบอกว่ากิจกรรมนี้ต้องไปร่วมกิจกรรมผ่านทาง Facebook ของทาง JS ร้อยนะคะผ่านทางช่องทางโซเชียลต้องมีการลงทะเบียนกันก่อนนะคะก็เข้าไปถ้าหาว่าเข้าไปใน Facebook นะคะก็จะมีการปักหมุดเอาไว้ก็คลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็มาตอบคำถามกันเพราะว่าถ้าหากว่าเข้าไปเนี่ยเขาจะเห็นว่ามันจะมีการโพสต์กิจกรรมนี้แล้วก็จะมีรูปนะคะซึ่งก็จะเป็นการชวนให้มองหาสิ่งผิดปกติจากรูปมันก็เป็นคือความผิดปกติบนท้องถนนที่เราสามารถที่จะคาดการณ์นะคะคาดการณ์ได้ว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุหรือยังไงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทางการขับขี่นะคะมันก็จะมีรูปของรถที่จอดอยู่ข้างทางอันนี้คือข้อ A หรือว่าข้อ B เป็นจักรยานที่ออกมาจากซอยหรือว่าข้อ4คนกำลังข้ามทางม้าลายหรือว่า D คือถูกข้อนะคะก็คือชวนมองหาสิ่งผิดปกตินะคะอันนี้ก็มันอย่างที่บอกอะคือพอเห็นปุ๊บนี่เราสามารถที่จะคาดการณ์แล้วมองไกลๆก็มองเห็นแล้วมีการคาดการณ์ได้ได้มีการป้องกันเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะคะ A B หรือ C หรือ D แล้วก็ตอบคำถามกันเพื่อจะลุ้นรับของรางวัลซึ่งเป็นบัตรกำนันจากทางด้านของเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะรวม5รางวัลด้วยกันจาก Toyota ถนนสีขาวนะคะถึงวันที่31กรกฎาคมแล้วก็ประกาศผลกันนะคะในวันที่7สิงหาคมแน่นอนประกาศผลผ่านทาง Facebook ของทาง JS Toy Radio ค่ะช่วงนี้เราพักกันค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้ง

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
4: Cities tell, so get low. All right, okay, yeah. Through the city queen, yeah. All right, okay.
5: Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็ค this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ตัวแทนผู้เสียหายกว่า80คนร้องเอาผิดกรณีปรากฏชื่อในแอปหมอพร้อมที่ระบุมีการไปรักษาพยาบาลทั้งที่ไม่เคยไปใช้บริการติดตามพร้อมประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
8: วันนี้ภาคส่วนต่างๆจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานครบ50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 10:30 นที่โรงแรมไฮแอทริเจนซี่แบงคอกสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงผู้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานภาคีเปิดตัวความร่วมมือในการป้องกันการหลอกลวงผู้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์และเปิดตัวมาตรการ SMS Alertแจ้งเตือนชาวต่างชาติกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงไปทำงานกับขบวนการอาชญากรรมเวลา 11:00 นที่มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมตัวแทนผู้เสียหายกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่ปรากฏชื่อผู้เสียหายในระบบว่ามีการไปรักษาพยาบาลทั้งที่ไม่เคยไปใช้บริการจะเดินทางเข้าขอความช่วยเหลือเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงได้รับผิดชอบรวมทั้งดำเนินการเอาผิดหลังพบว่าตอนนี้มีผู้เสียหายประมาณ80คนในกลุ่มไลน์โดยมีผู้เสียหายหลายรายหลายประเด็นอย่างเช่นการถูกสวมสิทธิ์ใช้บริการสุขภาพลงโรคประจำตัวเป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นโรคดังกล่าวกระทรวงการต่างประเทศเผยฮาลุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังเสียชีวิตแล้วที่ประเทศจอร์เจียสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนยังต้องติดตามสาเหตุการเสียชีวิตรวมถึงการนำร่างกลับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาขณะที่ตำรวจท้องถิ่นยืนยันว่าทรัพย์สินของฮาลุนโซโลนั้นยังอยู่ครบถ้วนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
9: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้าน
1: อยากจะมูกันพอห้าจ๊ะ
0: ฝ่ายหนูฝ่ายบ้างจ๊ะ
1: ถวายชุดกระเรียงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกดใจ
0: เฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
2: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
3: เอาใส่ชุดเหล่าเริ่มไม่ค่าเท่าไหร่

0: วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ในช่วงนี้นะคะมีแจ้งของคุณไก่โต้งคุณไก่โต้งเนี่ยใช้เส้นถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกค่ะแล้วบอกว่าตรงช่วงก่อนถึงซอยปากน้ำกระโจมทองประมาณ100เมตรนะคะมีรถเก๋งจอดเสียแล้วก็อยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนซึ่งตอนที่คุณไก่โต้งผ่านมาในช่วงเวลานั้นเนี่ยคนขับก็ออกมายืนโทรศัพท์อยู่นอกรถนะคะคาดว่าจะขอความช่วยเหลือแล้วก็ฝากเตือนเพื่อนร่วมทางให้ระมัดระวังกันตอนที่คุณไก่โต้งแจ้งมาทางเราก็ได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปด้วยนะคะถ้ายังไงใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมช่วยสังเกตเพิ่มเติมให้ด้วยได้ไหมคะว่าตอนนี้จุดนี้มีเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ยังจอดอยู่ตรงจุดเดิมไหมหรือว่าได้รับความช่วยเหลือเราหรือยังนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แต่ถ้าดูในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้ของเส้นทางทางด้านถนนราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนี่คือใช้ได้ยาวๆเลยนะคะเรียกว่าจากถนนกรุงธนบุรีต่อเนื่องเข้ามาถนนราชพฤกษ์นะคะในฝั่งขาออกเนี่ยใช้ได้ยาวๆจะมีก็คือในฝั่งขาเข้านะคะฝั่งขาเข้าซึ่งจะดูว่ามีรถจะเยอะไม่มั่นใจว่าตรงจุดนี้มีอุบัติเหตุหรืออะไรยังไงไหมนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยสำหรับถนนราชพฤกษ์เนี่ยในช่วงระหว่างเนี้ยช่วงก่อนถึงคลองพระอุดมเนี่ยมันไม่ค่อยจะติดแต่วันเนี้ยมีท้ายแถวนะคะมีท้ายแถวนะคะท้ายเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงของ PTT Station ราชพฤกษ์ปทุมธานีนะคะส่วนต้นแถวเนี่ยนะคะก็จะอยู่เนี่ยตรงช่วงแถวทางด้านของคลองพระอุดมถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นราชพฤกษ์แล้วผ่านตรงจุดนี้รบกวนนะคะช่วยแจ้งเพิ่มเติมเข้ามานะคะแต่ถ้าพอผ่านจากจุดนี้มาราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าก็ใช้ได้ยาวๆเลยค่ะนะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงถนนกรุงธนบุรีถนนกรุงธนบุรีในฝั่งขาเข้าจะเริ่มมามีรถเยอะก็คือตรงช่วงแถวๆ BTS กรุงธนบุรีแล้วก็ข้ามนะคะข้ามสะพานตากสินมาพอลงจากสะพานเข้ามาสาทรเหนือโล่งเลยค่ะนะคะรถใช้ได้นะคะคือจะมาดูรถเยอะก็คือเนี่ยตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานนะคะแต่พอเข้าสาทรเหนือก็จะใช้ได้ยาวๆแล้วก็จะมาชะลอกันอีกช่วงหนึ่งก็คือตรงช่วงของแยกวิทยุนะคะแต่ท้ายแถวก็คือไม่ได้ยาวมากสั้นๆนะคะคือติดรอสัญญาณไฟจราจรแล้วก็ถ้าหากว่าดูฝั่งของเส้นทางทางด้านของพระราม4พระราม4นี่ก็ใช้ได้ยาวๆนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของแยกพระโขนงต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของกล้วยนำไทยรัชดาพระราม4คลองเตยนะคะสามแยกคลองเตยนะคะนี่อย่างตรงสามแยกคลองเตยแล้วมองไปทางด้านของใต้ทางด่วนรถน้อยนะคะรถน้อยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวานวันนี้รถมากกว่าเมื่อวานแต่ว่าโดยภาพรวมถือว่ารถน้อยมากนะคะทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกนะคะเส้นพระรามสี่เรียกว่าใช้ได้ยาวๆคือถ้าจะติดก็คือจะมาติดเฉพาะแค่ตรงสัญญาณไฟจราจรนะคะยาวๆผ่านสามย่านไปถึงทางด้านของหัวลำโพงนะคะนี่ก็เรียกว่าใช้ได้ดีมากๆทั้งสองฝั่งเลยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เมื่อตอนช่วงเช้านะคะเช้ามืดน่าจะประมาณสักถ้าดูจากสภาพของตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะเพราะมันจะมีคลิปของจุดที่เกิดอุบัติเหตุด้วยตรงช่วงกลางสะพานภูมิพล1นะคะก่อนที่จะลงพระราม3ในฝั่งขาเข้าเนี่ยค่ะนะคะมีอุบัติเหตุนะคะซึ่งคือลักษณะเนี่ยถ้าดูสภาพอากาศดูจากท้องฟ้าแล้วเนี่ยกำลังจะน่าจะประมาณสักตีห้ากว่าเกือบ6โมงหรือไม่ก็6โมงกว่านะคะเป็นอุบัติเหตุค่ะซึ่งเป็นรถเก๋งนะคะรถเก๋งเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้วคือขับไปชนนะคะคือคนชนขอบสะพานนะคะของสะพานภูมิพล1 นะคะแล้วชนนี่ค่อนข้างที่จะแรงนะเพราะสภาพด้านหน้าของรถเนี่ยเสียหายนะคะแล้วก็คนขับเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็จะต้องใช้อุปกรณ์ในเครื่องตัดถ่างอะนะคะเข้าให้ความช่วยเหลือแล้วคือนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะคือเป็นช่วงเช้ามืดคือฟ้าเริ่มสว่างแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นผู้หญิงซึ่งอายุประมาณ26ปีนะคะแล้วก็คือไอ้ตรงจุดที่ชนขอบสะพานเนี่ยขอบตรงเลนกว่าสุดด้วยนะคะจุดที่เกิดเหตุนะคือเหมือนกับเบียดเข้าไปชนแล้วก็ด้านหน้านะคะด้านฝั่งคนขับเนี่ยก็คือเบียดอยู่กับตัวขอบที่กั้นนะคะขอบกั้นสะพานนะคะถ้าดูในเรื่องของการจราจรในช่วงเวลานั้นก็ถือว่ารถเยอะนะรถมากนะคะก็ถ้าใครที่ผ่านมาตอนช่วงเช้าคงจะเห็นแล้วว่าจะมีรถของทางเจ้าหน้าที่มีรถฉุกเฉินมีอะไรต่างๆที่จอดอยู่ในช่องทางทางด้านขวานะคะก็ถ้าณเวลานี้ตอนนี้นะคะในเรื่องของจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตให้ในส่วนของคนที่ใช้เส้นทางวงแหวนอุตสาหกรรมในฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงทางลงสะพานภูมิพล1โอ้เห็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นี่ต้องชื่นชมต้องขอบคุณเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเช้ามืดแล้วถนนมันโล่งๆอ่ะแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไปยืนโบกเรื่องของการจัดการจราจรนี่มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิด้วยเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะที่เขาไปให้ความช่วยเหลือแล้วถ้าหากว่าดูเรื่องของการจราจรนะคะเส้นทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมสำหรับณเวลานี้นะคะณเวลานี้ตอนนี้ก็ลดเยอะเหมือนกันนะคะแต่มันไม่ได้แบบติดท้ายแถวยาวหรือว่าอะไรจะมีรถมาชะลอก็คือตรงช่วงที่จะถึงทางลงถนนพระราม3นะคะแต่พอลงมาทางด้านของถนนพระราม3ก็รถเยอะนะเต็มพื้นที่มานะคะยาวๆมาถึงตรงช่วงของสักประมาณแถวพระราม3ซอย75นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็จะใช้ได้ยาวๆเลยค่ะผ่าน5แยกนารนองเราจะมุ่งตรงไปทางด้านของรัชดาพิเศษแล้วว่าออกทางด้านของพระราม4ใช้ได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวเราเข้าช่วงของทางกรมทางหลวงค่ะ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: มาดูเรื่องของการเตรียมรับมือในเรื่องของการเดินทางกลับนะคะในเส้นทางทางด้านของฝั่งทางหลวงชัยนาทค่ะเรามีสายของทางผู้อำนวยการฝั่งทางหลวงชัยนาทนะคะผู้อำนวยการสุรศักดิ์คุณทรัพย์อยู่ในสายด้วยสวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
4: สวัสดีครับคุณปุญญนุชและท่านผู้ฟังจะสวัสดีทุกท่านครับ
2: ค่ะผอ.บอกว่ามีการวางแผนเอาไว้ยังไงเพราะว่าตรงจุดตรงนั้นเขาเรียกอะไรแยกหางน้ำสาครไหมคะที่มีเรื่องของโครงการก่อสร้างอยู่ด้วย
4: ครับสายเอเชียที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงชัยนาทนะฮะก็มีโครงการใหญ่ตรงบริเวณทางแยกหางน้ำสาครตรงนี้อยู่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทฮ
2: ะ
4: อยู่บนทางหลวงหมายเลข312สายเอเชียซึ่งเป็นถนนที่เดินทางไปภาคเหนือนะครับก็มีการเตรียมการเพราะตรงนี้มีโครงการแล้วมีการบีบช่องจราจรทางหลักเหลือแค่2ช่องจราจรนะครับก่อนถึงแยกด้านละประมาณ800เมตรนะฮะก่อนถึงแยก800เมตรก็ถ้าสถานการณ์ไม่เยอะนะครับก็จะมีเจ้าที่ของสภ.หางน้ำสาครเนี่ยจะช่วยกดสัญญาณไฟอำนวยการจราจรนะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้กระทบในสายรองถึงสาย3212นะครับที่ไปทางหนองโพตาคีและอีกด้านคือไปบ้านหางน้ำสาครแล้วไปอำเภอมโนรม
2: ค่ะ
4: แต่ถ้าปริมาณรถเยอะท้ายแถวยาว2กิโลขึ้นไปเนี่ยอันนี้จะเป็นมาตรการที่2ก็คือแขวงทางหลวงชัยนาทกับร่วมกับโครงการแล้วก็สปหางน้ำสาครก็จะปิดทางแยกโดยเราจะให้ผู้ใช้ทางที่ผลกระทบนะผู้ใช้ทางที่จะไปทางถ้ามาจากกรุงเทพแล้วจะเลี้ยวขวาไปหนองโพหรือตาคลีเนี่ยเขาต้องไปยูเทิร์น ตัวจุดกับรถ
2: ค่ะ
4: ที่เลยไปข้างละประมาณ 2.5 กิโลเมตรครับม
2: ี
4: ทางรอดทั้งสองด้านครับ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: เราจะปิดเลยเพื่ออำนวยความสะดวกในทางสายหลักเพื่อระบายรถนะครับ
2: ก็คือเรียกว่าเป็นการประเมินดูจากปริมาณรถก่อนใช่ไหมคะผอ.
4: ครับ
2: ค่ะ
4: แต่เมื่อวานอ่ะยังไม่ได้ปิดนะครับเมื่อวานแต่วันนี้คาดว่าแนวโน้มรถเข้ากรุงเทพเยอะเตรียมการไว้ครับ
2: คือผอ.คิดว่าน่าจะเป็นวันนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์ใช่ไหมหรือว่ามันจะมีอยู่สองช่วง
4: เพราะว่าเช็คปริมาณแล้วก็อาจจะช่วงเที่ยงบ่ายเนี่ยก็ต้อง
2: ก็น่าจะมีทยอยเข้ามาม
4: ีทยอยครับ
2: มีทยอยเข้ามาเดี๋ยวถ้าแปลว่าอย่างนี้เนี่ยก็คือจะมีผลเฉพาะแค่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพตอนที่ออกไปตรงจุดนี้มันมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรด้วยไหมคะผอ.คะ
4: ตอนไหนนะครับ
2: ตอนฝั่งขาออกไปอะค่ะเมื่อประมาณมีเหมือนกัน
4: ก็ปิด
2: เหมือนกัน
4: เมื่อปิดครับ
2: ค่ะ
4: เมื่อ2วันที่แล้วก็ปิดครับรถขึ้นภาคเหนือเยอะ
2: เพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องประเมินดูแล้วก็คาดว่าตั้งแต่ช่วงบ่าย
4: ครับ
2: ค่ะถ้ามีทางเลี่ยงไหมคะหรือว่ายังไงก็ต้องหา
4: ทางเลี่ยงทางเลี่ยงก็มันจะเลี่ยงไปไกลสมควรตรงถ้ามาจากกรุงเทพมาจากภาคเหนือนะครับนครสวรรค์ตรงแยกหลวงพ่อโอที่กม150เนี่ยสามารถเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข1ถนนพหลโยธินได้นะครับแล้วก็วิ่งยาวไปเลยแล้วก็สามารถไปสาย340ที่ไปสุพรรณบุรีได
2: ้
4: หรือพอถึงแยกเมืองชัยนาทก็เลี้ยวซ้ายเข้าพหลโยธินแล้วก็ไปเลี้ยวขวาเข้าสายเอเชียทีนี่ก็สะดวกครับ
2: อ๋อค่ะแต่พหลโยธินวันนี้ก็น่าจะมีคนเดินทยอยเดินทางกลับทยอยเหมือนกันมั้ยคะผอ.หรือว่าถ้าในถ้าประเมินก็น่าจะดีกว่าย
4: ังใช้ได้ครับถนนกว้างของพื้นที่ชัยนาทนะครับถนนโล่งครับ
2: ให้เป็นทางเลือกให้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่จะเดินทางแต่ถ้าดูแล้วไม่น่าจะมีฝนใช่ไหมผอ.ช่วงบ่ายๆช่วงที่ฝนจะมากันบ่อยมากช่วงบ่ายมาเรื่อยๆใช่ไหมคะในพื้นที่ถ้ามีฝนมันอาจจะมีผลกระทบมากขึ้นในเรื่องของการจราจรแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีฝนในพื้นที่มันจะไม่มีจุดที่มันจะมีน้ำขังหรืออะไรต่างๆมันมีไหมคะผอ.
4: ไม่มีครับไม่มี
2: โอเคค่ะ
4: ไม่มีครับ
2: งั้นให้เป็นทางเลือกระหว่างจะใช้เส้นทางนี้ก็ได้เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เตรียมรับมือมีแผน1แผน2หรือว่าถ้าหากว่าใครไม่อยากจะมาเจอติดตรงนี้นะคะก็ไปใช้เส้นพหลโยธินได้อีก1เส้นทาง
4: 1เส้นทางครับ
2: 1เส้นทางคาดว่าถ้าจะมีรถมากๆนี่น่าจะเป็นช่วงเวลาไหนคะผอ.
4: ส่วนใหญ่ก็ประมาณ3โมงเย็นไปครับ
2: 3โมงเย็น
4: แล้วก็ไปคลี่คลายประมาณ2ทุ่มนะครับที่ผมเจอ
2: ค่ะ
4: พอหลังดึกๆแล้วจะน้อยลงน้อยลงไปแล้วครับ
2: ค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะผอ.ค่ะ
4: ครับครับยินดีครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: นี่จริงชื่อเพราะนะห่างน้ำสาครเมื่อกี้ยังคุยกับโคโปรดิวเซอร์ของในชั้นเลยว่าชอบชื่อนี้มากนะลืมถามพอนะคะนี่ถึงกับเดี๋ยวจะต้องแบบหาชื่อที่มาที่ไปของเมืองนี้ของตำบล นี้นะคะบอกว่าตำบลหางน้ำสาครนะคะอำเภอมโนรมนะจังหวัดชัยนาทนะคะตรงจุดเนี้ยคือจุดสังเกตนะคะในเรื่องของเส้นทางจุดที่จะมีการจัดการจราจรในเรื่องของการเตรียมรับมือนะคะในเรื่องของการเดินทางในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะสำหรับในวันนี้คือจริงพอฟังที่ทางผอ.บอกตอนแรกเนี่ยนึกว่าคนเนี่ยนะคะจะเดินทางกลับกันก็คือวันอาทิตย์เนี่ยโดยส่วนใหญ่แต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะคะก็คาดว่าน่าจะมีวันนี้เพราะว่ามาทำงานพรุ่งนี้1วันใช่ไหมคือคนที่หยุดยาวๆได้นั่นจะเป็นหน่วยงานราชการหรือไม่ก็คนที่ทำงานแล้วมีการวางแผนกันระยะยาวนะในเรื่องของการที่จะลาแบบปิดท้ายนะคะแล้วก็จะหยุดยาวๆได้ใช้สิทธิ์พวกลาพักร้อนหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบเขาจะมีการเปิดปิดก็คือเป็นการประเมินตามสถานการณ์นะคะในเรื่องของรถที่ใช้เส้นทางนะคะมากน้อยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีแผนอย่างที่ทางผอ.บอกนะคะหาเจอละหางน้ำสาครเขาบอกว่าที่นี่เดิมเนี่ยสภาพภูมิศาสตร์เนี่ยเป็นดงดิบสภาพดินรกร้างว่างเปล่าไม่มีผู้คนอยู่อาศัยต่อมาเนี่ยนะคะก็มีชาวบ้านหนองโพตำบลตาครีจังหวัดนครสวรรค์ นะคะเมื่อถึงฤดูแล้งเกิดการขาดแคลนน้ำที่จะให้สัตว์เลี้ยงวัวควายดื่มก็เลยไล่ต้อนฝูงสัตว์มาพักเลี้ยงอาศัยน้ำในลำแม่น้ำนะคะลำแม่น้ำหางน้ำสาครตลอดฤดูแล้งคันเมื่อถึงฤดูฝนก็จะไล่ต้อนฝูงสัตว์กลับเข้าสู่หมู่บ้านหนองโพนะคะอันนี้ต่อมาก็อันนี้เขาเรียกว่ามีการเรียกตามลักษณะของพื้นที่นะคะของเส้นทางของน้ำนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะมาจากการที่มาอยู่รวมกันของคนที่อยู่ในพื้นที่เขาบอกว่าจะมีที่มาของเชื้อสายของชาวบ้านน่ะนะคะจะมีสายหนึ่งที่อพยพมาจากบ้านเขาทองนะคะแล้วก็อีกสายหนึ่งนะคะก็จะอพยพจะมาจากอีกพื้นที่หนึ่งแล้วก็มาอยู่รวมกันนะคะแล้วก็มีลำคลองถึง3สายไหลมาบรรจบกันก็เลยนี่ล่ะค่ะเป็นที่มาที่ไปของชื่อที่เรียกว่าหางน้ำสาครขอบคุณขอบคุณนะคะ AI ช่วยหาข้อมูลให้ล่าสุดในช่วงนี้ค่ะมีอุบัติเหตุนะคะแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นี่สังเกตเลยตั้งแต่เช้ามามีฝนตกมาโดยตลอดนะคะแล้วบอกว่าล่าสุดเมื่อตอนช่วง 8:00 น.นะคะก็มีอุบัติเหตุนะคะในพื้นที่นะคะซึ่งเป็นอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำค่ะนะคะรถพลิกคว่ำแล้วก็มันเป็นช่วงทางลงอุโมงค์นะคะแล้วก็ทำให้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรคือคนเดินทางไปเชียงใหม่กันเยอะเหมือนกันนะในช่วงของวันหยุดยาวๆนะคะแล้วสังเกตเลยไม่ใช่แค่เชียงใหม่นะทางด้านของภาคเหนือน่านก็มีคนเดินทางไปเยอะนะคะคือพื้นที่ช่วงนี้เนี่ยการท่องเที่ยวในช่วงของจะบอกว่าปลายฝนก็ยังไม่ถึงปลายเพราะว่าเมื่อช่วงเช้ากรมอุตุบอกยังมีฝนต่อเนื่องคือช่วงนี้ถ้าฝนไม่ตกนะคะหรือว่าหลังฝนตกนี่อากาศนี่จะดีมากนะคะแล้วเวลาที่อยู่แบบมองไปนะในภูเขาหรือว่าอะไรต่างๆนี่อย่างที่บอกเมื่อวานเราจะเห็นภาพบรรยากาศของหมอกฝนนะคะซึ่งมันจะสวยแล้วบรรยากาศมันจะดูดีมากนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ต้องระวังกันมากๆก็คือในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะเพื่อความปลอดภัยนะคะในเรื่องของการเดินทางชะลอกันหน่อยยิ่งถ้าหากว่าเป็นเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยคือปัจจุบันหลายคนก็คือใช้วิธีการนอกเหนือจากการขับรถไปเองหรือว่านั่งเครื่องไปใช่ไหมคะแล้วไปเช่ารถหรือว่านั่งรถไฟไปแล้วก็ไปเช่ารถขับกันเองในพื้นที่นะคะมันก็ระวังนะคะเรามาระวังกันนะคะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนค่ะส่วนในช่วงนี้มาดูกันต่อนะคะในเรื่องของการจราจรในพื้นที่ของกรุงเทพแต่ว่าย้ำนะคะแอร์พอร์ตเรียลิงยังคงมีปัญหาเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางเอาไว้มากๆอ่านคอมเมนต์นะคะใน Facebook ของแอร์พอร์ตเรียลิงเขาบอกว่ามีคนตกเครื่องกันด้วยนะคะคนที่เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิเผื่อเวลาหรือไม่ก็ต้องใช้ทางเลือกอื่นไปเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่ได้อย่างที่บอกไปตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าแล้วก็ณเวลานี้ตอนนี้นะคะทางแอร์พอร์ตเรลิงเนี่ยมีการอัปเดตเมื่อ21นาทีที่ผ่านมานะคะสถานการณ์ของการให้บริการแอร์พอร์ตเรลิงค่ะตอนนี้มีการให้บริการรถเสริมจากขสมก.นะคะเมื่อตอนช่วงเช้าไม่มีนะแต่ว่าอัปเดตล่าสุดการให้บริการในขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องโดยยังคงเปิดให้บริการการเดินรถตามปกติอย่างต่อเนื่องด้วยความถี่30นาทีซึ่งรถไฟขบวนที่เดินทางมุ่งหน้าสถานีสุวรรณภูมิจะต้องมีการหยุดรอสับหลีกขบวนรถไฟนะคะตั้งแต่สถานีหัวหมากเนื่องจากว่าเป็นการเดินรถทิศทางเดียวอาจทำให้การเดินทางเวลาที่ใช้อะค่ะรวมจากสถานีพญาไทไปสุวรรณภูมินานขึ้นประมาณ30นาทีค่ะแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์ผู้โดยสารในปัจจุบันมีผู้โดยสารสะสมจำนวนมากนะคะบริเวณสถานีพญาไทสถานีมักกะสันและสถานีสุวรรณภูมิจึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางแล้วเขาก็มีการจัดรถบัสเสริมรอง รับผู้โดยสารค่ะตั้งแต่เมื่อช่วง8นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะคือทาง Airport Rail Link ได้ร่วมมือกับทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.เพิ่มรถบัสโดยสารเพื่อรองรับผู้โดยสารในช่วงเช้าเส้นทางให้บริการนะคะอันนี้บอกว่ามีค่าใช้จ่ายนะสถานีมักกะสันที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านแล้วก็สถานีสุวรรณภูมิคือรถที่ให้บริการเนี่ยจะขึ้นที่สถานีมักกะสันแล้วก็จะไปส่งที่สถานีสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ในทางกลับกันด้วยซึ่งจะมีรถให้บริการสถานีมักกะสันและสถานีสุวรรณภูมิทุกๆ30นาทีนะคะแล้วก็จุดรับส่งผู้โดยสารสำหรับสถานีมักกะสันนะคะก็จะอยู่บริเวณด้านล่างของสถานีแล้วก็ส่วนของสถานีสุวรรณภูมิจะอยู่ที่ชั้น2ประตู9นะคะแล้วก็สำหรับผู้โดยสารนะคะที่ใช้ EMV แล้วโดนคิดค่าอยู่เกินเวลาผู้โดยสารสามารถที่จะสแกน QR Code ขอคืนค่าอยู่เกินเวลาได้นะคะโดยให้ระบุสาเหตุว่ารถไฟล่าช้านะคะส่วนผู้โดยสารที่ใช้วิธีการซื้อเหรียญนะคะแต่ว่าไม่มีประสงค์คือซื้อไปแล้วแต่ว่าไม่ประสงค์ที่จะเดินทางเนื่องจากว่ามีความล่าช้าในการให้บริการก็สามารถที่จะนำเหรียญโดยสารเนี่ยติดต่อพนักงานที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานีเพื่อดำเนินการนะคะในการขอคืนเงินค่าโดยสารได้อันนี้อัปเดตเมื่อ24นาทีที่ผ่านมานะคะเป็นการอัปเดตเพิ่มเติมนะว่าณเวลานี้ตอนนี้เขามีการให้บริการเสริมด้วยการใช้รถของทางขสมก.นะคะในการรับส่งผู้โดยสารนะคะแล้วนี่เลยแล้วนั่งอ่านนะบอกว่ามีอยู่คนนึงขึ้นมาจากสถานีพญาไทตั้งแต่ช่วง 7:45 นาทีผ่านมาเกือบ1ชั่วโมงถึงแค่มักกะสันคือสรุปบอกว่าไม่ใช่เลทแค่30นาทีแต่โดยเฉลี่ยคือ30นาทีต่อสถานีโอ้แล้วก็เห็นมีบางคนบอกว่านี่เห็นชาวต่างชาตินะคือต้องลงมาจากรถไฟอ่ะนะคะรถไฟรถ Airport Rail Link เพราะว่าเวลามันไม่ทันนะคะแล้วมีบางคนเนี่ยบอกว่ามีคนตกเครื่องอ่ะนะตกไฟล์แล้วนะเพราะฉะนั้นย้ำเลยค่ะย้ำสำหรับคนที่จะต้องเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะหรือตามโรงแรมอะไรต่างๆที่มีลูกค้าที่ต้องใช้บริการและต้องเดินทางต่อไปที่สนามบินสุวรรณภูมิต้องบอกเขาแล้วนะคะว่าณเวลานี้ตอนนี้จะต้องใช้ทางเลือกอื่นแล้วล่ะในการเดินทางนะคะแต่ถ้าหากว่าจะต้องใช้ Airport Rail Link จริงๆต้องเผื่อเวลาเพิ่มมากขึ้นนะคะเพิ่มมากขึ้นเนื้ออย่างต่ำน่าจะเป็นสัก2ชั่วโมงเพราะมันมีการสับหลีกสถานีกันนะคะหรือไม่ก็นี่แหละค่ะตรงช่วงของสถานีที่มักกะสันที่เขามีการให้ใช้บริการด้วยรถของทางขสมก.นะคะอันนี้ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมให้เรื่องนี้เรื่องใหญ่เพราะอย่างเมื่อครั้งที่แล้วนั่นก็โหมีผลกระทบหนักมากแล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เกิดจากเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะเมื่อวานแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงในช่วงเช้าวันนี้คือตื่นมาปุ๊บนี่สำรวจเปิดดูนะคะในชุมชนของคนที่ก็ใช้ Airport Rail Link อ่ะในโซเชียลนี่เขาก็ถามกันก่อนเลยประเด็นนี้ก่อนเลยว่าวันนี้จะปกติไหมในเรื่องของการเดินทางในการใช้บริการ Airport Rail Link นะคะแล้วมีคนที่เขาก็มาช่วยกันตอบช่วยกันแชร์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย Airport Rail Link เขาก็มีการชี้แจงกันนะคะอัปเดตให้นะคะจะมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะคะผ่านทาง Facebook ของ Airport Rail Link นะคะคนที่เดินทางเลยนะย้ำเป็นห่วงเลยสำหรับคนที่ต้องแบบอย่างเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิหรือว่าคนที่ต้องมาทำงานนะคะด้านล่างนะคะด้านล่างก็คือเราจะมีรถไฟสายชานเมืองใช่ไหมอย่างครั้งที่ผ่านมาครั้งที่แล้วก็จะมีรถไฟสายชานเมืองเนี่ยที่เป็นตัวช่วยที่สำคัญเลยในเรื่องของการเดินทางจากโซนแถวทางด้านของลาดกระบังที่จะเข้ามาทางด้านของกรุงเทพชั้นในแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้เขาเพิ่มเฉพาะเพียงแค่ในส่วนของการเสริมให้บริการของทางรถขสมก.นะคะในช่วงนี้ค่ะถ้าดูเรื่องของการจราจรสำหรับเส้นทางแถวทางด้านของอ่อนนุชละกันนะคะอ่อนนุชที่จะเป็นฝั่งขาเข้าเมืองนะคะคือต่อเนื่องมาจากแถวทางด้านของลาดกระบังเลยนะลาดกระบังเข้ามาเส้นทางทางด้านของอ่อนนุชนะเวลานี้ตอนนี้คือตามกันมาได้นะคะก็จะมีรถจะเยอะก็คือตรงจุดที่เป็นสัญญาณไฟจราจร พัฒนาการนะคะที่จะต่อเนื่องเข้ามานะคะทางด้านของเพชรบุรีนะคะก็มากันตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวเราไปที่คุณทันชนกนะคะซึ่งเป็นคอลเซ็นเตอร์ของ Airport Railing ค่ะนะคะจะอัปเดตสถานการณ์ให้คุณทันชนกสวัสดีค่ะ
5: สว
2: ั
5: สดีค่ะ
2: คุณทันชนกตอนนี้เป็นไงบ้างอ่ะในเรื่องของรถไฟ Airport Railing เนี่ยค่ะ
5: ค่ะตอนนี้ก็คือมีการแก้ไขค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอการตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยอีกครั้งค่ะเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วอะค่ะเดี๋ยวจะมีอัปเดตทางเพจ Facebook ให้ทราบอีกครั้งนึงค่ะ
2: แก้ไขเรียบร้อยแล้วมั้ยคะหรือว่ายังไง
5: ใช่ค่ะแก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ก็คือมาจากระบบไฟฟ้าตั้งแต่เมื่อวานนี้ใช่มั้ยคุณทันชนกหรือมันเป็นรอบใหม่
5: ถูกต้องค่ะ
2: อ๋อแล้วในเรื่องของการประเมินความปลอดภัยตรงนี้จริงๆแล้วต้องใช้เวลาประเมินมากน้อยแค่ไหนอะคะเขาบอกไว้มั้ย
5: ไม่ได้บอกไว้เลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีอัปเดตอะค่ะเดี๋ยวยังไงทางเพจเขาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
2: แล้วมีคนโทรมาสารคุณทาชนกมากน้อยแค่ไหนคะตั้งแต่เช้ามาม
5: ีค่ะมีเยอะเลยค่ะ
2: มีเยอะเลยมีคำแนะนำยังไงสองคนที่เขาใช้บริการคะคุณทาชนก
5: แนะนำให้เผื่อเวลาค่ะเพราะว่ามันจะตัวความถี่ของขบวนนะคะเขาจะออกทุกๆ30 นาทีหรือว่าไม่งั้นต้องลองเช็คการเดินทางเป็นแต่เขาเรียกอะไรเหมือนการเดินทางอื่นๆนะคะสาธารณะอื่นๆ
2: บอกว่าตอนนี้คือมีรถของขสมกมาช่วยเสริมใช่ไหม
5: ในเช้านี้จะไม่ได้มีสายบัสค่ะ
2: อ้าวแล้วใน Facebook ของ Airport Railing บอกว่ามีตกลง
5: จะเป็นเมื่อวานค่ะจะเป็นตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนของเมื่อวาน
2: นี่ที่อ่านอัปเดตเมื่อ29 นาทีที่ผ่านมานี่บอกว่ามีรถชัตเตอร์บัสให้บริการจากสถานีมักกะสันแล้วก็สถานีสุวรรณภูมิทุกๆ30 นาทีตกลงมีหรือไม่มีไม่มีหรอคะ
5: รถบ
2: ั
5: สเสริมใช
2: ่
5: ไหมคะ
2: ใช่ๆอันนี้ใน Airport Railing ใน Facebook อัปเดตตอนนี้30 นาทีละเพราะว่าใน Airport Railing เนี่ย Facebook นี่จะเป็นจุดที่เขามีการอัปเดตให้ตลอดเวลาเอาเป็นว่าเลือกบริการในเส้นทางอื่นก่อนดีกว่านะโดยเฉพาะคนที่แบบจะต้องไปสนามบินสุวรรณภูมินะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าในล่าสุดเนี่ยเขาจะมีการแก้ไขเรียบร้อยแต่ก็ต้องรอประเมินในเรื่องของความปลอดภัยกันก่อนนะคะถึงจะสามารถที่จะกลับเข้ามาสู่เขาเรียกว่าแผนตามปกตินะในเรื่องของระยะทางตามปกตินะคะคุณทัชนกยังอยู่ไหม
5: ค่ะ
2: ตกลงมีไหมคะวันนี้มีใช่ไหม
5: ในส่วนนี้จะยังไม่ได้มีบริการชัตเทิลบัสค
2: ่
5: ะในรอบเช้าย
2: ังไม่มีใช่ไหมคะงั้นต้องไปอัปเดตแก้ไขใน Facebook ของทาง Airport Railing ด้วยค่
5: ะ
2: นะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณทันชนก
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือคุณทันชนกบอกว่าไม่มีการให้บริการนะคะในส่วนของรถชัตเตอร์บัสนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าในส่วนของทาง Facebook ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คุณทันชนกแจ้งทางด้านของแอดมินเพจแล้วกันนะคะบอกว่าให้ติดตามในเรื่องของความคืบหน้าผ่านทาง Facebook ของทาง Airport Railing อันนี้ก็อีกมุมนึงทางคอลเซ็นเตอร์ของทาง Airport Railing ค่ะในช่วงนี้นะคะคือตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็จะบอกเลยว่าค่อยๆเขาจะยึดจากในส่วนของ Facebook ของทาง Airport Railing นะคะนี่ตอนนี้คือสื่อรู้สื่อเลยนะก็บอกเลยว่าอ่ะตอนนี้มันมีการให้บริการรถบัสเสริมผู้โดยสารนั่นเองเปิดดูนะเอาเป็นว่าเราจะยังไงเดี๋ยวฝากข้างนอกลองถามทางด้านของอธิบดีกรมรางเลยดีไหมส่วนในช่วงนี้นะคะใครที่อาจจะใช้บริการนะในส่วนของรถ Airport Railing และอาจจะแบบมีญาติมีคนรู้จักหรือว่ามีเพื่อนอะนะคะมาช่วยสอบถามแล้วมาช่วยอัปเดตมาเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะคะเรื่องของรถ Airport Railing แต่ที่สำคัญนะคือถ้าฟังไม่ว่าจะทั้งข้อมูลทาง Facebook หรือว่าในส่วนคุณทันชนกที่ท่านว่านะใครที่จะไปสนามบินสุวรรณภูมินะดีที่สุดณเวลานี้ค่ะใช้บริการรถสาธารณะนั่งแท็กซี่เลยค่ะนะคะแท็กซี่หรือว่าจะเรียกรถผ่านทางแอปพลิเคชัน
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ช่วงนี้เราพักกันค่ะ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok

0: @sai.online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนาโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และรุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
6: นี่ยังมีอีกจุดหนึ่งที่มีเรื่องของน้ำท่วมนะคะตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าประมาณ 6:40 อำเภอฟ้าท่าจังหวัดอุตรดิตถ์ถนนสายรองค่ะเส้นทางลัดที่เข้ามาจากห้วยไขเขียดโพนตู่นะอันนี้จะไม่สามารถที่จะใช้ได้นะคะเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมพื้นผิวจราจรแล้วก็สะพานคือต้องรอลักษณะนั้นจะเหมือนกับเป็นน้ำป่าเพราะน้ำมันสีแดงคลักเลยนะคะแล้วสีแดงเข้มมากนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันให้ไปใช้ถนนสายหลักเชื่อมฟากท่าน้ำปาดบ้านโคกถ้าเป็นเส้นนี้ก็คือใช้งานได้ตามปกตินะคะจะเป็นคนละเส้นทางกันกับจุดที่มีเรื่องของน้ำท่วมค่ะคุณพ่อน้องจ่อยคะสวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีครับ
6: ค่ะแจ้งอุบัติเหตุถนนแจ้งวัฒนาช่วงไหนคะ
7: ขาเข้านะครับพอดีผมจะไปสายไหมเห็นมีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งสองและแท็กซี่หนึ่งตรงปากซอยแจ้งวัฒนาปากเกร็ด27อะครับ
6: โอ้ชนรุนแรงมากไหมอะคะ
7: ก็
6: น่าจะมีคนเจ็บไหม
7: ไม่มีคนเจ็บแต่รถอะรถค่อนข้างจะเสียหายเหมือนกันอะ
6: ค่ะ
7: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับ
6: ค่ะได้เดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้นะคะเป็นเส้น
7: การจราจรจากภูเก็ตลงไปมันก็เริ่มติดแล้วเพราะว่ามันต้องเบียดเข้าที่ว่าจะไปขึ้นทางด่วนไง
6: ค่ะก็คือช่วงที่จะขึ้นทางด่วนเลยนะคะ
7: ก่อน ก่อนถึงแยกเนี่ยครับ
6: ค่ะ
7: จะเริ่มเลยแยกเมืองทองอ่ะ
6: ค่ะค่ะโอเค
7: ยังไม่มีเจ้าหน้าที
6: ่ได้เดี๋ยวประสานให้ด่วนเลยค่ะเดี๋ยวนะถามนิดนึงการจราจรในภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะในช่วงเวลานี
7: ้ครับใช้ได้ก่อนถึงแยกเนี่ยครับ
6: ค่ะ
7: จะเริ่มเลยแยกเมืองทองอ่ะ
6: ค่ะโอเค
7: ยังไม่มีเจ้าหน้าที
6: ่ได้เดี๋ยวประสานให้ด่วนเลยค่ะเดี๋ยวนะถามนิดนึงการจราจรในภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะ

0: 9โทร02-285-8888
1: จริงอุบัติเหตุที่เชียงใหม่ไอ้ตรงช่วงของแยกศรีวิไลเนี่ยตรงจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะจำได้ว่าเมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีอุบัติเหตุตรงจุดนี้เหมือนกันแล้วก็เนี่ยในช่วงเช้านะคะก็จะเป็นอุบัติเหตุซึ่งมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรในสภาพรถคือเสียหลักพลิกคว่ำนะคะแล้วก็มีแจ้งนะคะภาพรวมในเรื่องของการจราจรเดี๋ยวแดนจะแจ้งนะคะคือดูจากในกล้อง CCTV นะคะของทางกทม.รอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็รถไม่เยอะนะรถไม่มากนะคะก็คือหมุนได้โดยตลอดเลยแล้วก็ฝั่งของวิภาวดีเข้ามาใต้ด่วนดินแดงหรือว่าจากพหลโยธินที่จะเข้ามาด่วนทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยราชวิถีพญาไทนะคะก็ถือว่ารถน้อยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยดูรถที่ติดสัญญาณไฟจราจรตรงฝั่งของราชวิถีที่จะเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ดูมีท้ายแถวเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ยาวมากนะคะแล้วก็มันยังหมุนได้โดยตลอดราชปารภวันนี้ใช้ได้นะคะวันนี้ยังใช้ได้อยู่นะคะยังถือว่าดีเลยล่ะนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวานวันนี้อาจจะดูมีรถเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็คือไม่ได้ถึงกับเรียกว่าติดนิ่งๆนะคะจตุรทิศลงมาได้นะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนศรีอยุธยาไม่ได้มีท้ายแถวแล้วก็ฝั่งของเส้นทางด้านของถนนเพชรบุรีซึ่งจะเป็นจุดแนวก่อสร้างนะคะคือรถที่มาจากแยกราชเทวีมุ่งหน้าไปอุรุพงศ์อันนี้ฝั่งนี้จะรถน้อยแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะรถจะเต็มพื้นที่นะคะจะชะลอเคลื่อนตัวช้าจะเริ่มมีท้ายแถวเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นประมาณสักพอผ่านจากซอยเพชรบุรีซอยแผดเข้ามาฝั่งตรงข้ามอันนี้จะเริ่มมีท้ายแถวบรรทัดทองใช้ได้ค่ะพระราม 1ในช่วงเวลานี้ก็ใช้ได้นะคะแต่อาจจะมีรถมาชะลอโอ้ไม่ชะลอถือว่าใช้ได้ดีสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะแยกปทุมวันก็อาจจะมีรถซึ่งเราติดสัญญาณไฟแต่ท้ายสั้นนะคะท้ายสั้นไม่ได้ท้ายยาวนะคะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ของกรุงเทพโดยภาพรวมรถยังน้อยนะคะรถยังถือว่ายังน้อยอยู่ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: นี่เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของงานแห่เทียนที่อุบลราชธานีนะคะวันที่2เนี่ยตอนนี้ก็มีไลฟ์สดนะบรรยากาศของการแห่เทียนพรรษาเพราะถือเป็นงานใหญ่แล้วก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะโอ้นี่ตอนนี้คือจะเห็นนะจากภาพนะคะก็จะมีจำนวนของนักท่องเที่ยวที่เขานั่งรอจะเมตตาจันทร์ระหว่างทาง2ฝั่งนะคะก็จะมีประชาชนที่นั่งรอกันจำนวนมากทีเดียวแล้วก็ในเฟซบุ๊กของในพื้นที่บอกว่าเสร็จจากงานแห่เทียนแล้วอย่าลืมไปผ่าแต้มกันต่อนะคะเพราะอุทยานแห่งชาติตรงจุดนี้สวยงามและช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ฝนมีฝนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศดีไม่ร้อนแล้วบอกว่าอย่างในช่วงเช้าวันนี้ที่อุบลเนี่ยค่ะก็อากาศดีแล้วก็ไม่ร้อนนะบอกว่าฟ้าฝนเป็นใจแห่เทียนเมืองอุบลเช้าวันนี้อากาศดีอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่25องศานะคะก็เป็นการแห่เทียนวันที่2ค่ะซึ่งในวันนี้เขาบอกว่ามีการแสดงถึง24ชุดพร้อมด้วยต้นเทียน51ต้นนะคะจุดเริ่มต้นก็จะอยู่ตรงช่วงของสี่แยกปั๊มเชลถึงสี่แยกปั๊มบางจากถนนเชียงกูระยะทาง 1.2 กิโลเมตรนะคะพูดถึงในเรื่องของการเดินทางกันทางวิทยาประกันภัยค่ะช่วงนี้นะคะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการอบรมใบขับขี่ใบอนุญาตขับขี่ทุกคนที่ใช้รถถนนต้องมีใบขับขี่ทางบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะก็ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกค่ะจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่382นะคะในช่วงของวันที่22สิงหาคมและ23สิงหาคมนะคะที่อาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสงค์ที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์แล้วก็ส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่

0: ผู้ที่เข้ารับการอบรมนะคะซึ่งผ่านการอบรมแล้วก็การทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดก็จะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีค่ะช่วงนี้เปิดรับสมัครอยู่นะคะแล้วจะเปิดรับสมัครถึงวันที่21สิงหาคมจำนวนจำกัดค่ะ100ถึง120คนค่ะซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการก็จะได้เรียนรู้สาระสำคัญของการขับขี่รถยนต์ภาคทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัติค่ะก็คือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมไปถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากกรมการขนส่งทางบกพร้อมทั้งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจากวิริยะประกันภัยซึ่งเมื่อมีการอบรมเสร็จใช่ไหมคะเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีผู้เข้าร่วมก็ต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนแล้วก็การทดสอบภาคปฏิบัติมาตรฐานเดียวกันค่ะกับการสอบในวันแล้วก็เวลาราชการสำหรับผู้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะก็ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ค่ะแล้วก็ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองอายุไม่เกิน1เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารยื่นได้นะคะที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์ไปถามได้ที่หมายเลข021298888 021298888แล้วก็ต้องต่อนะคะต่อ7419หรือ7422หรือ7443นะคะคุณเด็กวัดป่าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปุญญนุชและเพื่อนสมาชิกนะครับ
0: ค่ะชั้นถนนราชพฤกษ์ใช่ไหมคะคุณเด็กวัดป่าอยู่ช่วงไหนอะคะ
1: เมื่อกี้ผมใช้ขาออกครับผมแล้วก็พอเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที
0: ่
1: การทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่ช่วงก่อนจะถึงสะพานข้ามคลองอ้อมนน
0: ท
1: ์อยู่ในช่องทางหลักเลนซ้ายเขากำลังอาจจะหล่อเบลเลอร์ปูนเขาเตรียมข้อแบบเบลเลอร์เหล็กอะไรเรียกว่าเรียงกันประกอบกัน
0: เดี๋ยวนะอันนั้นคือเขาทำเดี๋ยวนะฝั่งมุ่งหน้าจากไหนมุ่งหน้าทางด้านไหนคะ
1: วงเวียนพระราม5มุ่งหน้าไปบางรักน้อยท่าอิฐครับผม
0: อ๋อค่ะ
1: เขาจะอยู่ในช่องทางหลักเลนซ้าย
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้มีรถบางคันเขาก็จะชนเหมือนกันเขาไม่ดูแต่เขามีกั้นไว้แล้วนะครับมีกั้นไว้แล้ว
0: มันเป็นการกั้นแบบประชันชิดหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือว่าจริงๆเขาตกมันโล่งมาตลอดมาถึงตรงจุดนี้ก็เลยเพลิน
1: ใช่ครับจริงๆเขาก็กั้นเฉพาะตรงนั้นแหละครับตรงนี้เขาจะทำ
0: ม
1: าแหละจริงๆถ้ามองไกลมันก็เห็นนะครับผม
0: ค่ะ
1: ไอ้คันหลังอันที่สองเขาไม่รู้เขาก็เบรกนะตัวแต่คันแรกก็เบรกก็จะหัวทิ่มเลยก็เลยบอกเน
0: า
1: ะต้องดูยิ่งถ้ารถไม่ติดเนี่ยยิ่งต้องดู
0: รถชะลอไหมคะรถชะลอเลย
1: รถชะลอแค่ตรงนั้นหน่อยเดียวครับผม
0: อ๋อคือฝั่งนี้กำลังจะข้ามสะพานอ้อมเดี๋ยวเขาเรียกว่าสะพานอะไรนะสะพานพระอุดมไหมไม่ใช่
1: สะพานข้างคลองอ้อมนนท์ครับ
0: อ้อมนนท์เมื่อก่อนเรา
1: ใช่จุดที่ผมเคยไปล้วงนั่นแหละแต่มันเลยไปหน่อยหนึ่งยังไม่ถึงที่ไปล้วงขยะนั่นแหละ
0: อ๋อค่ะ
1: มันเลยไปอีกหน่อยหนึ่งแต่นี่มันก่อนเพราะฉะนั้นนะเพื่อนสมาชิกไม่ต้องขับไวครับ
0: ให้ระวังนะระวัง
1: พอยิ่งรถไม่ติดนี่ยิ่งตัวอันตรายเลย
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะคือกำลังสงสัยมันจะมีอีกจุดหนึ่งแต่มันเป็นฝั่งขาเข้าไอ้ตรงช่วงก่อนถึงสะพานข้ามคลองพระอุดมมันมีอะไรหรือเปล่าตรงนั้นก็ดูเหมือนมีท้ายแถวชะลอแต่ไปยังไม่ถึง
1: อ๋อถ้าตรงนั้นนะครับตรงนั้นผมเคยแจ้งไว้หลายวันแล้วมีการทำงานของเจ้าหน้าที่
0: อ๋อมีการทำงานเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่เลนหนึ่งเลนสองรถสุดถ้าจำไม่ผิดรถสุดไอ้วันศุกร์ผมจะบอกไว้ว่าวิ่งได้แค่หนึ่งเลน
0: โอเคสองจุดค่ะ
1: ตรงนั้นนะนั่นนะตรงนั้นนะใช่ถ้าคุณปุญญรัตน์ถามมาใช่ผมไปแจ้งไปแล้วเขาทำยาวครับเขาทำยาวครับถ้าติดสะพานข้ามคลองพระอุด
0: ม
1: ในช่วงถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าก็คือตรงนั้นจะติดจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที
0: ่
1: จะมีช่องทางเหลือช่องทาง
0: ค่ะคุณเด็กวัดป่าเวลาไม่ทันแล้วแต่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรถไฟฟ้า Airport Rail Link ยังเปิดให้บริการตามปกติทุก30นาทีขณะเจ้าหน้าที่ยังเร่งแก้ไขเหตุขัดข้องผู้โดยสารที่ซื้อเหรียญโทเค็นหากไม่ประสงค์เดินทางสามารถขอคืนเงินได้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมารถไฟฟ้า Airport Link เกิดเหตุขัดข้องส่งผลทำให้ความถี่การเดินขบวนรถช้าลง30นาทีกระทบผู้โดยสารสะสมจำนวนมากโดยช่วงเช้านี้รถไฟฟ้า Airport Link ยังคงเปิดให้บริการเดินรถตามปกติอย่างต่อเนื่องด้วยความถี่30นาทีขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รถไฟฟ้าขบวนที่เดินทางมุ่งหน้าสถานีสุวรรณภูมิจะต้องหยุดรอสับหลีกขบวนรถไฟตั้งแต่สถานีหัวหมากเนื่องจากเป็นการเดินรถทิศทางเดียวอาจทำให้เวลาเดินทางรวมจากสถานีพญาไทไปสุวรรณภูมินานขึ้นประมาณ30นาทีสำหรับรอบการให้บริการในรอบเช้าจะยังไม่มีการเพิ่มรถโดยสารขอสมกหากมีบริการรถโดยสารขอสมกเพื่อรองรับผู้โดยสารทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบผ่านตามช่องทางติดต่อด้านล่างสำหรับการชำระค่าโดยสารสำหรับผู้โดยสารที่ใช้ EMV แล้วโดนคิดค่าอยู่เกินเวลาผู้โดยสารสามารถสแกน QR โค้ดขอคืนค่าอยู่เกินเวลาได้โดยให้ระบุสาเหตุรถไฟฟ้าล่าช้าส่วนกรณีผู้โดยสารได้ซื้อเหรียญโดยสารหรือโทเค็นแล้วแต่ไม่ประสงค์จะเดินทางเนื่องจากความล่าช้าในการให้บริการสามารถนำเหรียญโดยสารติดต่อพนักงานที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานีเพื่อดำเนินการขอคืนเงินค่าโดยสารได้ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
1: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น18คนขณะที่ทีมกู้ภัยเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในศูนย์การค้าและโรงงานกระดาษที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักรวมทั้งบ้านเรือนที่พังถล่มลงมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกรีซ3นายเสียชีวิตขณะควบคุมไฟป่าใกล้เมืองเรทิมโนบนเกาะครีตกองทัพอากาศยูเครนกล่าวว่ารัสเซียได้โจมตีกรุงเคียฟและเมืองอื่นๆของยูเครนด้วยขีปนาวุธเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ผู้นำยูเครนเตือนรัสเซียว่ากำลังเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่นายฮาดิมาตาถูกศาลนิวยอร์กของสหรัฐตัดสินว่าผิดจริงในข้อหาก่อการร้ายรวมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มฮิซบอลลาห์จากเหตุการณ์ที่นายซาลมานรุชดีนักประพันธ์ชื่อดังถูกแทงเมื่อปี2565ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิม 3.6% แม้ว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงและราคาพลังงานพุ่งสูงก็ตามหัวหน้าหน่วยงานอาหารของสหประชาชาติเตือนว่าการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาที่เพิ่มขึ้นเร็วที่สุดเป็นประวัติการณ์กำลังทำให้ประชาชนในพื้นที่ทางตะวันออกของดีอาร์คองโกอยู่ในภาวะหิวโหยเพิ่มขึ้นอีกหลายพันคนคุณวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
2: วันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์จะพักประจำอยู่วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝนโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตลอด3เดือนเรียกว่าจำพรรษาร่วมรักษาศีลเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเข้าพรรษากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: เดี๋ยวในช่วงนี้เราไปที่สายของทางสิบตำรวจเอกบัญชพัฒน์อาศัยป่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.คลองตันนะคะสวัสดีค่ะค่ะบอกว่าท่านอาการมีสังกะสีหล่นเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้เดี๋ยวนะอันนี้เป็นมาทั้งชีสหรือเป็นสังกะสีที่หล่นลงมาเนี่ยค่ะจากรถเหรอคะ
2: ถูกต้องครับเป็นรถกระบะตอนเดียวอีซูซูครับ
1: โอ้แล้วตอนนี้มีการดำเนินการยังไงอะคะ
2: ก็นำพ้นกีดขวางเรียบร้อยครับ
1: ค่ะ
2: ก็ล่วงหล่นตั้งแต่เวลาประมาณ 8:30 นครับ
1: อ๋อ 8:30 น
2: แล้วก็นำพ้นกีดขวางตอนประมาณ 9:10 นครับ
1: เราคือที่หล่นลงมานี่มันกี่แผ่นนะที่ฉันเห็นมันเป็นเหมือนกับเป็นแผ่นยาวๆแผ่นหนึ่งไหมหรือมันมีมากกว่านั้น
2: ยาวหลายแผ่นมากคร
1: ับ อ๋อหลายแผ่น
2: สามสิบสี่สิบแผ่นได้ครับ
1: คือเห็นจากในรูปมันมีแค่อยู่แผ่นเดียวที่มันยังเอียงอยู่แต่จริงๆแล้วมันตกมาระหว่างทาง
2: หลายแผ่นมากครับ
1: โอ้โหแต่เขาไม่ได้มัดเอาไว้เลยเหรอคะ
2: ทางผู้ขับแจ้งว่าตัวสายรัดได้มีการคลายออกครับพอเวลาเข้าโค้งคือผู้ขับเนี่ยขับมาจากรามคำแหงแล้วกำลังเลี้ยวขวาที่แยกถาวรทวัตครับแล้วก็พอเลี้ยวขวาไปปั๊บจังหวะที่เชือกคลายตัวสายรัดคลายครับก็ทำให้สังกะสีร่วงหล่นครับ
1: อือหือแล้วนี่มีรถคันอื่นเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรด้วยไหม
2: ใช่ครับมีเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนด้วยครับ1เคสครับ
1: ก็
2: มาจากพัฒนาการ25กำลังเลี้ยวขวาก็ประสบอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกันอีกเคส
1: อืออีกเคสนึงเป็นอุบัติเหตุยังไง
2: ใช่ครับเป็นรถเก๋งกับรถเก๋งครับ
1: ค่ะ
2: ใช่ครับก็นำคนกีดขวางไปทั้ง2เคสเรียบร้อยครับ
1: ไม่มีคนเจ็บใช่มั้ยกรณีที่อุบัติเหต
2: ุ
1: ค่ะแล้วรถเขาเสียหายมากไหมคะกรณีที่เป็นอุบัติเหตุเก่งกับเก่งชนกัน
2: ไม่เสียหายมากครับก็ชนเศรษฐกิจกันนิดเดียวครับ
1: อือหือโหอย่างนี้ต้องปรับต้องมีการเปรียบเทียบปรับใช่ไหมคะ
2: ครับก็ใช่ครับก็กีดขวางการจราจรแล้วก็มีทำของร่วงหล่นบนพื้นทางด้วยครับสองข้อหาครับ
1: นี่ยังต้องบอกว่าคือจริงๆมันไม่ควรจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
2: ถูกต้องครับเป็นความสะเพร่าของผู้ขับขี่ครับทางผู้ขับขี่ก็ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาครับ
1: นะแต่ว่าก่อนที่จะรับสารภาพนี่ควรจะมีมาตรการเนี่ยมันต้องเข้มมากกว่านี้นะในการจัดการรัดหรือว่าอะไรแล้วปกติแล้วอย่างเนี้ยเขาใช้อะไรรัดคะคือมันเป็น
2: สายรัดเป็นเชือกที่มีตัวกริปล็อกอะครับ
1: อืม
2: ครับ
1: แต่พอมันเข้าโค้ง
2: ใช่ครับ
1: มันก็เลยไหล
2: หน้าคนขับผู้ขับน่าจะไม่ได้เช็คให้ดีก่อนออกอะครับ
1: ค่ะใช้เวลา
2: ไปตามหลังอันตรายมาก
1: จริงอันตรายมากจริงๆแล้วอย่างนี้นี่คือก็ในช่วงเวลานั้นนี้มันมีผลในเรื่องของการจราจรด้วยไหมคะ
2: โอ้เยอะมากครับมีทั้งหลายด้านเลยครับทั้งมุ่งหน้ามาจากรามทั้งพัฒนาการขาเข้าครับ
1: ค่ะ
2: ก็ติดทำให้ระยะทางติดยาครับตอนนี้ก็ขี้คายแล้วครับก
1: ็
2: จราจรช่วยกันครับก
1: ็
2: เริ่มกำลังเร่งทั้งขาเข้าขาออกให้ดีขึ้นครับ
1: โอ้วันนี้จริงแล้ววันนี้เป็นวันที่รถไม่ได้เยอะมากแต่พอมันมีอุบัติเหตุจุดนี้มันก็เลยมีผลกระทบเรื่องของการจราจร
2: เป็นช่วงเลยจุดกลับรถไปหน่อยนึงด้วยครับ
1: ค่ะ
2: มันตรงช่วงจุดกลับรถด้วยครับทำให้ต้องอำนวยความสะดวกตรงช่วงนั้นเร่งรถระบายขาเข้าไปด้วยครับ
1: ค่ะโอ้แต่ฟังแล้วโอ้ยสินนครินที่ติดอยู่มาจากตรงจุดนี้ด้วยไหมหรือไม่ได้เกี่ยวกัน
2: น่าจะต่อเนื่องกัน
1: น่าจะต่อเนื่องกันใช่ไหมคะ
2: ครับใช่ครับเพราะว่าใช้เวลาค่อนข้างยาวครับ
1: แต่ว่าตอนนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวก็การจราจรก็คงจะดีขึ้นนะคะ
2: ใช่คร
1: ับ โอ้ยแล้วฟังแล้วทางเจ้าหน้าที่นี่ต้องช่วยเต็มที่เลยนะคะแบบเร่ง
2: ค
1: ือถือว่าเร็วมากในการเคลื่อนย้ายต่างๆนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ค่
1: ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคือก่อนหน้านี้เห็นภาพใน Facebook แล้วก็ใน X ของทาง JS Roy Radio นะแบบแผ่นมันยาวมากนะคะแล้วก็นึกว่าแผ่นเดียวปรากฏว่าไม่ใช่มันมีอยู่หลายแผ่นคือภาพที่เราเห็นเนี่ยคือแค่ภาพเดียวแต่จริงๆแล้วมันยังมีที่มันล่วงหล่นอยู่บนถนนแล้วก็ทำให้เกิดเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาด้วยนะคะก็สำหรับใครที่ใช้เส้นทางเราก็มีผลกระทบเดี๋ยวคงจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีในเรื่องของตกลงไปที่ น้ำท่วมก่อนใช่ไหมไปที่สายของทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะหัวหน้าชาครียาเศรษฐเสรีนะคะเพราะว่ามันมีน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์สวัสดีค่ะหัวหน้าค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: หัวหน้ามีแค่จุดเดียวไหมคะหรือว่ามีหลายจุดหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วม
3: คือตอนนี้นะคะที่เราได้ตรวจสอบนะคะก็จะมีจุดเดียวค่ะที่เป็นถนนเส้นทางสายรองนะคะทางลัดเข้าหมู่บ้านห้วยไข่เขียดโพนดูนะคะที่ฟักท่าค่ะ
1: อ
3: ำเภอฟักท่า
1: น้ำลดลงบ้างแล้วหรือยังคะ
3: ตอนน
1: ี้
3: น
1: ้
3: ำเริ่มลดระดับลงแล้วค่ะอันนี้มันเมื่อคืนเรามีฝนตกนะคะแล้วก็ดินน้ำเนี่ยลงมาจากภูเขานะคะก็มาเส้นตามลำคลองในสายรองซึ่งก็มีเศษกิ่งไม้อะไรลอยมาทับถมทำให้น้ำเนี่ยไม่สามารถระบายได้ก็เลยล้นออกริมตลิ่งไปแต่ขณะนี้ก็เริ่มทางเจ้าหน้าที่เริ่มเข้าไปเก็บกู้ก็น้ำเริ่มลดระดับไหลลงสู่แม่น้ำแล้วค่ะ
1: แล้วมีบ้านเรือนประชาชนหรืออะไรต่างๆที่ได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบยังไงด้วยไหมคะ
3: ตอนนี้ตรวจสอบก็มีน้ำไหลเข้าบ้านเรือนซึ่งไม่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนนะคะก็เป็นเรื่องของไหลเข้าท่วมเล็กน้อยค่ะประมาณ10หลังคาเรือนนะคะตอนนี้ก็ลดระดับลงแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่กำลังเก็บกวาดทำความสะอาดอยู่ค่ะ
1: ตรงจุดนี้มันเป็นจุดที่ตกปกติแล้วทุกครั้งจะมีน้ำท่วมในทุกๆครั้งที่มีฝนตกหนักไหมคะหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีการคาดการไว้
3: อ๋อจุดนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยค่ะก็จะท่วมบ้างนะคะแต่ว่าขณะนี้ฝนไม่ได้ตกในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มาเป็นเวลาเป็นนานแล้วค่ะเป็นเดือนแล้วเนื่องจากว่าเราอาจจะเจอเอลนีโญด้วยนะคะในภาวะที่รอให้ฝนตกซึ่งพื้นที่เนี่ยเราคาดการณ์ว่าจะแรงนะคะแล้วก็น้ำในส่วนเศรษฐกิจเนี่ยมีน้อยนะคะตอนนี้ไม่ถึง 50% นะคะแล้วก็คิดว่าถ้ามีฝนตกมาเติมในพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นการดีสำหรับภาคการเกษตรแต่นะตรงที่จุดที่ท่วมก็คือมันมีกิ่งไม้นะที่ไหลมาตามแม่น้ำมาทับถมสะพานค่
1: ะ
3: ตอนนี้ก็ต้องเร่งให้ทุกพื้นที่เก็บสิกกิเศษซากขวะกิ่งไม้ออกจากแม่น้ำลำคลองค่ะ
1: แล้วมันน้ำเส้นทางคือน้ำมันเข้าเขื่อนบ้างไหมคะหัวหน้าหรือมันอยู่ใต้เขื่อนหมดเลย
3: อย่างนี้นะคะทางกายภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยน้ำที่จะเข้าเขื่อนได้มันต้องไหลมาจากน่านจังหวัดน่านค่ะ
1: น่านก็หนักเหมือนกันนะฝนค่ะ
3: ใช่ถ้าจังหวัดน่านฝนตกนี่เราดีใจเลยค่ะเพราะน้ำจะเข้าเขื่อนเนาะแต่ณตอนนี้น้ำปริมาณน้ำไหลเข้ากับน้ำไหลออกเนี่ยก็ยังมีประมาณน้อยค่ะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจเนี่ยเราต้องระบายน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยนะคะมันก็ต้องมีระดับของการระบายซึ่งได้รับข้อสั่งการมาจากทางส่วนกลางค่ะ
1: ค่ะแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่เป็นห่วงเรื่องของภัยแล้ง
3: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราประชุมทุกวันเลยนะคะมาเพราะว่าทางส่วนกลางได้คาดการณ์ว่าอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดนึงที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องของภัยแล้งค่ะแต่เราก็ยังไม่พลาดที่จะเฝ้าระวังเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ค่ะเพราะว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เกิดว่ามีฝนตกแค่เป็นปริมาณหนักค่ะอย่างเรนบอมแบบนี้ค่ะ
1: คือยังมีพื้นที่อื่นอีกไหมคะตอนนี้คือฝนตอนนี้ฝนซาลงไหมหรือมันยังมีพื้นที่ที่มีฝนหยุด
3: แล้วค่ะแต่ว่าก็ท้องฟ้าก็ยังครึ้มๆอยู่ค่ะแล้วก็เฝ้าระวังอยู่ค
1: ่
3: ะ
1: โอ้ให้กำลังใจเลยค่ะให้กำลังใจแต่ว่าเส้นทางนี้ถึงแม้ว่าโอเคค่ะขออนุญาตคือถ้าหากว่าตรงเส้นทางนี้โดยปกติแล้วมันก็มีเส้นทางอื่นที่จะเลี่ยงได้ใช่ไหมคะ
3: อ๋อค่ะใช่ค่ะมันเป็นเส้นทางเขาเรียกว่าเส้นทางลัดเข้าหมู่บ้านคือถ้าเราจะลัดให้ไปใกล้ก็ใช้เส้นทางนี้แต่ว่าเส้นทางปกติก็มีอยู่
1: ก็เท่ากับว่าประชาชนในพื้นที่ไม่ได้ถูกตัดขาดยังมีเส้นทางสำรองให้ใช้ยังมีเส้นทางหลักก็จะเป็นเส้นทางหลักให้ใช้เพราะนี่คือเป็นเส้นทางสายรอง
3: ใช่ค่ะเป็นเส้นทางลัดเข้าหมู่บ้านอย่างนี้ดีกว่าเนา
1: ะ
3: ก็ตอนนี้ท่านสันติรังสิมันต์ค่ะท่านผู้ว่าการอุตรดิตถ์ก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งระดมนะคะตรวจสอบนะคะในเรื่องของกิ่งไม้เศษสวะที่อยู่ในแม่น้ำลำคลองแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบให้ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
1: ค่ะส่งกำลังใจให้นะคะหัวหน้า
3: ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ฝนตกแล้วถ้าฟังที่หัวหน้าบอกเหมือนกับมันตกเฉพาะพื้นที่ค่ะแล้วได้ทำให้มีในเรื่องของน้ำแล้วก็มีเรื่องของกิ่งไม้ด้วยคือลักษณะของน้ำที่เห็นนะอย่างที่บอกก่อนหน้านี้มันเป็นสีขุ่นน้ำสีแดงมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกว่าทรงตัวนะคะใครเดินทางเนี่ยขึ้นเหนือยังไงก็ตรวจสอบเป็นระยะแล้วกันเพราะว่า อย่างเมื่อคืนเนี่ยสังเกตว่าจะมีหลายจุดที่มีฝนแล้วในช่วงเช้าวันนี้ก็จะมีอยู่หลายจุดเหมือนกันที่มีเรื่องของมันกับน้ำมันมาน้ำมันจากภูเขาหรือว่าอะไรเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เรามีสายของทางด้านของท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางรางค่ะดร.พิเชษฐ์คุณธรรมรัตน์นะคะอธิบดีคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณปุญญรัตน์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วมั้ยคะกรณีของรถไฟฟ้าพอร์ตเรลลิงเนี่ยค่ะ
4: ใช่ครับแล้วก็ครับให้บริการปกติเวลา 8:45 น.เรียบร้อยแล้วคร
1: ับ อ๋อแล้วอย่างการที่มีรถเสริมอันนี้ก็คือยังเสริมอยู่มั้ยคะในส่วนของเห็นบอกว่าขสมกหรืออะไรที่มาช่วยเสริมในการให้บริการกับประชาชนหรือว่าก็คือยกเลิกไปเลย
4: ตั้งแต่กลับมาเปิดให้บริการปกติแล้วความขี่ก็จะดีกว่ารถไม่เติมนะครับก
1: ็
4: รถไม่เติมก็ไม่จำเป็นนะครับ
1: เอาไม่จำเป็นแล้วใช่ไหมคะท่านไม่ได้ดีคือจริงๆบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่มันเริ่มมีปัญหาเรื่องของไฟฟ้าขัดข้องแล้วในเรื่องของการดำเนินการกว่าจะมาเรียบร้อยก็คือในช่วงเช้าวันนี้ช่วงสายๆคือมันมีปัญหามันมีอุปสรรคอะไรยังไงอะคะ
4: เหตุเกิดเมื่อตอนเย็นเมื่อวานครับเราสังเกตได้จะมีฟ้าผ่าแรงๆในบางพื้นที่นะครับยิ่งประชาชนที่อยู่แถวๆบางนาแถวรัชกระบังพวกนี้จะได้ยินเสียงฟ้าผ่าแรงมากดังมากก็ตั้งตอน16:00 น.คือ15:58 น.ก็ฟ้าผ่าเรามานะครับไปโดนระบบจ่ายไฟเนื้อหัวเลยด้วยเพราะ OCS มีสายพลังไฟฟ้าขับเคลื่อนรถไฟฟ้าของแถวลิ้นทำให้ระบบขัดข้องสายไฟขาดนะครับแล้วเราก็ต้องซ่อมกันนี่
1: ค
4: ือรวมถึงปรับแนวสายไฟชั่วคราวชนใหม่ครับ
1: และ
4: ทำงานตลอดคืนพอฟ้าผ่าปุ๊บสายไฟขาดแล้วก็ไปสำรวจสำรวจเสร็จก็ทำการซ่อมทั้งคืนช่วงที่ระหว่างที่เดินทำความถี่ที่ได้แค่ครึ่งชั่วโมง
1: เ
4: ลยต้องมีรถมีมาถึงครับหลังจากที่เราซ่อมกันทั้งคืนจนถึงตอนเช้าเนี่ยก
1: ็
4: เสร็จประมาณ7:30ประมาณ7:30แล้วก็จะก็ยังไม่ได้เปิดบริการ
1: ที
4: ก็ต้องเอาตัวรถเนี่ยไปทดสอบกันในรถว่าปลอดภัยแล้วเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินรถกันก่อนนะครับคนที่ว่าโอเคผ่านการเช็
1: ค
4: ก็ปลอดภัยแล้วก็กลับมาเปิดให้บริการตอน8:45 น.ครับ
1: คือถ้าฟังเท่ากับว่าตอนช่วงก่อนหน้านี้มันจะใช้ได้แค่รางเดียวในบางช่วงใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
1: ค่ะ
4: ครับและเติมก็จะรอนานมาก
1: ค่ะ
4: ขึ้นชั่วโมงมาขบวน
1: หรือบางคนบอกว่าบางคนมีตกเครื่องด้วยนะตกไปสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเมื่อตอนช่วงเช้า ค่ะแล้วอย่างนี้มันมีแผนสำรองหรืออะไรยังไงไว้บ้างไหมคะพี่ดีในกรณีถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาอีกเพราะว่าเท่ากับว่าจริงๆแล้วมันอาทิตย์ที่แล้วแล้วมาอาทิตย์นี้นี่มันเจอกันซ้ำ2 รอบเลยนะคะถึงแม้ว่าจะคนละสาเหตุกันก็ตามแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ใช้รถไฟฟ้านี่โหจำนวนมากจริงๆว่าถือว่าเป็นการเดินทางหลักแล้วก็ว่าได้สำหรับคนที่อยู่ในโซนทางด้านนั้น
4: ใช่คร
1: ับ
4: โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ที่แสงมีสุวรรณภูม
1: ิค่ะ
4: ก็เป็นเส้นทางหลักสำหรับบุคลากรทางด้านการบินด้วยนะครับที่ทำงานก
1: ็
4: การทำที่ทั่วไปไปคัดค้างรัฐบาลก็เป็นเส้นทางหลัก
1: นักท่องเที่ยว
4: ป้องกัน
1: เนื่อง
4: จากมันคนละสายเหตุกันก็เป็นเหตุสุดที่ใจทั้ง
1: ค
4: ู่หลังฟ้าผ่าเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็ใช้วิธีที่ต้องสำรองอะไรแล้วก็พอเรารู้แล้วว่าฟ้าผ่าเนี่ยทีมที่เข้าไปสำรวจเนี่ยต่อให้มันขาดหรือไม่ขาด
1: ระ
4: หว่างที่ฝนฟ้าคะนองแรงๆเนี่ยเรื่องตั้งทีมสำรวจแบบแบนบายกันอยู่เลยนะ
1: คร
4: ับ ในฤดูฝนแบบเนี้ยที
1: ่
4: เป็นมีภาวะฝนตกฟ้าคะนองแรงทีมเนี่ยก็ต้องมาแบนบายที่ด้านบ่ายเลยขาดไม่ขาดไม่รู้ว่าต
1: ้
4: องมาแบนบายทันทีแล้วก็ต้องเตรียมอะไรให้พร้อมที่สุด
1: ค
4: ือเตรียมไปเลย
1: ค
4: ือว่าเราต้องเตรียมอะไรเป็นก่อนเลย
1: ค
4: ่ะทำให้เกิดมันต้นได้เร็วขึ้น
1: อ๋อค่ะ
4: แต่มันนานทีนะครับขาผ่าจนมาท่านโดนสายของนี
1: ่
4: ถ
1: ้
4: าจะเปิดมาให้บริการนี
1: ่ครั้งแรกไหมคะ
4: ผมขึ้นผมนึกไม่ออกเลยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร
1: ่
4: นั่นคือเป็นครั้งแรก
1: ค่ะ คือเข้าใจแต่ว่าพอเราเห็นจากเหตุการณ์อย่างครั้งที่เราที่ตกรางแล้วมาครั้งเนี้ยก็คือเรื่องของระบบของไฟฟ้าซึ่งมันก็เลยทำให้รู้เลยนี่คือเส้นทางหลักจริงๆนะคะในการเดินทางของคนวันนี้ว่าถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาอย่างนี้อีกเรามีแผนสำรองไหมคะในการให้บริการประชาชนเนี่ยค่ะหรือว่าเรื่องของการแจ้งเตือนหรือว่ามีการบอกอะไรกันล่วงหน้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะ
4: คร
1: ับ
4: อ
1: ัน
4: น
1: ี้
4: ไม่ใช่เพราะแอร์พอร์ตล
1: ิ
4: งค์นะครับทุกเส้นนะครับถ
1: ้
4: าเกิดมีรถไฟจ้าขัดข้องทุกเส้นนะครับสายสีน้ำเงินสายสีเขียวสายสีชมพูแล้วขัดข้องขึ้นมาเส้นหนึ่งมันก็ต้องมีวิธีการปฏิบัติค
1: ือ
4: สายแรกเลยต้องไปถึงทางที่เราควรรู
1: ้
4: เราจะได้ใช้ระบบการขนส่งอื่นเช่นที่นั่งแท็กซี่เนี่ยช่วยกันรถเมล์ประสานสายสมัครให้เร็วและอย่างน้อยเริ่มแรกต้องแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือได้มีทางเลือกสองประสานระบบการขนส่งอื่นให้มารองรับที่ทันให้เพียงพอน
1: ะ
4: ครับอันที่สามก็คือในหน้างานเนี่ยเราเรียนรู้แล้วก็ต้องซ่อมให้เร็วการสำรองอะไรเนี่ยตอนนี้ก็สำรองอะไรเยอะที่มีประสบการณ์เยอะชิ้นไหนชิ้นที่จะเซลล์ได้ง่ายนี่เราก็ต้องสำรองอะไร
1: เ
4: ยอะแล้วก็ให้ทัน
1: ค่ะ
4: แต่บางจังหวะอันนี้เป็นสถิติที่ใช้ไม่ได้เฉพาะแอร์พอร์ตยิง
1: คร
4: ับก็คือฟ้าทุกเส้นทุกเส้นสำคัญหมดทุกเส้นเนี่ยถ
1: ้
4: าเกิดว่ามีเส้นใดเส้นหนึ่งดีเลย์ก็15 นาที
1: เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ใช่ค่ะนี่ยังดีที่เป็นช่วงที่ยังเป็นคนส่วนหนึ่งที่แบบอาจจะหยุดงานแต่ก็เห็นภาพของคนที่รอตามสถานีนี้หนาแน่นมากนะคะพอดี
4: เมื่อวานเป็นวันหยุดก็ไม่ถึงขนาดว่า
1: ค
4: ีถึงครับแต
1: ่
4: โอ้คนนั่นมีเยอะถึงสี่เยอะเนี่ยก็ไม่ถึงแบบนั้นคนน้อยหน่อยเมื่อวานแต่ถ้ายังตกค้างอยู่บ้างแต่เมื่อวานเราดูเช็คที่แบบมีดูมาด
1: ู
4: ก็ตอน2 ทุ่มก
1: ็
4: มีผู้โดยสารตกค้างครับเขาจะเลี่ยงไปใช้เช็คที่เอาครับ
1: นี่อย่างนี้นี่กรณีถ้าเกิดว่าผู้โดยสารขึ้นไปใช้บริการแล้วมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันสามารถจะเรียกร้องค่าชดเชยหรือว่าอะไรยังไงได้ไหมอันนี้ถามแทนเพราะว่ามีคนคอมเมนต์ถามเหมือนกันเห็นดูในพวกในโซเชียลหรือว่าอะไรต่าง
4: ๆคือผู้โดยสารจำจำนวนทุกกรณี
1: ค่ะ
4: แต่ถ้าเมื่อจะอยู่บนตัวรถหรือว่าที่จบไปแล้วแต่ว่ายังขึ้นไม่ทัน
1: ค่ะ
4: หรือว่าที่จบไปแล้วแต่ที่เกียรรอแล้ว
1: ค่ะ
4: มีช้ามากเนี่ยก็คืนตัวทุกคนมีครับเป็นจำนวน
1: ค่ะ
4: อย่างของบางเส้นนี่เขามีแถมด้วย
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ก็คืออย่างเส้นเงินเนี่ยถ้าเกิดดีเลย
1: ์ค
4: ่
1: ะ
4: แล้วก็ไม่ขึ้นแล้วจ่ายตามไปแล้วก็มีคูปองแถมอีกเที่ยวหนึ่งครับอันนี้ของเส้นเงินเขา
1: อืมโอเคค่ะเอาเป็นว่าก็คือจริงๆแล้วถ้าฟังก็คือในส่วนทางกรมรางเองก็กรมขนส่งทางรางก็ได้มีมาตรการเรียกว่าทุกสายทางทุกเส้นทางใช่ไหมคะในเรื่องของการให้บริการทางรางต้องมีมาตรการที่ออกมารองรับเวลาที่มีกรณีของการเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมา
4: ใช่ครับ
1: ค่ะ
4: ต้องการรถผมจะให้เร็วที่สุดและมากที
1: ่
4: ส
1: ุ
4: ด
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะทุกทีค่ะ
4: ค่ะเจ้าสาวเนี่ยช่วยกันเป็นสัมพันธ์ครับขอบคุณทุกคนที่ครับที
1: ่
4: รับผิดฉุกเฉินก็เจ้าสาวเนี่ยเจ้าสาวนี่เราเป็นต้องการถึงความที่มีสิทธิภาพที่สุด
1: ด้วยความดีขอบคุณมากเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากอ่ะตอนนี้ก็คือเรียกว่าเข้าสู่ในเรื่องของภาวะปกตินะในเรื่องของการใช้เส้นทางทางด้านของ Airport Rail Link แต่เมื่อกี้เนี่ยนั่งดูในโซเชียลแต่ละสถานีคนแน่นมากนะคะแล้วก็จะเห็นภาพของคนที่ไปใช้บริการของรถไฟธรรมดานะครั้งดีนะในบางสถานีคือมันจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอขึ้นด้านบนไม่ได้ก็ในใช้บริการด้านล่างนะคะรถไฟสายชานเมืองแต่คนก็แน่นมากเหมือนกันสำหรับในส่วนของรถไฟสายชานเมืองในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็เข้าสู่ภาวะปกตินะคะมาสักครู่นิดดีกรมการขนส่งทางรางแล้วก็ในส่วนของรอฟอร์มอันนี้ก็ฝากมาค่ะ พราะว่ารฟม.เองนะคะก็อยู่ในช่วงของการก่อสร้างนะคะรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่มีการทำงานการก่อสร้างก็ต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะอย่างตอนเนี้ยนะคะก็มีการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนบวรนิเวศแล้วก็ถนน13ห้างตรงช่วงของวัดบวรนิเวศนะคะตรงนี้เป็นการก่อสร้างอาคารปล่องระบายอากาศที่2ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีการปิดเบี่ยงมาตั้งแต่เมื่อช่วงของเดือนพฤษภาคมแล้วก็จะยาวๆไปถึงวันที่31สิงหาคมตลอด24ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงก็จะมีผลนะคะทำให้ถนนพระสุเมรุตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกสะพานวัญชาติใช้ได้แค่2ช่องจราจรแล้วก็บริเวณปิดเบี่ยงบนถนนปวรนิเวศแล้วก็ถนน13ห้างสามารถใช้ได้2ช่องจราจรค่ะในขณะที่ประชาชนสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นนะคะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วรฟม.ก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะโดยผู้ซึ่งใช้เส้นทางสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข06592805970659280597ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้ทางเว็บไซต์ Facebook Fanpage แล้วก็ทาง LINE ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะคะนี่ก็จะเป็นการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับในส่วนของถนนนะคะถนน13ห้างตรงช่วงของวัดบวรนิเวศค่ะในช่วงนี้นะคะ 9:36 นาทีเดี๋ยวดูการจราจรอัปเดตเพิ่มเติมคุณซ้อยทิพย์เจ้าอุบัติเหตุภายในซอยนครชัยมงคลซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเป็นจักรยานยนต์2คันชนกันแล้วก็มีบาดเจ็บแต่ว่าเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ล่าสุดนะคะบอกว่าณเวลานี้ตอนนี้ก็คือในส่วนของคนเจ็บแล้วก็ในส่วนของรถนะคะคนเจ็บก็ได้รับความช่วยเหลือแล้วแล้วก็ในส่วนของรถก็เคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะการจราจรก็ไปได้ค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
8: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
7: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: เราไปที่สายของทางในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะคะในอำเภอพงศักดิ์เพชรคงแก้วนะคะสวัสดีค่ะในอำเภอค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะบอกมีน้ำท่วมแต่เมื่อตอนช่วงเช้าตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ตอนนี้น้ำเริ่มลดแล้วครับเน
0: ื่
1: องจากว่าเมื่อคืนที่ปพ.ก็ส่งวิทยุมาโดยความเป็นห่วงใยจากท่านผู้ว่านะเพราะว่าเชียงรายนี่ก็จะมีศูนย์ที่แจ้งเตือนมาในพื้นที่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมเองได้ดูในลายประมาณสักตีสี่ได้ไหมนะครับแล้วก็เลยประสานทางผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับทางเทศบาลซึ่งผู้ใหญ่บ้านเองเขาก็ไปอพยพคนที่อยู่ใกล้ๆอ่ะหมายถึงมันเป็นบ้านที่โดนน้ำที่เป็นทางสายห้วยเขาเรียกห้วยโป่งหนองที่อยู่ริมเนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุเขาก็อพยพมาอยู่ที่ศูนย์หมู่บ้านชุมชนได้เรียบร้อยแล้วก็น้ำเข้ามาในหมู่บ้านประมาณสักตีห้ากว่าแต่ฝนตกตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมานะน้ำลงมามาตีห้ากว่าประมาณสักเจ็ดสักหกโมงกว่านี้เริ่มท่วมชาวบ้านก็เลยขนของได้ทันก็น่าจะได้รับผลกระทบประมาณสัก30กว่าครัวเรือนที่อยู่ปลายน้ำของลำน้ำห้วยบงกับลำห้วยเวียง
0: ค่ะปลายน้ำ
1: ตอนนี้สถานการณ์กำลังตอนนี้น้ำกำลังลดลงแล้วก็เทศบาลกำลังที่บ้านอปปรก็ไปดูแลพี่น้องในพื้นที่แล้วก็น้ำก็ไหลข้ามทางหลวงสายหลัก118ตอนนี้ทางเทศบาลทางสายตำรวจภูธรจังหวัดเป้าได้จัดเจ้าหน้าที่มาในความดูแลกับรถที่ผ่านไปผ่านมาผมเองก็ทำในเว็บไซต์ของอำเภอเวียงป่าเป้าเนาะเป็นเฟซบุ๊กแจ้งเตือนขอความร่วมมือกับผู้ขับขี่รถยานผ่านทางหลวง18ซึ่งรถเล็กก็ผ่านได้ปกติแต่ขอความร่วมมือว่าขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังช้านิดนึงเพราะว่ากระแสน้ำเวลารถผ่านมันจะกระแทกถนนแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่ข้างๆครับ
0: ค่ะคือถ้าดูเท่ากับว่าตอนนี้มันน่าจะเขาเรียกว่าส่งมัน
1: ลด
0: ลง
1: แล้วใช่ไหมคะแต่ลดช้าหน่อยเพราะว่าน้ำฝนตกตั้ง120กว่ามิล
0: โอ้ค่ะคือเห็นจากใน Facebook ของนายอำเภอเวียงป่าเป้าด้วย คือถือว่ามันเป็นเส้นหลักแล้วมันเข้าตัวเมืองเลยใช่ไหมคะอย่างนี้เนี่ยอ
1: ัน
0: คลิปล่าสุดค่ะ
1: เพราะเวียงป่าเป้ามันเป็นแอ่ง
0: ค่ะ
1: ทำให้เมืองป่าเป้าเนี่ยเรามีภูเขาล้อมรอบ
0: ค่ะ
1: ถ้าเมื่อไหร่ฝนตกบนภูเขานะ
0: ค่ะ
1: น้ำก็จะ
0: ต้องลงมาแน่ๆใช่ไหมคะ
1: ต้องท่วมแน่ๆแต
0: ่
1: จะท่วมมากท่วมน้อยมันอยู่ที่ปริมาณน้ำฝนซ
0: ึ่
1: งวันนี้น้ำปริมาณน้ำฝนเยอะ
0: ค่ะ
1: มันก็เลยท่วมแต่ว่าก็ไม่นานครับมันก็
0: ก็
1: น่าประมาณสักไม่เกิน3ชั่วโมงผมว่าน่าจะลด
0: อ๋อน่าจะลดคือมันเป็นเหมือนน้ำมันสีขุ่นมากเลยค่ะในอำเภออ
1: ันนี้ยังไม่ขุ่นเยอะแต่คราวนี
0: ้มันมีขุ่นกว่านี้เหรอคะโดยปกติแล้ว
1: ปกติที่อื่นมันจะเป็นน้ำโคลน
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยน้ำแบบว่าน้ำสี
0: น้ำจากภูเขาด้วยใช่ไหม
1: แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นโคลนเยอะ
0: ค่ะคือถ้าดูจากในคลิปของท่านในอำเภอเนี่ยคือถนนเนี่ยมันดูสูงกว่าบ้านที่อยู่ริมข้างทางเพราะฉะนั้นน้ำมันเข้าบ้าน
1: ตรงนั้นมันจะเข้าตรงฝั่งถ้าเราหมดไปทางทิศเหนือทางเนี้ยฝ
0: ั
1: ่งซ้ายมันอยู่ต่ำกว่าแต่ว่าฝั่งขวาสูงกว่าหมดเพราะว่ามันเป็นลาดลงมาเป็นภูเขาเป็นเนินลาดลงมาเพราะว
0: ่
1: าด้านหลังบ้านตรงนั้นจะเป็นลำน้ำลาวเพราะน้ำจะไหลติดลำน้ำลาว
0: ค่ะ
1: ครับ
0: น้ำมันแรงนะคะดูน้ำแรงมากค่ะ
1: เพราะว่ามันเยอะมากวันนี้แต่ว่าก็ชาวบ้านเขาก็เตรียมตัวได้ค่อนข้างดีเพราะว่าจะสอบตรวจสายก็เตรียมไว้เมื่อครั้งก่อนไปทีแล้วเขาก็เลยสามารถที่จะมาป้องกันได้บางส่วน
0: ค่ะวันนี้อำเภอลอยออกไปสำรวจน้ำท่วมอย่างนี้ไม่กังวลเรื่องของพวกไฟรั่วหรืออะไรยังไงเลยเหรอคะ
1: เขาตอนนี้น้ำเนี่ยมันไม่ได้คือเราดูเหมือนน้ำเยอะคือบริเวณที่มันเป็นที่ลุ่มที่เป็นแอ่งอ่ะ
0: ม
1: ันลุ่มแต่ว่าบ้านคนส่วนใหญ่เขาถมขึ้นมาสูงมันก็เลยเข้าบ้าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่กี่หลังคา
0: อ๋อแปลว่าพอหลังจากนี้ปัจจุบันเนี่ยบ้านแต่ละบ้านก็ใครเรียกว่าอะไรถมพื้นที่มันสูงขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันน้ำ
1: ใช่มันเป็นยกเว้นบ้านหลังบ้านเก่าที่เขาที่เราเห็นบ้านตรงนั้นนะ เป็นหลังที่เขาเตรียมกระสอบทรายไว้แล้วแล้วเป็นทางเป็นทิศทางของน้ําที่ไหลลงไปอยู่แล้ว
0: นี่บางบ้านถึงกับต้องวิดน้ําวิดน้ําเลยนะก็เดินผ่านถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าเดี๋ยวสถานการณ์ก็จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: ดีขึ้นเดี๋ยวจะไปรายงานทีพอดีนายอำเภอมางานอีกงานนึงมา
0: ค่ะท่านอำเภอคะแล้วอย่างเนี้ยยังมีจุดไหนไหมที่ต้องเฝ้าระวังเพราะมันยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงนี
1: ้ตอนนี้เราแจ้งเตือนไปเมื่อคืนถ้าดูตำแหน่งฝนก็ตำบลเวียงนี่แหละอยู่ตรงแม่ปุ่นหลวงแม่ปุ่นหลวงก็ตกเยอะแต่มันอยู่บนเนินบนภูเขาเนาะ
0: อ
1: ันนี้เราเป็นห่วงเรื่องดินสไลด์ก็เมื่อเช้าถูกผู้ใหญ่บ้านบอกกำลังเดินสำรวจรอบหมู่บ้านก็ตกประมาณ3ชั่วโมงทีนี้ทางแม่ปูหลวงเนี่ยเส้นทางน้ำมันจะไหลลงมาทางลำน้ำแม่ปูหลวงมันจะลงมาที่แม่ปูล่างเพราะนั้นเราก็เลยประสานแม่ปูล่างให้แจ้งเตือนพี่น้องว่าวันนี
0: ้
1: ขอให้ความระวังเรื่องน้ำที่จะไหลมาจากแม่ปูหลวงเพราะนั้นเวลาเขาแจ้งเตือนกันโดยเขาเรียกมิสเตอร์เซนไพเชื่อมต่อระหว่างกันมีเครื่องวัดน้ำทุกระยะเนี่ยก็อย่างน้อยก็คนก็จะสามารถที่จะเก็บของได้ทันหรือไม่ก็วันนี้อาจจะไม่ต้องออกไปสวนนะเดี๋ยวคุณออกไปสวนคุณข้ามลำห้วยไปพอน้ำมาติดวีกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องแก
0: ้แล้วอย่างช่วงนี้พืชผลทางการเกษตรอะไรต่างๆมันมีด้วยไหมคะท่านอำเภ
1: อพืชผลทางการเกษตรส่วนใหญ่มันอยู่คนละที่กับบ้านทีนี้พืชผลทางการเกษตรส่วนใหญ่ที่นี่จะไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าน้ำเวลาเขาทำไร่ข้าวโพดอะไรเขาจะอยู่บน
0: ด้านบน
1: เนินสูงส่วนที่นาก็คือหมู่ตำบลเวียงเนี่ยเป็นตำบลที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ
0: ค่ะ
1: ด้านปลายน้ำของลำน้ำลาว
0: ค่ะ
1: ปลายน้ำของอำเภอเนาะหมายถึงว่าต้นน้ำมันอยู่ตำบลแม่เจดีที่ติดกับเชียงรายเนาะ
0: ค่ะ
1: เชียงใหม่เนาะ
0: ค่ะเชียงใหม่
1: เพราะนั้นฝนมันตกบริเวณปลายน้ำ
0: ค่ะ
1: กระทบก็จะมีน้อย
0: อ๋อค่ะแต่ก็เรียกว่าแต่ว่ายังต้องติดตามสถานการณ์เพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่มันยังมีฝนอย่างต่อเนื่อง
1: ชาวบ้านว่าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
0: ค่ะโอ้ยบอกว่าน้องเหนือ
1: เราคุยกับผู้ว่าเดี๋ยวเช้าแล้ว
0: ค่ะ
1: ผู้ว่าบอกเป็นห่วงหมอครับนายครับเราประสานกันเดี๋ยวเช้าแล้ว
0: ค่ะเพราะมันอยู่ในช่วงที่มันยังมีฝนอย่างต่อเนื่อง
1: ชาวบ้านว่าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
0: ค่ะโอ้ยบอกว่าน้องเหนือ
1: เราคุยกับผู้ว่าเดี๋ยวเช้าแล้ว
0: ค่ะ
1: ผู้ว่าบอกเป็นห่วงหมอครับนายครับเราประสานกันเดี๋ยวเช้าแล้ว

0: ครับ
1: แล้วอย่างค่ะเชิญค่ะ
0: ถ้าถือว่าถ้าดูปริมาณน้ำกับความเสียหายถือว่าน้อยครับ
1: แล้วอย่างในตัวของอำเภอเองเนี่ยนอกเหนือจากทางเฟซบุ๊กของทางผู้ว่าของท่านนายอำเภอแล้วเนี่ยมีการแจ้งเตือนยังไงอีกไหมคะในการวิธีการในการแจ้งเตือนอย่างอื่นในรูปแบบอื่น
0: ที่นี่เนี่ยอย่างของอำเภอเนี่ยเราจะมีวิทยุของอำเภอที
1: ่
0: เป็นวิทยุของกระทรวงมหาดไทยที่เขาให้ไว้ทุกหมู่บ้านเนี่ยเพราะนั้นเราสามารถติดต่อได้พร้อมกันทั้งอำเภอ
1: ค่ะ
0: ทุกหมู่บ้านที่มีวิทยุใช้เครือข่ายเดียวกัน
1: ค่ะ
0: มีช่องเดียวกัน
1: มีช่องเดียวก
0: ันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออย่างอำเภอของเป้าเนี่ยเราประชุมทีมตลอดเวลานะถ้าเขาอันเลิศเหมือนที่นายอำเภอคาดหวังนะ
1: ถึ
0: งว่าพยายามย้ำเตือนแล้วว่าพอฝนตกต้นน้ำเพราะเราต้องรู้ทันทีต้นน้ำมีขุมลายก
1: ็
0: จะส่งลายว่ามีตกเยอะนะขุมลาต้นน้ำลาวเพราะปลายน้ำจะต้องมาดูสถานีวัดน้ำของตัวเองที่อยู่แต่ละแห่งละแห่งไปหรือว่าถ้าสถานีวัดน้ำเตือนปึ้งมาไม่ต้องรอให้เตือนก็ได้ถ้าปริมาณน้ำเยอ
1: ะ
0: ทุกคนจะต้องเตรียมพร้
1: อม
0: ไอ้เตรียมไอ้ระวังเรื่องสิ่งของกับชีวิตก่อนเรื่องที่ไร่ที่นานี
1: ่
0: เราจะย้ำว่าไม่ต้องไปกังวลกับมัน
1: เพราะจะมีการช่วยเหลือ
0: มันจะเป็นช่วงๆ
1: เอาเป็นช่วงๆแล้วน้ำ
0: เตือนมันจะแดดต้นน้ำกลางน้ำไปน้ำไปเลย
1: แล้วน้ำก้อนนี้จะไปที่ไหนต่อคะท่านอำเภอ
0: ลงไปแม่สวย
1: แม่สวยอ้าว
0: ครับแม่สวยวันนี้แม่สวยก็ตกเยอะแม่สวยลาวแม่ลาวตกเยอะสามที่
1: แล้วต้องบอกว่าต้องยึดหลักแม่น้ำแม่ลาวเนี่ยเป็นจุดสังเกตเลย
0: เป็นจุดใหญ่
1: เป็นจุด
0: ใหญ
1: ่ค่ะ
0: คือด้านต้นน้ำมือเบียงปากเป้าเนี่ยตกเนี่ยข้างล่างมันก็ไหลไปที่แม่สวยแล้วก็ไปแม่ลาวแต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่แรงไปถึงแม่สวยหรอกเพราะว่าเรามีเขื่อนหลักด้วยถ้าสมมติตกที่เบียงปากเป้าเรามีเขื่อนดอยงูเนี่ยถ้ามันตกในต้นน้ำไม่ดีที่จะมาสมทบลงน้ำลาวสามารถใช้เขื่อนดอยงูในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบริหารจัดการน้ำระบายการระบายน้ำต้องสมดุลกับน้ำในลำน้ำลาวอะไรแบบนี้
1: ค่ะ
0: ซึ่งตอนนี้เราก็ขอโปรเจกต์ใหญ่จากปี67นะประสบการณ์เนาะ
1: ค่ะ
0: ว่าถ้าเช่นทางในเมืองเชียงรายเนี่ยเขาต้องใช้น้ำจากน้ำลาวไปทำน้ำประปาในอนาคตเนาะเพราะว่าน้ำโขกอ่ะเราก็เลยคุยทางส่วนกลางหรือว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือกรมชลประทานว่าเป็นไปได้ต้องมาสร้างเขื่อนหลายๆตัวในต้นน้ำลาว
1: เพื่อจะได้มีน้ำ
0: หนึ่งสามารถมีน้ำไปเติมเรื่องของประปาได้สองสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องอุทกภัยได้อย่างยั่งยืนเพราะเราสามารถใช้อ่างน้ำหรือเขื่อนบริหารจัดการน้ำไม่ให้ท่วมข้างล่างได้ในขณะเดียวกันก็ป้องกันไปแล้งได้ด้วยประปามีน้ำเติมด้วยอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องอนาคต
1: ถนนเส้นทางต่างๆไม่มีปัญหาใช่ไหมคะถึงมือมันจะท่วมแต่มันก็ระดับที่รถผ่านได้
0: รถไปได้รถเล็กไปได้แต
1: ่
0: เราขอความร่วมมือว่าขับด้วยความระมัดระวัง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ส่งกำลังใจให้ขอบคุณมากค่ะท่านเพ
0: ลครับคนที่พอก็โทรมาหลายสายมาก
1: ขอบคุณ
0: ไม่เป็นไรนะเพลไปแต่เช้าแล้วครับ
1: ค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากคือน้ำอย่างที่ท่านนายอำเภอให้ฟังค่ะแล้วก็ไปดูใน Facebook ของท่านนายอำเภอจะเห็นเลยว่าอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นบางจุดที่น้ำมันจะค่อนข้างที่จะแรงนะคะแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้นอกเหนือจากที่เวียงป่าเป้านะคะก็ยังจะมีในพื้นที่ของบ้านใหม่หมู่ที่8อันนี้เป็นช่วงก่อนถึงสามแยกน้ำตกขุนก่อนอำเภอเมืองนะคะจังหวัดเชียงรายตรงจุดนี้ก็มีน้ำเหมือนกับเป็นน้ำป่าเหมือนกันนะคะแต่ว่ารถผ่านได้แต่ว่าใช้ความเร็วไม่ได้คือระดับน้ำถ้าดูนะน่าจะประมาณสัก10หรือว่าประมาณสัก20เซนประมาณเนี้ยรถลุยได้นะรถเล็กก็ลุยได้นะคะเส้นนี้อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้เป็นระยะกันแล้วกันย้ำเลยใครจะเดินทางนะคะไปตามจุดต่างๆไม่ใช่แค่เหนือนะในทุกจังหวัดยิ่งถ้าว่าใครที่อยู่ไปเที่ยวตามทะเลอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อตอนช่วงเช้าที่กรมอุตุบอกนะทางด้านของทะเลอ่าวไทยตอนบนอันดามันตอนบนนี้คลื่นสูงมากนะคะก็ดูเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวชวนมาเข้านี่ก่อนมาเข้าร่วมโครงการนี้กันค่ะนะคะเชิญเข้าร่วมโครงการของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับทางการพิเศษแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเนี่ยสังเกตเลยว่าในช่วงของวันหยุดคนจะใช้ทางด่วนกันเยอะนะคะในการที่จะเดินทางไปเนี่ยจังหวัดข้างเคียงนะคะไปไหว้พระอย่างแถวอยุธยาหรืออะไรต่างๆแต่นี่เลยค่ะกำลังจะชวนมาเข้าร่วมโครงการทางด่วนรถไฟข้ามกรุงครั้งที่48นะคะโดยการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทยร่วมกับทางจสร.ค่ะเชิญชวนสมาชิก Easy Pass นะคะไปทำกิจกรรม CSR กับโครงการทางด่วนรถไฟข้ามกรุงนะคะซึ่งในปีนี้เราจะไปกันที่จังหวัดชัยนาทค่ะภายใต้ชื่อกิจกรรม Easy Pass Easy Earth รถไฟไปพอกล้าสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนค่ะเราจะเดินทางกันนะคะในวันเสาร์ที่15แล้วก็ค้าง1คืนแล้วก็กลับวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2วัน1คืนงานนี้ฟรีตลอดงานค่ะสมาชิก Easy Pass นะคะที่สนใจเข้าร่วมโครงการเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ของทาง JS100 Radio เราปักหมุดเอาไว้เข้าไปปุ๊บเห็นเลยนะคะหรือไม่ก็ทางเว็บไซต์ของทาง js100.com หรือว่าทาง S ของทาง js100 Radio ค่ะกติกาของการที่จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะถ่ายรูปคู่กับคนที่คุณจะพาไปด้วยเพราะว่าไม่ไปแค่หนึ่งคือปกติเวลาไปกับโครงการนี้เราให้ไปกันสองนะคะก็ถ่ายรูปคู่กับคนที่คุณจะพาไปด้วยต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่พร้อมเดินทางจริงๆนะคะแล้วก็การถ่ายรูปคู่ก็ต้องมีการโชว์บัตรเติมเงิน Easy Pass แล้วก็ OBU Easy Pass ค่ะที่ติดหน้ารถนะคะแล้วก็แจ้งเลข SN ของ Easy Pass ค่ะซึ่งก็จะต้องมีชื่อของผู้ซึ่งเข้าร่วมเดินทางของผู้สมัครต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน Easy Pass ค่ะแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลอายุของคุณแล้วก็ผู้ติดตามแล้วก็ส่งข้อมูลเหล่านี้นะคะไปทางอินบ็อกซ์ของ Facebook JS100 Radioค่ะนะคะแฟนเพจของ JS Radio เนี่ยส่งไปได้เลยแล้วก็กดไลค์แล้วก็แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ไปที่ Facebook ของคุณตั้งค่าเป็นสาธารณะนะคะแล้วก็ติด Hashtag ค่ะ Easy Pass Easy Earth Hashtag ทางด่วนรถไฟข้ามกรุง Hashtag การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็อย่าลืมอันที่สำคัญกดติดตามเพจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่าได้รับการคัดเลือกจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้นะคะมิฉะนั้นเนี่ยจะถือว่าสละสิทธิ์ของการเข้าร่วมกิจกรรมนี้เลยเพราะฉะนั้นชวนคนที่เขาสามารถที่จะไปกับคุณได้นะในวันที่15แล้วก็16สิงหาคมนะคะแล้วก็เนี่ยสมัครได้ถึงวันที่31ก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งทริปนี้ใช้คำว่าทริปนี้กิจกรรมนี้นะจะไปเรียนรู้แล้วก็ทดลองเพาะกล้าข้าวแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมในการปลูกข้าวนาโยนนะคะเป็นการลดการใช้สารเคมีที่วิสาหกิจชุมชนริเช่ฟาร์มอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมนั่งรถรางชมสวนชิมช็อปผลไม้ขึ้นชื่อของชัยนาทกันแบบสดๆจากต้นนะคะแล้วยังมีกิจกรรมนะคะคือเป็นกิจกรรมของการทำวิจัยประเทศไทยเรียกว่าเฉพาะเลยนะคะในเรื่องของการใช้อินโนเวชันนวัตกรรมเพื่อการเดินทางเป็นการถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาโครงข่ายของการทางพิเศษในอนาคตนะคะเรียกว่าเป็นการมุ่งยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งานให้สะดวกครบและเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลตลอดงานนะคะเชื่อว่าฟังไม่ทันใช่ไหมเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ใน Facebook ของทาง JS100 Radio ค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลกองทัพบกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้หูเนวิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: เมื่อเวลา 7:30 นาทีที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชันวีรกุลนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีสมเด็จพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปรับบิณฑบาตบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล ขออภัยค่ะขณะที่กองทัพบกจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพลเอกพนายแค้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาข้าราชการทหารและกำลังพลเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงมีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน40รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมถวายความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการรับประทานเห็ดอย่างปลอดภัยจากกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
8: เห็ดเป็นพืชที่นำมาปรุงอาหารได้หลายหลากและมีสรรพคุณทางยาศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยระบุว่าเห็ดเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นสรรพคุณช่วยแก้ไข้แก้ช้ำในบำรุงร่างกายและช่วยให้เจริญอาหารภูมิปัญญาชาวบ้านของไทยเข้าหาเห็ดป่ามารับประทานเป็นวิถีถิ่นแต่ต้องเลือกให้เป็นและต้องหลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดพิษซึ่งมีหลักสังเกตง่ายๆคือเห็ดพิษส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้มูลสัตว์รูปร่างคล้ายอ่านม้ามีสีสันฉูดฉาดหมวกเห็ดจะมีสีขาวมีปุ่มปมมีรูปที่ไม่ใช่ครีบมีปอกหุ้มโคนสำหรับเห็ดป่าที่สามารถรับประทานได้และรู้จักกันดีในประเทศไทยประกอบด้วยเห็ดโคนเห็ดเพาะเห็ดระโนดขาวและเห็ดขอนเป็นต้นทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีเห็ดรูปร่างแปลกๆที่พบว่ามีการนำมาขายมากมายซึ่งหากไม่มั่นใจว่าปลอดภัยหรือไม่ทราบว่าเป็นเห็ดชนิดใดก็ไม่ควรซื้อมารับประทานแต่หากบังเอิญรับประทานไปแล้วและมีอาการเป็นตะคริวที่ท้องขึ้นไส้อาเจียนถ่ายเหลวต้องคิดไว้ก่อนว่าอาจได้รับพิษจากเห็ดดังนั้นต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีแต่หากอยู่ไกลโรงพยาบาลและละแวกแถวนั้นมีต้นรางจืดก็ให้คั้นใบรางจืดสดประมาณ 7-10 เม็ดกับน้ำสะอาดแล้วนำมาดื่มและรีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
9: หมั่นทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงเข้าพรรษานี้เพื่อชีวิตจะได้พบกับความร่มเย็นเป็นสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02 078 1111

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่งั้นกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ป้าปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไทสงซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงฟื้นฟูความจนตั้งชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันบ้านสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท ุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: ช่วงนี้นะคะเรากำลังรับสมัครค่ะผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะซึ่งทางจสร้อยค่ะร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ซึ่งมีภาวะสมองเสื่อมก็เลยอยากจะเชิญชวนญาติหรือว่าผู้ดูแลนะคะที่สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายนค่ะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่ช่วง 8:30 นถึง 16:30 นงานนี้สมัครฟรีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็สิทธิพิเศษนี้นะคะสำหรับผู้ซึ่งดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการของสถานีวิทยุจสร้อยค่ะรับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ท่านเท่านั้นค่ะซึ่งภายในงานผู้เข้าอบรมนะคะจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมและอารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยและการสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายผู้ดูแลค่ะสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทาง Facebook ของทาง JSOY Radio แล้วก็มีการปักหมุดเอาไว้เข้าไปใน Facebook ปุ๊บเห็นเลยนะคะหรือว่าหน้าแชทของ LINE @JSOY นะคะหรือว่าหน้าแชทของทางช่อง YouTube JSOY Radio ค่ะหรือโทรมาสอบถามได้นะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808ที่จอสร้อยเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะคะก็ชวนนะคะชวนมาเข้าร่วมการอบรมนี้กันค่ะก็ต้องขอบคุณสำหรับผู้ซึ่งสนับสนุนนะคะในเรื่องของการอบรมในครั้งนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะหรือไม่ก็เข้าไปใน Facebook ได้เลยนะคะปักหมุดเอาไว้แล้วก็เราจะอบรมกันย้ำเลยวันที่2กันยายนค่ะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุคุณสมบัติเนี่ยบอกว่าใช้ถนนสายเอเชียนะคะแล้วก็ตรงช่วงของหน้านิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอยุธยามีอุบัติเหตุค่ะเป็นรถกระบะตู้ทึบซึ่งบรรทุกน้ำแข็งเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ขวางไป2ช่องทางทางด้านขวาตอนนี้บอกว่ามีผลแล้วนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ประสานทางเจ้าหน้าที่แล้วนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นจุดนี้ไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็มีแจ้งนะคะของคุณเอมิเตอร์คุณเอมิเตอร์เนี่ยค่ะบอกว่าใช้ถนนเทิดไทยแล้วก็ตรงช่วงของแยกอุทกาศมุ่งหน้าแยกตลาดพลูรถมากนะคะรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆในฝั่งกับการก็เช่นเดียวกันแล้วก็คุณเอมิเตอร์บอกว่าตรงช่วงของใต้ต่างระดับตลาดพลูมีขบวนแห่เทียนพรรษาคือตอนที่คุณเอมิเตอร์ผ่านมาในช่วงก่อน10:00 นเวลานั้นตอนนั้นเขากำลังเตรียมตั้งขบวนอยู่เลยแล้วมีแห่สิงโตหลายคณะด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบทุกปีเลยใช่ไหมที่บอกจำได้ว่ามีการแห่เทียนแล้วก็มีขบวนแห่สิงโตนะคะเดี๋ยวใครผ่านยังไงก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะคนอื่นๆที่ทราบจะได้วางแผนในเรื่องของเส้นทางกันด้วยนะคะเดี๋ยวลองสอบถามในเรื่องของเส้นทางของขบวนแห่นี้ให้หน่อยนะคะทางด้านของคนที่เดินทางจะได้ทราบนะคะแล้วก็มีแจ้งนะคะของคุณมนัสนันคุณมนัสนันใช้ถนนศรีนครินทร์ล่มเกล้าในฝั่งขาเข้าค่ะ แล้วบอกว่าช่วงของซอยศรีนครินทร์ร่มเกล้า28ไปเจอลูกสุนัขตัวสีน้ำตาลสุนัขนะคะเห็นบอกว่าคือเดี๋ยวนี้ตกลงสุนัขใช่ไหมเพราะด้านบนเขียนว่าเป็นแมวแล้วด้านล่างนี่เขียนว่าเป็นลูกสุนัขนะคะบอกว่าคือช่วงซอยศรีนครินทร์ร่มเกล้า28มีลูกสุนัขสีน้ำตาลนะคะมีลูกสุนัขสีน้ำตาลนอนหมอบอยู่ในช่องทางด้านขวาอ่ะคือตอนแรกเห็นเป็นลูกสุนัขแต่หลังกลับไปดูให้นะคะปรากฏว่าเป็นแมวนะคะเป็นลูกแมวสีน้ำตาลกำลังนอนอยู่บนเกาะกลางถนนนะคะก็เดี๋ยวตอนเนี้ยนะคะเดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่นะเผื่อว่าจะนำออกมาตรงจุดที่ปลอดภัยตกลงเป็นลูกแมวนะคะลูกแมวก็ต้องขอบคุณทางคุณมนัสนันด้วยเดี๋ยวในเบื้องต้นใครผ่านตรงจุดนี้ช่วยชะลอช่วยระวังกันหน่อยคุณสมบัติค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: คุณสมบัติอุบัติเหตุรุนแรงไหมคะมีคนเจ็บไหม
1: น่าจะบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเปล่าครับผมยังมีคนขับก็จะออกมาจากรถแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมแต่ว่ารถพลิกตะแคงอยู่ช่องทางสองช่องทางขวา
0: ค่ะ
1: ครับผมก็เลยทำให้จราจรติดขัดทีนี้ก็เลยจะแจ้งทางจะกลับไว้ว่าถ้าเกิดผู้ใช้ทางจะไปทางอยุธยาให้ออกคู่ขนานช่วงนิคมไฮเทคครับผม
0: อ๋อสะดวกกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมถ้าออก

0: นี้แล้วก็ไปเข้าข้างหน้าเอาครับผม
1: ค่ะแล้วไอ้ของ
0: เพราะว่ารถที่วิ่งได้แค่2ช่องทางซ้าย
1: แล้วของที่บรรทุกมาที่เป็นน้ำแข็งนี่มันหล่นอยู่บนถนนด้วยไหมคะหรือว่ามันก็ยังอยู่ภายในตัวรถ
0: ไม่หล่นครับไม่หล่นออกมาแต่ว่ายังอยู่ในถุงอยู
1: ่อ๋อค่ะ
0: ครับผมหล่นมาไม่เยอะเพราะว่าตู้เขาเปิดแล้วก็น้ำแข็งน่าจะหล่นมาประมาณสักไม่ถึง10ถุงครับผม
1: แล้วมันเป็นถุงที่เขามาขายในร้านสะดวกซื้อในซูเปอร์
0: ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะค่ะแต่ว่าถ้าฟังอาจจะต้องใช้เวลาคือวันนี้บอกว่ามันนี่คือเป็นเคสที่2แล้วที่เป็นรถบรรทุกน้ำแข็งเมื่อตอนช่วงเช้านี่ก็จะมีแต่ในพื้นที่ของกรุงเทพ
0: ครับคือเส้นนี้เป็นเส้นที่รถขับไวมากข
1: ับ
0: ไปจริงๆไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เขาให้วิ่ง120หรือว่าไม่120จะวิ่งกันเร็วมากเส้นนี
1: ้ใ
0: ช้ความเร็วแบบนั้นเลยแล้วก็รถบรรทุกก็จะวิ่งขวาด้วย
1: ก็เลยเป็นห่วงใช่ไหมคะว่า
0: ไม่มีเจ้าหน้าที่นะตลอดเส้นทางไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่ตรวจขันนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทางหลวงอะไรประมาณนี้ครับ
1: มีกล้องแทนไหมคะ
0: ก็มีก็คงทำอะไรไม่ได้มากคร
1: ับ ใบสั่งไงใบสั่งส่งกลับไปถึงบ้านค่ะ
0: ใช่ถึงไปถึงบ้านก็มันยังข้อกฎหมายมันยังไม่บังคับใช้แบบจริ งจ
1: ัง
0: คร
1: ับ
0: อ๋อ
1: จริ งจ
0: ัง ก็ยังมีอย่างต่อเนื่องอยู่
1: อันนี้จริงจังจริงจังแล้วตอนนี้ท้ายแถวกิโลเมตรกว่าแล้วค่ะ 1.42 กิโลเมตรติดเร็วมาก
0: เพราะว่าถ้าคนไม่รู้อ่ะก็คือมันสองช่องขวาได้ไปไม่ได้แน่นอน
1: ติดค่ะ
0: ครับผม
1: ให้เบี่ยงออกคู่ขนาน
0: ให้เบี่ยงออกใช่ครับใช่ครับรถควรจะต่อร้อยช่วยขับผ่านให้ผู้ใช้ทาง
1: ค่ะเดี๋ยวย้ำให้บ่อยๆแล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นคู่ขนานนี้คือดีมากแต่ว่าในช่องทางด่วนตอนนี้คือติดหนักมากดูเหมือนติดแบบนิ่งๆด้วยซ้ำไปคุณสมบัติค่ะ
0: ครับผมคือตอนนี้ผมหลุดมาแล้วแล้วก็การจราจรก็โล่งๆนะคร
1: ับ
0: ผม
1: ใช้เวลา
0: หล
1: ัง
0: ยังไม่มา
1: ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะผ่านตรงจุดนั้นมาได้คะ
0: ถ้าเกิดว่าอยู่ช่องทางซ้ายก
1: ็
0: ไม่นานครับผมถ้าเกิดว่าหลงไปอยู่ช่องสองช่องทางขวาแล้ว
1: น่
0: าจะใช้เวลานานครับผ
1: ม
0: ยิ่งช่องขวาสุดนี่ยิ่งนานเลยครับ
1: ให้เต็มที่30นาท
0: ี
1: สามสิบนาทีได้ไหมคะหรือว่าน่าจะมากกว่า30หรือไม่ถึง
0: น่าจะมากกว่าครับผมเพราะว่ารถต้องใช้น่าจะใช้รถยกมายกรถให้ตั้งซิ่งก่อนนะคร
1: ับเดี๋ยวใครเบี่ยงออกคู่ขนานได้รีบเบี่ยงออกเลยนะคะ
0: ใช่ครับมันจะเป็นช่วงที่จะขอถึงสะพานกลับรถครับผมเกือบมาม
1: ันอยู่หน้านี่ของอุตสาหกรรมไฮเทคเลยเหรอคะคุณสมบัติหรือว่ายังไง
0: ใช่เลยมานิดนึงครับผมประมาณสักร้อยไม่ถึงร้อยเมตรหรอก
1: โอ้ค่ะ
0: ครับเพราะว่าตอนนี้จะมีรถที่เขาเหมือนแบบว่าจะรับสายเข้านิคมอ่ะตอนนี้เขายังไงอ่ะมันมีบาริเออร์ตั้งอยู่แล้วก็เอาบาริเออร์ออกจากเดียวแล้วก็เอารถจะวิ่งลงตรงนั้นหลายคันอยู่ครับผม
1: คือเขาเพิ่งเอาออกจากกรณีที่มันรถติดจากตรงจุดนี้เนี่ยเหรอคะ
0: น่าจะใช่ไหมครับผมมันน่าจะเป็นช่องทางที่เขาเปิดปิดช่วงที่น่าจะเป็นช่วงเช้าที่ว่ารถเข้านิคมอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยน่าจะเป็นของนิคมหรือเปล่านะครับผมมาเปิดตัวคุยตรงน
1: ี้
0: ให้
1: เดี๋ยวเราสอบถามเพิ่มเติมกับทางด้านของเจ้าหน้าที
0: ่ครับผมเพราะว่าตรงนี้มันมีบาริเออร์แล้วก็มีรถวิ่งลงไปตรงนี้ที่จะเข้าคู่ขนานแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ทางลงหรอกครับเพราะว่ามันเป็นตอกกลางแต่ว่ามันเป็นที่ที่ว่าให้รถวิ่งสามารถข้ามไปทางนู้นได้ผมว่าน่าจะเปิดเฉพาะช่วงเวลา
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: แต่ยังไงก็ออกก่อนนะครับผมมันยังไงต้อง
1: ต้องเบี่ยงออกก่อน
0: ถึงจุดตรงนี้คร
1: ับ ใช่แล้วตอนนี้คุณสมบัติอยู่ตรงไหนแล้วคะล่าสุดเลย
0: ผมเลยอันนี้มาแล้วครับผมเลยอยุธยามาแล้วผมกำลังจะไปลพบุรีกำลังจะเข้าทางระดับหางทอง
1: อ๋อก็รถน้อยใช่ไหมพอผ่านตรงจุดนี้มาตามกันได้ก็ทางดีเลย
0: ตอนนี้รถน้อยก็ผมเพราะว่ารถข้างหลังก็ยังไม่มาไงคร
1: ับ ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะคุณสมบัติขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ตรงจุดที่เบี่ยงออกช่องทางคู่ขนานได้นะคะเบี่ยงออกก่อนนะคะตรงแถวๆนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคนะคะมีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ คืออย่างที่บอกอะดูการจราจรตอนนี้ท้ายแถวว่าประมาณกิโลเมตรกว่าเกือบเกือบสองแล้วติดเร็วเหมือนกันนะคะตรงจุดนี้ค่ะใครอาจจะแบบมีอัปเดตมีเพิ่มเติมจากทางคุณสมบัติก็เพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808โอ้นี่ขบวนแห่เทียนพรรษาที่อุบลราชธานีนะคะนี่เขามีเป็นทีมที่เขากำลังรำกำลังอยู่ในขบวนคือเขามีลาอยู่ด้วยนี่เป็นมโนรานะคะเนี่ยแปลว่าน่าจะมาจากในหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะที่เขามาร่วมในส่วนของขบวนแห่เทียนพรรษานะคะแล้วโอ้คนเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยคือคนเต็มเลยนะคะเขาก็จะมีที่นั่งมีทัศจันทร์มีที่นั่งมีอะไรให้นะคะแต่ดูน่าจะเริ่มมีแสงแดดเข้ามาแล้วล่ะเพราะว่าคนกลางร่มกันละนะคะแต่ว่าตอนช่วงเช้าอะที่ช่วงที่มีการเปิดเนี่ยนะวันนี้วันที่สองก็จะเห็นเลยว่าในส่วนของ Facebook ของอุบลเนี่ยเขาก็บอกว่าวันนี้อากาศดีนะคะก็ถือว่าอากาศเนี่ยเรียกว่าอากาศดีเลยล่ะนะคะเพราะว่าอุณหภูมิเมื่อตอนช่วงสักประมาณ8นาฬิกากว่าๆน่าจะอยู่ที่25องศานะคะแล้วก็วันนี้มีการแสดงทั้งหมดคือ24ชุดต้นเทียนเนี่ยคือ51ต้นนะคะนี่คือวันที่2นะเมื่อวานเนี่ยเขาแห่ไปแล้วชุดหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่2นี่คืองานใหญ่นะงานใหญ่ประจำปีเลยของอุบลนะคะซึ่งก็จะเป็นช่วงที่เชื่อว่าทุกคนหรือว่าหลายๆคนเลยคือเขาก็จะวางแผนกันไว้แล้วนะคะว่าพอถึงช่วงของวันเข้าพรรษาต้องไปดูการแห่เทียนนะคะขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาของที่อุบลหรือว่านครราชสีมาเมื่อวานที่อยุธยาใช่ไหมคะที่ก็จะมีเรื่องของขบวนแห่เทียนทางน้ำนะคะซึ่งก็โอ้อันนั้นก็คนเยอะมากเหมือนกันนะคะจำนวนคนเยอะมากนะที่ราชโดใช่ไหมกดชื่อผิดมากเลยนะคะแต่วันก่อนนะที่มีโอกาสได้ทางจสร้อยเนี่ยได้มีการสัมภาษณ์ทางด้านของนายกเทศมนตรีไปก็ทางนายกเองก็บอกว่าคือจำนวนของคนที่เขารับรู้แล้วก็รู้จักนะคะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีนะคะแล้วก็จะมีคนที่เขาไปชมนะคะในเรื่องของขบวนแห่เทียนพรรษาทางเรือนะคะของที่ทางด้านของราชโดเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งคนไม่ใช่เฉพาะแค่คนไทยนะในช่วงหลังๆเนี่ยมีคนต่างชาติด้วยแล้วตรงนั้นเนี่ยก็จะมีตลาดเก่าซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ตลาดโบราณเลยซึ่งมีอายุประมาณเป็นร้อยๆปีนะคะซึ่งเขาก็มีการพัฒนามาจากเหมือนกับเป็นเมื่อก่อนเป็นเรือนแพค่ะขายของชาวจีนซึ่งก็จะอยู่สองฝั่งคลองนะคะอันนี้ก็มีการฟื้นฟูแล้วก็นี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งก็กลายเหมือนกับเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบอกว่านี่คือเป็นการช่วยกระจายรายได้เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะแต่งตัวมีการแต่งตัวย้อนยุคหรือว่าอะไรต่างๆกันด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าในแต่ละพื้นที่นะเขาก็จะมีการมีกิจกรรมมีอะไรต่างๆแล้วคือเรียกว่าเป็นการดึงดูดเลยนะคะในส่วนของนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปนะคะนี่ค่ะเหมือนกับที่อุบลนะคะอันนี้ก็เป็นอุบลมีคนถามเหมือนกันเนี่ยนั่งดูไลฟ์ไปแล้วมีคนถามในไลฟ์ของเขาที่บอกว่าเนี่ยขบวนเนี่ยขบวนรำมโนราขบวนชุดนี้เนี่ยมาจากที่ไหนคือเนื่องจากเห็นแต่รูปไม่ได้ยินเสียงนะอ๋อน่าจะเป็นในพื้นอ๋อนี่มาจากสุราษฎร์ด้วยเนี่ยอย่างตอนเนี้ยเป็นขบวนของวัดนะคะวัดศรีพนมอ่านไม่ทันเขาเดินผ่านไปแล้วก็แปลว่ามีขบวนแห่เทียนพรรษาจากจังหวัดอื่นๆนี่เขาก็แต่งเป็นชุดเขาเรียกว่าชุดบ้าบ่ายยาๆเนาะของทางภาคใต้นะคะก็ร่วมขบวนเพราะตะกี้มโนราก็น่าจะมาจากทางภาคใต้ด้วยนี่แหละนะคะอันนี้ก็มาไล่ฟังบรรยากาศของที่จังหวัดอุบลราชธานีวัดศรีพนมพลารามอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะนี่เขาไปร่วมขบวนแห่กันด้วยนะคะก็จะแต่งเป็นชุดที่เขาคนในทางภาคใต้เนี่ยนะคะที่เขาใส่กันนะก็จะนุ่งเป็นเรียกเป็นผ้า พระปฏิเตพระปฏิเตนะคะแล้วก็ดูแล้วสนุกสนานค่ะนะคะในส่วนของทางพื้นที่เองเมื่อตอนช่วงเช้านี่ก็เห็นก็แบบรำสวยงามมากๆนะคะของทางอุบลราชธานีแต่ถ้าเป็นของที่โคราชอันนี้เนี่ยในส่วนของขบวนแห่รูปของเทียนที่ประดับบนรถขบวนแห่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเชิงที่เขาเรียกว่าสะท้อนให้เห็นถึงสภาพมุมมองของสังคมในยุคปัจจุบันนี่เป็นรูปนางฟ้าน้องลิซ่าใช่ไหมคะย้อนฝั่งไปเมื่อตอนช่วงเช้านะคะบรรยากาศดูคือคักมากๆดูได้นะดูได้เขาก็จะมีไลฟ์อยู่นะอันนี้เดี๋ยวดูจากไลฟ์ของทางเทศบาลนครอุบลราชธานีนะเดี๋ยวก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศแล้วเห็นบรรยากาศอย่างเมื่อคืนเนี่ยวันอาสาฬหบูชามีคนไปเวียนเทียนกันเยอะเหมือนกันเนาะในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะอ่ะดูเส้นทางด้านของถนนสายเอเชียถ้าเป็นแถวทางด้านของบางปะอินในฝั่งขาออกเนี่ยนะคะในช่วงของกิโลเมตรที่5บวก650ก็คือดูรถเยอะนะแต่ไม่ได้แบบติดขัดหยุดนิ่งนะคะแค่ไม่เหงาอะค่ะเวลาที่ใช้เส้นทางในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ในส่วนของแถวลาดบัวหลวงเดี๋ยวดูบางบัวทองลาดบัวหลวง340นะคะในช่วงเวลานี้ก็ไปได้นะคะก็ดูรถไม่ได้เยอะมากเช่นเดียวกันนะคะนี่กำลังไล่ดูกล้อง CCTV ของทางกรมทางหลวงดูราชบุรีเมืองใกล้ๆกรุงเทพอันนี้ก็จะเป็นทางหลวงหมายเลข3208นะคะช่วงอำเภอเมืองราชบุรีไม่มีฝนรถน้อยเป็นกันนะคะนี่ก็รถน้อยสมุทรสงครามก็โอ้โหเส้นพระราม2ค่ะช่วงกิโลเมตรที่72มุ่งหน้า73นะคะช่วงคลองโคนรถน้อยมากนะคะก็ดูฟ้าหลัวๆนะสำหรับนะเวลานี้นี่คือรถน้อยทั้งช่องทางด่วนช่องทางคู่ขนานนะคะแล้วก็ตรงจุดนั้นเนี่ยเขามีการวางกลวยยางมีอะไรเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะก็คือเป็นเรื่องของการจัดการจราจรนะคะนะคะถ้าดูเนี่ยก็คือในเรื่องของการเดินทางในช่วงเวลาอย่างนี้ก็ระวังกันหน่อยนะคือเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยนะคะเนี่ยแถวทางด้านนี้แล้วเดี๋ยวมาดูแถวชะอำบ้างดีกว่านะคะส่องดูใน Facebook ของเพื่อนๆหัวหินเนี่ยจะมีคนไปเที่ยวกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยในช่วงวันหยุดยาวๆแต่ถ้าเราดูเส้นทางนะคะเป็นทางหลวงหมายเลข37ชะอำตรงช่วงกิโลเมตรที่7บวก585โล่งมากรถน้อยมากเลยค่ะทั้งสองฝั่งนะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะถ้าเป็นเส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมอันนี้จะเป็นในพื้นที่ของห้วยยางนะคะช่วงเวลานี้ก็ถือว่ารถน้อยค่ะรถน้อยนะคะนี่ไล่ดูกล้อง CCTV นะของทางกรมทางหลวงนะคะเดี๋ยวดูทางด้านของภาคใต้เพราะว่าช่วงนี้นะคะเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเรื่องของกลุ่มฝนอยู่แถวๆทางด้านของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนแถวสุราษฎร์ธานีแถวชุมพรแต่ว่าถ้าหากว่าดูเส้นทางทางหลวงหมายเลข41ช่วงอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงกิโลเมตรที่139มุ่งหน้า140นะคะในช่วงเวลานี้ไม่มีฝนแล้วก็ถนนทั้ง2ฝั่งรถน้อยมากๆค่ะรถน้อยมากๆนะคะถัดจากสุราษฎร์ธานีแล้วดูเส้นทางทางด้านของวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะทางหลวงหมายเลข420ช่วงกิโลเมตรที่17มุ่งหน้า18อันนี้ก็รถไม่เยอะเหมือนกันนะคะนี่ต้องขอบคุณกล้อง CCTV นะคะของทางกรมทางหลวงดูพื้นที่ทางหลวงหมายเลข402อันนี้เป็นภูเก็ตนะคะอันนี้จะเป็นเส้นที่น่าจะข้ามสะพานสารสินเข้ามานะคะเข้ามาเนี่ยในตรงนี้ก็ดูรถน้อยนะคะรถน้อยนี่ในฝั่งขาเข้าตัวของตัวเมืองภูเก็ตนะคะแล้วก็ดูกระบี่บ้างดีกว่านะ กระบี่เนี่ยเป็นทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรเกษมช่วงของกิโลเมตรที่956มุ่งหน้า957นะคะในช่วงเวลานี้ก็รถไม่เยอะไม่มีฝนนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าไล่ดูในเรื่องของการจราจรนะคะก็ดูรถน้อยๆแล้วก็ไม่ได้มีฝนสำหรับในช่วง 10:35 นาทีนะคะแถวสงขลาค่ะสงขลานี่ก็เป็นถนนเพชรเกษมช่วงกิโลเมตรที่100ไม่ใช่1233มุ่งหน้า1234อันนี้จะเป็นพื้นที่ของพลุพอเนินพิชัยนะคะนี่อยู่ในพื้นที่ของสงขลาก็ถือว่ารถน้อยไม่มีฝนเช่นเดียวกันนะคะอัปเดตให้ไปต่างจังหวัดละเพราะว่าในกรุงเทพก็ถือว่า ช่วงเวลานี้รถไม่ได้เยอะนะคะก็ยังไงใครที่อยู่ในกรุงเทพเองก็เดินทางกันได้สะดวกนะคะถ้าหากว่ามันจะเกิดมีรถติดตรงไหนขึ้นมานี่น่าจะเป็นผลมาจากในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะยังไงก็อัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะช่วงนี้เราพักกันค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้า

0: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
1: 1330 MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: มาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจอสอร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนาโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

0: เดี๋ยวช่วงนี้ไปที่คุณหมอไทยจริงสิริพานิชนะคะเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณกุมารครับสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ท่าน
0: คุ
1: ณพลอยนะครับ
0: ค่ะ
1: เราลองนิดนึงก่อนเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องข้าวสารก่อนนิด
0: ได้เลยค่ะค่ะ
1: เมื่อวานนี้เป็นยังไงของวันหยุดก็ดูน้อยนิดนึงนะครับชีวิตนะยอด29วันครับนี่น่าสนใจนิดนึง867ชีวิตเยอะนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเฮ้ย2วันไม่น่าจะถึงพันนะเดือนนี
0: ้
1: แล
0: ้
1: วทั้งน่าจะต่ำกว่าพันน่าจะเป็นเดือนต่ำกว่าพัน
0: ค่ะ
1: นะครับมาดูภาพรวมแต่ภาพรวมยังแย่อยู่นะครับเทียบกับปีที่แล้วนะปีนี้นะครับเกือบ7เดือนเนี่ย 7,355 ชีวิต
0: สูง
1: ครบในประเทศของเรา
0: ค่ะ
1: ถึงแม้ตอนนี้น่าเสียดายมากๆแต่นี่ก็จะได้อยู่ทางประโยชน์นะเขาไม่ได้ป่วยเจ็บไม่ได้อะไรเลยเขาไปแข็งแรงดีแล้วก็ไปโดนรถชนตายนะฮะตอนต้นนี้นะแต่ว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้ว7,132แต่ว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไปถึง223แล้วคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: ก็เลยนิดเดียว223ตัวเลขใหม่นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะไม่รู้ว่าจะหยุดอยู่แค่นี้แล้วค่อยๆลดลงหรือว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างนี้ไปอีกในการมากกว่าปีที่แล้วก็ต้องตามดูเมื่อวานในกรุงเทพนะครับไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับเมื่อวานผู้หญิงคุณจิมนุษย์นะบอกว่าเอ้ยวิธีที่จะรู้ว่าเราดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: การที่เราหมดเล่าก็เลยบอกไปมีคนถามมาคือ
0: เออค่ะ
1: แต่ไรจากปัญหาเขาบอกว่าโอ้ดีจังแต่ว่าแม่ยากแต่ไปไม่รอดอ้าวทำไมเป็นไม่รอดก็พวกเพื่อนฝูงกวนอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามาชวน
0: แ
1: ล้วทำไง
0: ค่ะ
1: เขาถามผมก็บอกว่าเอานะครับอันแรกต้องบอกที่กวนก่อนว่าเรามีเจตนาลมอะไรปีนี้ขอ3เดือนได้ไหมเรามีเจตนาเราที่จะตัดเราจะมีเจตนาเราที่จะทำบุญทำบุญในครอบครัวผมเชื่อว่าเพื่อนๆต้องเข้าใจนะถ้าเขาเป็นเพื่อนเราจริงๆแล้วเขาหวังลุ้นตลอด
0: ใช่ค่ะ
1: เชื่อเขาได้ไหมอันที่สองบอกครอบครัวเลยนะไม่ต้องกลัวนะครับครอบครัวจะได้เป็นกำลังใจเป็นเกาะกำนะครับอันที่สามก็คือเกิดกวนจะทำบุญเลย
0: ค่ะ
1: ไอ้กวนจะชวนเราไปกินเหล้า
0: เล่ากันทั้งหมด3เดือนค
1: ่
0: ะ
1: นะจะทำบุญกันดีกว่าถ้ายังไม่ได้ผลนะครับคือรถกวนยังตามยังความอยู่ทั้งนั้นนะตอนนี้ปลายตายครับหมอสั่ง
0: ยังไง
1: น
0: ะค
1: ่
0: ะ
1: หมอสั่งไม่ได้แล้วส
0: ั่
1: งไม่ดี
0: ถ้ายังบอกว่าให้ดื่มอีกก็เลิกคบไปได้เลยให้อย่างนี
1: ้บอกหมอสั่ง
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดก็บอกหมอหน่อยว่าสั่งบอกหมอแท้จริงนี่แหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: บอกว่าเนี่ยไปตรวจมาแล้วเห็นไหมมันขึ้นเทียบกับค่าปกติขึ้นแล้วหมอบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ลดเราก็จะยิ่งเรื่อยๆนะ
0: ค่ะ
1: เราควรจะพร้อมเรายังสนใจค่าเลือดโอ้ยคอเลสเตอรอลขึ้นนิดนึงก็ไปกินยาโน่นยานี่ชนะยาลดไออะไรเบาหวานขึ้นนิดนึง
0: ไม่ได
1: ้กดผ่านหอมไปกินยาฉีดยาใช่ไหมครับความดันขึ้นอันเนี้ยเราไม่รู้ไงว่าไอ้ตับเราเนี่ยนะมันแย่ลงแค่ไหนที่บอกถ้าไม่เจอ 70% มันไม่ร้องนะผมบอกได้เลยแล้วพอร้องเมื่อไหร่เจ็บตัวได้นะครับถ้ามีอาการเมื่อไหร่ตับน
0: ะ
1: แสดงว่าไม่ไหวแล้วฝากไว้ด้วยครับตัวเราเองนะต
0: ั
1: วเราเองนะครับครอบครัวของเราลูกภรรยาของเราสำคัญกว่า
0: ถ้าเป็นไปได้ก็ให้มันไม่ให้กว่า3เดือนไปเลยพอถึง3เดือนแล้วมันก็น่าจะคุ้นเราพี่ค่ะ
1: บางคนอย่างนี้เลย
0: ค่ะ
1: มีเพื่อนบางคนบอกว่าได้3เดือนต
0: ั
1: ้งแม่ตั้งรอ3เดือนเลยนะ
0: ค่ะค่ะ
1: พอสุดท้ายเขาได้นะ3เดือนอ่ะการพอออกปุ๊บ
0: ก็
1: ไม่ต้อง
0: กลับมาเดิมเหมือนเดิมค่ะ
1: ผมเลยบอก ังนั้นคนยังดีเห็นไหมเนี่ยค่ามันลดลงแล้วคุณอยากจะให้ค่าของคุณเนี่ยมันเลวร้ายเหมือนเดิมอันนี้บอกแล้วนะไม่เชื่อนะเป็นเรื่องของคุณนะไม่ใช่เรื่องของผมแล้วตัดผมไม่เกี่ยวแต่ถ้าจะเกี่ยวก็ต่อเมื่อคุณกินเหล้าแล้วคุณมาขับรถตัดผมอาจจะแตกได
0: ้
1: ต้องคุณเป็นคนผมนะแต่ถ้าคุณกินเองนี่ตัดคุณเองบอกแล้วไม่เชื่อตัดคุณเลยจะร้องเลย
0: อ
1: ืมอะไรครับ
0: อ
1: ีกนิด
0: คร
1: ับช่วยกันให้สุขภาพเราแข็งแรงประเทศชาติจะได้ดี
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากจริงๆสำคัญนะเน้นเรื่องของสุขภาพก่อนสุขภาพตามมาก็ยังถือว่าได้เป็นตัวช่วย
1: ให้สุขภาพเราแข็งแรงประเทศชาติจะได้ดี
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากจริงๆสำคัญนะเน้นเรื่องของสุขภาพก่อนสุขภาพตามมาก็ยังถือว่าได้เป็นตัวช่วยในเรื่องของการเดินทาง

0: ะดูแลความปลอดภัยนะคะว่าถ้าเกิดคนขับแล้วเขาขับไปแล้วเขาง่วงไปแล้วเขาเกิดหลับในขึ้นมาแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคนที่อยู่ในรถเองเนี่ยก็อาจจะบาดเจ็บหรืออะไรยังไงไปด้วยเพราะนั้นต้องดูแลเลยค่ะดูแลคนขับให้ดีๆในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางรองศาสตราจารย์จรสน.ตลาดพลูร้อยตำรวจโทบุตรจินดาค่ะสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์
1: สวัสดีครับผม
0: รองศาสตราจารย์วันนี้กี่ขบวนนะคะขบวนแห่เทียนพรรษาเนี่ยค่ะ
1: แห่เทียนพรรษามีต้นเทียนที่จะทอดทั้งหมด9วัดครับผม
0: 9วัดค่ะ
1: ครับผมตอนนี้ได้ดำเนินการทอดไปแล้ว1วัดแล้วก็ตอนนี้กำลังทอดอีกวัดราชพฤกษ์หรือวัดมอญแล้วก็จะต่อไปที่วัดกลาง
0: ค่ะ
1: ไปที่วัดอิน
0: ค่ะ
1: วัดโพนิชแล้วก็ข้ามเขตไปที่เขตสน.สำเร็จสน.บุคโลไม่รู้ว่าอะไรบ้างไม่ทราบนะครับ
0: อันนี้เป็นขบวนรถหรือว่าขบวนเดินคะ
1: เป็นขบวนเดินครับขบวนแห่จะมีพวกสิงโตพวกอะไรตามไปด้วยครับประมาณสิงโตก็หลายคณะครับผม
0: เข้าใจเพราะว่าถ้าเกิดทุกปีแล้วจะเป็นงานใหญ่มากแล้วรถก็จะติดมากเหมือนกันในทุกๆปี
1: ค่ะ
0: ค่ะคือตอนนี้เท่ากับว่าขบวนเนี่ยจะเป็นถนนอะไรแล้วคะตอนนี้ค่ะรองศาสตราจารย
1: ์ตอนนี้รถที่มีว39อยู่ตอนนี้เป็นถนนเพื่อไทยกับถนนมุทกาศนะคร
0: ับ นี่ไงติดแน่นมากวุ้นยิ่ง
1: มุทกาศวัดมาดาวัดนางนองมุ่งหน้าที่จะเข้าเขตมุทกาศวัดนางนองมุ่งหน้าที่จะเข้าเขตตลาดปูตอนนี้ท้ายรถของรถอยู่ยันอยู่แย
0: ่
1: มุทกาศตัดใหม่นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซอย22จากซอย22วุฒิการ22ไปจะถึงวุฒิการ1เนี่ย
0: ค่ะ
1: จะมีว39อยู่ตลอดครับผม
0: แล้วก็มาออกเนื่องจากออกเส้นหลักเทอร์ไทยมา
1: เทอร์ไทยไปจนถึงโน่นนะครับเขตของเรือเลยนะครับผมตอนนี
0: ้ค่ะเท่ากับว่าจริงๆแล้วอย่างทุกปีก็จะถึงช่วงบ่ายๆใช่ไหมคะคือเหมือนกับทั้งวันเลยใช่ไหมรองศาสตราจารย
1: ์เห็นบอกว่าจะเสร็จที่สุดก็คือประมาณไม่เกินบ่ายสองโมงครึ่งครับ
0: แต่น่าจะเลยใช่ไหมโดยปกติแล้ว
1: ไม่ไอตรงนี้ไม่แน่เดี๋ยวเขาประเมินเวลาว่าประมาณนั้นคร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะค่ะแปลว่าแถวนั้นก็จะเป็นวัดที่แบบอยู่ใกล้ๆกันคือสามารถที่จะเดินเชื่อมออกจากข้อหากันได้เลยใช่ไหมคะในแต่ละวัด
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับก็จะห้ามตำรวจกับเจ้าหน้าที่จะมีอปปรเข้ามาช่วยก
0: ็
1: จะช่วยตัดเวลาเดินห้ามถนนฝั่งใดฝั่งนึงอะไรเนี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะทำให้รถสะดุดหยุดนิ่งเป็นเวลานานสักระยะหนึ่งจึงทำให้เราเกิดม.39ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็คือเส้นหลักที่ใช้ก็คือถนนวุฒากาศแล้วก็ถนนเทิดไทย
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะไปสู่ถนนตากสิน
0: ค่ะ
1: ด้านนู้นยังไม่ถึง
0: ยังไม่ถึง
1: เลยเที่ยงไปแล้วที่จะไปสู่ถนนตากสินครับ
0: อืมแต่ไม่ได้เข้าซอยใช่ไหมคะ
1: ตอนนี้เข้าซอยเป็นส่วนหนึ่งถ้าไม่เข้าซอยเลยมีติดหนักกว่านี้ครับนี่เราพยายามประสานให้เข้าไปอยู่ในซอยแล้วก็ใช้ฟุตบาทเป็นหลักบ้างอะไรเงี้ยครับจะมีเฉพาะเป็นรถลากรถอะไรเนี่ยถึงจะให้ลงผิวจราจรค่อยเคลื่อนไป
0: แต่เวลาที่เขาค่ะขบวน
1: บอลขบวนอะไรเงี้ยก
0: ็
1: จะมีครับ
0: คือเขาก็จะมีการวะแสดงพวกเชิดสิงโตอะไรกันเป็นระยะเป็นจุดๆไป
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะก็อย่างเนี้ยต้องวางแผนเลยในเรื่องของคนที่ใช้เส้นทางเพราะว่าถ้าจะเข้าไปยังไงติดแน่ๆนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับก็ขอความช่วยประสานให้ด้วยนะครับผมใครที่จะมีธุระอะไรเนี่ยให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคร
0: ับ
1: ไปใช้ได้จะมาว่าตัดน้ำให้ไปใช้ทางพระอ้อมไปทางนู่นนะครับทางทางวัด
0: ค่ะ
1: อะไรนู่นละซอย20ซอย25หรือ23ของถนนอะไรเป็นเกษมครับเข้ามาทางวัดตอนนั้นได้ครับผม
0: โอ้โหแต่จริงๆพวกซอยเกษมมันเป็นซอยแคบด้วยเหมือนกันไหมนะคะรองศาสตราจารย
1: ์ก็ใช่ครับก็ไปอ้อมทางนู้นได้แต่ถ้าข้ามมาใช้ถนนเพื่อไทยเนี่ยจะลำบาก
0: จะลำบากมากกว่า
1: อีกบอลมาติดต่อแล้วเข้าได้ออกเลยครับ
0: คือยังไงเนี่ยอ้อมดีกว่าถึงแม้จะซอยแคบแต่มันก็ใช้เวลาได้ดีกว่าสำหรับจะมาใช้เทิดไทยหรือว่าวุฒากาศสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะ
1: ใช่คร
0: ับค่ะค่ะขอบ

0: คุณมากๆเลยค่ะรองสาวัตร
1: ค
0: ่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากที่บอกว่าเป็นขบวนใหญ่เป็นงานใหญ่ประจำในทุกๆปีจำได้เขาจัดรายการในช่วงที่วันเข้าพรรษาแล้วเราจะเห็นภาพแบบเป็นขบวนที่มีการเชิดสิงโตนะคะก็เลี่ยงนะเลี่ยงเส้นทางอย่างที่ทางรองสาวัตรแนะนำเพราะว่าติดจริงค่ะอย่างวุฒากาศนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของถนนเทอไทยนะคะเนี่ยวุฒากาศเนี่ยทั้งเส้นเลยที่ติดอยู่สำหรับในช่วงเวลานี้อันนี้คือวางสายแล้วใช่ไหมของทางรองสาวัตรมันยังมีเสียงอยู่ในหูเลยวางไปแล้วนะค่ะแล้วก็ในส่วนของถนนเทอไทยนะคะเทอไทยนี่ก็ยาวๆเอาเลยค่ะในฝั่งขาเข้านะสำหรับในช่วงเวลานี้แต่ว่าถ้าดูบางช่วงจะแบบมีในฝั่งขาออกด้วยพอจะมีการข้ามถนนกันเป็นในบางจุดบางช่วงเหมือนกันแต่วุฒากาศหนักนะคะหนักนะสำหรับณเวลานี้นะคะใครผ่านมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้พอขยายนะโซนแถวนั้นโอ้มีวัดอยู่เยอะมากนะคะแล้วบางจุดบางวัดนี่ก็จะเป็นจุดเหมือนกับเป็นจุดท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆด้วยเหมือนกันช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกเตรียมปรับการทำงานในกระทรวงมหาดไทยสิงหาคมนี้ยืนยันไม่ใช่การรีเซ็ตแต่ต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
3: ่
5: ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่ต้องแรงยิ่งฟ้าดื่มแรงเรื่องนกทาน
2: ายกรัฐมนตรีเผยเตรียมปรับการทำงานในกระทรวงมหาดไทยเดือนสิงหาคมไม่ใช่การรีเซ็ตแต่ต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมหลังคดีโกงสอบท้องถิ่นกระทบความเชื่อมั่นประชาชนคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นการโยกย้ายหรือดำเนินการอย่างไรว่าทำทุกอย่างแต่อย่าไปบอกว่าเป็นการรีเซ็ตเพราะคำนี้เป็นการทำให้มีผลดำเนินการทันทีพร้อมระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยผู้กำกับดูแลและทำให้เกิดความกังวลทำให้เกิดความไม่พอใจกับประชาชนอย่างกรณีการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นจึงต้องใช้หลักการเดียวกันกับที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปยึดที่ดินของรัฐที่มีการถูกบุกรุกคือไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากมายหลักฐานมีชัดเจนอยู่แล้วและมีผู้ที่เข้าร่วมตรวจสอบคู่ขนานหลายหน่วยงานซึ่งตรงกับความตั้งใจของตนเองด้วยทั้งนี้เห็นว่าใช้เวลาเพียง2สัปดาห์สามารถค้นหาการทุจริตสอบท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องจนไปสู่การดำเนินคดีทั้งอาญาและแพ่งและวินัยทุกอย่างจึงเดินหน้าไปอย่างตามคันลองคลองธรรมใครทำชอบรัฐบาลก็สนับสนุนใครทำผิดรัฐบาลก็เร่งปราบปรามและหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกสารทานเห็นพิพัฒน์รายงานครับ
2: การยิงสลุดหลวง21นัดดังกึกก้องทั่วท้องสนามหลวงเพื่อถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญยิ่งที่กองทัพไทยได้ปฏิบัติอย่างยาวนานติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ทุกวันที่28กรกฎาคมของทุกปีเสียงปืนใหญ่ที่ดังกึกก้องเหนือท้องสนามหลวงไม่ใช่สัญญาณแห่งการสู้รบแต่หากเป็นธรรมเนียมแห่งการถวายพระเกียรติอันสูงสุดกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ร่วมกับกองทัพเรือและกองทัพอากาศประกอบพิธียิงสลุดหลวง21นัดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยเริ่มยิงพร้อมกันในเวลา 12:00 น.ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงการยิงสลุดในครั้งนี้ใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีลาบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกยิงสลับทีละกระบอกในจังหวะทุก5วินาทีจนครบ21นัดใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ1นาที40วินาทีการยิงสลุดเป็นธรรมเนียมทางทหารที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในนานาอารยประเทศเพื่อแสดงความเคารพและถวายพระเกียรติแด่พระมหากษัตริย์ประมุขแห่งรัฐหรือบุคคลสำคัญโดยประเทศไทยกำหนดให้มีการยิงสลุดหลวง21นัดในโอกาสพระราชพิธีสำคัญอาทิวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชพิธีฉัตรมงคลและโอกาสรับรองพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐจากต่างประเทศซึ่งถือเป็นการถวายความเคารพสูงสุดตามธรรมเนียมสากลเสียงปืนใหญ่21นัดจึงไม่ใช่เพียงพิธีการทางทหารแต่หากเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีและการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประสบนิกรชาวไทยที่พร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะกำลังเปิดรับสมัครอบรมใบขับขี่รุ่นที่382นะคะเป็นการเสริมความพร้อมผู้ขับขี่มือใหม่นะคะสู่ถนนปลอดภัยอย่างยั่งยืนบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเขามีการจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่382ซึ่งการอบรมจะมีในช่วงวันที่22แล้วก็23สิงหาคมนะคะที่อาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่โดยผู้ซึ่งเข้ารับการอบรมนะคะซึ่งผ่านการอบรมแล้วก็ทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีค่ะเปิดรับสมัครกันนะคะในช่วงนี้ถึงวันที่21สิงหาคมจำนวนจำกัดค่ะ100ถึง120คนนะคะซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการก็จะได้เรียนรู้สาระสำคัญของการขับขี่รถยนต์ทางภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติค่ะก็อย่างกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็รวมไปถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากกรมการขนส่งทางบกนะคะแล้วก็เป็นการเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจากทางวิทยาประกันภัยนะคะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีผู้เข้าร่วมก็ต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนแล้วก็มีการทดสอบภาคปฏิบัติด้วยนะคะก็คือเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะกับการสอบในวันแล้วก็เวลาราชการสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แล้วก็ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองอายุไม่เกิน1เดือนนะคะนับจากวันที่ออกเอกสารนะคะแล้วก็ยื่นได้ที่กรมการขนส่งทางบกค่ะแล้วก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะคะที่หมายเลข02-129-8888 02-129-8888 ค่ะแล้วก็ต่อ7419หรือ7422หรือ7443นะคะอันนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังมีการเปิดรับสมัครกันอยู่ค่ะคุณมานพสวัสดีค่ะ
2: ครับผม
1: คุณมานพบอกว่าไปเจอคนเดินขอเงินคนเดิมๆที่มีการแจ้งกันมาเป็นระยะคนนั้นไหมคะ
2: อ
1: ๋
2: อเหรอผมไม่ทราบนะผมไม่เห็นครั้งแรกนะคร
1: ับ อ๋อยังไงคะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคุณมานพเรา
2: ก็
1: มีพฤติกรรมแบบไหน
2: หน้าตาดีด้วยนะหน้าตาจะได้ติดแมสสีขาวนะแล้วก็ใส่เสื้อสีส้มแดงแดงส้มอ่ะคือการอุบัติเหตุแล้วก็เดินอยู่ในช่องทางด่วนน่ะสวนกับรถช่องทางด่วนขวาสุดนี่นะแล้วก็เดินสวนขึ้นมาจังหวะนั้นน่ะมันเป็นทางเบี่ยงนิดหน่อยทางว่าผมขาเข้าใช่ไหมขาเข้ากรุงเทพเนี่ยมันก่อนถึงทางเข้าแต่ว่าสมัยจำแต่ในช่องทางด่วนนะอันนี้มันอันตรายแล้วเราก็เห็นว่าเขาก็ตกรถรถไม่มีใครจอดเขาเลยนะแล้วผมก็เลยสงสัยว่าแต่รถไม่ได้มีความเร็วมากเพราะฉะนั้นมันเป็นที่รถชะลอตัวทันทีแล้วผมก็เลยเปิดหน้าต่างถามเขาว่าจะทำอะไรเขาบอกหนูจะขอตังค์50 บาทกลับบ้านผมบอกให้เร็วมาขอตรงนี้ออกไปก่อนจะไม่มีตรงนี
1: ้
2: ไปหลบไปก่อนขอให้ค่ะหนูจะขอตังค์50 บาทเวลาผมอยู่ข้างๆเขาเลยคว้าไข่ร้อยหนึ่งก็บอกงั้นเราก็บอกเขาว่างั้นรีบไปได้แล้วนะตอนนี้นะเขาบอกว่าโอ้ให้หนูต้องร้อยหนึ่งเลยเหรอเอาเลยเอาไปแต่ว่าให้รีบเข้าไปก็คืออันตรายเขาบอกขอไม่เป็นไรกันแล้วก็เดินขอต่อไป
1: เดินขอต่อไปคุณมานพเขาเป็นผู้หญิงเหรอคะ
2: ผู้หญิงนะผมฟังเสียงก็ไม่ใช่แต่เขาตัวสูงเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
2: ันนี้เคยมีคนแจ้งไหม
1: คือถ้าที่เคยมีเป็นสาวสองคือแต่เหมือนผู้หญิงมากเราก็จะเดินของเงินค่ะ
2: โอ้มีจีบกันเลยเหรออ
1: ะไรนะฮะ
2: จีบกันเหรอของเงินในจีบกัน
1: คือมีหลายเส้นมากมีเส้นพระรามสองพระรามสี่ก็เคยมารามคำแหงก็เคยไปรัชดาก็มีมอเตอร์เวย์ก็เคยเข้าไปไม่แน่ใจว่าจะใช่คนเดียวกันที่คุณมานพบอกหรือเปล่าแต่คนนั้นไม่ใช่ผู้หญิงแต่เหมือนผู้หญิงแต่ไม่ใช่ผู้หญิงค่ะ
2: เหมือนผู้หญิงแล้วเสียงก็คล้ายผู้หญิง
3: สาวสองค่ะ
2: เป็นสาวสองเลยคร
1: ับอ๋อสาวสองใช่ไหมภรรยาคอนเฟิร์มใช่ไหมว่าเป็นสาวสอง
3: คอนเฟิร์มว่าเหมือนสาวสองค
1: ่
3: ะ
1: แต่เขาดูลูกดูดีเลยใช่ไหมคะ
2: ดีใช่ดีหน้าตาดีแล้วก็เขาเหมือนกับเตรียมการมาแล้วใส่เสื้อป้องกันอุบัติเหตุมาด้วยแหละเพราะเขากลัวโดนรถชนกันแหละ
1: คือถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆเขาคงไม่เตรียมใส่เสื้อที่มันเป็นสะท้อนแสงอะไรอย่างนั้นมาแน่นอนค่ะ
2: อ
1: ัน
2: ตรายไง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไอ้ผมคิดว่าเขาจะโบกรถเพื่อจะเขาเกิดอุบัติเหตุข้างหน้า
1: ค่ะ
2: ตาใสเขาหลบข้างทาง
1: ค่ะ
2: เราก็เปิดเราก็สบายไม่จบเราก็เลยว่าที่อันตรายแล้วแบบนี้อ๋อคุณเห็นการอย่างนี้ใช่ไหม
1: เคยมีค่ะมีมาโดยตลอดอย่างเส้นวิภาวดีก็เคยมีเคยแจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปนำตัวไปเปรียบเทียบปรับหรืออะไรมาแล้ว
3: ไม่ต้องให้
2: ผมให้เขาไปที่ทำให้เขาเคยตัวแล้วล่ะ
1: คือไม่เข้าใจ เพราะว่าเราหวังเราเป็นห่วงเขาเข้าใจเลยทั้งคุณมานพแล้วก็ภรรยาค่ะคือตอนนี้เขาผมสั้นหรือผมยาวตอนนี้ผมสั้นหรือผมยาวคะ
3: ผมยาว
2: ผมไม่ค่อยยาวนะผมเหมือนกับ
1: ดีบดีป่าเนี่ยแหละคือจริงแล้วอยากให้เห็นรูปมากเลยเมื่อก่อนคือเป็นรูปร่างสวยเลยค่ะสมส่วนเลยเป็นเหมือนผู้หญิงมากจริงค่ะสูงใช่ไหมคะสูงค่ะ
2: ใช่ครับแจ้งให้ทราบนะเผื่อจะได้ระวังทำอย่างนี้บ่อย
1: ค่ะไม่เพราะถ้าฟังที่คุณมานพบอกอย่างหนึ่งคือพอเขาได้เงินแล้วเขายังเดินไล่ขอไปอีกนะคะใช
2: ่
1: แล้วก็สั่งซื้อ
2: เรา
1: ลง
2: เลยแล้วว่าโอ้ยอย่างนี้ไม่ถูกแล้วเราต้องให้เพื่อกระจกไงจะให้หลบเข้าไปเพราะมันอันตราย
1: ค่ะ
2: แต่เขาไม่ประมาทนะเขาไปอยู่ในจุดที่มันรถชะลอตัวนิดหน่อยตรงนั้นอ่ะมันเป็นทางเบี่ยงนิดนึงแถวทางปากทางเข้าสนสมัยจำแหละแต่ต้องยังด่วนนะ
1: ค่ะได้ไปประสานประธานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วด้วยเหมือนกัน
2: โอเคนะครับ
1: ค่ะ
2: นะ
1: ได้เลยขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเข้าใจในเรื่องของความแบบอยากจะช่วยเหลือเข้าใจมากมากเลยค่ะถือว่าก็ช่วยไม่จะใช้คำว่าช่วย
2: เดี๋ยวว่าน่าจะถ่ายรูปให้ดู
1: มีกล้องหน้ารถไหมคะมีกล้องหน้ารถไหมในกล้องหน้ารถไม่มีด้วยใช่ไหมค่ะแต่ยืนยันว่าเป็นสาวสองก็น่าจะเป็นคนเดียวกันแน่ๆเลยค่ะ
2: น่าจะว่าดังนั้นน่าจะแล้ว
1: น่าจะใช่ไหม
2: จะไม่มีสุขภาพสตรีด้วยซ้ำไปอ่ะ
1: แต่ว่าเหมือนมาก
2: แต่เขาเป็นผู้หญิงที่สั้นๆนะ
1: ค่ะเขาสวมกางเกงนะคะวันนี้สวมกางเกงใช่ไหมคะ
2: กางเกงแบบสบายๆอ่ะกางเกงอย่างน
1: ี้นะแล้วเขาต้องหิ้วกระเป๋ามาด้วยใบหนึ่งไหมมีกระเป๋าหิ้วมาด้วยไหมคะสะพายมาด้วยไหม
3: ได้มีค่ะม
1: ี
3: ค่ะสะพายกระเป๋าค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะตรงกันเลยอาจจะคนเดียวกันแน่ๆเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ไปดู
3: สาวสอง
1: นะคะ
2: ฝากได้
1: โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆระวังก่อนเป็นการฝากคนอื่นๆได้ระวังกันขอบคุณนะคะขอบคุณคุณมานพและภรรยาด้วยขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะคือเคสเนี้ยทางจสร้อยได้รับแจ้งมาเขาต้องบอกว่าทุกปีจริงๆเมื่อตอนช่วงเดือนที่แล้วเขาก็มาเดินอยู่ด้านในด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะจำไม่ผิดนะคะคือเนี่ยเขามีหลายเส้นทางมากเลยเนี่ยเสิร์ชหาข้อมูลเพื่อความชัวร์อย่างที่บอกจริงก็มีเส้นพระราม2กาญจนาภิเษกนะคะนู่นเลยแถวเซ็นทรัลเวสต์เกตก็เคยไปเดินเดินไปหมดนะเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีวงแหวนตะวันออกนะคะคือมันจะเป็นไม่ใช่หมอนออกจะเป็นมอเตอร์เวย์ที่จะออกมาทางด้านของถนนศรีนครินทร์นะคะวิภาวดีนี่ก็จะไปบ่อยมากนะคะแล้วก็เส้นงามวงศ์วานก็เคยไปสุขุมวิทนะคะไปมาแล้วพระราม4ก็มาแล้วนะคะคือง่ายๆเลยที่แปลว่าไปมาแล้วเนี่ยแทบจะแบบเกือบทุกเส้นทางเลยก็ว่าได้แล้วสน.วิภาวดีอะค่ะนะคะคือเราเคยแจ้งกับทางด้านของสน.วิภาวดีไปนะคะแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็เคยไปควบคุมตัวไปจับกุมมาแล้ว นะคะแล้วก็นำตัวไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะคะก่อนที่จะปล่อยตัวไปนี่คือในปี2567อันนี้ตำรวจของสน.วิภาวดีเคยดำเนินการมาแล้วนะแล้วจริงๆก็จะมีมาเป็นระยะนะคะก็เขามีชื่อจริงด้วยนะแต่ไม่รู้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วหรือยังนะคะเมื่อปี67อ่ะ2567ตอนนั้นอายุ28ปีแต่เขาสวยนะคะถ้าดูรูปเข้าไปดูจริงๆลองค้นหาใน Facebookต้องถ้าจะดูใน Facebook ของทางจสร้อยในหรือว่าในเว็บไซต์ของทางจสร้อยจะต้องค้นนานแต่ถ้าเราเซิร์ชหาคำว่าสาวสองของเงินโอ้มาพลึบเลยค่ะนะคะแม้แต่คุณเอกกี้เองเคยไลฟ์เคยโพสต์คลิปผ่านทาง TikTok เหมือนกันว่าเนี่ยเจอผู้หญิงสาวสองหน้าตาดีมาเคาะกระจกรถขอเงินเพื่อเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนะคะนี่ก็โอ้โหให้เงินไป 1,000 บาทนะคะแล้วก็มีคนก็มาแสดงความคิดเห็นแม้แต่คุณผู้ฟังของเราเองนะคะที่เคยออกอากาศไปบางคนให้มาเป็นพันเหมือนกันนะ500 1,000 ในช่วงแรกๆเลยนะจะเป็นโซนแถวทางฝั่งวิภาวดีคือเขามีการกำหนดขอจำนวนเงินด้วยนะเมื่อก่อนนะคะอันนี้ก็เอาเป็นเรื่องมาบอกมาเล่าให้ฟังกันนะคะต้องขอบคุณทางคุณมานพและภรรยามากๆจะได้เป็นการแจ้งเตือนสำหรับคนที่ใช้เส้นทางนะคะคือสำหรับคนที่เจอคนนี้นะคะคือถ้าเขามาโบกรถให้จอดมาเคาะกระจกเพื่อขอเงินอย่าให้ค่ะนะคะอย่าให้นะคะเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าไปขอที่แถวเนี่ยถนนนราธิวาสใกล้ๆกับตรงช่วงของสาทรในเข้ามาตอนช่วงค่ำจริงๆเข้ามาทุกช่วงเวลานะบางครั้งที่รับแจ้งผ่านทางจสร้อยมาช่วงเช้าช่วงวันทำงานนะคะช่วงที่การจราจรที่แบบกำลังแบบรถแน่นๆน่ะคือพอรถแน่นเนี่ยรถจะไม่สามารถจะใช้ความเร็วได้คือเขาที่จะมองอย่างหนึ่งเนาะเขาเองก็ระวังในเรื่องของความปลอดภัยของเขาเองด้วยเหมือนกันนะคะหรือไม่ก็มาช่วงเย็นนะคะหรือไม่ก็มาช่วงค่ำนะคะตอนนี้ก็จ้างทางพันตำรวจโทสมพรแสนดีสวัสดิ์จราจรสน.สมัยดำให้ช่วยส่งสายตรวจไปดูให้หน่อยหรือว่าให้ช่วยดำเนินการให้หน่อยคือจริงๆเขารูปร่างหน้าตาดีนะแล้วดูแล้วอ่ะเขาน่าจะทำวิธีการอย่างอื่นนะในการที่จะแบบได้เงินนะนะคะคือน่าจะแบบคือไม่ใช่ใช้วิธีการแบบง่ายๆแบบนี้แล้วก็คือทำอย่างนี้มันจะมีผลกับคนที่เขาลำบากจริงๆพอคราวนี้พอเราไปเจอคนที่เขาลำบากจริงๆนี่เราจะกลายเป็นรู้สึกแล้วแบบนี่มันใช่ไหมใช่คนที่เขาแบบเขาลำบากจริงไหมหรือเขามาเพื่อที่จะแบบมาหลอกหรืออะไรต่างๆนะคะเนี่ยเป็นอีกเคสหนึ่งซึ่งถ้าฟังที่คุณมานพบอกมานี่เขามีการใส่เสื้อแบบคือสะท้อนแสงใช่ไหมที่แบบให้เห็นว่ามันเป็นการระวังนี่คือการเตรียมการมาอย่างดีเลยค่ะนะคะพฤติกรรมแบบนี้นี่มีมาโดยตลอดนี่แปลว่าเจ้าหน้าที่เขามีการนำตัวไปบันทึกประจำวันมีอะไรต่างๆแล้วนะคะก็ยังไม่หลับจำก็ยังมีแล้วจริงๆนะคือจะบอกว่าเขาทำจนเหมือนเป็นปกตินะคะนี่คือปี2567ปีนี้2569ย้อนไปปี2562ก็น่าจะเป็นคนเดียวกันแต่รูปร่างเขาก็จะแตกต่างกันไปนะคะเมื่อก่อนอาจจะดูโอบๆแบบนี้แล้วก็ค่อยๆสวยขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ดูจากข้อมูลย้อนหลังนะคะแล้วเขาก็ใช้วิธีแบบเดิมๆเลยนะคะคือทำให้เรารู้สึกเห็นใจนะคะแล้วก็พฤติกรรมก็คือจะใช้นะคะในมุกเดิมๆเลยขอเงินกำลังเดือดร้อนจะกลับบ้านนะคะใต้ทางด่วนนะคะใต้ทางด่วนนี่ก็เคยไปมาแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยแถวพระราม2นะคะพระราม2เนี่ยเมื่อตอนช่วงปีไหนเนี่ย2ปีที่แล้วนี่ก็มีเป็นคลิปเลยค่ะนะคะมีเป็นคลิปที่เขามีการแชร์กันในโซเชียลนะคะเรื่องของสาวสองไปดักขอเงินนะคะกลางถนนโอ้โหนี่เขาไปเดินแบบเลนขวาเลยนะนะคะอยู่เลนขวาแล้วก็ไปเคาะกระจกรถอ่ะแล้วก็ขอเงินแต่เอ้ยก็มองไกลๆนี่เป็นผู้หญิงเลยนะนะคะแล้วก็จะสะพายกระเป๋ามาด้วย1ใบนะคะแล้วก็จะเดินอยู่ในช่องทางทางด้านขวาวนไปเรื่อยๆอะค่ะนะคะพฤติกรรมแบบนี้นี่ก็หายไปช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาอีกแล้วนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวใครที่ใช้เส้นพระราม2เห็น จ้งเพิ่มเติมกลับมานะคะเราจะได้ประสานในส่วนของข้อมูลนี้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่จริงๆมันมีวิธีการในการที่จะดำเนินการกับคนประเภทนี้ได้ไหมคะนะมันก็เหมือนกับเป็นมิจฉาชีพอะแล้วใช้วิธีการแบบนี้นี่มันยังมีอ่ะยังเคยเกิดเหตุมันยังมีซ้ำอยู่อีกนะคะฝากด้วยใครเห็นมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันหรือว่าใครเคยเจออีกไหมแต่จริงๆนะถ้าฟังจากสร.ได้ตลอดเนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ยคนที่แจ้งมาเนี่ยเขาจะบอกเลยคือบอกมาโทรมาบอกเพื่อจะบอกว่าอ่ะเจออีกแล้วนะคะบอกใช้คำว่าเจออีกแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่ทางคุณมนุษย์บอกว่าบางคันที่เขาเห็นแล้วเขาไม่ให้แปลว่าเขาน่าจะรับรู้ข้อมูลนี้มานะคะในช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะคะไม่ได้ใจร้ายแต่ว่าเรียกว่าเขารับรู้อะค่ะนะคะในส่วนของพฤติกรรมนี่เป็นห่วงเลยนะถ้าเกิดมีคนที่เขาลำบากจริงๆแล้วเกิดเขาเป็นลักษณะแบบมาขอความช่วยเหลือจริงๆนี่มันจะกลายเป็นคนอื่นแบบระแวงนะมาเรื่องของการจราจรรถหนาแน่นมากขึ้นแล้วนะคะทางหลวงหมายเลข24ประโคนชัยนะคะซึ่งในส่วนของ Facebook ตำรวจทางหลวงมีการอัปเดตนะคะในเรื่องของรถที่ใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข24ปริมาณรถเพิ่มขึ้นนะคะคือทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการจัดการจราจรนะโหเจ้าหน้าที่เยอะมากค่ะที่ดูคอยอำนวยความสะดวกนะคะในเรื่องของการเดินทางนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่คนจะเดินทางกลับกันเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าในวันพรุ่งนี้ต้องทำงานนะคะคือมีคนกลับมาทำงานหนึ่งวันนะแต่บางคนอาจจะไม่ได้กลับเพราะว่าลานะคะแล้วก็ย้ำนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเทอไทยถนนอุทกาศจุดนี้ให้หลีกเลี่ยงเพราะว่ามีขบวนแห่นะคะแห่เทียนพรรษาแล้วก็เป็นขบวนของการเชิดสิงโตด้วยค่ะเดี๋ยวไปที่สายของพันตำรวจโทสมพรแสนดีสวัสดิ์จราจรสน.สมัยดำกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะสารวัตร
4: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดิ์เจอไหมคะสาวสองที่ไปเดินของเงินนะคะ
4: อ
1: ๋
4: อเจอครับ
1: ค่ะแล้วมีการดำเนินการยังไงได้บ้างอะคะกรณีอย่างนี้อะค่ะ
4: ก็น่าจะนำส่งร้อยเวรที่สน.ครับแล้วก็เพื่อติดต่อประสานญาติมารับตัวครับแล้วก็น่าจะว่าเก่ามาให้ทำลักษณะอย่างนี้อีก
1: ก็ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำในหลายๆจุดในหลายๆพื้นที่เลยอะค่ะสาวัตร อย่างนี้มันจะมีการเข้าข่ายพฤติกรรมในการหลอกลวงหรือเป็นมิจฉาชีพหรืออะไรยังไงไหมคะถ้าดูองค์ประกอบในเรื่องของพวกข้อหาหรือว่าคดีเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าอย่างนี้แค่ว่ากล่าวตักเตือนไม่น่าจะได้ผลเดี๋ยวก็ต้องย้อนกลับมาอีกอย่างแน่นอน
4: ครับเดี๋ยวจะมีการแจ้งร้อยเวรนะครับว่ามีแนวทางที่ต้องทำยังไงบ้าง
1: ค่ะแล้วตอนที่ไปถึงไปเห็นนะคะตอนนั้นเขายังไงคะเขายอมให้ควบคุมตัวโดยดีไหมคะ
4: ยอมครับยอมครับแล้วก็นั่งขึ้นยอมครับยอม
1: ยอมเลยอะคะ
4: ครับแล้วก็ถ่ายรูปก็เล่นก็เล่นกล้องด้วยคร
1: ับ เล่นกล้องยังไงคะสารวัตร
4: ก็คือยกนิ้วชูของนิ้วครับ
1: ไม่ได้รู้สึกว่าสลดใจหรืออะไรสำนึกหรืออะไรยังไงเลยอะคะ
4: อันนี้ก็ไม่รู้ไงครับแต่ว่าก็เราก็พูดเยอะไม่ได
1: ้สารวัตร
4: ครับผม
1: แล้วสารวัตรได้เจอเขาแล้วยังเห็นเขาแล้วยัง
4: อ๋อลูกน้องเจอ
1: ก็แบบว่า
4: พอไปรับตัว
1: มาพอไปถึงปุ๊บนี่ก็ยอมขึ้นรถมากับทางเจ้าหน้าที่เลย
4: ครับผม
1: แล้วเดี๋ยวก็ให้ฝ่ายพนักงานสอบสวนดำเนินการต่อ
4: ครับใช่ครับ
1: สวัสดิ์คะเขาดูปกติไหม
4: ก็มันก็ดูยากครับแต่ก็ปกติครับดูก็ปกติแต่ว่าก็ครับ
1: คือถ้าเราดูภายนอกนี่รูปร่างหน้าตาเขาดูแล้วยังไงบ้างคะเดี๋ยวจะเป็นการพฤติกรรมเตือนคนอื่นๆที่กำลังฟังจะสอนอยู
4: ่ก็เป็นก็ใช้แมสปิดหน้านะคะก็แล้วก็เหมือนกับผู้หญิงก็น่าจะนั่นนะครับก็โบกรถนะครับโบกรถแล้วก็ทุบกระจกแล้วก็ขอตังค์ประมาณนี้คร
1: ับ เขาใช้คำว่าเดี๋ยวนะทุบกระจกเลยเหรอคะ
4: ไม่ครับโบกรถ
1: โบกรถ
4: ม
1: ัน
4: ก็โบกรถนะครับโบกรถ
1: ค่ะค่ะแล้วก็
4: ขับรถเพราะว่า ผู้ขับขี่ส่วนมากถ้าเห็นผู้หญิงโบกแล้วขณะนี้น่าจะจอดจอดจอดแล้วก็จอดแล้วก็ต้องคือจอดแล้วก็ต้องจอดยาเลยครับเพราะว่ามันต้องชะลอเพราะรถน่าจะใช้ความเร็วครับ
1: คือทุกคนเห็นใจ
4: ใช่ครับ
1: เคยมีการควบคุมตัวก่อนหน้านี้ไหมเพราะจริงนี่โซนแถวพระราม2นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่มีคนแจ้งเป็นระยะเหมือนกันนะคะสารวัตร
4: ครับของสมัยดำเนี่ยเพิ่งเจอเคยแรก
1: อ๋อเพิ่งเจอครั้งแรกค่ะ
4: ใช่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวขอดูรูปได้ไหมหลังไมค์
4: ได้ทักมา
1: สารวัตรแต่สารวัตรต้องบอกฝ่ายสอบสวนต้องมีมาตรการในการดำเนินการลองเซิร์ชหาเลยค่ะใช้คำว่าสาวสองของเงินขึ้นมาพรึบเลยค่ะ
4: อ๋อได้ครับเดี๋ยวแจ้ง
1: คือมันเยอะมากมันเยอะมากจนมีความรู้สึกว่าถ้าเราแค่เตือนแค่บอกอ่ะเดี๋ยวเขาก็กลับมาเหมือนเดิม
4: คร
1: ับ แล้ววันหนึ่งถ้าเขาทำอย่างเนี้ยมันก็โหคนมันถ้าแบบเขาขอจากหลายๆคนนี่ก็เท่าไหร่อ่ะในวันหนึ่งที่เขาได้เนี่ย
4: ได้
1: นะคะฝากด้วยค่ะสาวัตรเราต้องไม่ปล่อยให้เขาออกมาทำร้ายจิตใจของคนอื่นต่อถือว่ามันเหมือนกับเป็นการทำร้ายความหวังดีความปรารถนาดีเหมือนกันนะพอเรารู้ถึงที่สุดว่าเขาสิ่งที่เขาบอกอ่ะมันคือการโกหก
4: ค่ะ
1: โอเคขอบคุณมากๆนะคะ
4: ครับผมครับ
1: ค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเนี่ยต้องบอกอย่างบอกสารวัตรให้บอกฝ่ายสอบสวนเซิร์ชหาเลยค่ะนะคะเพราะว่ามันหลายเคสมากๆจริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปนะในส่วนของ Facebook ทางเว็บไซต์ของทางจสร้อยที่เราก็เคยมีโพสต์ไปนะคะนั่นเป็นพื้นที่ของทางสน.วิภาวดีไม่มั่นใจเพราะนั่นคือปี2567แต่ต้องดูภาพปัจจุบันปี2569นะคะว่ารูปร่างหน้าตานี่เปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าดูย้อนกลับไปปี2562อ่ะเขามีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่ดินยังเป็นคนเดียวกันชื่อเดียวนะคะเคยมีที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่เขามีการติดต่อกับทางครอบครัวนะคะให้รับรู้ในส่วนของพฤติกรรมนะคะแต่ว่านี่แหละก็ยังกลับมานะคะก็ยังคงกลับมาทำพฤติกรรมแบบนี้นะคะยังคงเหมือนเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ขึ้นโพสต์ใน Facebook ใน YouTube ทาง JS นี่คือปี2567นะฮะที่ทางสน.วิภาวดีเนี่ยไปควบคุมตัวมาแล้วก็มีการลงบันทึกประจำวันไว้นะคะแต่ต้องดูอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวรอดูภาพเพราะจำได้ว่าพอถึงภาพในภาพยุคปัจจุบันนะอย่างของปีที่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างมีการเปลี่ยนสีผมมีการเปลี่ยนผมทรงใหม่ด้วยเหมือนกันนะคะคือภาพที่ขึ้นเมื่อสักครู่นี้นั่นแต่ปี2567นี่ผมยาวตรงนะคะรูปร่างดีเลยสวยเลยล่ะนะคะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งคือจำได้ว่าเขาจะเป็นผมสั้นแล้วก็ทำสีผมนะคะแล้วก็ณปัจจุบันตอนนี้ก็กลับมาผมยาวคือเผอิญจัดรายการแล้วบางทีก็เป็นช่วงโปรดิวเซอร์แล้วส่วนมากเขาจะมาในช่วงเช้านะคะแล้วก็เห็นข้อมูลก็จะมีมาเป็นระยะนะคะอ้าวแล้วสาย4สายใครล่ะคะอ้าวสารวัตรสวัสดีค่ะ
5: คร
1: ับ
5: ผม
1: สารวัตรตกลงเขาหนีไปแล้วเหรอคะ
5: ก็คือทีแรกนั่งสองมอเตอร์ไซค์แต่พอเจ้าที่ตำรวจเผลอก็เลยกระโดดลงรถแล้วก็วิ่งไปแล้วก็โบกแท็กซี่ครับโบกแท็กซี่ไปแล้ว
1: แท็กซี่สีทะเบียนอะไรยังไงคะสารวัตร
5: แป๊บนึงครับแป๊บนึง
1: ค่ะ
5: แท็กซี่สี
1: เดี๋ยวเขาจะจ่ายเงินค่ารถแท็กซี่ไหม
5: ออกชมพูครับออกชมพู
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ออกแดงๆชมพูครับ
1: ค่ะแดงๆชมพูค่ะ
5: ต่อข้างหน้านี้ทอน่าจะเป็นททหารททหารแล้วก็4061ครับ
1: ททหารค่ะททหาร4061
5: ครับ
1: ททหารตัวเดียวเหรอคะ
5: 2ตัวครับ2ตัว
1: ททหารททหาร4061ใช่มั้ยคะแล้วเขามุ่งหน้าไปทางด้านไหนคะรถคันนี้เป็นฝั่งขาเข้าหรือฝั่งขาออกเส้นพระรามสอง
5: ขาเข้าครับขาเข้าครับ
1: โ
5: ตโยต้าครับโตโยต้า
1: สีชมพู
5: ครับ
1: คือกระโดดลงมาจากรถจักรยานยนต
5: ์ใช่ครับ
1: ของทางสายตรวจ
5: ครับของจราจรนะครับจราจรครับ
1: ค่ะ
5: แล้วก็วิ่งโบกแท็กซี่ขึ้น
1: ค่ะแล้วตอนนั้นก็คือจะต้องมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องขับจักรยานยนต์ตาม
5: น่าจะไม่ทันครับน่าจะน้องผมก็ลืมย้ำน้องไว้ว่าถ้าเป็นเคสอย่างนี้ก็ไม่เคยเจอเคสอย่างนี้ครับก็เลยไม่ทันระวังนึกว่าท
1: ี
5: แรกเขาก็เหมือนก็จะมาด้วยครับมันจะมาด้วยเหมือนทำตัวมันจะมาด้วยครับประมาณนี
1: ้
5: ที่บอกว่าเรื่องต้องที่ว่
1: า
5: ชื่อนี้ว่าครับ
1: เห็นไหมเห็นไหมสาวัตรเขาต้องใช้คำว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่มาใช้คำว่าเขาก็ร้ายชัดเจนเลยเนี่ยนั่นสิแล้วยังไงคะจะบอกกับทางคนขับแท็กซี่ว่ายังไงเดนกัวเดี๋ยวเขาจะไม่จ่ายเงินค่ารถแท็กซี่ด้วยนะเนี่ย
5: อ๋อเดี๋ยวผมส่งรูปไปทักมาส่วนตัวเขาจะส่งรูปไปเพราะว่าดูในไลน์แล้วมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คร
1: ับ
5: ม
1: ัน
5: เรียกทะเบียนนะคร
1: ับ แล้วจุดที่เขาเรียกรถแท็กซี่จะอยู่ตรงจุดไหนคะถ้าช่วงไหนของถนนพระรามสองคะ
5: ตรงช่วงเ
1: ดี๋ยวนะใครกำลังรับผู้โดยสารซึ่งน่าจะเป็นสาวสองแจ้งกลับมาหน่อย
5: กิโลเมตรที่ประมาณ12ครับ12
1: กิโลเมตรที่12ในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะ
5: ใช่คร
1: ับ โอเคค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวขอรูปทางสาวัตรนะคะเดี๋ยวด้านนอกเดี๋ยวน้องประสานงานก็จะติดต่อไปนะคะ
5: ครับผมครับ
1: ขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆหูไม่รู้จะพูดอะไรยังไงดีนะคะนี่เห็นไหมขึ้นรถแล้วนะซ้อมมอเตอร์ไซค์ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกระโดดแล้วก็เรียกรถแท็กซี่แท็กซี่สีชมพูค่ะท.ทหาร4061กทม.นะคะเดี๋ยวช่วยบอกหน่อยไปส่งเขาที่ไหนนะคะไปส่งเขาที่ไหนยังไงเดี๋ยวแจ้งกลับมาโหนี่ฝากบอกต่อๆกันเลยนะคนแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องใจดีให้นะคะคือไม่ต้องไปใจดีกับคนประเภทนี้เลยนะคะคือเขาไม่โอเคมากๆนะคะคือถ้าลำบากจริงๆคือดูพฤติกรรมแล้วคือมันน่าจะหาทางหาเงินด้วยวิธีการที่มันดีกว่านี้นะคะมันไม่ใช่ทำเป็นในรูปแบบของนี่ใช่เขาเป็นมิจฉาชีพเลยแล้วก็ในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่เดี๋ยวถ้าไปเจอที่ตรงจุดไหนเนี่ยต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายค่ะเอ๊ะอันนี้ถือว่าเป็นการหลบหนีการจับกุมเป็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ไหมคะก็อย่างนี้มันเพิ่มข้อหาได้เนี่ยมันเข้าข่ายในประเด็นของข้อหานี้ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ฝากก่อนท.ทหาร4061กทม.โตโยต้านะคะรับผู้โดยสารคนนี้ไปส่งที่ไหนช่วยแจ้งกลับมาทางจส.100นะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ช่วงนี้เราพักกันค่ะ
6: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
7: เขาเปิดตีกินชาบูดีกว่า
6: เขาจะกินปิ้งย่าง
7: แต่เขาจะกินชาบู
6: ปิ้งย่าง
7: ชาบู
6: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
13: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูล พร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
15: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
16: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการนึงของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
15: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
17: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
18: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
17: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
18: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอร้อยหน่อย SOS หน่อย
17: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
18: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
17: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
19: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

นี่วันนี้เราต้องจามตามผู้หญิงไม่ใช่สาวสองคนนี้ให้เจอนะคะคนที่ไปเดินขอกระจกรถนะคะไปเดินขอเงินคนที่ขับรถผ่านในเส้นทางนะคะอย่างเมื่อตะกี้เนี่ยก็คือเส้นพระราม2แล้วเจ้าหน้าที่ตามไปละนะคะพอไปถึงปุ๊บนี่เขาก็แบบยอมนะยอมให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่อยากจะใช้คำว่าจับนะยอมที่จะขึ้นรถจักรยานยนต์ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมานะคะแล้วตอนที่ถ่ายรูปนี่ก็มีการชูสองนิ้วนี่ที่ฉันรอดูรูปอยู่เนี่ยนะว่าหน้าตาเป็นยังไงว่าจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับเมื่อปี2567นะคะแล้วก็พอนั่งรถจักรยานยนต์ซ้อนตามเจ้าหน้าที่ตำรวจมาปรากฏลงค่ะกระโดดเลยกระโดดลงจากรถนะคะแล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่นะคะแท็กซี่สีชมพูททหาร4061กทมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครขับรถคันนี้มาบอกกันหน่อยไปส่งเขาที่ไหนไอ้ตรงจุดที่ขึ้นน่ะตรงช่วงกิโลเมตรที่12เอ๊ะจริงทางเจ้าหน้าที่เขาก็ขับจักรยานยนต์ขับตามนี่คนขับไม่ได้สังเกตไม่ได้มองกระจกหลังหรือว่าอะไรเลยอะคะนะคะมาเน้นฝากด้วยละกันนะคะสำหรับใครที่ใช้รถใช้ถนนแล้วมาเจอพฤติกรรมแบบนี้ไม่ต้องให้เงินเลยค่ะนะคะกรณีอย่างนี้ไม่ต้องสงสารนะคะคือไม่ควรอย่างยิ่งแล้วมันเป็นพฤติกรรมซึ่งทำแบบนี้วนเวียนไปมาเนี่ยหลายปีติดต่อต่อเนื่องกันนะคะก็เจ้าหน้าที่ต้องบอกอย่างสน.วิภาวดีก็เคยมีการควบคุมตัวมีการลงบันทึกประจำวันมีการมันก็ทำได้แค่เตือนใช่ไหมเนี่ยแล้วสุดท้ายเขาก็ยังมาทำพฤติกรรมแบบเดิมๆเพราะฉะนั้นต้องฝากละในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ถ้าเจอแบบนี้นะคะต้องหาให้สักหนึ่งข้อหาแล้วค่ะนะคะไม่อย่างนั้นนะเขาก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆพอเขาก็จะรู้ว่าพอถึงที่สุดถ้ามีเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวก็อย่างมากก็แค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วก็แค่ตักเตือนเพราะฉะนั้นมันก็จะยังไงอะคะมันก็จะต้องแบบมีพฤติกรรมแบบนี้กันต่อนะคะมันไม่ควรอะมันไม่ควรอย่างยิ่งนี่ฉันเห็นแล้วโปรดิวเซอร์ส่งรูปมาให้ดูละเออเหมือนผู้หญิงตอนนี้ผมสั้นผมเนี่ยจะเป็นออกเป็นสีน้ำตาลเนี่ยเนาะน่าจะทำสีผมเหมือนผู้หญิงมากนะคะแล้วเขาก็จะเป็นสวมเป็นเสื้อเป็นเหมือนกับเป็นเสื้อแจ็คเก็ตอะนะคะสีแดงๆนะคะแล้วก็กางเกงอันนี้ลายช้างไหมนะคะแล้วก็รองเท้าแตะนะคะแล้วก็มีสะพายกระเป๋านะนี่คือเขาขึ้นรถสายตรวจจราจรเลยนะไปนั่งอยู่บนรถแล้วนะคะแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยแล้วปรากฏว่าชู2นิ้วถ่ายสวยค่ะอันนี้เราขึ้นภาพเขาได้ใช่ไหมนะคะแล้วก็มีสะพายกระเป๋านะนี่คือเขาขึ้นรถสายตรวจจราจรเลยนะไปนั่งอยู่บนรถแล้วนะคะแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยแล้วปรากฏว่าชู2นิ้วถ่ายสวยค่ะ

ไปส่งที่ไหนนะคะนะน่าจะนะเพราะว่าพยายามที่จะขยายแล้วล่ะแล้วคือในช่วงเวลานั้นก็รถไม่เยอะหรือว่าทางคนขับแท็กซี่เขาเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าจะเป็นเรื่องปัญหาเอาเป็นว่าถ้าหากว่าคุณรับผู้หญิงสาวสองคนนี้ไปนะคะก็ช่วยแจ้งเป็นข้อมูลด้วยนะคะว่าไปส่งที่ไหนถ้าดูน่าจะคนเดียวกันนะน่าจะคนเดียวกันนะคะกับที่เรารับแจ้งมาในช่วงก่อนหน้านี้หรือว่าทุกๆครั้งที่รับแจ้งนะคะเพียงแค่อาจจะดูผิวเขาจะคล้ำถ้าดูจากในรูปนะเหมือนกับผิวเขาคล้ำกว่าเมื่อก่อนเหมือนกันนะตอนปี2567ตะกี้ที่เราขึ้นรูปนะคะที่ทางสน.วิภาวดีตอนนั้นก็สามารถที่จะคุมตัวไว้ได้แล้วก็ถ่ายรูปอะตอนนั้นเขาจะดูผิวก็จะดูขาวมากกว่านี้แต่น่าจะเป็นเพราะว่าออกไปเจอแดดเจออะไรอะค่ะพอเขาไปยืนขอเงินเดินขอเงินกันนะคะอยู่บนถนนด้วยแล้วบางทีบางช่วงในช่วงหลังๆก็แดดแรงเพราะฉะนั้นผิวก็เลยดูคล้ำลงแต่ว่าถ้าดูทรงหน้าอะเป็นหน้ารูปไข่เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ใครที่พบเห็นไม่ต้องให้เงินนะคะไม่ต้องให้เงินนะคะเพราะว่าถ้าดูแบบลักษณะของเขาอย่างนี้สามารถที่จะทำอะไรที่มันสุจริตได้อะคือมันไม่จำเป็นจะต้องมาขอเงินคนอื่นเขาอะนะคะมันมีวิธีการอย่างอื่นได้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรายังคงเจอนะคะยังคงเจอพฤติกรรมของคนที่มานะคะมาเดินเคาะกระจกขอเงินคนเดียวกันค่ะนะคะก็หน้าตาตอนที่ถ่ายรูปชูนิ้ว2นิ้วอยู่บนรถจักรยานยนต์ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่คือยิ้มค่ะยิ้มให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะตำรวจเนี่ยคือถ่ายรูปให้แต่พอหลังจากนั้นนี่กระโดดลงจากรถนะแล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่ค่ะแท็กซี่สีชมพูททหารหอหีบอ๋อทะเบียนน่าจะผิดใช่ไหมคือพยายามจะขยายไม่เป็นไรแต่ว่าเนี่ยแท็กซี่อ่ะที่ผ่านมาในช่วงประมาณสัก10นาทีที่ผ่านมานะคะตรงช่วงของพระราม2ในฝั่งขาเข้าประมาณกิโลเมตรที่12นะคะที่รับผู้หญิงเป็นเสื้อสวมเป็นเสื้อนะคะเสื้อแบบแขนยาวแบบมีฮูดอะเป็นฮูดอะนะคะสีแดงนะคะแล้วก็คาดขาวอะนะคะช่วยบอกแสมาหน่อยว่าไปส่งที่ไหนนะคะนี่คือก็ถ่ายรูปอยู่บนรถจักรยานยนต์ของสายตรวจจราจรของสน.แสมดำนะคือถ้าดูก็แบบอ่ะพร้อมที่จะไปสถานีตำรวจไปให้ข้อมูลหรือว่าอะไรต่างๆแต่สุดท้ายเขากระโดดลงจากรถแล้วก็เรียกรถแท็กซี่นะคะหนีเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะก็ไว้เป็นข้อมูลฝากไว้บอกต่อๆกันว่ายังคงมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะอยู่บนท้องถนนคือถ้าเขาลำบากจริงอ่ะเขาจะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้หรอกค่ะนะคะจะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อย่างแน่นอนถ้าลำบากจริงก็คงจะไปกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ไปคุยไปขอความช่วยเหลือแล้วไปแจ้งถึงเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมาขอเงินลำบากอะไรยังไงนะคะแต่นี่คือลงจากรถแล้วกระโดดลงจากรถแล้วก็วิ่งเรียกรถแท็กซี่ไปนะคะก็ใครพบเห็นมีเบาะแสอะไรยังไงเพิ่มเติมนะคะมาแจ้งกันได้เลยค่ะที่1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะหรือว่าช่องทางโซเชียลของทาง JSOY Radio แต่สำคัญมากๆสำคัญมากๆถ้าเจอแบบนี้ไม่ต้องให้เงินค่ะไม่ต้องให้เงินนะคะไม่ต้องให้เงินเลยจริงๆนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวเขาออกจากตรงเส้นพระราม2ก็แน่จะไปตรงจุดอื่นต่อแล้วล่ะนะคะแต่ว่าจะไปที่จุดไหนเนี่ยก็ต้องรบกวนสำหรับทุกๆคนที่กำลังติดตามจสร้อยนะคะช่วยเพิ่มเติมกลับเข้ามานะคะเราจะได้เป็นการบอกแจ้งเตือนในส่วนของคนอื่นๆที่ใช้ทางร่วมกันกับพวกเรานะคะให้ระมัดระวังนะคะแล้วก็ย้ำเลยนะการบอกต่อคือบอกเลยว่าไม่ต้องให้เงินเขานะคะย้ำเลยไม่ต้องให้เงินนะคะอ่ะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะผอ.สำนักทดสอบการศึกษามสว.เตรียมเข้าพบกองปราบ31กรกฎาคมนี้คดีโกงสอบท้องถิ่นส่วนอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเลื่อนเป็นสัปดาห์หน้าสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เร่งรีบตรงนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
4: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
5: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
6: ์สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่31กรกฎาคมนี้โดยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ระบุหมายเรียกที่ส่งให้นายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒทั้งสองได้รับหมายเรียกเรียบร้อยแล้วทั้งนี้มีรายงานว่านายเรืองเดชได้ประสานพนักงานสอบสวนจะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตามกำหนดในวันที่31กรกฎาคมส่วนนายธีรุตแจ้งขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนเป็นสัปดาห์หน้าเนื่องจากยังอยู่ต่างจังหวัดโดยทั้งสองจะถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม7ข้อกล่าวหาทั้งนี้หากนายเรืองเดชไม่เข้าพบพนักงานสอบสวนภายในกำหนดตามหมายเรียกครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคมก็จะออกหมายเรียกครั้งที่2และหากยังไม่มาพบตามกำหนดอีกจะดำเนินการขออำนาจศาลออกหมายจับเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนายกอบจ.เชียงใหม่นำทีมลุยเตรียมพร้อมรับผู้เชี่ยวชาญยูเนสโกลงพื้นที่ตรวจประเมินขอขึ้นมรดกโลกหวังข่าวดีฉลอง730ปีเชียงใหม่คุณศศิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
8: นายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์วัด7ยอดพระอารามหลวงซึ่งเป็น1ใน8แหล่งวัฒนธรรมที่เสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออีโคโมสซึ่งจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้ชูจุดเด่นของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ยังคงเป็นเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งผู้คนดำรงวิถีชีวิตอยู่จริงครอบคลุมพื้นที่สำคัญ8แห่งได้แก่วัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดสวนดอกวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารวัด7ยอดพระอารามหลวงและแนวคูเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนการผลักดันเชียงใหม่สู่มรดกโลกอย่างต่อเนื่องศศิดาราสิงหเนตรรายงาน
1: รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงขณะนี้กลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วโดยเปิดบริการเดินรถตามตารางเวลารถปกติครบทุกสถานีตลอดเส้นทางระบบชำระค่าโดยสารผ่าน EMV Contactless และระบบจำหน่ายเหรียญโดยสารเปิดใช้งานได้ตามปกติส่วนบริการรถชัตเทิลบัสรับส่งระหว่างสถานีมักกะสันและสถานีสุวรรณภูมิได้หยุดให้บริการแล้วตั้งแต่เวลา 9:30 น.
9: ในแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเชื้อชาติใดเราทุกคนคือคนไทยประเทศเราไม่เหมือนชาติอื่นใดในโลกเรารักกันเราช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันและในหลวงจะไม่มีวันทิ้งคนไทยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จะทำทุกอย่างเพื่อคนไทยขออย่าได้กังวลพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ผู้นำเยาวชนจิตอาสาณศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขน กรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์บางเขนกรุงเทพเมื่อวันที่12ธันวาคม2563รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
11: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินซึ่งเกิดจากหน้าดินถูกน้ำฝนกัดเซาะจนสูญเสียความอุดมสมบูรณ์จึงทรงศึกษาค้นคว้าเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำและมีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2534ให้ทำการศึกษาและทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนพื้นที่อื่นๆที่เหมาะสมซึ่งต่อมาสำนักงานกปร.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนจัดทำโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยขยายผลการทดลองและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการนำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินน้ำและช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดในส่วนของสำนักงานกปร.มีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการอบรมครูหญ้าแฝกเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์โครงการสัมมนาวิชาการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติดินถล่มเป็นต้นเช่นเดียวกับหน่วยงานต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางของแต่ละองค์กรส่งผลให้วันนี้จากต้นหญ้าที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชทั่วไปหญ้าแฝกได้กลายเป็นพืชที่มีความหมายยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของเกษตรกรเพราะช่วยพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
12: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวไปคะ
1: สบายสบายดี
0: โอ้สบาย
1: สบายมาก
0: บ้านวัดเขาพูดถึงได
2: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
3: โรงพยาบาล
2: เป็นลูกคนที่เท่าไหร่
3: เป็นลูกคน
2: โตและสองคนนี
3: ่ของหนูค่ะ
2: ขอให้ลูกให้ลูกสาวด้วยนะคะตอนนี้ป่านนี้ครูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เราเรื่องนี้ก่อนเลย
2: ครับ
1: คือเราอย่าปล่อยให้ลอยนวลไม่ยอมนะคะกรณีของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะซึ่งสาวสองคนผู้หญิงนะคะก็คือมีคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะคือแจ้งมานะคะบอกว่าใช้เส้นทางทางด้านของพระราม2แล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือเหมือนกับโบกแล้วก็เคาะกระจกรถแต่หาเพื่อที่จะขอเงินคุณมานพเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ทางคุณมานพและภรรยาก็ให้เงินไปคือตอนแรกที่คุณมานพเล่าบอกว่าเหมือนคือเป็นผู้หญิงเลยแต่ภรรยาบอกสาวสองโอเคตรงกันกับที่พวกเราได้รับแจ้งกันมาเป็นระยะนะคะหลายปีต่อเนื่องแล้วนะแล้วก็เมื่อตอนช่วงปี2567เนี่ยทางสน.วิภาวดีเนี่ยเคยจับมาได้แล้วครั้งหนึ่งก็มีการลงบันทึกประจำวันนะคะแล้วก็มีการว่ากล่าวตักเตือนแต่พอหลังจากนั้นเขาก็ยังมีการทำพฤติกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะคะก็เหมือนกับหายไปช่วงหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็คือกลับมามีพฤติกรรมช่วงโควิดหายไปแล้วก็กลับมามีพฤติกรรมแบบนี้นะคะทุกเส้นทางเลยก็ได้แม้กระทั่งลำสีก็เคยมาราชดาก็เคยรับแจ้งแล้วก็เส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ก็เคยรับแจ้งเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของบนทางที่จะขึ้นทางด่วนก็เคยมีคือเรียกว่าเขาไปทุกจุดก็ว่าได้นะคะแล้วก็มีคนแจ้งมานะคะอย่างเคสเนี้ยพอรับแจ้งพอคุณมาเล่าให้ฟังถึงปุ๊บเราก็ได้มีการประสานนะคะกับทางสน.แสมดำทางพันตำรวจโทสมพรแสนดีสวัสดิ์จราจรก็ส่งสายตรวจไปดูนะคะปรากฏว่าสายตรวจไปเจอนะเขาก็ยอมที่จะขึ้นรถจักรยานยนต์ของทางสายตรวจเราก็มีการถ่ายรูปคือทางเจ้าหน้าที่เขาก็ถ่ายรูปใช่ไหมคะทักชู2นิ้วค่ะยิ้มให้กล้องเลยล่ะแต่ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นค่ะในระหว่างที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจะนำตัวมาที่สถานีตำรวจนะคะทางสวัสดิ์ก็มาเพิ่มเติมให้บอกว่าเขากระโดดหนีกระโดดจากรถจักรยานยนต์แล้วไปโบกรถแท็กซี่ซึ่งเป็นรถแท็กซี่สีชมพูนะคะหมายเลขทะเบียนเนี่ยก็คือไม่มั่นใจเพราะอย่างตอนแรกเนี่ยนะคะก็ดูแล้วเนี่ยอาจจะนะอาจจะเป็นรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียนทอทหาร4061แต่พอดูขยายอ่ะไม่น่าจะใช่นะคะก็ฝากด้วยแล้วกันใครที่ขับรถแท็กซี่สีชมพูแล้วก็รับผู้โดยสารซึ่งเหมือนผู้หญิงแต่ไม่ใช่ผู้หญิงนะคะจากตรงช่วงประมาณกิโลเมตรที่12ของพระราม2ในฝั่งขาเข้าไปส่งเขาที่ไหนเนี่ยช่วยแจ้งกับมาทางจสร้อยหน่อยนะคะคนนี้เขาจะใส่เป็นเสื้อแบบเป็นเสื้อแขนยาวแบบมีฮูดอ่ะนะคะแล้วจะเป็นสีดาแล้วก็ไอ้ตรงหน้าอกมันจะมีคาดขาแล้วมีตัวอักษรอยู่ด้วยนะคะแล้วก็กางเกงเป็นกางเกงแบบลายช้าง
2: ครับ
1: ประมาณนั้นแล้วก็จะมีสะพายกระเป๋ามาด้วยนะคะช่วยแจ้งปลอดสายเพิ่มเติมกันมาหน่อยคือไม่อยากให้แบบเขาแบบไม่อยากเขาทำพฤติกรรมแบบนี้อีกอะนะคะเพราะเขาทำมาโดยตลอดแล้วก็ทำมาในพื้นที่ในหลายจุดในหลายเส้นทางนะคะแล้วก็ยังมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะฉะนั้นก็รบกวนด้วยละกันหรือว่าใครที่กำลังใช้รถถนนอยู่แล้วไปเจอตรงจุดไหนนะคะก็แจ้งกลับมาที่จสร้อยได้เลยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะส่วนเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันกรณีของฮารุโซโลนะคะที่หายไปที่จอร์เจียแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็ทั้งวันแล้วก็เมื่อตอนช่วงเมื่อคืนนะคะก็มีอัปเดตแล้วก็ในส่วนของทางสถานทูตนะคะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะก็มีการอัปเดตข้อมูลเมื่อตอนช่วงประมาณสัก3:00ของบ้านเรานะคะก็คือได้รับการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่คือพูดถึงในเรื่องของทรัพย์สินนะคะยังอยู่ครบถ้วนแล้วก็ทางสถานเอกอัครราชทูตก็จะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่นะคะโดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์แล้วก็การดำเนินการต่างๆของทางครอบครัวโดยสถานเอกอัครราชทูตก็จะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดในกรณีนี้กับครอบครัวต่อไปแล้วก็ขอขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกคนที่ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตามแล้วก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ประสานงานกับทางสถานเอกอัครราชทูตเป็นอย่างดีจริงๆเราเห็นน้ำใจของคนไทยเราเลยนะทั้งในส่วนของคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของคนไทยที่อยู่ที่จอร์เจียด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ติดตามต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ แล้วก็ในส่วนของวันนี้ค่ะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะคะก็จะมีการแห่เทียนเข้าพรรษาหรืออะไรต่างๆด้วยฝากไว้เลยเส้นถนนเทิดไทยแล้วก็วุฒากาศเพราะว่าจะเป็นขบวนแห่นะคะซึ่งมีด้วยกันหลายขบวนเป็นขบวนแห่สิงโตนะคะซึ่งก็จะเป็นการแห่เทียนพรรษา9วัดนะคะซึ่งก็จะอยู่ในแนวถนนเทิดไทยวุฒากาศตากสินนะคะก็คาดว่าช่วงประมาณสักบ่ายสองอ่ะน่าจะเรียบร้อยหรืออาจจะใช้เวลามากกว่านั้นเป็นขบวนเดินนะคุณเสมาเดินแล้วก็จะมีการแสดงโชว์สิงโตค่ะเชิดสิงโตนะคะก็เป็นระยะเมื่อตอนช่วงที่ผ่านมานี่ก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรค่ะนะคะและอย่างของที่อุบลนี่เป็นวันที่2นะที่เขามีขบวนแห่เทียนพรรษาจำนวนคนเยอะมากเลยนะนักท่องเที่ยวเขามีการอะไรบรรยากาศให้เราได้เห็นกันแต่เมื่อตอนช่วงเช้าอากาศดีฝนไม่ตกพูดถึงฝนมีบางพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือเวียงป่าเป้านะคะแล้วก็ที่ทางด้านของอุตรดิตถ์มีน้ำท่วมคือมันเป็นผลที่มาจากฝนซึ่งตกหนักนะคะเป็นน้ำเหมือนกับเป็นน้ำป่าน้ำท่วมน้ำที่มันล้นตลิ่งนะคะซึ่งก็บอกว่าคาดว่าถ้ามันไม่มีฝนเพิ่มนะคะในเรื่องของน้ำมันก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าอย่างที่เวียงป่าเป้าอ่ะนะคะในจุดนี้เนี่ยมีโอกาสได้คุยกับทางด้านของนายอำเภอเวียงป่าเป้านะคะก็เห็นจากในคลิปที่นายอำเภอเขาลงพื้นที่ด้วยนะคะก็มันไม่ได้มีผลกับในเรื่องของการใช้เส้นทางนะคะใช้เส้นทางได้ส่วนที่อุตรดิตถ์เนี่ยตรงจุดที่มีน้ำท่วมจะเป็นเส้นทางสายรองนะคะซึ่งในส่วนของคนในพื้นที่เองเนี่ยใช้คำว่าไม่ได้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะเขาจะมีเส้นทางสายหลักในการที่จะเดินทางได้แล้วก็ไม่น่าจะมีผลกระทบกับพวกการเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าอะไรต่างๆนั้นตรวจสอบกันนิดนึงในเรื่องของอากาศเพราะว่าเมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับทางกรมอุตุนะฝนยังเยอะนะคะแล้วก็โดยเฉพาะทางภาคเหนือแล้วก็ทางภาคใต้ตอนบนๆยิ่งในทะเลอ่ะคลื่นจะสูงนะประมาณเกือบ3เมตรแล้วก็กรุงเทพเราวันนี้ก็แนวโน้มฝนเนี่ยก็ประมาณไม่ต่างจากเมื่อวานนี้ฝนหนักนะอันนี้ก็เป็นอัปเดตข้อมูลให้เมื่อตอนช่วงเช้าแอร์พอร์ตเรลลิงก็มีปัญหาในเรื่องของระบบที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้เรื่องของระบบไฟฟ้าขัดข้องแต่ว่าตอนนี้ก็ทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติการเดินรถก็ความถี่ตามปกติแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับอยู่ด้วยกันนะครับตลอดการเดินทางจนถึงช่วง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้ครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสวัสดีคุณกระปุกแดงคุณระพีคุณอิสราด้วยนะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะครับกับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพาคุณครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมา
0: ครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: ข่าวแรกเป็นเรื่องของการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยคุณเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้พูดถึงการเลื่อนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประเทศมาเลเซียออกไปก่อนว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ร้ายแรงจึงต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งการที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปที่มาเลเซียทางมาเลเซียก็ให้ความร่วมมือดีเรามีการประสานข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมาเลเซียก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือส่วนการพูดคุยเรื่องสันติสุขที่จะชะลอออกไปก่อนเนี่ยนะคะตามที่คุณธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กล่าวไปแล้วก็เพื่อตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากกลุ่มไหนอย่างไรก็จะมีการพูดคุยในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติในวันศุกร์นี้นะคะถึงสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่ซึ่งเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญทั้งมาตรการความปลอดภัยและก็ความมั่นคงที่จะต้องเข้มข้นขึ้นผู้สื่อข่าวถามนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่ามีกลุ่มผู้เห็นต่างจากจังหวัดจากทางตะวันออกกลางนะคะได้แทรกซึมเข้ามาในพื้นที่บ้างหรือไม่ทางรองเสียศักดิ์ก็บอกว่าตอนนี้ต้องตรวจสอบก่อนนะคะซึ่งการปฏิบัติการเป็นเรื่องของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงไม่ได้เกี่ยวข้องถึงต่างชาติและเป็นเรื่องภายในของประเทศเราอย่างไรก็ตามนะคะคุณเสมาพรุ่งนี้นายกเรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติในช่วง 13:00 น.ค่ะ
0: ครับ
2: อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของทุจริตการสอบนะคะท้องถิ่นทางพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณนะคะผู้บังคับการปราบปรามนะคะได้กล่าวถึงความคืบหน้าของคดีทุจริตการสอบคัดเลือกนะคะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหาจำนวน13รายให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่31กรกฎาคมนี้ก็คือพรุ่งนี้นะคะภายในวันพรุ่งนี้โดยระบุว่าหมายเรียกที่ส่งไปให้นายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชศิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและก็จิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งสองได้รับหมายเรียกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีรายงานว่านายเรืองเดชได้ประสานพนักงานสอบสวนว่าจะมาเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตามกำหนดก็คือในวันที่31กรกฎาคมส่วนนายธีรุตได้แจ้งขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนไปเป็นสัปดาห์หน้าค่ะเนื่องจากบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดและตรงกับวันหยุดยาวโดยทั้งสองจะถูกแจ้งข้อกล่าวหารวมทั้งหมด7ข้อหานะคะ1คือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะคะ2เจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารหรือว่าดูแลรักษาเอกสารกระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น 3. เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารรับเอกสารหรือว่ากรอกข้อความลงในเอกสารในการปฏิบัติตามหน้าที่รองรับเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำการอย่างหนึ่งขึ้นหรือการทำอย่างใดได้กระทำต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จนะคะ
0: ครับ
2: 4ค่ะคือร่วมกันเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นในการที่จะเกิดทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน5ร่วมกันปลอมเอกสารราชการ6ร่วมกันเปิดผนึกหรือเอาจดหมายโทรเลขหรือเอกสารใดๆซึ่งปิดผนึกของผู้อื่นเพื่อล่วงรู้ข้อความเพื่อนำข้อความหรือว่าเอกสารนั้นออกมาเปิดเผยนะคะ7 ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือว่าบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา172ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 161 162 188 265 322ประกอบมาตรา83แล้วก็ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560มาตรา14วงเล็บ1นะคะ
0: ครับ
2: ส่วนผู้ต้องหาอีก11รายนะคะซึ่งก็เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ร่วมกับตำรวจกองปราบปรามกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะตรวจพบภายในบริษัทของนายพิชิตทั้งพรมหรือจ่าพิชิตที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีขณะที่กำลังแก้ไขข้อมูลข้อสอบนั้นคาดว่าส่งหมายเรียกไปให้ครบแล้วแม้ยังไม่มีการประสานวันเข้าพบพนักงานสอบสวนแต่ก็เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าทั้งหมดเคยให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ปปช.มาแล้วนะคะหากผู้ต้องหารายใดไม่เข้าพบพนักงานสอบสวนภายในกำหนดตามหมายเรียกครั้งแรกก็คือในวันที่31กรกฎาคมคือในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการออกหมายเรียกครั้งที่2หากยังไม่มาตามกำหนดอีกนะคะก็จะดำเนินการขออำนาจศาลออกหมายจับค่ะเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะนอกจากนี้ในวันที่31กรกฎาคมก็คือวันพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนจะเข้าไปยังเรือนจำเพื่อที่จะไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแก่ผู้ต้องหา3รายคือนายวินธนพัชระโพคินนะคะแล้วก็ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสาวสัตพรธนพัชระโพคินนะคะแล้วก็จ่าสิบตำรวจดร.พิชิตทั้งพรมนะคะซึ่งทั้งหมดอยู่ในระหว่างการถูกคุมขังนะคะโดยผู้ต้องหาทั้ง3รายจะถูกแจ้งข้อหาเพิ่มค่ะในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา86ประกอบมาตรา157ซึ่งกำหนดโทษผู้สนับสนุนเป็น2ใน3ของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดดังกล่าวค่ะ
0: ครับ
2: อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของภาวะโลกร้อนแล้วก็แผ่นดินไหวรุนแรงโลกร้อนที่แล้วก็แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาแล้วก็ล่าสุดที่คุมาโมโตะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะดร.สนธิโคชวัฒน์คณะวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะก็บอกว่าระวังโลกร้อนขึ้นแผ่นดินไหวในทวีปเอเชียบ่อยขึ้นประเทศไทยเสี่ยงมากขึ้นนะคะโดยบอกว่ากลไกสำคัญที่เชื่อมโยงภาวะโลกร้อนกับการเพิ่มความถี่ของแผ่นดินไหวในเอเชียมีดังนี้คือ1การละลายของธารน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยเมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้นธารน้ำแข็งขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยละลายอย่างรวดเร็วทำให้น้ำหนักมหาศาลที่เคยกดทับอยู่บนเปลือกโลกด้านล่างหายไปเปลือกโลกที่เคยถูกกดทับจึงเกิดการดีดตัวกลับนะคะขึ้นมาด้านบนการขยับตัวในแนวตั้งนี้นะคะจะส่งผลให้โครงสร้างทางธรณีวิทยาบริเวณลอยเลื่อนในเอเชียใต้และเอเชียกลางขาดความสมดุลและกระตุ้นให้เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งขึ้นนะคะแล้วก็2เรื่องของแรงดันน้ำใต้ดินมาจากฝนที่ตกรุนแรงนะคะโลกร้อนขึ้นทำให้ลมมรสุมในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แปรปรวนส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมรุนแรงในบางฤดูกาลมวลน้ำปริมาณมหาศาลจะซึมลงสู่ใต้ดินและเข้าไปในรอยแยกของหินใต้เปลือกโลกนะคะน้ำที่ถูกกดทับด้วยแรงดันสูงจะทำหน้าที่เสมือนกับสารหล่อลื่นช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างลอยเลื่อนส่งผลให้ลอยเลื่อนเคลื่อนตัวแล้วก็ปล่อยพลังงานออกมาเป็นแผ่นดินไหวได้ง่ายขึ้นนะคะ4ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจากภาวะโลกร้อนไปกดทับลอยเลื่อนบริเวณชายฝั่งโดยผลการวิจัยจากสถาบันวิจัยธรณีศาสตร์นะคะหรือว่า GFZ นะคะในเยอรมนีระบุว่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจากการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกจะเพิ่มน้ำหนักและก็แรงกดดันต่อแผ่นเปลือกโลกใต้มหาสมุทรมวลน้ำที่หนาแน่นขึ้นนะคะจะเข้าไปรบกวนและก็เร่งนาฬิกาแผ่นดินไหวค่ะบริเวณลอยเลื่อนและเขต มุดตัวของแผ่นเปลือกโลกใกล้ชายฝั่งนะคะทำให้แผ่นดินไหวที่ควรจะเกิดในอนาคตกลับเกิดขึ้นเร็วแล้วก็ถี่กว่าเดิมส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเช่นญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียนะคะแล้วก็5ผลกระทบที่และความเชื่อมโยงกับประเทศไทยประเทศไทยไม่ได้แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกหลักโดยตรงนะคะแต่ก็อาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าลอยเลื่อนที่มีพลังรอบข้างโดยเฉพาะที่ประเทศเมียนมาสปป.ลาวแล้วก็เกาะสุมาตรามีลอยเลื่อนขนาดใหญ่ที่มีพลังสูงหากลอยเลื่อนเหล่านั้นถูกกระตุ้นจากปัจจัยข้างต้นจนเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่พลังงานก็จะถูกส่งต่อมายังประเทศไทยได้นะคะแล้วก็ปัจจัยนิ่มของกรุงเทพปัจจัยดินนิ่มของกรุงเทพมหานครเนี่ยพื้นที่ทางกรุงเทพแล้วก็ภาคกลางตั้งอยู่บนชั้นดินเหนียวอ่อนที่เกิดจากตะกอนของแม่น้ำเจ้าพระยาดินลักษณะนี้มีคุณสมบัติในการขยายสัญญาณแผ่นดินไหวทำให้เมื่อเกิดแผ่นดินไหวจากระยะไกลไม่ว่าจะเป็นที่เมียนมาหรือว่าเกิดขึ้นทางภาคเหนือนะคะผู้ที่อาศัยอยู่บนตึกสูงในกรุงเทพจะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างรุนแรงแล้วก็เสี่ยงต่อความเสียหายมากกว่าพื้นที่อื่นค่ะนะคะอาจารย์ก็เตือนมานะคะมาดูเรื่องของทองคำบ้างคุณเสมาวันนี้ทองคำในประเทศเปิดตลาดนี่นะคะ
0: ครับ
2: บวกไปเลยครั้งแรก700บาทค่ะหลังจากนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนแปลงโดยครั้งที่2ถึงครั้งที่8เนี่ยเป็นปรับลดทั้งหมดนะคะครั้งละ50บาทหลังจากนั้นก็มีการปรับบวกนะคะสลับกับลบล่าสุดจนถึงขณะนี้นะคะครึ่งวันเช้าทองคำในประเทศปรับไปแล้ว16ครั้งค่ะล่าสุดนี้บวกอยู่350บาทนะคะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,200 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,400 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 62,914 นะคะบาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,200 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,050 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.58 บาทนะคะหัวเช็งเฮงวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำบอกว่าทองโลกมีการปรับตัวขึ้นจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์หรือว่า DXY ได้มีการปรับตัวลงสืบเนื่องจากการประชุมของFOMC นะคะเมื่อคืนนี้ประธานเฟดคือเควินวอชได้มีการตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนะคะที่ 3.50 ถึง 3.75% เพื่อรอประเมินข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมโดยล่าสุดนะคะเงินเฟ้อ CPI เดือนมิถุนายนลดลงเหลือ 3.5% จากที่เดือนพฤษภาคมเนี่ยอยู่ที่ระดับ 4.2% จากปัจจัยขั้นต้นทำให้ตลาดคลายความกังวลด้านความเข้มงวดของอัตราดอกเบี้ยเฟดนะคะในระยะสั้นอย่างไรก็ตามเควินวอชก็ยังคงเน้นย้ำนะคะบอกว่าแรงกดดันเงินเฟ้อกลับมาร้อนแรงขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อกลับมาร้อนแรงขึ้นคณะกรรมการของเฟดจะไม่ลังเลที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันทีค่ะขณะที่การประชุม FOMC เมื่อคืนนะคะคณะกรรมการเฟดเนี่ยมีเสียงคัดค้านถึง3เสียงนะคะที่ต้องการให้มีการขึ้นดอกเบี้ยทันที 0.25% นะคะทางด้านของนักวิเคราะห์จากโมแกนสแตนลีย์นะคะมองว่าการประชุมในเดือนกันยายนนี้นะคะจะเป็นการประชุมที่ FOMC มีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องของราคาน้ำมันดิบได้มีการปรับตัวขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขู่ขยายการโจมตีอิหร่านอย่างหนักเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงขีปนาวุธใส่กองกำลังสหรัฐในตะวันออกกลางนะคะแม้ว่าระบบเซ็นคอมจะสกัดกั้นไว้ได้ทั้งหมดนะคะซึ่งก็เป็นจุดที่กระตุ้นให้เงินเฟ้อเนี่ยขยายตัวยืดเยื้อค่ะซึ่งก็เป็นปัจจัยลบต่อทองคำนะคะทางด้านกองทุน SPDR ตอนนี้ซื้อทองคำเพิ่มไปอีก 0.57 ตันค่ะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันนะคะราคาน้ำมันล่าสุดตอนนี้นะคะตลาดโลกเวสเท็กซัสนะคะบวกขึ้นไป18เซนต์ค่ะนะคะราคาขายอยู่ที่ 84.64 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์เป็นก็บวกไปอีก31เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 91.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะครึ่งวันเช้าล่าสุดอยู่ที่ 1,593.02 0.03 จุดนะคะลดลง 31.44 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 66,480.81 ล้านบาทนะคะ
0: ครับ
2: ส่วนข่าวต่างประเทศนะคะสหรัฐปฏิเสธการโจมตีทางอากาศขออภัยไม่ใช่ปฏิเสธนะคะไม่ได้ปฏิเสธนะคะโจมตีทางอากาศรอบใหม่กับอิหร่านโดยกองกำลังสหรัฐเริ่มปฏิบัติการโจมตี

0: เมื่อช่วง20:22 นะคะตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าตรงกับช่วง7 โมงเช้าของวันนี้นะคะของวันพระราชบดีค่ะโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงว่าการโจมตีเป็นการตอบโต้ที่หนักหน่วงต่อความพยายามของอิหร่านที่โจมตีฐานทัพต่างๆของสหรัฐในตะวันออกกลางเมื่อวานนี้นะคะก่อนหน้านี้มีโดรนลำหนึ่งพุ่งเข้าเล่นงานเรือสำหรับขนส่งก๊าซที่มีสหรัฐเป็นเจ้าของที่ท่าเรือดาเมตตาริมทะเลแดงของอียิปต์นะคะจากการเปิดเผยของแอมบรีบริษัทความปลอดภัยด้านการเดินเรือสัญชาติสหราชอาณาจักรนะคะความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐและซาอุดิอาระเบียเปิดฉากโจมตีกลุ่มต่างๆที่เป็นแนวร่วมของอิหร่านทางตะวันออกของอิรักแล้วก็อิหร่านยิงขีปนาวุธเข้าใส่ทหารอเมริกันในจอร์แดนนะคะเหตุโจมตีรอบล่าสุดในอิรักและก็อียิปต์นั้นนับเป็นการนำประเทศต่างๆในตะวันออกกลางเนี่ยเข้าสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติมขึ้นนะคะหลังจากที่ฮูตีในเยเมนพันธมิตรของอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลซาอุดิอาระเบียเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐที่เล่นงานอิหร่านเมื่อวันพุธมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศก่อนหน้านี้วันเดียวกันว่าจะแก้แค้นอิหร่านในฐานะที่ยิงใส่กำลังพลของอเมริกานะคะโดยบอกว่าตอนนี้ถึงตาของเราแล้วนะคะซึ่งทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวว่าเขาบอกว่าวอชิงตันจะดูว่าทั้งสองชาติจะมีโอกาสบรรลุข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดในช่วงเวลาใดนะคะสำหรับเรื่องของการยุติสงครามหรือไม่นะคะแต่บอกว่าทางประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าแต่เราเนี่ยจะเล่นงานพวกเขาอย่างหนักหน่วงมากๆนะซึ่งก็ยืนยันในเรื่องของการโจมตีอยู่ตลอดเวลาสำหรับเรื่องของการที่อิหร่านเนี่ยไปโจมตีนะคะไม่ว่าจะเป็นพลเรือนหรือว่าเป็นกองกำลังฐานทัพต่างๆของสหรัฐในตะวันออกกลางค่ะนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ่
3: ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
4: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
7: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
0: .1330อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

เชิญชวนกันนะครับสำหรับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ปี2569โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและจสร้อยครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยของเราเชิญชวนท่านสมาชิก Easy Pass ไปทำกิจกรรม CSR กับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ประจำปี2569ครับที่ชัยนาทกันครับภายใต้ชื่อกิจกรรม Easy Pass Easy Earth นะครับลัดฟ้าไปพอกกล้าสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนในวันเสาร์อาทิตย์ที่15 16สิงหาคม2569 2วัน1คืนครับฟรีตลอดงานท่านสมาชิก Easy Pass ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง FacebookJS100 Radio ทางเว็บไซต์ www.js100.com และถึงคืนครับฟรีตลอดงานท่านสมาชิก Easy Pass ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook JS100 Radio ทางเว็บไซต์ www.js100.com

Easy Pass หนึ่งในชื่อผู้สมัครต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน Easy Pass ไว้นะครับแจ้งชื่อนามสกุลอายุของคุณและผู้ติดตามส่งมาทาง Inbox เพจ JS100 Radio ครับกดไลค์กดแชร์โพสต์กิจกรรมนี้ไปที่ Facebook ของคุณตั้งค่าเป็นสาธารณะพร้อมติด Hashtag Easy Pass Easy Earth Hashtag ทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงและ Hashtag การทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับกดติดตามเพจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับหากได้รับการคัดเลือกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับด่วนเลยครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2569พรุ่งนี้แล้วนะครับ31กรกฎาคม2569ส่วนรายละเอียดกิจกรรมนะครับเรียนรู้และทดลองเพาะกล้าข้าวและร่วมทำกิจกรรมปลูกข้าวนาโยนลดการใช้สารเคมีนักวิสาหกิจชุมชนริชเชฟฟาร์มที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครับเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมสวนชิมช็อปผลไม้ขึ้นชื่อของชัยนาทสดๆจากต้นกันเลยครับพบกับกิจกรรม Exact Innovation นวัตกรรมเพื่อการเดินทางเพื่อถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษในอนาคตพร้อมแนะนำบริการดิจิทัลต่างๆของทางพิเศษที่มุ่งยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งานให้สะดวกครบและเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นครับสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการและลุ้นรับของรางวัลตลอดงานครับที่พูดไปทั้งหมดนี่ฟรีตลอดงานนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับทาง Facebook JS100 Radio ทางเว็บไซต์js100.com รวมไปถึงทาง S ของ JS100 Radio ของเราขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยครับสวัสดีคุณสุวรรณทองด้วยนะครับคุณ AA แล้วก็คุณธีรานนท์นะครับเห็นหลายท่านบอกว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนภาษีเจริญท้องฟ้าครึ้มๆนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เลยนะแล้วก็คุณธีรานนท์ก็บอกว่าอากาศค่อนข้างที่จะอึมครึมนะครับแล้วก็มีแสงแดดอ่อนๆในบางพื้นที่แต่ว่าฝนยังไม่ได้รับแจ้งเข้ามานะครับตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มฝนในกรุงเทพมหานครส่วนวันนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาหน้าเว็บไซต์มีการพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑล 6:00 น.วันนี้ถึง 6:00 น.วันพรุ่งนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสนะครับมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนเรื่องของการคาดหมายอากาศ7วันข้างหน้านะครับ31กรกฎาคมถึง5สิงหาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในช่วงวันที่3ถึง5สิงหาคม2569คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจฮารุนโซโลเสียชีวิตยืนยันรอทางการจอร์เจียสรุปสาเหตุการเสียชีวิตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
6: ายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดว่าจะเกิดขึ้นกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาสาธารณรัฐตุรกีซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ของประเทศจอร์เจียได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังประเทศจอร์เจียแล้วเพื่อตรวจสอบถึงสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งจะต้องรอทางการของประเทศจอร์เจียสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการส่วนการนำร่างของฮลุนกลับมายังประเทศไทยนั้นเมื่อการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีการดำเนินการตามกระบวนการเพื่อนำร่างกลับมาซึ่งขึ้นอยู่กับความประสงค์ของญาติส่วนกระบวนการที่ล่าช้าเนื่องจากฮลุนขาดการติดต่อนานกว่า2สัปดาห์นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าทันทีที่ทราบว่าสูญหายไปหลายวันและขาดการติดต่อทางจอร์เจียและสถานทูตก็รีบดำเนินการและพบร่างอยู่ภายในโรงแรมตามที่เป็นข่าวทางนี้ฮลุนเดินทางไปจอร์เจียมีการถ่ายทำรายการเรื่อยๆและเมื่อขาดการติดต่อก็ต้องประสานไปส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตทางไทยต้องเข้าร่วมการสอบสวนด้วยหรือไม่นายศรีหศักดิ์ระบุไทยมีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วแต่ก็ต้องให้ทางการจอร์เจียสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนและคงจะแจ้งให้ไทยทราบถึงผลการสอบสวนภายหลังนายกเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบินมาเลเซียหวังกระชับความร่วมมือ2ประเทศขอไม่ตอบปมเลื่อนคุย BRN เหตุเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
7: นายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือทวิภาคีกับดาโตเซรีโมฮัมหมัดคาเลสนอร์ดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศพร้อมติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่าง2ประเทศว่าต้องเร่งในการแสวงหาสันติภาพสันติสุขและความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนของทั้ง2ประเทศซึ่งประเทศมาเลเซียและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ยาวนานที่ดีมาตลอดเพราะฉะนั้นหากมีวงเจรจาที่สามารถนัดหารือได้ทันทีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งขยายตัวส่วนการเลื่อนการคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่ม BRN ที่เดิมกำหนดไว้ในเดือนกันยายนนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั้นขอให้ไปถามรายละเอียดกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะเรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอให้คนที่รับผิดชอบเป็นผู้ตอบจะดีกว่าส่วนตัวเองนั้นก็จะตอบในเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องของนโยบายที่มอบหมายรัฐมนตรีเท่านั้นสารทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
8: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ช่วงนี้ติดตามข้อมูลจากทางธนาคารออมสินกันนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้ฟรีสไตล์ครับทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับจากธนาคารออมสินที่ทำให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกครับฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีสำหรับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569ครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตขอบคุณข้อมูลจากธนาคารออมสินครับสวัสดีคุณจิรทิพย์ด้วยนะครับคุณครูน้อยพี่ประพบพรพี่พัชนีคุณอิสราแล้วก็คุณกระปุกแดงคุณเอเอคุณเทียรนนท์นะครับเพิ่มเติมมาเรื่องของสภาพอากาศครับอิสรภาพ37องศาแต่ว่าท้องฟ้ามืดครึ้มฝนยังไม่ตกนะครับคุณพัชนีบอกว่ารามกำแหงถนนโล่งเลยทั้งสองฝั่งไปกลับแต่ว่าท้องฟ้ามืดครึ้มไม่มีแดดเลยนะครับตอนนี้ก็หลายพื้นที่นะครับบอกว่าไม่มีแดดแต่ว่าดูแล้วฝนก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับ13นาฬิกาที่ผ่านมายังไม่พบกลุ่มฝนนะสำหรับในกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับข้อมูลเรื่องของจราจรนะครับมีรับแจ้งทางไลน์นะเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุบริเวณซอยเพชรเกษม31/3เป็นรถปิกอัพชนกับรถจักรยานยนต์ก่อนหน้านี้เรามีการประสานงานไปที่สน.ภาษีเจริญนะครับปรากฏว่าทางพื้นที่เขาบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บนะแล้วทางทีมกู้ภัยเนี่ยช่วยเหลือคนเจ็บก่อนแล้วก็นำส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วส่วนการจราจรเมื่อสักครู่ชะลอตัวฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับก่อนหน้านี้คุณชัยรามินทาบอกว่าถนนรามินทาฝั่งขาออกก่อนถึงจุดกับรถกม.4ประมาณแค่10เมตรช่องทางที่2จากขวาผิวถนนมันชำรุดนะฮะขนาดประมาณ50คูณ50เซนติเมตรลึกประมาณ20เซนติเมตรจุดนี้เราประสานงานไป2ที่เลยแจ้งไปทั้งสน.บางเขนแจ้งไปทั้งเขตบางเขนแล้วนะครับจากกรณีของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับสายท่องเที่ยวต้องขอแสดงความเสียใจครอบครัวด้วยนะครับที่บอกว่าไปเสียชีวิตที่ต่างประเทศนะครับเรื่องราวดังกล่าวมี1ท่านที่เคยได้ไปท่องเที่ยวที่จอร์เจียเช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้มาเพิ่มเติมพูดคุยกันนะครับว่าประสบการณ์ที่เคยได้เดินทางไปที่นู่นเป็นยังไงบ้างช่วงนี้มีสายจากทางด้านของคุณปรยดาสุธงสาอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปรยดาเดินทางไปจอร์เจียเมื่อไหร่นานหรือยังครับที่เคยเดินทาง
2: เมื่อกรกฎาคมปี68ค่ะ1ปีพอดีเลยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อปี1พอดีเลยตอนนั้นทำไมเราถึงเลือกไปที่นี่มันเกิดขึ้นเพราะสาเหตุอะไรอ่ะ
2: เปิดไปเจอรีวิวของเพื่อนๆ นะคะแล้วก็เลยเข้าไปดูที่กลุ่มจอร์เจียก็เลยมันเป็นประเทศเปิดใหม่มันยังมันคนยังไม่เยอะแล้วก็ที่สำคัญคือค่าเงินน่ะมันก็เท่าๆกับบาทไทยอะค่ะก็เลยลองไปกันดูค่ะ
1: ปกติเราเป็นคนชอบเดินทางไหมครับรักในการเดินทางชอบท่องเที่ยวอะไรอย่างงี้ไหม
2: ก็เที่ยวไปเยอะเหมือนกันค่ะไปหลายประเทศ
1: คือเราเป็นคนชอบเดินทางอยู่แล้วเนาะประกอบกับพอไปเห็นพวกรีวิวไปเจออะไรอย่างนี้ก็เลยอ่ะลองเปิดประสบการณ์สักครั้งหนึ่งใช่ไหม
2: ก็คือค่าใช้จ่ายอะค่ะค่าเงินนะคะผูกก็เลยเอ้ยมันก็พอไปเที่ยวได้อะไร
1: ตอนนั้นเราไปกับใครเราไปกันกี่คนไปเป็นกรุ๊ปไหมหรือไปยังไง
2: ในการกลุ่มเพื่อนๆนะคะก็ 5-6 คนนะคะ
1: อ๋อแต่ไม่ได้ไปกับทัวร์อะไรยังไงไปกันเอง
2: ปกติถ้าไปประเทศอื่นจะไปกับทัวร์แต่พอดีว่าจอร์เจียเพื่อนมีเพื่อนคนนึงเขาเคยเดินทางไปแล้วรอบนึงก็เลยว่างั้นเราไปกันเองได้เพราะเขาก็อยากเดินทางพอดีตอนที่ไปคราวก่อนมันก็จะเป็นคนละฤดูใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: เราทีนี้เขาบอกว่าเราก็อยากไปช่วงกรกฎาคมสิงหาก็เลยไปช่วงเนี้ยค่ะเพื่อนที่เคยเดินทางไปก่อนก็เลยไปด้วยก็เลยพอจับทิศจับทางถูกอะค่ะก็เลยวางแผนท่องเที่ยวกันค่ะ
1: อ่ะพอไปถึงปุ๊บลงเครื่องปุ๊บเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศ1ปีที่แล้วที่เราไปช่วงเวลาใกล้ๆกันเลยนี่กับตอนนี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะก็ถือว่าสะดวกสะอาดปลอดภัยที่เตรียมใจไปอย่างเดียวคือเรื่องอาหารการกินเพราะรีวิวบอกว่าเค็มตัดไตเค็มตัดขาเราก็เลยกังวลเรื่องกินมากแต่พอไปแล้วก็อร่อยมันไม่ได้เค็มอย่างที่เขารีวิวกันแล้วผู้คนก็เป็นมิตรมากเลยค่ะยิ้มแย้มแจ่มใส
1: เราไปนานไหมครับเราไปนานไหม
2: ก็ไปประมาณ10วันนะคะ
1: อ๋อที่พักเป็นยังไงบ้างที่หลับที่นอนเราไปพักยังไงตรงไหน
2: พักดีแต่พวกเราเนี่ยด้วยความที่ว่าไปกันแค่ 5-6 คนก็เลยไปแบบชิลๆไปพัก Airbnb อ่ะค่ะก็เหมือนโฮมสเตย
1: ์
2: ค่ะก็เลยอย่างเงี้ยค่ะไปพักสะดวกสบายมากแล้วผู้คนก็ไม่ได้เยอะแล้วก็จิตใจดีอะค่ะที่เราไปเจอนะคะ
1: อันนั้นเขาเรียกว่าอะไรตรงจุดนั้นของจอร์เจียเขาเรียกเป็นเมืองไหมหรือเขาเรียกเป็นอะไรตรงนั้นที่เราไป
2: คือที่ไปเนี่ยค่ะพวกเราจะเที่ยวเป็นวงกลมไปทุกจังหวัดเลยทุกเมืองก็คือเริ่มต้นวันแรกก็จะทิลิบิซีแล้วก็เป็นวงกลมขึ้นไปทางเหนือไปทางคาสเบกิอะไรมิสคิท่าออกไปจุต้า
1: แล้วก็ไปเรื่อยเลยเนาะ10กว่าวันที่เราไป
2: คือเราเดินทางเป็นวงกลมเลยค่ะเดินทางเป็น
1: เราม
2: าปาทูมิมาแล้วก็มาจบที่ทิลิบิซีค่ะทิลิบิซีค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นู่นตั้งแต่ไปถึงจนถึงวันกลับเจอประสบการณ์อะไรบ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเอาแบบที่มันแปลกๆอ่ะที่เราไม่ค่อยเจอไม่ค่อยพบเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไม่มีเลยเหมือนต่างจังหวัดบ้านเราเลยอะค่ะแล้วก็ธรรมชาติก็สวยงามเหมือนเราเที่ยวต่างจังหวัดที่ประเทศไทยเลยค่ะ
1: ผู้คนเป็นยังไงบ้านเมืองเขาเป็นยังไง
2: ผู้คนก็อัธยาศัยดีค่ะแล้วก็สะดวกกว่าแถบยุโรปด้วยซ้ำเรื่องมีซูเปอร์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไปพักแบบเราไปทำกับข้าวกินกันเองนะคะเราพัก Airbnb คือเขาจะมีครัวมีทุกอย่างให้ในบ้าน
1: ก็คือเขาพร้อมอ่ะอุปกรณ์เขาพร้อมเลยใช่ไหม
2: เลยแล้วเราก็เช่ารถไปที่ก็ซื้อกับข้าวที่ซูเปอร์แล้วก็ไปประกอบเองที่บ้านคนขับรถก็ดีเจ้าของบ้านก็ดีทุกอย่าง
1: หรอระหว่างที่เราอยู่ที่นู่นมีความวิตกกังวลอะไรไหมมีความกลัวอะไรบ้างไหมครับ
2: ไม่เลยนะคะ
1: หรอความปลอดภัยในประเทศของเขาเป็นยังไงบ้างเมื่อ1ปีที่แล้วที่ไป
2: ความปลอดภัยเหรอคะความปลอดภัยไม่มีอะไรน่ากลัวเลยอะค่ะ
1: หรอ
2: เป็นมิตรมากโดยเฉพาะที่ในเมืองหลวงนี่เราเดินเที่ยวกลางคืนกันแบบจนดึกเลยแล้วคนก็เยอะมากค่ะเยอะมากเที่ยวเหมือนบ้านเราเลยอะค่ะ
1: หรอมันมีแบบสถานที่เปลี่ยวหรือว่าตอนกลางคืนมันน่ากลัวมันอันตรายอะไรอย่างงี้มีไหมมีแบบที่อโคจร
2: อย่างสมมติว่าเราออกจากเมืองทะเลบีซีไปต่างจังหวัดมันก็คือต่างจังหวัดซึ่งกลางคืนเราก็จะไม่ออกอยู่แล้วกลางคืนเฉพาะที่ในเมืองหลวงทะเลบีซีเนี่ยคือเราจะเดินกินเดินเล่นกันจนดึกเลยค่ะเพราะคนเยอะมาก
1: การที่เราเดินทางไปกับกลุ่มเพื่อนกับการที่เราเดินทางไปคนเดียวเนี่ยมันน่าจะแตกต่างกันเยอะพอสมควรเนาะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนจากวันนั้นถ้าเราได้ไปกับกลุ่มเพื่อนเราไปคนเดียวเนี่ยเรา
2: ไม่ไป
1: ทำไมถึงไม่ไป
2: ค่ะเราไม่ไปอยู่แล้วคือส่วนมากที่ตัวเองเลือกก็คือส่วนมากเลือกไปกับบริษัททัวร์ค่ะแล้วก็มีเจอร์เจียประเทศเดียวแล้วก็ต่อไปที่อาร์เมเนียด้วยค่ะก็ไปกับกลุ่มเพื่อนซึ่งไม่น่ากลัวอะไรเลยค่ะ
1: ดูแล้วผู้คนชาวบ้านอะไรที่อยู่ที่นู่นเขาก็เป็นมิตรหรอ
2: เป็นมิตรดีมาก
1: ยิ้มแย้มแจ่มใส
2: ใช่ยิ้มแย้มแจ่มใสต่างจังหวัดบ้านเราเลยค่ะ
1: มีอะไรที่ประทับใจแล้วก็ไม่ประทับใจในทริปนั้นบ้างครับ
2: ประทับใจทุกอย่างไม่มีไม่ประทับใจเลย
1: หร
2: อไปสิบกว่าวันคือประทับใจทุกอย่างอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวการบริการแม้กระทั่งเราไปเช่ารถใช่ไหมคะที่นู่นคนขับรถก็ดีก็สุภาพค่ะเหมือนบ้านเราเลยฟิลนั้นเลยแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็เหมือนเราคิดเป็นบาทไทยได้เลยอะค่ะ
1: ข้าวของแพงไหมต่างกับประเทศไทยเยอะไหม
2: ก็คือพอๆกันกับบ้านเราเลย
1: หรอ
2: ข้าวจะติดอย่างเงี้ยก็คือกินได้50เหมือนบ้านเราค่ะ
1: แล้วเรื่องอาหารการกินล่ะเขาทานแบบไหนเราสามารถปรับตัวได้เลยไหม
2: แต่เขาก็จะออกไปทางแขกผสมยุโรปเนาะก็มีไก่มีเนื้อมีอะไรปกติอาหารทุกอย่างบางอย่างก็เหมือนอาหารจีนด้วยซ้ำอะค่ะแต่รสชาติอาจจะเค็มนิดนึงที่เตรียมใจไปเพราะเราไม่ได้ทานเค็มบอกว่าน้องๆบอกว่าโอเคมากนะเค็มมากนะแต่เราไปก็โอเคค่ะดีทุกอย่างค่ะสะดวกปลอดภัยธรรมชาติยังบริสุทธิ
1: ์
2: ค่ะ
1: บ้านเมืองผมดูจากในรูปที่ไปผมเห็นว่าบ้านเมืองเขาดูค่อนข้างสะอาดสะอ้านมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับ
2: สะอาดจริงค่ะสะอาดจริง
1: เขามีถังขยะไหมเวลาตามที่สาธารณะอย่างเงี้ย
2: ถังขยะไม่ค่อยมี
1: อ้าวแล้วเขา
2: เราก็ไม่ค่อยมีขยะเนาะเราไปมันคนมันไม่เยอะอะค่ะ
1: อ๋อฮะเหมือนแบบออกมันจะออกแนวแบบสงบเงียบอะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แล้ว
2: บางคนอยู่แต่ละเมืองนานมาก
1: ส่วนใหญ่ที
2: ่แล้วแต่ละเขาก็คืออ่ากรกฎาเนี่ยทางตอนมันก็ยังมีหิมะคือหนาวฟิลยุโรป
1: นี่ผมกำลังจะถามเลยว่าตอนที่คนไปยะดาไปตอนนั้นอากาศเป็นยังไงช่วงที่เราไป
2: คือเราไปทุกเมืองใช่ไหมคะเราวิ่งเป็นวงกลมทางเหนือค่ะทางเหนือทางคาสเปเกียพวกนั้นนะคะก็จะอยู่บนที่สูงจะติดกับชายแดนรัสเซียก็จะเย็นยังหิมะยังปกคลุมอยู่เลยคือก็ใส่เสื้อหนาวกันนะคะ
1: อ๋อฮะอ๋อฮะ
2: ทางบาทูมีที่มีติดทะเลอะไรก็จะร้อนค่ะก็จะร้อนอบอ้าวขึ้นมามันได้ทุกฟิลเลยค่ะที่จอร์เจีย
1: ส่วนใหญ่เราไปเที่ยวไปดูอะไรครับเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นพวกสถาปัตยกรรมหรือว่าเป็นอะไรที่เราไปดู
2: คือด้วยความที่เราไม่เคยไป
1: uh-huh.
2: จะดูจากบ้านว่าเราจะไปที่ไหนบ้าง
1: uh-huh.
2: แล้วเมืองมีอะไรก็เราจะไปเที่ยววัฒนธรรมด้วยค่ะก็มีเมืองโบราณมีโบสถ์เก่าแก่อะไรเราก็ตามรอย YouTube ไป YouTuber ไปอะค่ะน้องๆที่เดินทางไปก่อนแล้วก็ดูรีวิวดูอะไรไปว่าถ้าไปเมืองนี้เราอาจจะแวะโบสถ์นี
1: ้
2: อาจจะไปตรงนี้มันเราไปตามที่คนที่เคยเที่ยวแล้วก็ทางเจอเสียเขาแนะนำ
1: เขามีแบบกฎข้อห้ามกฎอะไรแบบแปลกๆหรือว่าสิ่งอะไรที่ห้ามทำไหมที่ไม่เหมือนกับบ้านเรามีไหมครับ
2: ไม่มีนะคะเพียงแต่ว่าเวลาเราด้วยความที่เราเป็นคนไทยเวลาไปวัดไปโบสถ์เนี่ยเราก็เรียบร้อยสำรวจไปแล้วเราจะไม่ไปจับหรือเราจะไม่ไปอะไรที่เขาห้ามอะไรเลยค่ะด้วยความที่เราเป็นคนไทยแล้วเราติดไปจากบ้านเนาะแล้ว เราก็ไปกราบก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนที่ไทยเลยค่ะแล้วก็จะไม่โหดร้ายไม่น่าบึ้งไม่อะไรยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะร้านค้าร้านอะไรก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีให้คำแนะนำดี
1: เขาแบบมองเราแปลกๆไหมว่าแบบโอ้ยเอเชียอะไรอย่างเงี้ยไม่มี
2: ใช่อยู่ไหนแค่นี
1: ้
2: ถ้าไปอาร์เมเนียเนี่ยเขาจะไม่รู้จักประเทศไทยอ๋อ
1: เหรอ
2: จะไม่รู้จักประเทศไทยค่ะ
1: แล้วที่จอร์เจียนี่เขาพูดถึงพอมีไหมแบบเวลาเขาถามว่าเรามาจากไหนพอเราบอกว่ามาจากไทยแลนด์เนี่ยเขาปฏิกิริยาเขาเป็นยังไงบ้างหรือว่าแนวคิดของเขา
2: เลยเขาก็ welcome แล้วเขาที่ทะเลบีซีนี่มีกลุ่มที่ร้องเวลาเห็นคนไทยบอกยุ่งมาจากไหนมาจากคนไทยโอ้เขาร้องเพลงไทยได้แบบไทยเขาเล่นกีตาร์เล่นอะไรร้องเพลงไทยโอ้แบบต้อนรับอย่างอบอุ่นก็แต่ไหนเป็นสิ่งที่ประทับใจว่าที่โน้นเขาก็รู้จักคนไทยค่ะ
1: ครับครับมีเจอช่วงที่มันยากลำบากบ้างไหมครับ ที่เคยแบบแวบมาไหมว่าไม่ด่ามาเลยลำบากอะไรมีจังหวะนั้นบ้างไหมระหว่างสิบวันที่เราอยู
2: ่ไม่มีเลย
1: ไม่มีเลยใช่ไหม
2: ไม่มีเลยยังอยากไปอีกอยู
1: ่ถ้ามีโอกาสจะกลับไปอีกไหมครับ
2: จะกลับไปอีกค่ะถ้ามีโอกาสหมดเลยอย่างทางเหนือที่ติดที่เป็นอาร์กติกเนี่ยมันสวยงามมากมากกว่าดูมันเหมือนฟิวยุโรปเลยค่ะถ้าไปอยู่หลายวันกว่านั้นก็น่าจะเสีย
1: เราตอนที่เราไปเนี่ย10กว่าวันเราเจอพวกแบบลักเล็กขโมยน้อยมีบ้างไหม
2: ไม่มีเลยค่ะ
1: ฉกชิงวิ่งราวเจอบ้างไหมตามท้องถนนอะไรอย่าง
2: นี้แล้วไปเนี่ยกว่ามันจะท้องฟ้ามันจะมืดมันก็ดึกพอสมควรแล้วก็ยังเดินออกกำลังกายกันอยู่อะค่ะก็ยังเดินเล่นชมลำธารชมทิวทัศน์บริเวณที่พักเราเดินไปเดินมาก็ไม่มีสงบมากแล้วก็ดีมาก
1: ฝากคุณปยดาทิ้งท้ายหน่อยสำหรับใครที่ฟังอยู่แล้วเกิดจะตัดสินใจแนะนำยังไงดีให้ไปเป็นหมู่คณะไปกับกรุ๊ปทัวร์ไปคนเดียวได้ไหมปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเชิญได้เลยนะครับ
2: ค่ะท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยด้วยความที่เราก็ไม่คุ้นชินไม่อะไรเราสมควรที่จะไปกับบริษัททัวร์หรือว่าไปเป็นหมู่คณะดีกว่านะคะ
1: ครับเพราะว่าคุณ
2: เป็นประเทศที่น่าไปเหมือนเดิมค่ะ
1: คุณปยดานี่มากี่ประเทศแล้วคะเนี่ยเก็บไปกี่ประเทศแล้ว
2: เกือบ30แล้วค่ะ
1: โอ้นี่ขาเที่ยวเลยเนาะ
2: แต่ไปกับสายทัวร์ไม่ได้ไปเอง
1: ติดใจประเทศไหนมากที่สุดถ้าเกิดตอนนี้30กว่าประเทศที่เราเคยไปเยี่ยมเยียนเนี่ยมีไหม
2: คือมากไปเก็บแต้มแถวยุโรปก็คือประทับใจหมด
1: อ๋อโซนยุโรปเน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็เอค่ะ
1: ครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์มีคนเขาถามมาอีกนิดนึงได้ไหมพอจะมีเวลานิดนึงได้ไหมเขาถามว่ามีทริคในการเลือกบริษัททัวร์ไหมอันนี้น่าสนใจ
2: ที่ตัวเองไปบริษัททัวร์เนี่ย จะใช้บริษัทหนึ่งที่ใช้กันมาตลอดไม่ทราบว่าจะเอ่ยได้มั้ย
1: ได้แล้วให้เหตุผลด้วยนะว่าทำไมถึงต้องเป็นบริษัทนี้อ่ะ
2: คือตั้งแต่เที่ยวมา20กว่าประเทศนะใช้ของ Asia Signature Asia Signature ก็จะส่งต่อไปยังบริษัทแม่ใช่มั้ยคะ
1: ครับ
2: แต่อ่านมาไม่เคยผิดหวังเลยว่าเอ้ยทำไมส่งฉันมาบริษัทนี้ทำไมมันไม่ตรงปกหรือว่าทำไมฉันที่คุณบอกว่าเนี่ยอยู่ในโปรแกรมเนี่ยทำไมอันนี้ไม่มาไปอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเจอยังไม่เคยเจ
1: อเราใช้บริการกับเขามานานแค่ไหนแล้วครับ
2: ก็โอ้เป็น10กว่าปีแล้วค่ะที่เที่ยวอยู่ก็ใช้น้องเข้ามาตลอดทางบริษัทนี้นะคะ
1: ก็คือต้องหาบริษัทที่ไว้วางใจได้อะเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะหรือเราอาจจะโชคดีเป็นคนที่โชคดีด้วยก็ได้
1: จังหวะได้เนาะจังหวะแบบพอดีอะไรอย่างเงี้ยเน
2: า
1: ะ
2: แต่ก็เลยเป็นคนโชคดีที่ไม่เจอเรื่องแบบไม่ประทับใจไม่มีค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับคุณปยดาที่มาแชร์ประสบการณ์เล่าให้เราได้ฟังนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับยังไงขอบคุณมากรบกวนเวลาเท่านี้นะครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณปยดาสุทงสานะครับก็มาเปิดประสบการณ์เนื่องจากว่าตนเองเนี่ยเคยไป1ปีพอดีเลยนะเพราะว่าที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่คุณปยดาเขาก็เดินทางไปที่จอร์เจียนะแต่ว่าเขาไปกันเป็นกลุ่มไปกับเพื่อนๆเขาเพื่อนเขาเคยไปมาแล้ว1คนนะครับที่อยู่ในกลุ่มที่เคยไปนะก็บอกว่าเวลาไปโดยปกตินี่เก็บมา30กว่าประเทศแล้วนะครับไปช่วงนี้พอดีเลยนะจอร์เจียเมื่อ1ปีที่แล้วนะเขาไปปี68ในช่วงนี้แหละช่วงกรกฎาคมคาบเกี่ยวสิงหาคมเนี่ยก็จะเป็นช่วงนี้พอดีเลยนะฮะขอบคุณที่มาเล่าให้ฟังแชร์ประสบการณ์นะครับก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับมาติดตามเรื่องราวจากทางด้านของบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนกันนะครับทางวิทยาประกันภัยเขาเปิดรับสมัครอบรมใบขับขี่รุ่นที่382นะครับเสริมความพร้อมผู้ขับขี่มือใหม่สู่ถนนอย่างปลอดภัยและยั่งยืนนะครับทางบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่382ระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคม2569 ณอาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่โดยผู้เข้ารับการอบรมซึ่งผ่านการอบรมและทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคม2569จำนวนจำกัดครับ100ถึง120ท่านผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้สาระสำคัญของการขับขี่รถยนต์ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติได้แก่กฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากกรมการขนส่งทางบกพร้อมเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจากวิริยะประกันภัยโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบ e-exam และการทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกับการสอบในวันและเวลาราชการสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองอายุไม่เกิน1เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบกและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมโทรศัพท์หมายเลข02-129-8888ต่อ7419หรือ7422หรือ7443ขอบคุณข้อมูลจากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแต
2: ่โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม

วันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้มอเตอร์เวย์สายไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงแค่มี M Traffic Application ที่ผู้ใช้มอเตอร์เวย์ต้องมีเพราะ M Traffic เป็นทั้งผู้ช่วยในการตรวจสอบสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ช่วยค้นหาจุดพักรถด่านเก็บค่าผ่านทางคำนวณค่าผ่านทางล่วงหน้าหรือรับแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M Pass ได้อย่างรวดเร็ว M Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7

0: ับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

ช่วงนี้มีข้อมูลโครงการลดหวานในเด็กจากสสส.มาฝากกันนะครับเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ก่อนสายเมื่อของหวานทำลายลูกของเรานะครับเด็กกับของหวานนี่เป็นของคู่กันมากเลยนะถ้าใครนี่ใจอ่อนนะเวลาเด็กๆลูกๆของเราเนี่ยร้องที่จะกินของหวานๆทั้งหลายนะครับอันนี้รวมไปถึงพวกขนมกรุบกรอบขนมก๊อบแก๊บด้วยนะน้ำอัดลมก็ดีหรือว่าชาไข่มุกก็ดีนะครับเขาบอกว่าเพียงแค่น้ำอัดลมขวดเดียวหรือว่าชาไข่มุกแค่แก้วเดียวเนี่ยนะฮะน้ำตาลของน้องๆเนี่ยเขาก็แบบพุ่งสูงทะลุโควต้าที่เด็กๆสมควรจะได้รับต่อวันไปไกลมากเลยนะครับแล้วก็ความหวานที่มันสะสมทุกวันทุกวันเนี่ยแหละครับอันนี้ตัวดีเลยมันคือตัวการหลักเลยอ่ะที่แอบทำลายลูกของเราใน5เรื่องใหญ่ๆเลยนะครับ5เรื่องใหญ่ที่ว่ามีอะไรบ้างเรื่องแรกครับทำให้ลูกอิ่มทิพย์ทานข้าวได้ยากกินขนมหวานหรือว่าน้ำหวานเข้าไปก่อนมื้ออาหารเนี่ยเด็กๆ เขาจะรู้สึกอิ่มปลอมๆนะครับพอถึงเวลาต้องรับประทานข้าวขึ้นมาก็งองแงแล้วครับเท่านี้ไม่อยากทานแล้วทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับ

0: องที่สองครับขัดขวางความสูงรวมไปถึงการเจริญเติบโตของเขาด้วยนะครับเพราะว่าความหวานที่มันมากเกินไปครับจะไปต้านการทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตยังทำให้กระดูกของลูกเราเนี่ยปิดเร็วด้วยนะพอกระดูกปิดเร็วสิ่งที่ตามมาก็คือลูกจะหยุดสูงเร็วกว่าปกตินะครับเรื่องที่3ครับสมองช้าสมาธิสั้นทานหวานปุ๊บพลังงานพุ่งปี๊ดเลยครับแต่แป๊บเดียวเท่านั้นก็เกิดอาการน้ำตาลตกครับคราวนี้เด็กๆน้องๆเขาจะเริ่มซึมสมองเฉื่อยเหนื่อยง่ายหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์แปรปรวนตลอดทั้งวันเลยนะครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะเรื่องที่4ครับฟันผุลามไปยังฟันแท้เลยครับฟันน้ำนมที่ผุจากความหวานไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็หลุดไปนะเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยสามารถชอนชัยลงลึกไปทำลายหน่อฟันแท้ที่กำลังจะขึ้นมาได้เลยครับเรื่องสุดท้ายอ้วนลงพุงครับพ่วงกับเบาหวานด้วยน้ำตาลที่กินไม่หมดจะกลายเป็นไขมันสะสมทำให้เด็กๆเนี่ยน้ำหนักเกินแล้วก็เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่ยังเด็กเลยครับคราวนี้นะครับสมองของเด็กๆเนี่ยเสพติดความหวานได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ของเราเนี่ยหลายเท่านักเลยเพราะฉะนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ปกครองทั้งหลายคนในครอบครัวต้องช่วยกันปกป้องดูแลพวกเขาให้รู้เท่าทันนะครับอย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความห่วงใยจากสสส.ครับขอบคุณข้อมูลจากสสส.นะครับกับโครงการลดหวานในเด็กครับขอบคุณคุณนายนายด้วยนะครับสวัสดีคุณนายนายแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับวันนั้นเรายังคุยกันอยู่เลยที่จะไปนราธิวาสใช่ไหมวันนี้กลับมาแล้วตอนนี้อยู่แถวพัทลุงแล้วล่ะครับบอกว่าบรรยากาศมืดครึ้มแต่ไม่มีฝนสักพักหนึ่งนะครับก็เพิ่มเติมมาให้ในคอมเมนต์ทาง YouTube บอกว่าฝนเริ่มลงเม็ดแล้วตอนนี้อยู่ที่พัทลุงฝนตกใช้ที่ปัดเบอร์1ล่าสุดเข้าเขตนครศรีธรรมราชแล้วอยู่แถวชะอวดแล้วฝนตกเล็กน้อยครับนะมุ่งหน้าไปกรุงเทพหลังหยุดยาวตอนนี้ฝนหนักเลยนะครับโอ้เพิ่มเติมให้เป็นระยะเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณนายๆด้วยยังไงเดินทางปลอดภัยนะครับที่วันนั้นเราคุยกันเนาะที่บอกว่าเดินทางลงใต้ไปพร้อมกับครอบครัวสนุกมั้ยครับเป็นยังไงบ้างนะครับเดินทางปลอดภัยนะแถวชะอวดเห็นบอกว่าฝนเทลงมาหนักเลยนะครับอ่ะยังไงขับรถระมัดระวังนะครับแล้วก็ข้อมูลทางหลังไมค์เมื่อครู่นี้รับแจ้งเรื่องของถนนซุดจุดนี้เราประสานงานไป2ที่เลยนะกรณีของคุณชัยที่บอกว่ารามินทาเป็นฝั่งขาออกนะครับก่อนถึงจุดกลับรถกม.4ประมาณสัก10เมตรนะก็บอกว่าผิวจราจรมันซุดตัวลงไปลึกประมาณ20เซนติเมตรกว้างยาวประมาณ50คูณ50เซนติเมตรนะฮะก็ฝากระวังด้วยเราแจ้งไป2ที่เลยนะเราแจ้งไปทางสน.บางเขนแจ้งไปทางเขตบางเขนด้วยนะครับคุณนองบอกว่าซอยนานาฝั่งเหนือรถเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยนะครับที่คุณนองฝากข้อมูลไว้หลังใหม่เคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็สลับกับการหยุดนิ่งด้วยนานาเหนือนะคุณชัยรัตน์มีซ่อมผิวรังสิตนครนายกนะครับเชิงทางลงสะพานข้ามคลอง3เป็นฝั่งขาเข้าเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เหมือนกำลังซ่อมผิวจราจรอยู่เลนซ้ายนะแต่ว่ามันส่งผลให้ท้ายแถวเนี่ยอยู่แถวๆช่วงวัดเขนเขตเลยการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากมีซ่อมผิวการจราจรกันอยู่เชิงทางลงสะพานข้ามคลอง3ส่วนฝั่งกลับกันคุณชัยรัตน์บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีรับแจ้งจากคุณพิมพ์ชนกฝากประชาสัมพันธ์ลืมยาของโรงพยาบาลแพทย์รังสิตครับอยู่ในถุงกระดาษสีน้ำตาลข้างในเนี่ยมียาของโรงพยาบาลแพทย์รังสิตนะแต่ไม่ได้บอกว่ายาอะไรนะขึ้นมาจากโรงพยาบาลแพทย์รังสิตแล้วก็มาลงที่พรมคอนโดใกล้เคียงกับมอกรุงเทพเป็นแท็กซี่สีขาวจำทะเบียนไม่ได้นะเขาบอกว่าตอนจ่ายค่าโดยสารเนี่ยโอนสตางค์ไประบุชื่อในสลิปเนี่ยชื่อนายนิมิตสังวานเงินนะฮะนายนิมิตสังวานเงินถ้าฟังอยู่นะครับติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับมีผู้โดยสารลืมยาไว้บนรถของท่านนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน 11:50 นาทีของวันนี้นะครับที่เขาลืมไว้คุณจิรศักดิ์ลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone สีน้ำเงินไม่ได้บอกรุ่นมานะครับเหตุเกิดขึ้นตอน 10:10 นาทีแท็กซี่สีขาวจำทะเบียนไม่ได้คนขับชื่อชัยยามุ่งทอง คนขับรถแท็กซี่ชื่อคุณชัยยามุ่งทองนะครับเหตุเกิดตอนบ่ายโมง10นาทีขึ้นมาจากห้วยขวางแล้วก็มาลงที่โรงแรมชัวสเตย์ที่รามินทานะครับลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone เอาไว้นะคุณนรากรลืมแว่นเป็นแว่นสายตาอยู่ในกล่องแว่นสีเทานะครับอันนี้จำสีจำทะเบียนได้ด้วยนะเป็นแท็กซี่สีชมพูททหารหอหีบ4739แท็กซี่สีชมพูททหารหอหีบ4739เขาบอกว่าเป็นแว่นสายตาอยู่ในกล่องแว่นสีเทานะขึ้นมาจาก MRT สนามชัยแล้วก็มาลงที่ท่าช้างเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ตอนเกือบบ่ายโมงนะประมาณสักเที่ยง40นาทีอ่ะสำหรับท่านใดที่เก็บของได้หรือว่าต้องการแจ้งของหายโทรเข้ามาหลังไมค์ได้เลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับท่านใดที่เก็บของได้ก็สามารถติดต่อแจ้งกลับเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะ1137หรือว่าดอกจัน1808นะครับเห็นทางเจ้าหน้าที่สน.บางเขนไปตรวจสอบให้แล้วนะครับกรณีหลุมที่คุณชัยแจ้งเข้ามาที่รามินทานะครับเราก็แจ้งไปสัก2ที่เลยนะแจ้งไปทางเขตด้วยแจ้งไปทางสน.ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่เห็นทางเจ้าหน้าที่สน.บางเขนเนี่ยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุให้ละนะฮะสำหรับกรณีหลุมที่เขาบอกว่ารามินทาเป็นฝั่งขาออกนะก่อนถึงจุดกลับรถกม.4 นิดเดียวเอง10เมตรอยู่ในช่องทางที่2จากขวาผิวถนนเนี่ยมันเหมือนมันซุดตัวลงไปอ่ะกว้างประมาณ50คูณ50เซนติเมตรนะแล้วก็ลึกประมาณ20เซนติเมตรอ่ะฝากระวังกันก่อนนะครับใครที่ใช้รามินทาฝั่งขาออกนะก่อนถึงจุดกลับรถกม.4 ประมาณ10เมตรนะครับอยู่ในช่องทางที่2จากขวาผิวทางมันชำรุดอยู่นะฮะประสานงานไปละนะแจ้งไปทางเขตด้วยแจ้งไปทางสน.ด้วยนะครับก็เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุให้ละนะสำหรับกรณีจุดดังกล่าวนะครับขอบคุณคุณชัยด้วยนะเมื่อสักครู่ที่เพิ่มเติมมาให้การจราจรก็บอกว่ายังใช้ได้นะก็จะมีเบี่ยงหลบตรงเนี้ยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ยังไม่มีปัญหานะสำหรับเส้นรามินทาเข้าออกณเวลานี้ก็เคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางฝั่งของพหลแถววังน้อยที่เมื่อวานเราแจ้งไปบอกว่ามีจุดการทำงานที่หัวหน้าปรวัตรท่านแจ้งเข้ามานะครับบอกว่ามีการทำงานเป็นสะพานกับรถ2ตัวใกล้เคียงกับกม .74/500 โดยประมาณนะก็การจราจรเมื่อวานเนี่ยจะติดในช่วงเย็นๆเนื่องจากว่าเดินทางกลับเข้ามาค่อนข้างมากวันนี้ก็ต้องมาดูตอนเย็นตอนนี้ยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับถึงแม้จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแนวก่อสร้างกม .74/500 ถึงกม .75 นะครับก็ยังใช้ได้นะจุดเนี้ยนะก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ทางฝั่งของพหลที่เริ่มหนาแน่นขึ้นอีกจุดนึงก็จะเป็นช่วงหินกองที่จะมุ่งหน้ามาทางหนองแคเป็นฝั่งขาเข้านะครับเป็นฝั่งขาเข้าก็น่าจะทยอยกลับกันอีกวันนึงนะครับเพราะว่าหลายๆท่านวันนี้เขาหยุดนะส่วนพรุ่งนี้เนี่ยบางท่านเขาไม่ได้ลากันแต่บางท่านก็ใจแข็งนะก็ลาด้วยเลยนะฮะคราวนี้ก็ยาวเลยท่านี้แต่สำหรับท่านที่ไม่ได้ลางานนะพรุ่งนี้ก็ต้องทำงานเนาะวันนี้ก็จะเป็นอีกวันที่เขาเดินทางกลับเข้ามานะครับมิตรภาพดูให้ตั้งแต่สี่คิ้วมาเนี่ยยังไม่ติดนะครับแถวลำตะคองปากช่องก็ยังไม่ติดแต่ว่าแถวฟาร์มโชคชัยแถวโมกเหล็กไทยเดนมาร์กเนี่ยมีปริมาณรถเนี่ยเพิ่มขึ้นนะแต่ก็ยังไม่ติดนะครับถ้าเทียบเป็นช่วงเวลาเนี่ยวันนี้ในช่วงเวลานี้เนี่ยดีกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานถ้าช่วงบ่ายสองนี่รถจะเริ่มแน่นกว่านี้แต่วันนี้ยังดูหลวมกว่าเมื่อวานนะครับก็เมื่อวานเขามีเปิดช่องทางพิเศษในช่วงเย็นด้วยนะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องดูปริมาณรถเป็นหลักนะครับว่าจะมากน้อยแค่ไหนเมื่อวานเนี่ยที่เขาเปิดกันจะเป็นช่วงกลางดงประมาณกม.39ไปจนถึงซับบอนแก่งคอยก็ประมาณกม.24แต่ว่าตอนนี้ก็ยังใช้ได้นะครับมิตรภาพเนี่ยมาแก่งคอยไปตัดพหลที่แน่นเนี่ยจะแน่นส่วนพหลมากกว่าเนี่ยตอนนี้อย่างที่บอกว่าผ่านพ้นหินกองไปด้านของหนองแคอันนี้ชะลอตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีถนนสุดตัวกันที่รามินทากับเจ้าหน้าที่จราจรสน.บางเขนนะครับท่าน10ตำรวจโทสิรินาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผู้หมู่ตอนนี้เป็นไงบ้างครับที่เกิดเหตุครับ
1: ก็ถนนยุบอ่ะครับยุบไม่มากเท่าไหร่ครับ
0: อ๋อแล้วเราดำเนินการยังไงมีการกั้นกลวยมีการปิดยังไงไหมครับ
1: อ๋อตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังคือรถยังสัญจรได้ปกติครับแค่รถชะลอตัวครับ
0: หมายถึงว่าเขาก็ยังทับบนจุดที่มันซุดไปได้เหรอฮะหรือว่าเราปิดไหม
1: ครับใช่ครับสามารถทับไปได้ครับ แต่รถต้องชะลอตัวครับ
0: มันลงไปเยอะไหมครับจุดที่มันซุดเนี่ยประมาณสักกี่เซนได้ครับเนี่ย
1: สักประมาณเกือบ10เซนได้ครับ
0: กว้างยาวขนาดประมาณเท่าไหร่ได้ครับพ่อหมู
1: สักประมาณแต่รถต้องชะลอตัวครับ
0: มันลงไปเยอะไหมครับจุดที่มันซุดเนี่ยประมาณสักกี่เซนได้ครับเนี่ย
1: สักประมาณเกือบ10เซนได้ครับ
0: กว้างยาวขนาดประมาณเท่าไหร่ได้ครับพ่อหมู
1: สักประมาณ

0: ก็คือเลน3ครับนับจากฝั่งซ้ายฟุตบาทครับ
1: ครับแล้วตอนนี้ท้ายแถวเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็คือมีชะลอตัวบ้างครับมีชะลอตัวบ้างแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นรถติดมากเท่าไหร่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวจะมีการดำเนินการแก้ไขกันเลยไหมหรือว่าจะรอเป็นช่วงค่ำหรือว่ายังไงครับสำหรับ
0: ก็คือ
1: ครับ
0: ก็คือตอนนี้ขึ้นอยู่กับที่หน่วยงานเข้ามาครับได้ประสานหน่วยงานทางหลวงไปแล้วครับ
1: อ๋อแจ้งกรมทางหลวงแล้วด้วยใช่ไหมครับจุดนี
0: ้ใช่ครับ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยอันนี้ทำไมมันถึงสุดได้เพิ่งได้รับแจ้งหรอผู้หมู่หรือว่ามันเป็นมานานแล้วหรือยังไงจุดเนี้ย
0: ก็คือเพิ่งได้รับแจ้งครับก็คือขับรถออกตรวจแล้วไปพบเห็นครับก็เลยต้องแจ้งเลยนะครับ
1: แต่ยังไม่มีใครเหมือนกับว่าตกลงไปยางแตกอะไรอย่างรถเสียอะไรไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นใช่ไหม
0: ยังครับยังครับ
1: อ๋อครับในพื้นที่นี่เป็นยังไงบ้างครับนอกเหนือจากจุดนี้แล้วสภาพการจราจรโดยรวมของบางเขนตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็คือสภาพการจราจรรามอินทราขาออกรถเริ่มมีปริมาณครับชะลอตัวตรงรามอินทรา15ไฟคนข้ามครับ
1: ครับส่วนขาเข้าไม่ติดนะตอนนี
0: ้ขาเข้ายังไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ครับเนื่องจากเป็นวันหยุดอะครับ
1: อ๋อครับผมอ่ะยังไงขอบคุณมากนะครับที่ช่วยประสานงานไปทางกรมทางหลวงให้อีกแรงหนึ่งด้วยนะครับ
0: ครับได้ครับ
1: ก็เดี๋ยวต้องรอดำเนินการเข้าแก้ไขอะเนาะสำหรับจุดนี
0: ้ครับ
1: แล้วนอกจากจุดนี้จุดอื่นไม่มีใช่ไหมครับในพื้นที่ที่มันซุดอย่างเงี้ย
0: อ๋อยังครับยังไม่ได้รับแจ้งครับ
1: ได้ครับยังไงขอบคุณมากครับผู้หมู่เพิ่มเติมให้ครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านสิบตำรวจโทศิลานาถนะฮะเจ้าหน้าที่จราจรจากสน.บางเขนนะก็เป็นลักษณะเหมือนถนนมันซุดตัวลงไปนะประมาณสัก10เซนติเมตรนะครับที่ได้รับแจ้งก็อยู่ก่อนถึงจุดกลับรถไมยราบกม.4นะชะลอตัวกันนะครับอยู่เลนที่2จากขวาอยู่เลนที่2จากขวาก็ชะลอตัวกันสำหรับจุดนี้ประสานงานไปทางเขตให้แล้วแจ้งไปทางสน.ให้แล้วแล้วทางสน.ก็ประสานงานไปทางกรมทางหลวงให้เราด้วยนะก็เดี๋ยวต้องรอทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าดำเนินการแก้ไขสำหรับจุดดังกล่าวแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าจะเข้ามาดำเนินการแก้ไขจุดเนี้ยเมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวถ้าทราบแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ผู้ใช้เส้นทางเพิ่มเติมความระมัดระวังกันอีกทีนึงนะครับอ่ะขอบคุณทางผู้หมู่ด้วยนะที่ช่วยเพิ่มเติมให้ฝนตกหนักเลยนะครับบอกว่าอยู่แถวนครศรีธรรมราชนะคุณนายๆแจ้งเข้ามาต้องเปิดไฟรถวิ่งเลยฝนตกหนักมากครับยังไงเดินทางปลอดภัยนะครับคุณนายๆขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆนะครับนี่แจ้งเข้ามาเป็นระยะเลยนะครับขอบคุณมากๆสำหรับในกรุงเทพยังไม่มีกลุ่มฝนนะครับสำหรับในกรุงเทพยังไม่มีกลุ่มฝนอันนี้ตรวจสอบจากสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับในกรุงเทพยังไม่พบกลุ่มฝนแล้วก็กรณีอุบัติเหตุที่เพชรเกษมขาออก31/3อันนี้เคลื่อนย้ายแล้วนะมีคนเจ็บด้วยคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วแล้วก็รถเนี่ยที่บอกว่าเป็นปิกอัพกับจักรยานยนต์เนี่ยสน.ภาษีเจริญนะครับก็ช่วยเหลือคนเจ็บส่งโรงพยาบาลทีมกู้ภัยส่งไปแล้วรถนี่เคลื่อนย้ายแล้วก่อนหน้านี้เห็นบอกชะลอตัวกันเนื่องจากว่าเนี่ยแหละเป็นอุบัติเหตุแล้วก็มีคนเจ็บนะพอเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลได้การจราจรพอเปิดแล้วก็เริ่มดีขึ้นละสำหรับจุดบริเวณดังกล่าวนะครับพระราม2วันนี้นะครับพระราม2วันนี้ยังไม่ติดตั้งแต่วังมะนาวมาแม่กลองจากแม่กลองไปท่าจีนไม่ติดเลยนะฮะท่าจีนมีชะลอตัวนิดหน่อยเองที่เบี่ยงก่อสร้างกันเข้ามาแสมดำเข้ามาต่างระดับใช้การได้จนไปถึงนู่นแหละบางประกอบบางปะแก้วนะครับก็ยังคล่องตัวช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะครับไปกลับเลย2ฝั่งเลยสาย7มอเตอร์เวย์วันนี้ขาออกไม่ติดเลยแต่ขาเข้าตรงด่านลาดกระบังมีชะลอตัวนิดหน่อยหน้าสนามบินแถวต่างระดับล่ม9ยังใช้ได้ทั้ง2ฝั่งทางพิเศษบุรพาวิถีไม่ติดนะครับวันนี้ใช้ได้นะไปกลับอย่างคล่องตัวดีช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินาหูค่ะเกิดน้ำป่าไหลทะลักทั่วหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนถนนถูกตัดขาดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: เกิดน้ำป่าไหลทะลักทั่วหมู่บ้านห้วยเสือเท่าหมู่บ้านกะเหลี่ยงคอยาวชื่อดังในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำให้ถนนเชื่อมต่อไปยังหลายหมู่บ้านถูกตัดขาดคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานค่ะ
6: เมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดมวลน้ำป่าจำนวนมากไหลทะลักลงมาตามลำห้วยที่ไหลผ่านกลางหมู่บ้านห้วยเสือเท่าหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์กะเหลี่ยงคอยาวตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากเกิดฝนตกหนักกระแสน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวได้พัดสะพานข้ามลำห้วยที่เป็นเส้นทางเชื่อมไปยังหมู่บ้านสวยอูพังเสียหายทำให้การเดินทางไปยังหมู่บ้านสวยอูซึ่งเป็นหมู่บ้านยามชายแดนถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้กระแสน้ำป่ายังได้กระเซาะถนนภายในหมู่บ้านห้วยเสือเท่าได้รับความเสียหายมีบ้านเรือนของชาวบ้านกะเหลี่ยงคอยาวถูกน้ำท่วมอีกจำนวนหนึ่งแต่ขณะนี้ระดับน้ำที่ไหลทะลักเข้าท่วมได้ลดกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องได้นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนบนถนนและร้านค้าภายในหมู่บ้านเพื่อฟื้นฟูให้พื้นที่กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมได้จัดเจ้าหน้าที่พยายามเดินทางเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในหมู่บ้านสวยอูที่ถูกตัดขาดโดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะแต่การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากและเสี่ยงอันตรายมากเพราะมีดินถล่มขวางเส้นทางหลายจุดขณะเดียวกันยังพบว่าที่หมู่บ้านทบศอกหมู่ที่8ตำบลหมอกจำแปมีต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับเสาไฟฟ้าและขวางถนนรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ทำให้ในหมู่บ้านรักไทยบ้านปางอุ๋งบ้านนาป่าแปกและบ้านห้วยมะเขือส้มไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้และมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากติดค้างอยู่ที่บ้านรักไทยยังไม่สามารถเดินทางกลับออกมาได้ชัชวาลวังที่ยองรายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเผยยอดเดินทางวันหยุดยาวพุ่งสูงสุดสนามบินอุบลราชธานีทุบสถิตินิวไฮส่งการขออภัยค่ะสั่งการกรมท่าอากาศยานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวชมงานประเพณีท้องถิ่นแห่เทียนพรรษาดันรายได้ท่องเที่ยวภูมิภาคคึกคักคุณณภาพรช่างกงรายงานค่ะ
7: นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงปริมาณของผู้โดยสารและการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สนามบินภูมิภาคในสังกัดกรมท่าอากาศยานในช่วงวันหยุดยาวทั้งนี้ได้มีการกำชับให้ท่าอากาศยานทุกแห่งให้บริการตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยระบบอำนวยความสะดวกเช่นเครื่องเอ็กซเรย์กล้อง CCTV ระบบไฟฟ้านอกจากนี้ยังพบว่าบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวคึกคักเป็นอย่างมากภาพรวมการเดินทางผ่านท่าอากาศยานภูมิภาคต่างๆนักท่องเที่ยวต่างเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆเพิ่มมากขึ้นโดยจากข้อมูลสถิติปริมาณผู้โดยสารสูงสุดต่อวันพบว่าท่าอากาศยานอุบลราชธานีมีสถิติปริมาณผู้โดยสารสูงสุดต่อวันพุ่งสูงถึงวันละ 4,931 คนเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาและเนื่องจากว่าช่วงนี้มีงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่28-30กรกฎาคมด้วยอย่างไรก็ตามท่าอากาศยานอุบลราชธานียังได้บริการร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีและททจัดบริการรถรับส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางร่วมงานด้วยและภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: เริ่มต้นทำสิ่งดีๆช่วงเข้าพรรษานี้ด้วยการงดเว้นจากบาปความชั่วและอบายมุขทั้งปวงตามหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้ทุกคนยึดมั่นทำความดีด้วยการรักษาศีลเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตลอดช่วงเข้าพรรษานี
5: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นนะคะทมรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: ระวังนะลูก
11: ค่อยๆวิ่งนะลูก
10: อย่าปีนสูงนะ
11: เดี๋ยวล้มนะลูก
12: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
15: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
2: ขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายอะให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าก
9: ลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
10: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนาโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: ติดตามข่าวกันนะครับในช่วงเวลานี้เปิดข้อมูลพบพลุนโซโล่เสียชีวิต10วันก่อนครอบครัวตามหาคนหายคุณบุษบงบุษปวนิชคุณบุษบงสวัสดีครับ
3: ก็เป็นกระแสที่ตอนนี้สนใจกันนะคะว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้นายบวรทัศน์เป็งสุดหรือว่าฮารุนโซโล่นะคะยูทูบเบอร์หนุ่มไทยที่ไปเสียชีวิตที่โรงแรมในเมืองหลวงของจอร์เจียนะคะซึ่งล่าสุดพี่ชายแล้วก็พี่สาวของฮารุนได้มาออกรายการโหนกระแสค่ะนะคะก็เขาบอกว่ายอมรับว่ากังวลเรื่องการนำร่างของน้องกลับมาจากจอร์เจียนะคะซึ่งขณะนี้ก็ทางด้านทางการของจอร์เจียอยู่ระหว่างเก็บหลักฐานตรวจชันสูตรศพโดยขอแจ้งญาติด้วยนะคะว่าให้ทำเรื่องมอบอำนาจเพื่อให้นำทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตกลับคืนมาโดยจากการตรวจสอบพบว่าทรัพย์สินทั้งหมดยังอยู่ครบนะคะในห้องขณะที่ว่านไฉค่ะ AF5 นะคะเจ้าของเพจอาสาพาไปเที่ยวก็ให้ข้อมูลในรายการเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าจากการพูดคุยกับตำรวจเนี่ยพบว่าฮารุนเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมนะคือตำรวจได้รับแจ้งจากโรงแรมอ่ะวันที่14กรกฎาคมก็เกือบกว่าจะมาแจ้งว่าเขาหายไปเนี่ยก็กว่า10วันเลยนะคะลักษณะการเสียชีวิตค่ะเป็นเหมือนการนอนหลับไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายนะคะซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับล่ามคนไทยที่อยู่ที่จอร์เจียก็เล่าผ่านรายการพุทธทอล์กด้วยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยก่อนที่จะพบร่างของฮารุนเนี่ยตำรวจแจ้งว่าน้องเนี่ยเสียชีวิต10วันที่แล้วนะคะโดยให้ข้อมูลว่าหลังเช็คอินแล้ววันที่13กรกฎาคมน้องก็ไม่ได้ออกไปไหนอีกเลยนะคะหลังจากนั้นรีเซพชันพนักงานต้อนรับก็ขึ้นไปที่ห้องและพบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะขณะเดียวกันมีการสอบถามเรื่องการทำประกันภัยของฮารุนด้วยว่ามีการทำประกันมีประกันที่ไหนบ้างหรือเปล่าเพิ่มเติมนะคะทางด้านของรองเลขาธิการคปภ.ค่ะนายอดิศรพิพัฒน์บรมพงศ์นะคะก็บอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยมีแค่ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางเท่านั้นวงเงิน5ล้านบาทซึ่งมันจะไม่ครอบคลุมถึงโรคประจำตัวนะคะทำให้ตอนก็ต้องรอผลชันสูตรของนิติวิทยาศาสตร์ของทางจอร์เจียก่อนว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากสิ่งใดถ้ามาจากการเกี่ยวข้องกับการเดินทางอุบัติเหตุก็จะสามารถนำมายื่นสินไหมทดแทนได้นะคะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการนำร่างกลับจากจอร์เจียนะคะทางด้านของผู้ดำเนินรายการหนกระแสคุณกันชัยก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะสนับสนุนในจุดนี้นะคะเพื่อแต่ว่าในส่วนของคุณยายเองคุณย่าคุณยายคุณย่าบอกว่ายังไม่อยากทำใจเลยว่าหลานได้จากไปแล้วเพราะถือว่าเป็นหลานคนเล็กนะเป็นหลานคนเล็กด้วยแล้วก็อายุ27ปีเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเชื่อมโยงกันเราก็มองได้ว่าความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องโรคไหลตายเนี่ยมันเป็นภัยใกล้ตัวของส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้ชายแล้วก็เกิดกับผู้ชายที่มาจากภาคอีสานด้วยนะคะมันเป็นการเสียชีวิตแบบฉับพลันไม่มีสัญญาณแจ้งล่วงหน้านะคะเขาบอกว่าแต่ว่าคนในภาคอีสานเนี่ยเชื่อว่าไหลตายเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวข้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องกับไสยศาสตร์ความเชื่อต้องทาเล็บไว้ให้เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยทำสมัยก่อนเราจะรู้ว่าเขาจะมีวิธีแก้เคล็ดกันแบบนั้นแต่จริงๆแล้วในส่วนของมุมมองของคุณหมอนะคะจากทางด้านของภาควิชาโรคหัวใจสาขาวิชาโรคหัวใจภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิรินทร์อภิญญาสวัสดิ์นะคะก็บอกว่าโรคไหลตายเนี่ยเป็นการเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันโดยไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนล่วงหน้านะคะแล้วก็ไหลตายเป็นภาวะผิดปกติของร่างกายนะคะที่ทางการแพทย์เรียกว่าภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันนะคะซึ่งสาเหตุหลักเนี่ยมักจะเกิดจากพันธุกรรมนะคะก็ในภาคอีสานก็จะเขาบอกว่าบางทีทานผักผลไม้น้อยเกินไปมันขาดโพแทสเซียมซึ่งเป็นเกลือแร่ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็อาจจะมียางบางตัวเนี่ยที่ส่งผลต่อการเต้นของหัวใจเช่นยารักษาโรคซึมเศร้านะคะหรือว่าสารสกัดจากกัญชาอันนี้เป็นภาพรวมใหญ่นะนะคะส่วนพันธุกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีคนในครอบครัวหรือว่าญาติสายเลือดเดียวกันที่เสียชีวิตกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยต้องไปพบแพทย์เพื่อเช็คสภาพหัวใจเหมือนกันนะคะก็วิธีการป้องกันก็คือถ้าไม่แน่ใจเนี่ยก็ควรจะ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจจะเป็นเสี่ยงที่เป็นไหลตายได้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาบางชนิดที่ส่งผลต่อคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติเช่นยานอนหลับยาคลายเครียดนะคะผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตสูงจากไหลตายต้องมีการใส่อาจจะต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเพื่อเฝ้าระวังจังหวะการเต้นของหัวใจอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะอันนี้ก็เอามาเสริมเพิ่มเติมกันก็แล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นพูดถึงมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากนะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขณะนอนหลับด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับน้องฮารุนนะคะโซโล่ที่เสียชีวิตที่จอร์เจียเพิ่มเติมค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ค่ะ
2: ครับขอบคุณคุณบุษบงบุษบาวดิษนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคุณฮารุนโซโล่ด้วยนะครับติดตามกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้คุณพระเกอินใน YouTube บอกว่าเห็นกลุ่มฝนแถวฉะเชิงเทราแถวรังสิตนะแต่ว่าแดดเนี่ยไม่จ้านะฮะแล้วก็คุณระพีเพิ่มเติมแถวบางขุนนนท์บอกว่าไม่มีฝนมีแต่แสงแดดพี่สำลิดสวัสดีนะครับบอกว่าบรมแถวตลิ่งชันแดดจ้าเลยขอบคุณพี่สำลิดด้วยแล้วก็พี่ตู่ระยองนะครับเพิ่มเติมมาให้ใน YouTube ก่อนหน้านี้พหลโยธินเมื่อวานใช่ไหมที่เราคุยกันว่าดูซิว่าจะถึงระยองเนี่ยตีสามไหมปรากฏว่าพี่ตู่มาเฉลยแล้วถึงระยองตีสองห้าสิบนาทีสำหรับเมื่อคืนนี้นะโอ้โหอึดมากนะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวอีกหนึ่งโครงการนะครับกับทางด้านของจสร้อยของเรานะเป็นเรื่องของโรคอัลไซเมอร์นะครับที่ถูกพูดถึงกันค่อนข้างมากเลยรับแจ้งพัดหลงเกี่ยวกับคนที่มีเรื่องของอัลไซเมอร์เนี่ยเข้ามาบ่อยมากสำหรับจสร้อยของเรานะครับก็เลยถือกำเนิดเป็นโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2569นะครับโรคอัลไซเมอร์อาจทำให้พวกท่านเนี่ยลืมโลกได้ทั้งใบนะครับแต่ว่าการดูแลของลูกหลานคนใกล้ชิดหรือว่าผู้ดูแลเนี่ยจะทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็จะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนถูกทิ้งเพียงลำพังทางสถานีวิทยุจสร้อยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอยากจะถือโอกาสนี้เชิญชวนนะครับสำหรับญาตินะครับลูกหลานหรือว่าผู้ดูแลที่สนใจจะเข้าร่วมการอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมวันพุธที่2กันยายน2569ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 4:30 สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับย้ำว่าสมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและสิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการของสถานีวิทยุจสร้อยเรารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นนะครับซึ่งภายในงานท่านจะได้รับสาระความรู้มากมายได้สร้างกลุ่มสร้างเครือข่ายกันด้วยนะครับได้ทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของภาวะสมองเสื่อมดูแลยังไงปรับเปลี่ยนยังไงด้านพฤติกรรมเป็นยังไงด้านอารมณ์นะครับการดูแลกิจวัตรประจำวันเรื่องของความปลอดภัยอันนี้สำคัญนะแล้วก็เรื่องของการสื่อสารด้วยอย่างที่บอกว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันและเราก็มีการสร้างเครือข่ายผู้ดูแลด้วยนะครับภายในกิจกรรมนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ JS100 Radio หรือว่าจะเป็นหน้าแชทของ LINE @JS100 ก็ได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงช่องแชทหน้าแชทของ YouTube ก็สามารถติดตามได้นะในช่องแชทของ YouTube JS100 Radio Official นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามหลังไมค์เลยยินดีเลยนะโทรเข้ามาได้เลย1137หรือว่าดอกจัน1808เบอร์นี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะดอกจัน1808หรือว่าสะดวกเป็น1137ก็ได้เช่นเดียวกันขอบคุณผู้ร่วมให้การสนับสนุนกับโครงการดีๆแบบนี้ในครั้งนี้ด้วยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงครับ AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยครับอัมพลฟู้ด สุขภาพดีทุกความอร่อยวันพุธที่2กันยายน2569นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจฟรีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับกับโครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครับมีข้อมูลเพิ่มเติมมาทางหลังไมค์นะครับเรื่องของสภาพการจราจรทางไลน์นะรับแจ้งมาบอกว่า M6 แถว4คิ้วมาจนถึงปากช่องเห็นบอกว่าการจราจรนี่เคลื่อนตัวได้นะครับคุณพันธ์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่เชื่อมาทำไมเสียงเหมือนเหนื่อยอย่างเงี้ยไม่รู้เนี่ย
2: อ๋อเหรอเสียงผมเนี่ยนะเหมือนเหนื่อยอย่างเงี้ยเหรอ
4: ใช่
2: พี่พันรู้ใช่ไงทำงานไงวันหยุดก็ไม่ได้หยุดกับเขาเขาไปเที่ยวกันโทรเข้ามารายงานไอเราทำงานตลอดเลยพูดแล้วก็ขึ้นเหมือนกัน
4: ใช่ผมก็ทำงานตลอดเลย
2: เหนื่อยนี่ไม่เหนื่อย
4: อรุณแยกเลยการจราจรก่อน
2: เออ
4: แยกอรุณอมรินทร์ครับผมแยกศิริราช
2: ครับ
4: เลี้ยววังหลังก็ไม่ได้อยู่หนาครับที่แยกสัญญาณไฟแดงคร
2: ับ
4: ผม
2: คร
4: ับ รถน้อยครับเมื่อกี้พี่อะไรรายงานว่าเดี๋ยวบางคุณนนแดดจ้าใช่ครับแดดร้อนไหมครับแดดจ้าอยู่
2: คุณละพีคุณละพี
4: ไม่แรงนะพี
2: ่หรอแดดไม่แรงแต่แดดจ้า
4: แดดจ้าอยู่แต่ว่าอุณหภูมิ33องศา
2: โอ้ครับผม
4: การจราจรโดยรอบใช้การได้ดีอยู่ครับไม่มีปัญหาอะไรครับผม
2: วันนี้
4: ไฟแดง
2: วันนี้น่าจะยังกลับมาไม่หมดมั้ง
4: ว่าอย่างนั้นแหละ
2: เพราะบางท่านเขาหยุดนี่วันนี้ยังหยุดอีกวันนึงนะ
4: บางคนก็หยุดอีกวันพรุ่งนี้อีกวันนึงคร
2: ับ ใช่ใช่
4: กลับมาก็ตกงานพอดีครับลา9วันก็ได้9วัน
2: ก็นี่ไงอยากจะทำบ้างไงก็ไม่ได้ทำไงก็เหนื่อยไงทำงาน
4: เดี๋ยวขอเบอร์บอสหน่อยเดี๋ยวจะรายงานหาบอสได
2: ้เบอร์บอสเหรอไม่ต้องบอกออกอากาศไปเลยบอกออกอากาศไปเลยบอกไปเลยเขาฟังอยู่บอกไปเลย
4: บอสนะบอสฟังอยู่ใช่ไหมบอสที่เสียมาก็ลา5วันตามน้ำมันหรือเปล่าอ
2: ย่าเพิ่งกระโตกกระตากสิเรายังไม่ลาเร็วๆนี้แต่เราวางแผนไว้แล้วเดี๋ยวเราลาแน
4: ่ปีใหม่หรอปีใหม่หน่อย
2: ไม่ปีใหม่ไม่ไปปีใหม่ไม่ไปไม่เอาปีใหม่ได้เงินไม่เอาไม่ไป
4: เ
2: ด
4: ี๋ยวเห็นบอกสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่รับโบนัสไง
2: เหรอ
4: แต่โบนัสเนี่ยผมจะหยุดยาวไม่ได้เลยผมจะหยุดยาว
2: ใช่รับเงินปุ๊บออกเลย
4: แล้วผมเนี่ยผมถูกวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนี่ผมจะเลิกขับรถแท็กซี่อ่ะ
2: จริงปะนี่ผมเคยบอกคุณผู้ฟังนะเขาไม่ให้ผมลาออกนะผมบอกผมถูกรางวัลที่หนึ่งผมก็จะไปเหมือนกันเขาบอกเขาไม่ให้ไป
4: มองให้ไปเน
2: ี่
4: ยFCมันเยอะFCเยอะFCพี่เสียมาเยอะเลย
2: มันก็ทำไงได้เล่าไอเราก็ขายหน้าตาเราไม่ได้ขายสายเสียงอะไรหรอกเราขายหน้าตา
4: ใช่คนหลอกอย่างน
2: ี้
4: แหละ
2: ใช่ถูกต้องพี่ใช่ขอบคุณนะขอบคุณนะ
4: พี่สุภาชัย
2: ฮะ
4: พี่สุภาชัยบอกมาไหมว่าไหนพี่สุภาชัยอ่ะ
2: สุภาชัยอ่ะ
4: ครับเด็กปีให้ออกหน้าใหม่หน่อย
2: ดิอ่ะคุยกับผมยังคุยไม่รู้เรื่องเลยสุภชัยอ่ะขอบคุณนะ
4: เราไปอยู่หลังใหม่ก็เนอะอันนี้ดีนะเสียงเงียบไปรอบกันนะอยู่หลังใหม่
2: ขอบคุณครับพี่พันธ์
4: สวัสดี
2: ครับขอบคุณคุณพันธ์นะฮะคุณหนุ่มลมเก้าพี่หนุ่มสวัสดีครับ
5: คุณเซนมาสวัสดีเพื่อนสมาชิกครับ
2: ครับ
5: คุณพันธ์ด้วย
2: ครับผมเชิญเลยครับพี่หนุ่ม
5: แหมขายหน้าขายตากันตักเลยนะไม่เหมือนผมก็ขายที่หน้า
2: อ๋อเราไม่ได้ขายการจราจรไงช่วงเสมาขายหน้าตาแต่ไม่เปิดกล้องนะแต่ขายหน้าตา
5: เรียกว่าทำอะไรขายหน้า
2: ดูมันย้อนแย้งไปหมดเลยเนอะพี่หนุ่มอยู่ไหนเนี่ยวันเนี้ย
5: เอารถย้อนหลังไปนิดนึงนู่นมาจากนู่นนะวัดเป็นถนนศรีริยา
2: ครับ
5: วิ่งยาวๆมาเลยโล่งตลอดทั้งเข้าทั้งออกเลยนะ
2: ครับ
5: ข้ามแยกมาถึงขึ้นทางจตุรทิศวิ่งขึ้นทางยกระดับพระราม9
2: ครับ
5: บอกโอ้เข้ารามคำแหงโร่งมาตลอดเลยนะฮะทั้งข้างบนข้างล่างวิ่งมาได้เรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้ผมเลี้ยวเข้าศรีนครินทร์มาถึงราชาแล้วเนี่ย
2: โอ้โหไม่ติดเลย
5: ไม่ติดเลยครับชะลอตัวก็ตามเหมือนแดงไฟแดงนิดหนึ่ง
2: ครับผม
5: แล้วก็นอกนั้นคล่องตัวมากนะครับ
2: ไม่เจออุบัติเหตุไม่เจอรถจอดเสียนะพี่หนุ่ม
5: ไม่มีเลยครับวันนี้ยังไม่เห็นเลยคร
2: ับ ครับผม
5: จะฟ้าคลุมคลึมมืดๆยังไงชอบฝนตกก็ไม่ตกอึมอย่างเงี้ย
2: หรออึมคลึม
5: ขายที่หน้าเปล่า
2: ๆมันอึมคลึมใช่ไหม
5: ใช่ทำให้คนขายอะไรนะขายที่หน้าต่างหากคนอะไรนะเรื่องอบรมผู้ดูแลใช่ไหม
2: โครงการอบรม
5: ดูแลไปนั่งฟังได้ไหม
2: อะไรนะครับ
5: ผมผู้ดูแลไปนั่งฟังได้ไหม
2: มีไหมมีสมาชิกทางบ้านหรือว่าพี่หนุ่มมีผู้ดูแลไหมให้เขาไปอบรมไหมฟรีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะ
5: ไม่มีต้องดูแลตัวเอง
2: อ๋อเออ
5: แต่เรื่องฝากบ้างดีกว่าว่าเราก็ขี้ลืม
2: ลงทะเบียนกับโครงการไว้ก่อนเลยนะครับ
5: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีคร
2: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหนุ่มล้มเก้านะครับเมื่อสักครู่ที่สอบถามเข้ามาเป็นโครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage JS100 หรือว่าจะเป็นทางหน้าแชทของ LINE @JS100 รวมไปถึงทางช่อง YouTube ของเรานะJS Royal Radio Official นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามหลังไมค์เลยก็ได้นะครับหากมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการจะเข้าร่วมหรือว่าจะอยากซักถามตรงไหนเกี่ยวกับตัวโครงการนี้นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายเราจะมีอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมกันในวันพุธวันเกิดจส100พอดีเลยนะพุธที่2กันยายน2569นะครับที่ศิริราชพยาบาลเวลาเนี่ย 8:30 นถึง 4:30 นอย่างที่บอกนะครับว่าฟรีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะเพียงแต่ว่าเรารับจำนวนจำกัดนะฮะ50ท่านเท่านั้นนะ50ท่านเท่านั้นสมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับลองสอบถามดูก่อนก็ได้นะ1137หรือว่าดอกจัน1808นะครับมีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เลยอยู่แถวฉะเชิงเทรานะพัดเหมือนจะพัดไปทางชลบุรีเหมือนจะไปทางปราจีนบุรีนิดนึงอ่ะนะครับแต่ว่าวนเวียนอยู่แถวเนี้ยแหละฉะเชิงเทราบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวเนี่ยอยู่ช่วงเนี้ยนะครับแล้วก็มีพนมสารคามด้วยแล้วก็มีกลุ่มฝนประปรายถ้าเป็นประปรายนี่จะอยู่ทั้งสุพรรณอยู่ทั้งกาญอยู่ทั้งราชบุรีนะครับแล้วก็จะมาทางด้านของสมุทรสงครามแล้วก็มีทางด้านของเพชรบุรีด้วยแต่ว่ากลุ่มใหญ่อ่ะจะอยู่โซนแถวฉะเชิงเทราเมื่อสักครู่ที่บอกไปนะครับมีเพิ่มเติมมาทางหลังไมค์คุณสุวดีบอกว่าสุขุมวิทเป็นฝั่งขาออกนะครับเห็นบอกว่ามีน้ำท่วมผิวการจราจรทั้งสองด้านเลยเป็นช่วงแถวเมืองระยองที่จะมุ่งหน้าไปปางช้างที่ระยองนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่ตรงแยกตะพงถึงแยกบ้านเพมีน้ำท่วมขังหลายจุดรถเล็กสัญจรได้ลำบากนะต้องใช้ความระมัดระวังหรือว่าต้องพิจารณาใช้เส้นทางอื่นทดแทนนะฮะคุณสุวดีขอบคุณมากนะการจราจรเขาบอกเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมีน้ำท่วมขังทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งสองด้านเลยนะครับอันนี้จะอยู่ตั้งแต่แยกตะพงไปจนถึงแยกบ้านเพนะฮะมีน้ำท่วมขังหลายจุดเลยรถเล็กสัญจรได้ลำบากนะแล้วก็รับแจ้งทางหลังไมค์ M6 ยังใช้ได้นะครับเห็นบอกว่าแถวสี่คิ้วแถวด่านขุนทดแถวตัด201แถวปักช่องทางลงธนรัตน์เขาบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็อรุณอมรินทร์เมื่อสักครู่พี่พันธ์เพิ่มเติมหน้าใหม่ยังได้ตามล็อกไฟนะรถไม่ติดวันนี้หลายจุดเลยรับแจ้งมาว่าในเมืองรถไม่ค่อยติดนะครับก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ตามล็อกไฟแยกอรุณแยกศิริราชแล้วก็เมื่อสักครู่ศรีนครินทร์พี่หนุ่มลมก้าวก็บอกว่ายังใช้ได้นะครับลาซาอะไรยังไม่มีปัญหานะรวมไปถึงด้านของศรีนครินทร์ขาเข้าทั้ง2ฝั่งนะก็ยังใช้การได้อยู่นะทั้งไปกลับเลยนะครับแล้วก็พอขนจุดที่เมื่อวานติดกันจะเป็นแถววังน้อยนะที่ทางหัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังน้อยนะหัวหน้าประวัติเพิ่มเติมมาที่บอกว่ามีแนวก่อสร้างสะพานกับรถ2ตัวกม 74/500 นะฮะก็วันนี้เริ่มชะลอตัวแล้วแต่ว่าไม่หนักเท่าเมื่อวานถ้าเป็นช่วงเวลาเดียวกันนะครับเมื่อวานท้ายเขาจะยาวกว่านะวันนี้ก็ชะลอตัวจุดนั้นเหมือนเดิมเลยแต่ท้ายเขาไม่ยาวเท่าเมื่อวานแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเย็นกว่านี้จะเป็นยังไงนะครับแต่วันนี้มีเพิ่มเติมมาคือตรงหนองแคเมื่อวานจากหินกองมาหนองแคขาเข้าไม่ติดแต่ตอนนี้หินกองไปหนองแคขาเข้าว่าติดนะครับอันนี้ที่แตกต่างกับเมื่อวานแล้วก็มิตรภาพโอ้มาแล้วครับแต่ว่ายังไม่ติดเท่าเมื่อวานนะตรงแถวมกเหล็กมาแล้วนะเหมือนช่วงเวลาแบบใกล้ๆกับเมื่อวานเลยอ่ะนะครับเกือบจะบ่ายสามเนี่ยแถวทับกวางแก่งคอยเนี่ยมาแล้วนะสำหรับปริมาณรถอ่ะฝั่งขาเข้าเส้นมิตรภาพหรือว่าทร.2นะทางหลวงหมายเลข2เนี่ยแต่แก่งคอยถ้าผ่านพ้นมาได้จนถึงตัดพะขนตรงต่างระดับก็ไม่ติดนะฮะเขาจะติดแค่ช่วงแถวมกเหล็กอ่ะมาจนถึงเนี่ยตรงทับกวางอ่ะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นแล้วครับวันนี้ดูรถจะน้อยกว่า ถ้าเป็นช่วงเวลาเดียวกันเมื่อวานนี่จะติดเยอะกว่านะฮะอ่ะลำลูกกาคุณชัยรัตน์สวัสดีครับพี่ชัยรัตน
6: ์สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
2: เชิญเลยครับพี่ชัยรัตน
6: ์ผู้ใช้ลำลูกกาขาออกก็การจราจรไม่มีปัญหาชะลอตัวตรงข้ามวัดโพสงนิดนึง
2: ครับ
6: แต่ว่าฝั่งขาเข้าเนี่ยตามแนวกระแพงวัดจนถึงไฟแดงเนี่ยเขาจะทำฟุตบาทนะครับผม
2: อ๋อครับผม
6: แล้วก็ทำใหม่แล้วก็มีหลังคาด้วยระยะทางก็ประมาณสัก50เมตร
2: ครับ
6: อาจจะเกินเพื่อเวลาคนไปทำบุญหรือออกมาจากวัดหรือรอรถจะได้ไม่โดนแดดโดนฝนนะครับผม
2: ครับ
6: ว่ายังไม่มุงหลังคาเดี๋ยวว่ามีเป็นโครงเหล็กสีส้มขึ้นมา
2: ครับ
6: ก็เลยทำให้รถชะลอตัวไม่มีปัญหาเมื่อชั่วโมงที่แล้วผมไปผจญภัยมาด้วยในรังสิตคลอง3รังสิตนครนายกขาเข้านะครับผม
2: เห็นบอกมีทำถนนหร
6: อรังสิตนครนายกขาเข้าพอขึ้นสะพานไปปุ๊บเนี่ยพอเชิงทางลงเนี่ยเขาจะขุดถนนผมว่าโครงการนี้น่าจะยาวเพราะว่ารถแมคโครคันใหญ
2: ่ครับ
6: ทีนี้ผมพบทำให้รถชะลอตัวติดขัดเพราะว่ารถที่ออกมาจากเรียบคลอง3มาจากคลองหลวงอ่ะครับผม
2: ครับ
6: พอลอดใต้สะพานปุ๊บจะขึ้นรังสิตนครนายกขาเข้าคลอง3เนี่ยปกติพอลอดใต้สะพานปุ๊บก็โผล่ไปก็เรียบซ้ายได้วันนี้ไม่ได้นะครับผมคุณขึ้นไปปุ๊บคุณต้องหักขวาเพราะว่าซ้ายเขาก็ขุด
2: ครับ
6: มุมซ้ายที่ลอดใต้สะพานมาก็ขุดลงสะพานมาซ้ายก็ขุดรถที่อยู่เดินเวลาลอดมาต้องหักตอกมันก็เลยทำให้รถชะลอตัวเดี๋ยวถ้าใครไม่ผ่านเส้นนั้นหรือไม่มีธุระจำเป็นก็ผมว่าไปใช้เส้นทางอื่นจะดีกว่าครับผม
2: ครับ
6: วิธียูเทิร์นจะสะดวกจะได้ไม่หงุดหงิดนะครับผมขณะไรเงี้ยก็ไปกลับรถที่ลำลูกกาคลอง3แล้วก็กลับมาคลอง2เหมือนเดิ
2: ม
6: ตอนนี้ผ่านวัดหน้าวัดโพสุขโอ้ก็ทำหลายจุดนะ
2: คือ
6: ตั้งแต่กระแพงวัดทั้งเส้นเลยยาวเป็นแนวยาวเพื่อทำเป็นหลังคาเหมือนป้ายรถมีแต่ทำยาวมากครับผม
2: ครับ
6: ตอนนี้กลับมาดูให้ใหม่น่าจะเกิน100เมตรครับผมตอนนี้เอาพิเศษสุดคือตอนนี้เอากระเบื้องมาลงไอ้แผ่นที่ปูฟุตบาทนะครับผม
2: ครับ
6: ทำให้ตอนนี้รถจอดเป็น2เลนตอนนี้ไปได้เลนเดียวแล้วตอนนี้เพราะว่ารถบรรทุกเขาจะมาลงของกำลังถอยเข้าตอนนี้เขาอยู่ควบ2เลนเลยตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเพื่อทำงานในอนาคตข้างหน้าอาจจะสะดวกสบายนะครับผมไม่ว่ากันบ่นนิดหนึ่งอยู่ข้างวัดไม่บาปเนาะ
2: ครับครับ
6: จอดจบรายงานตรงแยกไฟแดงวัดโพตกลำลูกกาขาเข้าขอบคุณและสวัสดีคร
2: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเล็กเอกชัยพี่เล็กสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับพี่เสมาสวัสดีพี่ชัยรัตน์พี่หนุ่มร่มเก้าแล้วก็พี่พันเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที ่อยู่เป็นเพื่อนกับพี่เสมาในช่วงวันหยุดนะครับ
2: ครับ
7: ในการจนาพิเศษยาวๆมาเลยนะครับพี่เสมาจากเซ็นทรัลเวสเกต
2: คร
7: ับ จุดหมายก็คือหมู่บ้านเดอะแกรนด์พระราม2นะตรงปันท้ายนรสิง
2: ห์ครับผม
7: ตอนนี้ก็อยู่ตรงหน้าบางกะดีนะครับผมใช้เส้นทางกาญจนาวงแหวนตะวันตกฝั่งขาเข้ามา
2: จะเดินทางเข้ามากลับเข้ากรุงเทพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพหลไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพเริ่มมีชะลอตัวสายเอเชียใช้ได้นะสายเอเชียถ้าเป็นเมื่อวานนี้

0: ลดจะน้อยกว่าเมื่อวานถ้าเทียบในช่วงเวลาเดียวกันแต่ถ้าเย็นกว่านี้ค่ำกว่านี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับต้องรอดูอีกทีนึงพระราม2ยังไม่ติดจากวังมะนาวเข้ามาได้ยาวๆเลยนะครับส่วนเพชรเกษมตรงห้วยชินสีเหมือนเดิมนะชะลอตัวมีท้ายด้วยเขาก็มีแนวก่อสร้างเหมือนกันขาเข้านะขาออกท้ายไม่ยาวแต่ว่าตรงช่วงโพธารามช่วงแถวหนองโพที่เมื่อวานมีปัญหาเนี่ยวันนี้ก็ปรากฏว่าท้ายสั้นนะเป็นฝั่งขาเข้าคุณศักดิ์ศรีสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: พี่ศักดิ์ศรี
1: ครับ
0: พี่ศักดิ์ศรีขับรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรอ่ะ
1: ทะเบียนทห4061
0: เป็นคันที่รับ
1: ทหารหอหีบ
0: เป็นคันที่รับ
1: ใช่ๆ
0: สาวประเภท2คนนั้นเหรอพี
1: ่ใช่
0: เอ้าแล้วตอนนั้นเหตุการณ์มันเป็นยังไงอ่ะ
1: เหตุการณ์เนี่ยผมขับรถไปส่งคนที่มหาชัย
0: ครับ
1: พอส่งคนที่มหาชัยปุ๊บผมก็วนกลับมาปุ๊บเนี่ยตรงตรงพระราม2ตรงนั้นเนี่ยเมื่อกี้ผมคุยคุณตำรวจนะคุณตำรวจว่าเขาหนีจากตรงกลางถนนน่ะ
0: ใช่เขากระโดดลงโมไซค์อ่ะของสายตรวจอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆแล้วเขาข้ามมาฝั่งนี้เนี่ยผมไม่เห็นหรอกผมเห็นแค่ว่าเขายืนอยู่ริมถนนแล้วเขาก็โบกเรียกรถผมมองเอ๊ะก็โอเคก็จอดครับไม่รับ
0: ก็เดี๋ยวเขาข้ามไปฝั่งนี้คือฝั่งไหนพี่วิ่งฝั่งขาเข้าอยู่ใช่ไหม
1: ขาเข้าใช่ฝั่งขาเข้าเขาหนีมาจากเลนกลางนะเลนเขาเรียกอะไรเลนด่วน
0: อ๋อคือเขาข้ามมาจากช่องทางหลักเพื่อมาคู่ขนานมาโบกรถพี
1: ่ใช่ผมคิดในใจเลยตรงนี้สะพานลอยก็ไม่มีข้ามมาได้ยังไง
0: แล้วเขาบอกเขาไปไหนอ่ะ
1: เขาก็บอกเรียกรถผ
0: ม
1: เขาก็บอกเรียกรถผมพอขึ้นรถผมปุ๊บเขาบอกว่าไปเดอะมอลล์บางแค
0: อ๋อไปเดี๋ยวมอบางแค
1: ผมก็ขับรถไปปุ๊บพอผ่านพ้นโค้งพระราม2เข้ากาญจนาเขาโทรไปหาแม่หรือว่าแม่โทรมาหาเขามันลูกแล้วเขาก็โวยวายด่ากันล่ำไปเลยผมก็มองโอ้เนี่ยกระเทยอยู่สาวสอง
0: เขาด่ากันเรื่องอะไรรู้ไหม
1: เรื่องเงินทองเนี่ยครับผมฟังแล้วก็โอ้ถ้าคุณพูดกับแม่คุณอย่างนี้ก็ตายแล้วผมก็เลยเฉยๆผมก็ขับรถตรงเข้าไปผ่านกาญจนาไปก่อนถึงสุขสันต์มันจะมีปั๊มฝั่งซ้ายมืออยู่ปั๊มนึงเขาก็บอกว่าพี่จอดตรงนี้เลยก็ได้
0: อันนี้คือเส้นกาญจนาใช่ป่ะ
1: กาญจนาครับกาญจนาฝั่งซ้ายมีปั๊มอยู่ปั๊มนึงฝั่งซ้าย
0: ปั๊มอะไรอ่ะพี่ตรงนั้นอ่ะ
1: ผมไม่มั่นใจไงก่อนถึงสุขสันต์นะครับก่อนที่หมู่บ้านสุขสันต์
0: อ
1: ่ะมันจะมีปั๊มฝั่งซ้ายอยู
0: ่ก่อนถึงเพชรเกษมใช่ไหม
1: ก่อนถึงเพชรเกษมครับก่อนถึงเพชรเกษม
0: อ๋อ
1: คือวิ่งกาญจนาไปเนี่ยวิ่งเลาะมาเรื่อยๆปุ๊บเขาบอกวิ่งฝั่งซ้ายเลยนะพี่ผมก็วิ่งคู่ขนานวิ่งซ้ายไปเรื่อย
0: ๆหรอ
1: แต่ตั้งถึงปั๊มเนี่ยครับเขาบอกพี่จอดนี่เลยนะขอลงแค่นี
0: ้
1: ขอลงแค่นี้ปุ๊บเนี่ย
0: มันอีกไกลไหมพี่กว่าจะถึงเพชรเกษมอ่ะกว่าจะถึงเพชรเกษมมันอีกไกลไหมปั๊มเนี่ยที่เขาให้ลงเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่น่าไกลสักสองโลดูแล้วประมาณสักสองกิโล
0: หรอ
1: คร่าวๆนะแต่ผมมองประมาณสักสองโลถึงมอบางแค
0: อันนี้ถึงกะลาปะพึกยังถึงตรงต่างระดับบางโคราช
1: ยัง
0: ไม่ถึงใช่ไหม
1: ยังไม่ถึงสะพานบางไม่ถึงเดอะมอลล์บางแคเลยยังไม่ถึงเดอะมอลล์บางแคนะครับ
0: แถวแมคโครไหมแมคโครบางบอนฝั่งตรงข้ามไหม
1: วิ่งกาญจนาไป
0: แล้วเขาจ่ายเงินไหมเนี่ย
1: ตรงข้ามแมคโครใช่จ่าย69เขาจ่าย60เขาบอกขอ60ได้ไหมผมบอกไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสก็คือโอเคไม่รู้ไงก็คือโอเคสบายสารสบายคุณขอลงแค่นี้แค่นี
0: ้สรุปว่าเขาลงฝั่งตรงข้ามแมคโครบางบอน
1: ใช่
0: โอ้ตรงนั้นมันมีตั้งหลายปั๊มนั่นน่ะที่มันเรียงกันหลายๆปั๊มเลยนะ
1: มันมีอยู่ปั๊มนึงอ่ะแล้วมันพอดีมี10ล้อจอดอยู่ไงเขาบอกจอดหลัง10ล้อนี่เลยตอนจอดนะ
0: โอ้โหตรงนั้นมันติด4ปั๊มอ่ะพี่มันมีตั้งแต่ PT มีปตท.มีบางจาก2ปั๊มเมื่อก่อนเอสโซเก่าด้วยตรงนั้นน่ะ
1: ใช่มั้ย
0: ปั๊มเยอะเลย
1: คือผมจำไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นจริงๆเนี่ยเขาตำรวจเขามีกล้องอยู่
0: แล้วเขาให้เงินสดเหรอเขาให้เงินสดพี่
1: ให้เงินสดครับ
0: อ๋อให้เงินสดแล้วต่อพี่ด้วย
1: ยังยืดติดพับไว
0: ้
1: อ่ะ
0: แล้วก็ลง
1: ผมบอกไม่ร้ายตัวอาร์เนี่ย60กว่าอาร์โอเคโอเค60ก็60
0: แล้วพอลงไปแล้วเขาไปยังไงต่อพี่เห็นไหม
1: ก็ลงไปแล้วก็ไปเดินโทรศัพท์เดินถือโทรศัพท์เดินถอยหลังไปอ่ะผมขับไปข้างหน้าไงไปเพชรเกษมผมจะพยายามส
0: อง
1: ไว้เพชรเกษมไงแต่เขาเดินถอยหลังกลับไปไงที่เขาลงที่ปั๊มน่ะ
0: ได้ได้ได้เดี๋ยวไงเป็นเบาะแสต่อเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ

0: ตามต่อขอบคุณมากเลย
1: ใช่ใช่ใช่ผมคุยกับคุณตำรวจแล้วคุณตำรวจเขาบอกเออเนี่ยพาหาบอกเออได้แล้วอะไรไปเขาฟังเขาคอยฟังอะไรเขาบอก
0: ขอบคุณมากพี่ศักดิ์ศรีพอดีเวลาหมดพอดีเนาะ
1: ได้ไม่เป็นไรครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ธรรมดาก็จะแจ้งไปเฉยๆแต่ไม่ค่อยได้ออกข่าวนี่แหละครับแต่ดูโทรแจ้งไปเฉยๆว่าอุบัติเหตุที่นี่มีอุบัติเหตุที่นี
0: ่
1: ครับผม
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณศักดิ์ศรีนะฮะเป็นกรณีของเมื่อช่วงสายนะรับแจ้งว่าสาวประเภท2ท่านเนี้ยที่บอกว่าขอเงินบ่อยๆแล้วก็ไปทุกที่เลยแล้วก็ไปแบบโบกรถขอสตางค์เนี่ยวันนี้ก็ไปเจอที่พระราม2ปรากฏเจ้าหน้าที่จับซ้อนโมไซค์ตอนแรกก็ไม่ได้ขัดขืนหรอกยอมให้ถ่ายรูปให้อะไรสักพักนึงกระโดดลงจากรถเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เนี่ยวิ่งไปโบกก็ตามที่คุณศักดิ์ศรีเขาเล่าเลยอ่ะช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะอัยการญี่ปุ่นนัดฟังคำสั่งคดีหญิงไทยวัย28ปีถูกจับที่สนามบินฟุกุโอกะฐานนำเข้าไอซ์ซุกในซองกาแฟพรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: จับตาพรุ่งนี้31กรกฎาคมอัยการญี่ปุ่นนัดฟังคำสั่งคดีหญิงไทยวัย28ปีหลังถูกจับที่สนามบินฟุกุโอกะฐานนำเข้าไอซ์ซุกในซองกาแฟด้านตำรวจเร่งขยายผลไรเดอร์ส่งพัสดุคดีซุกไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกอาจเป็นคดีเชื่อมโยงกันคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: นางสาวอนิพัฒน์เงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีหญิงไทยวัย28ปีถูกจับที่สนามบินฟูกุโอกะประเทศญี่ปุ่นหลังพบไอซ์ซุกซ่อนในซองกาแฟซึ่งถูกนำมากับกล่องพัสดุน้ำหนักรวมประมาณ12กิโลกรัมโดยไอซ์มีน้ำหนักประมาณ900กรัมเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเตรียมนัดหญิงไทยฟังคำสั่งคดีในวันพรุ่งนี้คือ31กรกฎาคมขณะที่ปปส.ได้ประสานข้อมูลทางคดีกับทางญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องขณะที่พลตำรวจตีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงคดีนี้โดยขณะนี้ตำรวจได้เร่งแกะรอยกล้องวงจรปิดไรเดอร์ชายทราบข้อมูลทะเบียนรถเส้นทางเดินรถก่อนและหลังส่งพัสดุอาจเชื่อมโยงกระบวนการคนเวียดนามคดีซุกไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกพื้นที่สน.บางยี่ขันโดยพฤติกรรมการซุกซ่อนยาเสพติดมีลักษณะคล้ายกันพนักงานสอบสวนเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับไรเดอร์รายดังกล่าวแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลหาแหล่งที่มาและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อ นำมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
3: ตำรวจแม่สายจังหวัดเชียงรายยึดยาบ้า 400,000 เม็ดถูกนำมาวางทิ้งริมแนวถนนชายขออภัยค่ะถนนแนวชายแดนคาดขบวนการค้ายาเสพติดนำมาซุกซ่อนไว้เพื่อรอให้ลูกค้ามารับคุณชัชวาลวังทิยองรายงานค่ะ
5: การตรวจยึดยาเสพติดในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่สายจังหวัดเชียงรายรับแจ้งจากพลเมืองดีว่าได้พบกระเป๋าต้องสงสัยวางไว้ริมถนนสายบายพาสบ้านสันผักฮีหมู่ที่3ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อมาจากแนวชายแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2จึงรุดไปตรวจสอบพบกระเป๋าเป้สีดำ2ใบวางอยู่ในพงหญ้าหลังป้ายโฆษณาข้างถนนเมื่อเปิดกระเป๋าออกมาพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายในจำนวน40ห่อรวมประมาณ 400,000 เม็ดจึงทำการตรวจยึดไว้เพื่อขยายผลติดตามจับกุมผู้ที่นำกระเป๋าบรรจุยาบ้ามาวางไว้เบื้องต้นสันนิษฐานว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดแนวชายแดนน่าจะนำมาวางซุกซ่อนไว้เพื่อรอให้ลูกค้าที่สั่งซื้อมารับเพื่อลักลอบลำเลียงเข้าสู่ตัวจังหวัดชั้นในต่อไปเพราะในช่วงวันหยุดยาวมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่แนวชายแดนอำเภอแม่สายขบวนการค้ายาเสพติดจึงหวังใช้โอกาสนี้ลำเลียงยาบ้าออกจากแนวชายแดนชัชวาลวังที่ยองรายงาน
3: นางสาวสิริวัลศรีหาราชผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตเปิดเผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในช่วงวันหยุดยาวว่าจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างโรงแรมร้อยละ30ของแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตพบว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 60.79% คาดจะมีรายได้จากตลาดนักท่องเที่ยวไทยประมาณ 329.73 ล้านบาทโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 5,453.76 บาทต่อคนต่อวันสะท้อนให้เห็นว่าภูเก็ตยังคงได้รับความสนใจจากตลาดนักท่องเที่ยวภายในประเทศแม้จะเป็นช่วงวันหยุดสั้นเพียง3วันนอกจากการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแล้วในช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจังหวัดภูเก็ตยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพักผ่อนด้วย
6: เริ่มต้นทำสิ่งดีๆช่วงเข้าพรรษานี้ด้วยการงดเว้นจากบาปความชั่วและอบายมุขทั้งปวงตามหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้ทุกคนยึดมั่นทำความดีด้วยการรักษาศีลเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตลอดช่วงเข้าพรรษานี
3: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกานะคะธรรมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
11: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนสตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ด
2: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
6: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ข้อมูลจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.ครับมีแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีบริเวณซอยเพชรบุรี15ถึงบริเวณซอยเพชรบุรี17ครับและบริเวณซอยเพชรบุรี20ทับ1เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีประตูน้ำโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2569เวลา22นาฬิกาถึงวันที่30กันยายน2569เวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีบริเวณซอยเพชรบุรี15ถึงบริเวณซอยเพชรบุรี17และบริเวณซอยเพชรบุรี20ทับ1เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีประตูน้ำตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2569เวลา22นาฬิกาครับถึงวันที่30กันยายน2569เวลา24นาฬิกาครับตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำและฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ063-217-6532ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับช่วงนี้มีสายจากคุณพลังรถยกทางหลวงบางแคพี่พลังสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพลังรถยกทางหลวงบางแค
3: ครับ
4: ผมว่าหามาตอนนี้พี่โทรหาอ่ะผมเจออยู่ประมาณ11โมงอ่ะ
3: 11โมงเจอที่ไหนพี่พลัง
4: เจอตรงหนองใหญ่ตรงข้างกับบ้านผมพอดีเลย
3: ตรงข้ามซอยหนองใหญ่เหรอ
4: ใช่ที่ผมอยู่คู่หนาผมก็คิดว่ารถของเสียแต่ไม่ใช่แต่รถเสียมันรถเขาอีกเจ้าหนึ่ง
3: ครับ
4: หักโอ้ยโบกรถกลางถนนผมก็คิดหมดความช่วยเหลือผมก็ไปวนรถกลับมาเคหนึ่งหายไปไหนก็ไม่รู
3: ้
4: ไอ้เทียนพวกไอ้วิจุสูงวิจุทางบางแคแจ้งมาอีกบอกไปดูเขาก็โบกรถอยู่นั่นแหละแล้วคนที่ว่าผมวนรถออกจากบ้านเราวนหางไม่เจอนะ
3: อ๋ออ๋ออ๋อ
4: ครับผม
3: ลักษณะยังแต่งกายแบบ
4: สติไม่ดีอ่ะ
3: ลักษณะยังแต่งกายแบบเสื้อแขนยาวสีแดงๆอย่างนี้เหมือนเดิมใช่ป่ะ
4: ใช่
3: อ๋อพอดีก่อนหน้านี้ไปขอตังค์ตรงแถวพระราม2แล้วก็หนีตำรวจมาเออแล้วเขาหนีตำรวจมาแล้วก็มาลงแท็กซี่แถวตรงนี้แหละแถวตรงข้ามแมคโครอ่ะแล้วก็น่าจะเดินไปจนถึงหนองใหญ่อ่ะ
4: หน้าบ้านผมดีผมเห็นอยู่แต่นี่อยู่คนละฝั่งกับผม
3: แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหม
4: รถเขาเสียแล้วผมวนกับไฟมันไม่ได
3: ้อ๋อแต่ตอนนี้ไปวนดูแล้วก็ไม่เจอแล้วใช่ไหมพี่พลัง
4: ไม่เจอครับไม่เจอเนี่ยผมก็วนออกไปกับดีเคมาเนี่ยมาจะถึงไอ้ตัดมาลมแล้วข้ามมาลมแล้ว
3: อ๋อเอ๊ะปกติเขาเคยเจอแถวนี้ไหมพี่พลังเคยรับแจ้งไหมว่าเขามาป้วนเปี้ยนมาขอสตางค์แถวนี้บ้าง
4: ไม่เจอนะไม่ได้เจอนะ
3: หรอ
4: สาวสองคนยังไม่เคยเจออ
3: ืม
4: ไม่เคยเจอครับมีคนเก็บเด็กข้างทางอ่ะของอำเภออ่ะเจอทุกวันอ่ะ
3: อ๋อแต่ว่าลายนี้ยังไม่มีใครแจ้งเข้ามาใช่ไหม
4: ยังครับนางห่วงก็ยังไม่ไหวลายของกินหายไม่เด้งขึ้นมาเลยอ่ะ
3: อืมครับครับ
4: ใช ถ้ามีข้อมูลมาเดี๋ยวผมส่งข้อมูลให
3: ้ได้ได้ขอบคุณมากพี่พลังแล้วตอนนี้เส้นกาญจนาเป็นไงบ้างวันนี้รถเยอะไหม
4: กาญจนารถน้อยท่องตัวทั้งไปและกลับ
3: นี่แสดงว่าน้อยจริงๆนะเนี่ยวันนี้มีฝนมีแดดไหมในพื้นที่เป็นไงครับ
4: อ๋อคึ้มครับคึ้มครับพี่
3: แต่ยังไม่ตก
4: ไม่มีแดดเพราะไม่มีฝนมันคึ้มอยู
3: ่
4: ดังมืดอยู
3: ่ครับครับ
4: ตอนนี้ผมกำลังตรวจพื้นทางอยู
3: ่ได้ตอนนี้พี่พลังอยู่แถวไหนอ่ะ
4: รถสถานีต่างจังหวัดไปหมดแล้ว
3: แล้วตอนนี้อยู่ไหนพี่ไปตรวจแถวไหนเนี่ย
4: พื้นที่เราไม่ชอบอะทางหลวงไม่ได้กล้าเนี่ย
3: อ๋อก็วิ่งไปกลับเหรอสำรวจเงี้ยเหรอ
4: ไปกลับเวรผมมาวันเนี้ย
3: ครับ
4: พวกน้องหอลูกปลากลับบ้านกันหมดแล้วจับฉลากกันว่าใครจะอยู่ ผมโดน
3: แสดงว่าดวงดี
4: แปดเก้าขานกลับบ้านกันหมดแล้ว
3: แสดงว่าเราดวงดีสุดเราได้อยู่ ขอบคุณนะพี่พลัง
4: ครับมีอะไรผมโทรหา
3: ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: คร
3: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณพลังรถยกทางหลวงบางแคนะครับก็เพิ่มเติมกรณีเบาะแสสาวประเภท2ที่ไปขอเงินต่อเลยนะฮะคือหนีมาจากพระราม2กระโดดลงรถสายตรวจแล้วก็ไปโบกรถคุณศักดิ์ศรีเมื่อสักครู่ที่เราคุยทิ้งท้ายไว้ปลายชั่วโมงที่แล้วหลังจากนั้นก็มาลงตรงข้ามนะแมคโครบางบอนมันจะมีปั๊มเรียงกันเลยอ่ะ4ปั๊มติดกันเลยนะฮะหลังจากนั้นก็เดินไปฝั่งตรงข้ามแถวซอยหนองใหญ่แล้วก็ไปขอเงินอีกนะฮะพอดีคุณพลังก็ไปเจอตอนเกือบเที่ยงอะนะแต่พอมารู้ทีหลังว่าเอ้ากำลังตามหากันอยู่แล้วก็วนกลับมาดูอีกทีปรากฏก็ไม่อยู่แล้วเขาไม่อยู่แล้วนะฮะส่วนการจราจรอย่างที่คุณพลังรถยกเพิ่มเติมให้เมื่อสักครู่นะครับก็ดูเส้นการจราทางหลวงหมายเลข9ฝั่งตะวันตกพระราม2ช่วงต่างระดับช่วงเอกชัยช่วงบางขุนรัตช่วงเพชรเกษมช่วงฉิมพลีไปกลับยังไม่มีปัญหาการจราจรนะฮะช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีทั้ง2ฝั่งครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
3: ฝากระวังกรณีถนนที่บอกว่ามันยุบลงมานิดนึงนะที่รามอินทราฝั่งขาออกก่อนถึงจุดกลับรถกม.4เล็กน้อยเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะครับก็เดี๋ยวเข้าพื้นที่ดำเนินการต่อให้สำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับการจราจรเข้าออกเส้นรามินทาช่วงกม.4ก็ยังถือว่าไม่มีปัญหาการจราจรจะอยู่ช่องทางที่2จากขวาฝากระวังด้วยนะครับสำหรับจุดนี้เป็นขาออกนะแต่ว่าการจราจรโดยรวมยังถือว่าเคลื่อนตัวได้มาดูพหลมิตรภาพกันหน่อยนะครับเมื่อปลายชั่วโมงที่แล้วเห็นว่าเริ่มชะลอตัวกันแล้วมิตรภาพดูให้ตั้งแต่เลี่ยงเมืองมาเลยแล้วกันนะเลี่ยงเมืองนครราชสีมานะมาทางด้านของสีคิ้วลำตะคองต่อเนื่องปากช่องจนถึงแก่งคอยที่ชะลอตัวกันอยู่ตอนนี้จะมี2จุดหลักๆนะครับจุดแรกก็ก่อนถึงฟาร์มโชคชัยจุดที่2ก็แถวไทยเดนมาร์กนะครับอ๋อแล้วมีอีกจุดนึงครับอยู่ก่อนถึงแก่งคอยบริเวณช่วงแถวทับกวางสระบุรีถ้าผ่านพ้น3จุดนี้ไปไม่ติดแล้วนะครับไปจนถึงช่วงตัดพหลโยธินก็ใช้ได้นะครับระหว่างทางนี่ถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีกว่าเมื่อวานนะถ้าเทียบกัน2วันนี้เมื่อวานจะแน่นกว่านี้แล้วก็ระยะการเคลื่อนตัวเนี่ยจะช้ากว่านี้แล้วท้ายแถวก็จะยาวกว่านี้ในแต่ละจุดแต่ว่าวันนี้ดีกว่าเมื่อวานครับแต่ละจุดที่เขาชะลอตัวกันอยู่ก็ถือว่าท้ายแถวเนี่ยสั้นกว่าเมื่อวานนะรอบจังหวะในการเคลื่อนตัวขยับก็ดีกว่าเมื่อวานแต่ว่าพะขนเนี่ยเมื่อวานตรงหินกองไม่ติดแต่วันนี้ติดมาจากตรงเลี่ยงเมืองพระพุทธฉายต่อเนื่องมาแยกหินกองอันนี้ติดแต่เมื่อวานเขาไม่ติดไม่แน่ใจว่าวันนี้มีเหตุอะไรหรือเปล่านะเพราะตรงแยกหินกองที่จะมาหนองแคมันติดนะเป็นฝั่งขาเข้าอ่ะแล้วก็ติดอีกทีนึงก็คือวังน้อยตรงนี้รู้สึกจะมีแนวก่อสร้างที่เมื่อวานหัวหน้าปรวัตรเพิ่มเติมให้นะครับในช่วงเย็นก็เห็นบอกว่ามีทำจุดกับรถ2จุดช่วงกม75+500เข้ามาพหลก็จะมีการปิดช่องทางคู่ขนานประมาณ 1,800 เมตรเป็นแนวก่อสร้างสะพานกับรถ2ตัวนะครับช่วงกม74+500จะให้เบี่ยงเข้าช่องทางหลักที่กม75+500และไปออกในช่องทางคู่ขนานที่กม73+700ช่องทางหลักเปิดปกตินะฮะก็น่าจะเป็นจุดนี้แหละที่ชะลอตัวกันอยู่แต่ว่าท้ายไม่ยาวเท่าเมื่อวานนะครับท้ายไม่ยาวเท่าเมื่อวานพอผ่านพ้นจุดดังกล่าวเข้ามาจนถึงบางปะอินไม่ติดถ้าใช้การจนาฝั่งตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9ตั้งแต่บางปะอินยาวไปจนถึงบางพลีไม่ติดเลย
5: มีชะลอตัวนิดเดียวเองนะครับก่อนถึงต่างระดับตรงทับช้างแต่ว่าก็ไม่ได้ติดฝั่งกลับกันยิ่งโล่งเลยถ้ามาจากบางพลีจะไปบางปะอินอันนี้โล่งเลยส่วนตะวันตกชะลอตัวกันเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงสะพานเชียงรากเนื่องจากเขามีแนวก่อสร้างด้วยแล้วก็ชะลอตัวไปจนถึง345เนื่องจากเป็นแนวก่อสร้างเหมือนกันถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดนะครับไปทางด้านของบางใหญ่ไปบางคูเวียงไปฉิมพลีจนไปถึงพระราม2ก็ใช้ได้ดีตลอดเส้นทางในช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานส่วน340บางบัวทองสุพรรณบุรีแถวสาลีแถวบางประม้ามีเป็นแนวเขตซ่อมสร้างก่อสร้างอยู่นะครับก็จะชะลอตัวการสำหรับจุดนั้นขาเข้าก่อนถึงตั้งระดับตัดกาญจนาเห็นว่ามีชะลอตัวขึ้นนะครับส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดทางฝั่งพระราม2ตั้งแต่วังมะนาวมายังไม่มีปัญหาการจราจรก่อนถึงตรงข้ามวัดเกตุมมีชะลอตัวนิดหน่อยมันแผ่วมาแต่ไม่ยาวเท่าเมื่อวานนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ตรงท่าจีนท่าจีนจะเป็นลักษณะเป็นเบี่ยงแนวก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะฮะจุดนี้ก็มีท้ายนิดหน่อยไม่ยาวเหมือนกันถ้าผ่านพ้นแถวเศรษฐกิจเข้ามามหาชัยต่อเนื่องแสมดำไปต่างระดับพระราม2ก็ใช้การที่ดีไปจนถึงทางด่วนทางพิเศษเฉลิมพระนครถนนขั้นที่1ดาวคะนองหน้าด่านยังใช้ได้2ฝั่งไม่มีปัญหาการจราจรเลยช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานสายตะวันออกบุรพาวิถีวันนี้ไม่ติดนะครับวันนี้ไม่ติดส่วนถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดต่อเนื่องสุขุมวิทแถวหนองไม้แดงที่เป็นแนวก่อสร้างกันใกล้ๆกัน2จุดเลยก็มีชะลอตัวสำหรับฝั่งขาเข้าแต่ขาออกไม่ติดนะครับอ๋อขาออกจะมีตรงต่างระดับหนองไม้แดงที่ชะลอตัวนิดหน่อยแต่ว่าขาเข้าจะมีชะลอตัวก่อนถึงขึ้นบุรพาวิถีนะครับก็มีชะลอตัวสำหรับจุดนี้แล้วก็สาย7ขาออกไม่ติดเลยนะครับเมื่อวานนี้จะมีหนาแน่นตรงแถวลาดกระบังวันนี้นี่ดูแล้วดีกว่าเมื่อวานแต่ติดตรงเนี่ยแหละตรงหน้าด่านลาดกระบังแล้วก็ตรงหน้าสนามบินสุวรรณภูมิแต่ว่าดูแล้วท้ายเขาสั้นกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานท้ายเขายาวกว่านี้นะครับถ้าเป็นช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยแต่ขาออกไม่ติดเลยนะครับสำหรับสาย 7ก็ใช้ได้ดีตลอดเส้นทาง M81 ไม่ติดนะครับเข้าออกโล่งเลยเพชรเกษมนอกจากห้วยชินสีขาเข้าก็จะมีตรงโพธารามตรงแถวหนองโพที่ชะลอตัวนิดหน่อยแต่แถวบ้านโป่งไม่ติดนะครับตรงต่างระดับไม่ติดนครปฐมนครชัยศรีเข้ามาทางด้านของหมอศรีตรงสามพานตรงเทียนดัดก็ไม่ติดตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เมื่อวานตรงแยกถังน้ำสาครนะครับสำหรับทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียเป็นฝั่งขาเข้านะฮะที่เจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีการปิดการจราจรบริเวณแยกถังน้ำสาครวันนี้นะครับก็มีฝากประชาสัมพันธ์มาของสภ.หางน้ำสาครแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับปิดการจราจรบริเวณแยกหางน้ำสาครทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียก็ทำให้การจราจรบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยหนาแน่นนะแต่เขาก็มีการตั้งป้ายตั้งอะไรบอกแล้วแหละนะครับในจุดดังกล่าวก็ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางใช้ถนนเส้นมโนรมหนองโพให้ไปกับรถบริเวณทางลอดคลองบางตาลายทางลอดหน้าวัดอุตภาเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนในห้วงวันดังกล่าวจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกตินะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลฝากประชาสัมพันธ์จากท้องที่สภ.หางน้ำสาครนะครับเป็นการแจ้งประชาสัมพันธ์มาย้ำอีกครั้งนะครับท่านใดที่จะใช้เส้นมโนรมหนองโพให้กับรถบริเวณทางลอดคลองบางปาลายทางลอดหน้าวัดอุตเภานะฮะขอบคุณข้อมูลจากสภ.หางน้ำสาครนะครับวันนี้ก็ชะลอตัวแล้วณขนาดนี้นะครับตรงแยกดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นขาเข้าขาออกไม่ติดนะขาออกไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าขาเข้าเนี่ยตรงแยกหางน้ำสาครก็มีชะลอตัวแล้วแต่ว่าท้ายก็ไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะครับไม่ได้ยาวเท่าไหร่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปข้างหน้าโล่งเลยครับไม่ติดเลยนะข้างหน้านี่ไม่มีปัญหาเลยแถวตรงอินบุรีตรงสิงห์บุรีตรงชัยโยอ่างทองตรงบางปะหันอยุธยาเข้ามาบางปะอินใช้การได้ดีนะครับตลอดเส้นทางก็ยังถือว่าไม่มีปัญหาการจราจรณเวลานี้นะก็ยังโล่งดีนะครับสำหรับสายเอเชียแล้วก็347คงไม่ต้องเลี่ยงสายเอเชียแต่ว่าวันนี้ตรงทุ่งมะขามหย่องตรงวรเชษฐ์ที่ติดกันเมื่อวานวันนี้ก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าสายเอเชียไม่รถยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยยังไม่เลี่ยงมาทาง347กันก็ยังใช้ได้ครับทั้ง2เส้นเลยทั้งสายเอเชียทั้ง347นะก็ยังถือว่าใช้กันได้ดีในช่วงเวลานี้นะครับส่วนทั้งฝั่งในเมืองณเวลานี้ที่แน่นนะครับก็จะเป็นโซนแถวเพลินจิตสุขุมวิทนานาอโศกมนตรีเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำนะครับแล้วก็เจริญผลราชประสงค์ปทุมวันอันนี้ที่เคลื่อนตัวได้ช้าที่มีปริมาณรถสะสมหลักๆก็จะเป็นตามหน้าห้างเหมือนกันแล้วก็ติวานนท์กับรัตนาธิเบศรใกล้เคียงกับแยกแครายที่จะเข้าไปทางแยกแครายที่มีชะลอตัวแต่ถ้าหันหลังให้แยกแครายออกไปแต่ละด้านเนี่ยก็ยังถือว่าใช้การได้ดีนะครับในทุกด้านส่วนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยารวมไปถึงด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล1และ2ก็ยังใช้การได้ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาขึ้นลงพระราม3สุขสวัสดิ์ปู่เจ้าใช้การได้สะพานพระราม3สะพานกรุงเทพสะพานตากสินไม่ติดเลยเข้าออกสาทรใต้อาจจะมีชะลอตัวนิดหน่อยนะครับตรงสัญญาณไฟก่อนขึ้นสะพานแต่ว่าโดยรวมก็ยังถือว่าใช้การได้ท่านสิบตำรวจตรีราชปราชญ์ชอบชมมะนานะครับเจ้าหน้าที่จากสภ.หางน้ำสาครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับได้ยินไหมคร
1: ับ ได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแยกหางน้ำสาครรถเยอะไหมครับ
2: ครับตอนนี้นะครับรถก็คือเยอะมากครับขาล่องเข้ากรุงเทพอะครับจะติดยาวจากสี่แยกยาวไปประมาณ 4-5 กิโลครับ
1: อ
2: ีกสักพักว่าจะทำการปิดแยกครับ
1: อ๋อแต่เห็นว่าวันนี้เหมือนมันจะดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานมันจะติดเยอะกว่านี้ไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วมันพอๆกันฮะ
2: มันก็พอๆกันนะครับเมื่อวานก็ปิดแยกไปนะครับ
1: เมื่อวานแต่เมื่อวานดูท้ายมันเหมือนจะยาวกว่านี้ป่ะครับ
2: ก็ปั๊บเท่าๆกันครับเมื่อกี้ขับรถออกตรวจดูก็คือเท่ากับเมื่อวานคร
1: ับ อ๋อเท่ากันเลยใช่ไหมเท่ากับเมื่อวานเลยนะ
2: ใช่ครับประมาณใกล้ๆเคียงกันครับ
1: อ๋อแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงดีไหมครับพ่อหมู่หรือว่ายังไงดี
2: ใช่ครับมีถ้ามาจากนครสวรรค์นะครับให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวากิโลเมตรที่1148ครับจะเข้าคุ้งสำเภาตำบลคุ้งสำเภาอำเภอมโนรมครับแล้วก็เข้าไปอีกทีไปที่จังหวัดเข้าตัวเมืองอำเภอเมืองชัยนาทแล้วก็ออกทางเส้นหลักเลยครับ
1: ไปทางนู้นจะดีกว่าเน
2: าะใช่ครับทางนู้นไม่ค่อยติดครับ
1: มันอ้อมเบิกกันเยอะไหมครับ
2: ก็หน่อยเดียวครับหน่อยเดียวครับไม่เยอะครับ
1: ในพื้นที่มีรับแจ้งอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียไหมครับช่วงน
2: ี้วันนี้ยังไม่มีรับแจ้งอุบัติเหตุกับรถจอดเสียครับ
1: มีฝนไหมครับสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างครับ
2: ตอนนี้มืดครึ้มอยู่ครับ
1: แต่ยังไม่ลงเนาะ
2: ใช่ครับยังไม่ลงเลยไม
1: ่
2: รู้ว่าจะลงหรือเปล่าแต่ไม่น่าลงครับวันนี
1: ้ใช่ครับเอ้เมื่อวานรถหมดประมาณกี่โมงครับผู้หมู่ในพื้นที่เราอ่ะตรงแยกเนี้ย
2: ประมาณ4 ทุ่มครับ
1: อ๋อวันนี้น่าจะถึงไหมน่าจะ4 ทุ่มเหมือนกันไหมหรือยังไง
2: ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
1: อ่ายังไงเอาใจช่วยด้วยนะครับ
2: ครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณครับขอบคุณท่าน10ตำรวจตีราชปาฏชอบชมมะนานะครับเจ้าหน้าที่จากสภ.หางน้ำสาครคุณธวัฒน์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับหล่อเล็ก
1: ครับเชิญเลยครับพี่ธวัฒน
3: ์เดี๋ยวปิดวิทยุแป๊บนึง
1: อืม
3: เดี๋ยวเสียงสะท้อน
1: ครับ
3: ไอ้สาว2เนี่ยไอ้2คนเนี้ยพี่เจอประจำเลยนะเนี่ยเจอบ่อยมากเลยนะ
1: เจอที่ไหนครับ
3: ครั้งล่าสุดเนี่ยเจอหน้าเดวันเลยนะวันไม่คอกเลยนะ
1: ฝั่งไหนอ่ะฝั่งพระราม4หรือฝั่งวิทยุ
3: ฝั่งวิทยุ
1: ฝั่งวิทยุเหรอ
3: เพราะว่าตรงนั้นรถมันติด
1: คนเดียวกันเหรอพี่เห็นภาพเห็นแล้วเหรอ
3: คนเดียวกันคนเดียวกันแน่นอนเพราะว่าจำได้คุณ
1: เจอนานยังครับเจอวันไหนเมื่อไหร่กี่โมง
3: นะไอเนี้ยนานแล้วแต่ก็จะเจออีกทีก็ตรงนี้ไอวิภาวดีเนี่ยก็เจอบ่อยตรงน
1: ั้
3: นอ่ะพอแจ้งไปปุ๊บนางก็หนีเหมือนรู้อ
1: ่ะแล้ววันนี้อยู่ไหนครับเนี่ยเป็นไงบ้าง
3: วันนี้อยู่ดอนเมืองเพิ่งออกมาแล้วก็เข้ามาหลักสี่ก็หลวมๆนะ
1: ครับ
3: เข้ามารามินทา
1: ครับ
3: ก็ยังโปรได้ดีอยู
1: ่ครับ
3: บ้านรามินทาขาเข้าเนี่ยถ้าเป็นช่วงประมาณเนี้ยมันเริ่มติดแล้วนะแต่วันนี้ยังโปรอยู
1: ่ครับ
3: แล้วก็มีฝนลงปล่อยๆแล้วนะฮะ
1: แต่ยังไม่หนักใช่ไหมฮะ
3: ยังไม่หนักแต่ทางนี้จะมุ่งหน้าไปทางเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้มีนบุรีหนองจอกอะไรนะมืดตึ๊บมาแล้ว
1: เดินทางปลอดภัยนะพี่ธวัฒน์ขอบคุณนะครับ
3: ครับผม
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับคุณณรงค์ฤทธิ์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครับ
4: แจ้งปัญหาจุดขับรถถนนพญาไทขาเข้านะครับจุดขับรถใต้สะพานหัวช้างนะครับผม
1: ครับ
4: จากราชทีวีมุ่งหน้าแยกปทุมวันมันจะมีก่อนมันจะมีสะพานหอช้างนะฮะจุดกับรถไปทางโรงแรมเอเชียนะครับ
1: ครับ
4: ใต้สะพานนะมันจะมีรถตู้ทึบครับหลังคามันปิดใต้สะพานอยู่ครับผม
1: อ้าวเหรอฮะ
4: รถตู้ทึบหลังคาสูงอะฮะ
1: แล้วทำยังไงฮะเนี่ย
4: รถเล็กอย่างรถผมรถเอลติสเนี่ยพอผ่านพอชิดขวาก็ขับผ่านได้อยู่แต่เกรงว่ารถใหญ่อย่างฟอร์จูเนอร์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะลำบากอะครับผม
1: แล้วเขาไปติดตรงใต้สะพานเลยเหรอครับจริงๆมันต้องมันมีคานเหล็กไม่ใช่เหรอพี่เขาผ่านคานเหล็กไปได้ไงอะ
4: ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเขาติดตรงที่จะยูเทิร์นออกนะฮะย
1: ู
4: เทิร์นเข้าเนี่ยเขาไม่มีปัญหาแต่ว่าเขาจะติดตรงยูเทิร์นออกอะครับผม
1: อ๋อแสดงว่าจังหวะเขาผ่านมาเขารอดไปครึ่งนึงแล้วดิก็กำลังจะไปโผล่
4: เขารอดไปครึ่งนึงเขาจะพ้นในที่จะเลี้ยวขวาออกไปทางโรงแรมเอเชียแล้วเขาติดใต้สะพานตัวนั้นนะตรงทางออกทางยูเทิร์นออกอยู่เลนขวานะฮะอย่างรถเล็กผมรถเอลติสนี่ผมชิดซ้ายแล้วก็ขับผ่านเขาได
1: ้อืมแล้วรถมันติดไหมพี่ท้ายมันยาวไหม
4: มันก็รถเล็กนี่ขับได้อยู่อย่างเอลติสเนี่ยได้อยู่แต่ถ้าเป็นฟอร์จูเนอร์เป็นรถตู้อะไรเงี้ยก็ลำบากหน่อยครับผม
1: อ๋อพื้นมันไม่เท่ากันเหรอฮะหรือมันเป็นยังไงอ่ะ
4: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเรีบหักเร็วไปหรือเปล่าเพราะเขาหักชิดขวาฮะ
1: อ๋อแล้วรถเขาขึ้นเหมือนแบบล้อเขาขึ้นไปบนฟุตบาทข้างนึงอะไรอย่างงี้ไหมคะเห็นไหม
4: ไม่
1: ไม่ขึ้นใช่ไหม
4: หลังคาติดเลยแล้วคล้ายรถตู้ทึบแบบรถคล่องเย็นอะไรประมาณนั้นนะรถกระบะนะเป็นรถกระบะนะฮะ
1: ครับ
4: นะฮะทีนี้ตำรวจก็มาช่วยหนึ่งนายช่วยน่าจะช่วยปล่อยลมไปได้สักครึ่งหนึ่งแต่ยังปิดอยู่
1: อ๋อมีตำรวจแล้วใช่ไหมครับที่เกิดเหตุ
4: มีตำรวจหนึ่งนายฮะมีตำรวจมาช่วยหนึ่งนายก็แล้วก็คนรถก็ลงมาก็คงจะหาวิธีแก้ก็คือปล่อยลมยางผมดูแล้วน่าจะปล่อยได้สักครึ่งหนึ่งแต่ว่ายังติดอยู
1: ่ครับ
4: แต่ที่นี่ถ้าปล่อยหมดคิดว่ามันจะวิ่งได้ยังไงถูกไหมฮะปัญหาเลยละตอนนี
1: ้ได้
4: แจ้งประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับผม
1: แต่ไม่ได้มีของอะไรตกหล่นใช่ไหมครับ
3: ไม่ของอะไรตกหล่นเป็นรถตู้ทึบเลยฮะรถตู้ทึบปิด
1: ได้ครับขอบคุณมากพี่ณรงค์ฤทธิ์ที่แจ้งเข้ามา
3: ได้ครับผม
1: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วนะครับเป็นพญาไทนะที่จะกลับรถมาทางฝั่งโรงแรมเอเชียตรงใต้สะพานหัวช้างเป็นกระบะตู้ทึบคือเขาตอนเข้าไปได้เกินครึ่งนะคือกำลังจะโผล่อีกฝั่งนึงแล้วอะแล้วดันไปติดนะฮะแต่เจ้าหน้าที่อยู่ละในที่เกิดเหตุกรณีน้ำท่วมขังสุขุมวิทบริเวณช่วงแถวปางช้างระยองนะครับที่ตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองเราได้สอบถามไปทางหมวดทางหลวงระยองนะครับก็บอกว่าจุดนี้เนี่ยมีงานก่อสร้างขยายถนนนะจากเดิมเนี่ย4ช่องจะขยายเป็น8ช่องทางประกอบกับช่วงเช้าวันนี้ที่ระยองเนี่ยฝนตกหนักมากบอกว่าตกตลอดเลยตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเที่ยงเลยทำให้น้ำที่ถนนเนี่ยระบายไม่ทันนะตั้งแต่ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 2-3-4 ก็จะมีพบน้ำท่วมขังเนี่ยประมาณระดับความลึกนะ 15-20 เซนติเมตรเนี่ยดูจากภาพเลยนะรถก็ต้องวิ่งลุยน้ำกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นว่ารถเล็กยังผ่านได้อยู่นะครับเนี่ยทั้งขาเข้าและขาออกเลยนะ2ฝั่งเลยนะระยะทางจุดที่เขาท่วมลักษณะอย่างเงี้ยประมาณ500เมตรเขาบอกว่ารถทุกชนิดยังคงผ่านได้ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะอันนี้เราก็มีการประสานงานแจ้งไปในจุดดังกล่าวเราเห็นเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่แล้วนะเนี่ยถ้าตามภาพเลยที่เห็นใครที่จำเป็นต้องใช้นะเส้นสุขุมวิทแถวปางช้างระยองกม234นะจะพบน้ำท่วมขังทั้ง2ด้านเลยไปกลับเลยนะฮะระดับความลึกก็ประมาณ 15-20 เซนติเมตรระยะทางก็ประมาณ500เมตรผ่านพ้นจุดนี้ไปก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plusจึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยีสมาร์ทมิเตอร์และสมาร์ทเมโทรกริดมาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กลับมาติดตามตสลอยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับมีทางด้านของท่านร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีนะครับเพิ่มเติมทางหลวง340ก็บอกว่าฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่58+300นะครับที่สาลีบางประม้าสุพรรณบุรีจนถึงสะพานบางยี่หนการจราจรเนี่ยชะลอตัวเนื่องจากว่ามีแนวก่อสร้างก็ต้องใช้ช่องทางเบี่ยงขวาให้รถเนี่ยวิ่งสวนกันทางฝั่งขวาแล้วก็ประกอบกับมีจุดกลับรถนะฮะก็ทำให้รถเนี่ยชะลอตัวไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุในจุดดังกล่าวมีท้ายแถวสะสมประมาณ500เมตรนะสำหรับจุดนี้ก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับท่านร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไมด้วยนะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้คุณก๊อฟเยาวราชรัชดาทัพพระขึ้นมาจากอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์เล็กน้อยมีเก๋งสีบรอนเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดเปิดไฟกระพริบอยู่เลนขวาฝากระวังด้วยคุณเล็กเอกชัยกาญจนาขาเข้าบางใหญ่มุ่งหน้าไปตรงข้ามหมู่บ้านพระปิ่น3ต่อเนื่องมาจนถึงต่างระดับเพชรเกษมยังใช้การได้ดีนะนะครับพี่เล็กเอกชัยเพิ่มเติมมาให้คุณโจคุณโจบอกว่าเพลินจิตขาออกนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับกับการหยุดนิ่งออกเขาบอกทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็แยกหางน้ำสาครที่ชัยนาททางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียปิดการจราจรอยู่ท้ายแถวสะสมบริเวณจุดดังกล่าวนะครับผ่านพ้นไปคล่องตัวเลยคุณเทพฤทธิ์อยู่วุฒากาศก็บอกว่าแดดจ้าเลยนะราชพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้าจอมทองการจราจรยังใช้การได้ทั้ง2ฝั่งเจริญกรุงพิพันธ์ SAB ไปเสือป่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดเลยคุณทวัตรามินทาขาออกบางเขนไปเซ็นทรัลรามอินทาเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณณรงค์ฤทธิ์พญาไทยเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีรถกระบะตู้ทึบไปติดอยู่ใต้สะพานกับรถตรงหัวช้างนะครับการจราจรต้องเบี่ยงหลบกันถ้าเป็นรถเล็กเนี่ยยังผ่านได้นะฮะก็ยังเบี่ยงหลบได้อยู่นะครับซ้ายสุดคุณไทเกอร์ของตกหล่นมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่45เป็นล้วนเหล็กนะฮะเขาบอกขนาด 1.2นะครับเมตร20อ่ะกีดขวางอยู่เลนขวากับเลนกลางกีดขวางอยู่2เลนขวานะครับมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้านะกม45ก็บางปะกงประมาณ46บางบ่อประมาณ40เนี่ยก็อยู่ประมาณช่วงเนี้ยนะครับ45จะเป็นล้วนเหล็กขนาดเมตร20ตกหล่นอยู่นะครับ2เลนขวาฝากระวังด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงรีบประสานงานเจ้าหน้าที่ให้การจราจรก็พอถึงตรงเนี้ยต้องเบี่ยงหลบกันนะผ่านพ้นไปก็ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้อุบัติเหตุแยกนพวงศ์คุณสรรเสริญทางหลวง340ขาเข้าแยกนพวงศ์เลยครับเขาบอกเป็นรถบรรทุกน้ำมันชนกับรถเก๋งอยู่เลนซ้ายแล้วก็เลนขวาตัวรถเก๋งเนี่ยหัวหมุนกลับมาเลยอ่ะส่วนตัวรถบรรทุกเนี่ยอยู่ชิดซ้ายแล้วไม่มีคนเจ็บนะแล้วก็มีชิ้นส่วนพวกอะไหล่รถมันหลุดแล้วมันก็หล่นอยู่ด้วยก็บอกว่าฝากระวังด้วยการจราจรก็ชะลอตัวการบริเวณจุดดังกล่าวพอผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณพัชนีนะครับขอบคุณพี่พัชนีด้วยคุณอภิชาติด้วยนะฮะที่เพิ่มเติมมาให้คุณต้นรักคุณรับพีคุณพันคุณปะเกอินนะครับคุณกระปุกแดงพี่พัชนีบอกว่ามีผู้หญิงขับรถมาจอดนะฮะเปิดประตูรถมาชนนะฮะอ๋อแล้วก็เดินหนีไปเลยเหรอฮะโอ้ครับพี่พัชนีจะฝากเรื่องไว้หลังไมค์ไหมโทรมาฝากได้นะ1137หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับโทรเข้ามาให้เจ้าหน้าที่บันทึกเป็นข้อมูลก็ได้นะครับสำหรับกรณีดังกล่าวที่ไปเจอมานะแล้วก็น้ำท่วมขังสุขุมวิทนะครับเห็นบอกว่ารถเนี่ยยังผ่านได้ทุกชนิดแต่ว่ามันจะชะลอตัวกันเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงสายจนถึงเที่ยงเลยที่ปางช้างระยองนะครับเป็นเส้นสุขุมวิทตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่234ระดับน้ำตอนนี้อยู่ประมาณ 15-20 เซนติเมตรนะครับทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันต้องชะลอตัวกันนะครับบริเวณจุดดังกล่าวระดับความยาวระยะทางเนี่ยก็บอกว่า500เมตรนะฮะ500เมตรแต่ว่ารถติเมตรนะครับทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันต้องชะลอตัวกันนะครับบริเวณจุดดังกล่าวระดับความยาว

กับรถ2ตัวกม 74/500 แล้วก็เบี่ยงให้ใช้ช่องทางหลักที่กม 75/500 แล้วก็ไปออกคู่ขนานได้อีกทีก็คือช่วงกม 73/700 ช่องทางหลักก็เปิดนะครับให้วิ่งปกติแต่ว่าก็จะปิดในส่วนของคู่ขนานระยะทางก็ประมาณเกือบ2กิโลนะครับประมาณ 1,800 เมตรนะครับเนื่องจากเป็นงานก่อสร้างสะพานกับรถ2ตัวนะบริเวณจุดนี้แล้วก็มิตรภาพนะมิตรภาพก็วันนี้ถือว่าดีกว่าเมื่อวานนะก็จะมีตรงแถวมุกเหล็กนะครับปากช่องต่อเนื่องกันมาแล้วก็ตรงแถวทับกวางพอหลุดจากตรงนั้นมาก็ไม่ติดแล้วนะก็ถือว่าใช้การได้แล้วก็แยกตรงห่างน้ำสาครก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับล่าสุดนี่ท้ายนี่ประมาณ2กิโลนะครับโดยประมาณเนี่ยอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะในพื้นที่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นนะเพราะว่าเขามีการปิดการจราจรในช่วงแยกด้วยก็ไปใช้ทางด้านของจุดกลับรถทางลอดคลองบางตาลายหรือว่าทางลอดตรงหน้าวัดอุตภาวทดแทนนะครับสำหรับแยกทางน้ำสาครแต่พอผ่านพ้นตรงนี้ไปข้างหน้านี่โล่งเลยนะครับเนี่ยข้างหน้านี่ไม่ได้มีปัญหาการจราจรเลยนะก็บอกว่าข้างหน้านี่ก็ใช้การได้ดีนะตรงแถวบางปะหันวันนี้ก็ไม่ติดนะผ่านชัยโยไปอ่างทองเมื่อวานติดวันนี้ก็ไม่ติดนะตอนนี้ไม่ติดก็จะมีแค่จุดเดียวเลยก็นู่นแหละครับไปจนถึงนู่นละไปบางปะอินละที่ตัดกับพหลที่ดูว่ามีปริมาณรถเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังไหลได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็การจนาตะวันตกก็ยังติดอยู่จุดเดิมก็คือเชิงทางขึ้นสะพานเชียงรากหรือว่าตรงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยังมีปัญหากันอยู่นะครับส่วนเพชรเกษมเมื่อสักครู่ดูว่าจะมีปัญหาตรงแถวหนองโพธารามแต่ว่าตอนนี้ท้ายสั้นลงนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ช่วงบ่ายตรงแถวต่างระดับบ้านโป่งขาเข้ามีชะลอตัวล่าสุดตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับใช้ได้นะมานครปฐมศรีสะทองสามพานอ้อมใหญ่อ้อมน้อยไม่ติดเลยอ่ะเพชรเกษมใช้ได้บรมจากวอุดรนครชัยศรีเข้ามาสารยาต่อเนื่องไปฉิมพลีตลิ่งชันก็ถือว่าใช้การได้ดีนะครับตลอดเส้นทางก็ไม่ได้มีปัญหาการจราจรเช่นเดียวกันส่วนห้วยชินสีจะมีปัญหาขาเข้าที่ท้ายเริ่มสะสมพอประมาณเดี๋ยวผมลองวัดระยะดูให้นะว่าท้ายประมาณสักเท่าไหร่ประมาณสัก2กิโลกว่าครับโดยประมาณนะประมาณสัก2กิโลกว่าห้วยชินสีเนี่ยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดแล้วแต่จะมีปัญหาฝั่งขาเข้าฝั่งเดียวนะขาออกไม่ติดพระราม2วังมะนาวเข้าไปเนี่ยไม่ติดแล้วนะครับแถวท่าจีนก็ชะลอตัวนิดหน่อยเบี่ยงแนวก่อสร้างวันนี้ตรงนาโคตรงโค้งวัดการหลงวันนี้ดีกว่าเมื่อวานตรงแถวบ้านแพลวเมื่อวานติดยาวกว่านี้นะแต่ว่าวันนี้ดีกว่าเมื่อวานท้ายก็แทบจะไม่มีเลยอะแถวบางกะดีแถวแสมดำมุ่งหน้าไปต่างระดับก็ชะลอตัวแค่นิดเดียวท้ายแถวสั้นมากถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีตลอดเส้นทางมาก็ดีนะครับช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรทั้งสองฝั่งครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะภูเก็ตเดินหน้าเอาผิดธุรกิจโรงแรมผิดกฎหมายยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณกรุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ภูเก็ตเดินหน้าคุมเข้มธุรกิจโรงแรมผิดกฎหมายตรวจสอบพื้นที่อำเภอเมืองและกระทู้พบปล่อยห้องเช่าชุดรายวันเตรียมดำเนินการตามกฎหมายคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
12: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าคุมเข้มสถานประกอบการโรงแรมและอาคารห้องชุดที่นำห้องออกพักให้เช่าเป็นรายวันในลักษณะของการประกอบธุรกิจโรงแรมตามข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เพื่อยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายโดยนายชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมลงตรวจสอบในพื้นที่สถานประกอบการในตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตพบว่ามีอาคารห้องชุดที่มีทั้งกรรมสิทธิ์เป็นบุคคลธรรมดาและกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลมีการนำห้องชุดให้เช่าเป็นรายวันซึ่งเข้าลักษณะการประกอบธุรกิจโรงแรมตามพรบ.โรงแรมการกระทำดังกล่าวนั้นไม่ว่าจะดำเนินการโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไม่สามารถนำห้องชุดออกให้เช่าเป็นรายวันในลักษณะประกอบธุรกิจโรงแรมได้หากไม่ได้รับอนุญาตส่วนในพื้นที่ตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการอาคารแบ่งออกเป็น2โซนโซนที่1อยู่บนเขาเป็นอาคารห้องชุดมีการปล่อยเช่าเป็นรายเดือนส่วนอาคารอีกจุดหนึ่งเป็นห้องชุดที่มีการนำออกเช่าเป็นรายวัน17ห้องในลักษณะของโรงแรมมีหลักฐานชัดเจนเจ้าหน้าที่ได้บันทึกถ้อยคำผู้เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานสรุปส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของกิจการในฐานความผิดประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบ.โรงแรมกิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ทัพเรือภาคที่2จัดเรือต่อ268ช่วยชีวิตหญิงตั้งครรภ์ภาวะครรภ์เป็นพิษจากเกาะเต่าส่งรักษาอย่างเร่งด่วนจนปลอดภัยคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
13: กองทัพเรือเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลอย่างต่อเนื่องล่าสุดทัพเรือภาคที่2จัดเรือตรวจการต่อ268ลำเลียงหญิงตั้งครรภ์อายุ32ปีจากเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนหลังแพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นว่าอยู่ในภาวะครรภ์เป็นพิษซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินที่อาจเป็นอันตรายต่อทั้งมารดาและทารกในครรภ์หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อวันที่30กรกฎาคมทัพเรือภาคที่2ได้จัดเรือตรวจการต่อ268ออกปฏิบัติภารกิจสนับสนุนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนโดยเรือออกจากสถานีเรือสมุยในช่วงหลังเที่ยงคืนก่อนนำส่งถึงสถานีเรือสมุยเพื่อส่งต่อให้ทีมแพทย์โรงพยาบาลเกาะสมุยรักษาอย่างปลอดภัยโฆษกกองทัพเรือย้ำว่ากองทัพเรือพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมและการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกาะและชายฝั่งที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ยากได้รับการช่วยเหลือและรักษาอย่างทันท่วงทีณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
1: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนการเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-3 วันนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยขอแพทย์ค่ะแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธ ธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569
10: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกานะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
15: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
16: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
17: ระวังนะลูก
18: ค่อยๆวิ่งนะลูก
17: อย่าปีนสูงนะ
18: เดี๋ยวล้มนะลูก
19: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
20: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
21: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานแล้วประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: Toyota ถนนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: เดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้พี่พันธ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เดี๋ยวมารอบสองครับผม
1: ครับ
2: สาย7ครับพี
1: ่ครับ
2: มีปัญหาช่วงทางระดับทับช้างครับผม
1: ครับ
2: ที่จะเบี่ยงซ้ายออกบางนาบางปะอินแล้วก็ตรงไปพระราม9ครับผม
1: อ๋อครับ
2: ขาออกไม่มีปัญหาครับผมใช้การดีๆครับผม
1: ครับผม
2: ตอนนี้อยู่สนามบินสุวรรณภูมิครับผม
1: มีฝนไหมครับพี่พัน
2: ไม่มีไม่มีอากาศมันเครื่องมันตกงานแบบริ้วหน่อยครับ
1: อืมได้ครับขอบคุณครับได้ครับขอบคุณนะครับพี่พันธ์
2: ครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีตรวจสอบรถกระบะที่บอกว่าไปติดอยู่ตรงจุดกับรถที่พญาไทนะฮะกับทางด้านของท่านสิบตำรวจเอกภาสกรหมั่นคล้านะครับเจ้าหน้าที่จากสน.พญาไทสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับหลังจากไปตรวจสอบแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: ตอนนี้ให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางเรียบร้อยครับ
1: อ๋อแล้วตอนเข้ามาตอนแรกเห็นมันเหมือนเป็นโครงเหล็กวัดความสูงอยู่เขาลอดตรงนั้นมาได้ยังไงครับทำไมถึงไปติดตรงขาจังหวะออกได้ครับ
3: พอดีตรงโครงเหล็กตรงนั้นครับปกติจะมีโซ่ห้อยลงมาเป็นที่กั้นความสูงเวลารถที่บรรทุกความสูงเกินเนี้ยเขาจะชนก่อนใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: แต่ทีเนี้ยเหมือนที่กั้นตรงนั้นโดนรถชนไปแล้วก็โดนรถชนไปก่อนหน้าแล้วครับแล้วก็รถคันนี้เข้ามาเขาก็ลอดเหล็กตรงนั้นมาได
1: ้อืมแต่ว่าจังหวะเข้าเนี่ยเขาเข้าได้เขาไม่พ้นแต่ตอนจังหวะออก
3: ใช่ครับไม่พ้นตอนจังหวะออกครับ
1: พื้นมันเอียงไหมฮะพื้นมันเท่ากันไหมข้างในที่กับ
3: พื้นเท่ากันครับแต่ความชันของสะพานเฉยๆครับพอดีเขาตอนที่เขาเลี้ยวเข้าเนี่ยเขาเลี้ยวเข้าเลนขวาครับดังนั้นความสูงของสะพานมันก็จะชั้นต่ำครับ
1: อ๋อคือตัวสะพานมันเอียงขึ้นไปจังหวะไอ้เข้าอ่ะเขาไปเข้าไอ้ตรงจังหวะที่มันเอียงขึ้นพอดีแต่ตอนที่เขาออกมาเขาไปเลี้ยวตรงทางที่มันลงมาพอดี
3: ใช่ครับ
1: อ๋อรับแจ้งบ่อยไหมครับเหตุการณ์อย่างนี้รับแจ้งบ่อยไหมฮะ
3: นานครั้งคร
1: ับ แล้วมีของอะไรเสียหายไหมฮะเนี่ยที่เกิดเหตุ
3: ไม่มีครับมีแค่หลังคาของรถกระบะตู้ทึบครับที่เสียหายนิดหน่อยครับ
1: เขาเคยใช้เส้นทางนี้มาก่อนไหมครับคนขับเขาว่ายังไงบ้าง
3: ผู้ขับขี่ไม่เคยใช้เส้นทางนี้มาก่อนครับจากการสอบถามนะครับ
1: แต่ไม่มีคู่กรณีไม่ได้ไปโดนรถคันไหน
3: ไม่มีคู่กรณีครับผู้ขับขี่ไม่ชินเส้นทางครับไม่ค่อยได้ขับมาทางนี้ครับ
1: อ๋ออายุเยอะหรือยังครับคนขับ
3: อายุประมาณ40ถึง50ปีครับประมาณนี้ครับ
1: เขามาคนเดียวเหรอครับมีคนนั่งมาด้วยไหม
3: มีคนนั่งมาด้วยครับมีลูกน้องเขานั่งมาด้วยครับ
1: เขาบอกไหมครับว่ามาจากไหนกำลังจะไปไหนกันครับเนี่ย
3: เขาขับรถมาจากบางแคครับเขาจะไปส่งน้ำดื่มที่โรงแรมเอเชียครับ
1: โอ้โหก็จะถึงแล้วเนาะพอดีกลับรถเนี่ยก็ครับอ่ะแล้วการจราจรโชคดีเนาะวันนี้รถไม่ค่อยเยอะเนาะใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับวันนี้การจราจรรถไม่เยอะครับ
1: ตอนนี้ในพื้นที่มีจุดไหนที่มีปัญหาเรื่องจราจรไหมครับหรือว่าจุดนี้เองก่อนหน้านี้มีท้ายมีอะไรไหมครับ
3: ไม่มีครับวันนี้การจราจรปกติทุกด้านครับ
1: ก็ยังถือว่าใช้การได้ใช่ไหมครับวันนี
3: ้ครับใช้การได้ครับ
1: ครับผมยังไงขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยไปเพิ่มเติมที่เกิดเหตุให้นะครับ
3: ครับครับยินดีรับใช้ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณผู้หมู่ด้วยนะครับท่านจิตตรวจเอกภาสกรหมั่นคล้านะฮะเจ้าหน้าที่จากสน.พญาไทนะฮะก็ไปดำเนินการที่เกิดเหตุก็บอกว่าไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนย้ายไปโชคดีตรงที่ว่าวันนี้รถไม่ค่อยเยอะด้วยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหช่วงเย็นๆแบบนี้ถ้าไปติดจุดนั้นเรียบร้อยเลยนะท้ายแถวค่อนข้างยาวอ่ะตอนนี้ก็ขอบคุณผู้หมู่ด้วยนะครับการจราจรใช้การได้ไม่มีปัญหาทั้งสองฝั่งครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจส.100นะครับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ปี2569ครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับจส.100เชิญชวนท่านสมาชิก Easy Pass นะครับไปทำกิจกรรม CSR กันกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ประจำปี2569ณจังหวัดชัยนาทครับภายใต้ชื่อกิจกรรม Easy Pass Easy Earth ลัดฟ้าไปเพาะกล้าสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและจส.100ครับวันเสาร์อาทิตย์ที่15ถึง16สิงหาคม2569 2วัน1คืนฟรีตลอดงานย้ำอีกครั้งว่าฟรีตลอดงานท่านสมาชิก Easy Pass ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage JS100 Radio หรือว่าทางหน้าเว็บไซต์ www.js100.com ทาง SJS100 Radio ก็ได้เช่นเดียวกันกติกาการรับสมัครนะครับถ่ายรูปคู่กับคนที่คุณจะพาไปด้วยขอคนที่พร้อมเดินทางจริงๆนะครับพร้อมกับโชว์บัตรเติมเงิน Easy Pass และ OBU Easy Pass ที่ติดหน้ารถ Easy Pass 1ใบไปได้2ท่านแจ้งเลข SN ของ Easy Pass 1ในชื่อผู้สมัครต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน Easy Pass นะครับแจ้งชื่อนามสกุลอายุของคุณและผู้ติดตามส่งมาทางอินบ็อกซ์เพจ JS100 Radio กดไลค์กดแชร์โพสต์กิจกรรมนี้ไปที่ Facebook ของคุณตั้งค่าเป็นสาธารณะพร้อมกับติด Hashtag Easy Pass Easy Earth Hashtag ทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงและ Hashtagการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกดติดตามเพจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับหากได้รับการคัดเลือกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับด่วนเลยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ใกล้จะหมดเขตแล้วนะ31กรกฎาคม2569นะครับส่วนรายละเอียดกิจกรรมมีเรื่องของการเรียนรู้และทดลองเพาะกล้าข้าวและร่วมทำกิจกรรมปลูกข้าวนาโยนลดการใช้สารเคมีณวิสาหกิจชุมชนริชเช่ฟาร์มที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครับเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมสวนชิมช็อปผลไม้ขึ้นชื่อของชัยนาทกันสดๆจากต้นเลยพบกับกิจกรรม Exact Innovation นวัตกรรมเพื่อการเดินทางเพื่อถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษในอนาคตพร้อมแนะนำบริการดิจิทัลต่างๆของทางพิเศษที่มุ่งยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งานให้สะดวกครบและเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการและลุ้นรับของรางวัลตลอดทั้งงานนะครับงานนี้คุ้มจริงๆเพราะว่าฟรีตลอดงานนะครับเสาร์อาทิตย์15ถึง16สิงหาคม2569นี้ครับขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับโครงการลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ครับคุณสีขอนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับเชิญเลยครับพี่สีขอนอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: เมืองการจากท่าเรือนะฮะเข้า M81 มาก็อีกประมาณสัก30กว่าโล40โลก็จะลงบางใหญ่นะครับ
1: เ
2: ส้นทางนี้ก็ถือว่าถนนนี่ใช้การได้ดีรถก็ทยอยเข้ากรุงเทพนะฮะก็ค่อนข้างจะก็ยังไม่ถึงแล้วว่าหนาแน่นมากันได้ตลอดนะฮะแต่ความเร็วนี่ก็อย่าให้เกิน120นะฮะ
1: เจอฝนเจออะไรบ้างไหมครับระหว่างทาง
2: ยังฮะแต่คึ้มนะคึ้มฝนเสร็จมา
1: ครับ
2: ตรงจุดนี้ผมขอตีนิดนึงนะเอ็นแต่81เนี่ย
1: ครับ
2: ถนนเนี่ยทั้งเข้าและออกถือว่าดีมาก
1: ครับ
2: แต่ห้องน้ำเนี่ยเนิ่นนานแล้วนะฮะคือเก็บตังค์ไปตั้งนานแล้วไม่ห้องน้ำมัน
1: ยังไม่
2: ชั่วคราว
1: อ๋อยังไม่เสร็จใช่ไหม
2: ไม่เขาเปลี่ยนห้องน้ำชั่วคราวเป็นตู้ที่เอามาตั้งนะฮะนั่นก็ตีนิดนึงนะอย่างอื่นดีหมดนะแล้วก็เกลือน้ำมันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องพร้อมถ้าเข้าเอ็นแปดหนึ่งมันไม่มีจุดที่เราจะเข้าปั๊มอะไรได้เลย
1: ครับ
2: นะครับก็เร่งรัดนิดนึงเรื่องห้องน้ำนะฮะสามสี่จุดเนี่ยทั้งเข้าแล้วออกมันเป็นชั่วคราวอ่ะเห็นไหมต้องเข้าใจในจุดนี้นะเคยใช้บริการอยู่นะฮะ
1: ครับ
2: นะครับก็ฝากไว้ด้วยทางกรมทางหลวงนะครับรายการได้ดีครับคุณเสมา
1: ได้ครับขอบคุณครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: มอเตอร์เวย์ M81 นะครับในช่วงนี้ไม่มีปัญหาการจราจรนะพหลโยธินท้ายแถวเริ่มยาวขึ้นนะครับฝั่งขาเข้านะแถววังน้อยที่บอกว่ามีเรื่องของการเบี่ยงการจราจร ทำสะพานกับรถอยู่2ตัวนะกม74/500นะครับก็จะเบี่ยงกันตั้งแต่ช่วงกม75/500นะก็จุดนี้ยังมีท้ายแถวสะสมอยู่ส่วนมิตรภาพนะครับแถวมกเหล็กแถวทับกวางชะลอตัวนะปากช่องนี่เริ่มดีขึ้นละลงมาจากลำตะคองที่ใช้การได้นะไม่มีปัญหาการจราจรส่วนแยกมโนรมตอนนี้ก็ยังชะลอตัวแล้วก็มีท้ายแถวสะสมอยู่บริเวณจุดดังกล่าวนะครับแต่ว่าดูแล้วดูจากในแผนที่มันดีกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานท้ายยาวกว่านี้แต่วันนี้ก็ถือว่าชะลอตัวบริเวณช่วงแยกหางน้ำสาครนั่นแหละถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อครับในช่วงกรมทางหลวงครับเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงกันนะครับกับในช่างโครงการระยองบ้านเพตอนที่4นะครับจากกรมทางหลวงคุณพรชัยเวสภักดีในช่างสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเห็นบอกว่าจุดนี้เป็นงานขยายถนนเหรอฮะตรงนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับเป็นโครงการขยาย4ช่องเป็น6ช่องจราจรแล้วก็เป็นก่อสร้างสะพานข้ามแยกครับ
1: อ๋อตรงนี้พิกัดอยู่ตรงไหนครับ
2: ตั้งแต่ตลาดตะพงนะครับ
1: ครับ
2: ตลาดตะพงไปจนถึงแยกเข้าเทศบาลบ้านเพครับ
1: เป็นเส้นสุขุมวิทใช่ไหมฮะ
2: ใช่เส้นสุขุมวิทครับ
1: แล้วเห็นบอกว่าวันนี้น้ำท่วมเหรอครับจุดนี
2: ้น้ำตอนนี้ฝนหยุดแล้วมันก็เริ่มลดลงนิดหน่อยนะครับแต่จุดที่หนักสุดก็จะมีท่วมผิวจราจรทั้งสองข้างบ้านช้างส้นนะครับตรงกมาลกม234
1: ครับระยะทางยาวไหมครับที่ท่วม
2: ที่ท่วมผิวทั้งสองฝั่งก็ระยะทางประมาณ100เมตรนะครับมันตรงนี้มันคือมันเป็นแอ่งครับมันเป็นแอ่งกระทะ
1: รถเล็กสามารถผ่านได้ไหมครับ
2: ก็ผ่านได้ครับแต่ต้องใช้ความเร็วต่ำมากครับประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเพราะว่ามันท่วมอยู่ถึงท้องรถครับ
1: ระดับน้ำนี่มันประมาณกี่เซนได
2: ้ระดับน้ำประมาณ20ถึง30เซนครับ
1: วันนี้รถใช้เส้นทางกันเยอะไหมครับจุดนี้ครับนายช่าง
2: วันนี้ที่หน้างานส่วนใหญ่จะเป็นขาตัวขาเข้าระยองครับรถเยอะขาออกก็หางแถวไม่มากเท่าไหร่ครับ
1: อันนี้
2: ส่วนใหญ่จะเป็นขาเข้า
1: สิ้นสุดสัญญาเมื่อไหร่ครับเนี่ยโครงการอันนี
2: ้สิ้นสุดสัญญา71ครับปีเดือนกรกฎาคม71อ๋อ
1: แล้วอย่างนี้ถ้าน้ำท่วมอย่างนี้นี่เราทำได้ครับ
2: ก็คือตอนนี้ก็ต้องเปิดตอนนี้มันท่วมขนาดนี้มันก็ก่อสร้างไม่ได้ครับต้องเร่งเปิดช่องทางน้ำออกก่อน
1: เรามีแบบติดตั้งเครื่องสูบน้ำหรือว่ามียังไงไหมฮะในที่เกิดเหตุ
2: ตอนนี้เราที่จะสูบออกเราก็ใช้รถน้ำแล้วก็ใช้แบคโฮลไปขุดเปิดร่องน้ำครับ
1: อ๋อมันใกล้กับแหล่งน้ำเหรอครับตรงนั้นใกล้ไหมครับ
2: มันทางสาธารณะเนี่ยมันมีอยู่แค่นิดหน่อยครับมันมีไม่เยอะหลักๆตอนนี้น้ำที่มันท่วมจุดที่ว่าเนี่ยนะครับคือน้ำมันลงมาจากเขาครับไอตัวฝนที่มันตกอยู่ในผิวจราจรเนี่ยมันไม่เยอะเท่าน้ำมันลงมาจากเขาแล้วก็มันไหลเข้ามาตรงบ้านช้างส้นเนี่ยครับ
1: โอ้ยแสดงว่าเขาตกหนักตั้งแต่เมื่อเช้าเลยเหรอครับจุดเนี้ย
2: ใช่ครับตกตั้งแต่เช้าครับ
1: หนักเลยเหรอครับในพื้นที่
2: ตกหนักครับ
1: โอ้แล้วเผื่อมีการเตรียมการในอนาคตไหมถ้าเกิดมันเป็นลักษณะอย่างนี้อีกมันจะทำให้การก่อสร้างเราล่าช้าไปอีกไหมครับเนี่ย
2: ตอนนี้โครงการก็แก้ไขโดยยกระดับผิวจราจรขึ้นมาปรับผิวนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าเราวางท่อระบายน้ำเมตร80คูณเมตร80ทั้งซ้ายขวาเนี่ยมันก็จะมีการระบายได้เพียงแต่ว่าตอนนี้ยังขุดวางไม่ตลอดเนี่ย
1: ครับจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงไหมครับถ้าใครจะผ่านจุดเนี้ยในช่างแนะนำหน่อยหรือว่าไม่จำเป็นต้องเลี่ยงหรือว่ายังไงดีครับ
2: ก็รถเล็กนะครับสำหรับรถเล็กถ้ารถกระบะก็ยังพอผ่านได้รถเล็กถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงครับ
1: ถ้าเลี่ยงนี่เลี่ยงไปทางไหนดีครับในช่างมีเส้นทางแนะนำไหมครับ
2: มันจะมีทางหลบสุขุมวิทนะครับจากตรงแยกตะพงนะครับแยกตะพงเนี่ยมันจะมีทางหลบเลี่ยงแล้วก็ไปออกตรงเทศบาลบ้านเพ
1: ครับทางนู้นดีกว่าเนอะมันอ้อมกับกันเยอะไหมอ่ะไกลไหมครับ
2: ไม่เยอะครับมันห่างจากแนวสุขุมวิทแค่นิดเดียวครับประมาณไม่ถึงกิโลครับ700เมตร
1: ครับ
2: แต่มันเป็นทางหมู่บ้านนะครับ
1: ครับจ จนถึงตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นไหมครับหรือว่ามันมีเขาฝนมาซ้ำไหม
2: ตอนนี้ก็เริ่มลดลงแล้วครับลดลงตอนนี้ลดลงประมาณ10เซนละน้ำปริมาณน้ำนะครับ
1: แล้วมีท่าทีว่าฝนจะลงมาซ้ำอีกไหมครับเนี่ยในช่วงค่ำนี้ช่วงเย็น
2: ก็ดูเมฆก็ยังมืดๆอยู่นะครับ
1: นั่นแหละสิ
2: คือถ้าคืนนี้ตกมาอีกเนี่ยก็น่าจะเหมือนเดิม
1: ครับครับอ่ะยังไง
2: แต่ถ้าวันนี้ไม่ตกก็น่าจะเห็นผิวจราจรครับ
1: ครับครับอ่ะยังไงเอาใจช่วยด้วยนะครับสำหรับในพื้นที่
2: คร
1: ับ ครับยังไงขอบคุณมากครับในช่างที่ช่วยเพิ่มเติมให้ในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ขอบคุณในช่างโครงการระยองบ้านเพชรตอนที่4กรมทางหลวงด้วยนะครับในช่างพรชัยเวสภักดีนะมาเพิ่มเติมจุดดังกล่าวให้ก็เป็นสุขุมวิทนะนะครับทั้ง2ฝั่งเลยเข้าออกเลยกม234นะครับระยะทางประมาณ100เมตรนะฮะระดับน้ำก็ประมาณ 15-20 ซมนะสำหรับจุดนี้ทางหลวง11ติดนะฝั่งขาเข้าแยกตากฟ้าท้ายยาวเลยรับแจ้งมาทางหลังใหม่นะฮะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะทางหลวง11นะครับก่อนถึงแยกตากฟ้าท้ายแถวสะสมค่อนข้างยาวนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับวันนี้อินบุรีสิงห์บุรีไม่ติดนะชัยโยไม่ติดนะฮะคุณศิรวิทย์บอกว่าเชียงรายฝนตกหนักมากขอบคุณพี่ศิรวิทย์ด้วยนะครับอันนี้เพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะคุณพระเกอินถามว่าวันนี้จะมีฝนสักกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้70นะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาให้ฝนฟ้าคะนองไว้ร้อยละ70ของพื้นที่นะครับคุณเหมียวพี่เหมียวสวัสดีนะครับพี่เหมียวขออภัยคุณนายตอนนี้บอกว่าอยู่แถวสุราษฎร์แล้วนะครับอากาศแจ่มใสไม่มีฝนรถคล่องตัวนะฮะคุณกระปุกแดงคุณพี่วันบางรักกลุ่มฝนจะเข้ากทมชั้นในไหมแล้วก็อยู่บนสะพานตากสินขาเข้ามารถน้อยบางรักท้องฟ้าครึ้มนะฮะก่อนหน้านี้ใช้3พานใส่5บนลมยังเคลื่อนตัวได้ขอบคุณพี่วันด้วยนะครับรายงานให้ยาวๆเลยถ้าเป็นช่วงเย็นๆช่วงค่ำๆไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าดูแล้วฝนมันอยู่แถวๆฉะเชิงเซาแล้วก็ไม่ได้พัดเข้ามาทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะครับเหมือนกระจายตัวกันอยู่แถวชลบุรีแถวฉะเชิงเซานะครับถ้าจะมาก็น่าจะโดนปลายๆแถวสมุทรปราการส่วนถ้าเป็นในกรุงเทพชั้นในเนี่ยไม่น่าจะถึงนอกจากจะก่อโตขึ้นเองในช่วงเย็นถึงค่ำนี้นะฮะเพราะว่าดูแล้วก็จะมีกลุ่มใหญ่พอสมควรอยู่แถวสุพรรณอยู่แถวกาญจนบุรีแล้วก็มีกลุ่มเล็กๆอยู่แถวราชบุรีนะครับคุณเจี๊ยบสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับคุณเจี๊ยบอยู่ที่ไหนครับ
4: อยู่หนองแคครับผมเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดครับผม
1: อ๋อติดไหมหนองแคพะหนใช่ไหม
4: ติดแล้วครับผมติดตั้งแต่หินกองไปแล้วครับรถเยอะมากเลยครับ
1: ทำไมวันนี้แถวหินกองรถเยอะติดอะไร
4: น่าจะคนน่าจะกลับมาจากต่างจังหวัดปะครับ
1: คือรถอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่มีอุบัติรถเสีย
4: ไม่มีอุบัติเหตุครับผม
1: อ๋อท้องฟ้าเป็นไงบ้างคุณเจี๊ยบ
4: ตกคืนๆนะครับแต่ไม่มีฝนครับผมอากาศคืน
1: ขาออกเป็นไงวิ่งกลับ
4: ขาออกโล่งครับผม
1: โล่งเนาะ
4: ครับพอดีเมื่อวันนั้นผมกลับต่างจังหวัดขากลับแล้วพี่รถพ่วง18ล้อมาทุกดินเนาะวิ่งขวาสุดจี้จี้อย่างเดียวเลยแถวนี
1: ้รอแล้ววันนี้เจอไหมวันนี้มีไหม
4: เจอครับวันนี้มีทุกวันเช่นนี้ครับ
1: มีทุกวันด้วยพอฝนเนี่ยนะ
4: ครับใช่ครับผม
1: โอ้แล้วเดี๋ยวต้องผ่าน
4: วังมี18ล้อเจ้าถิ่นก่อนเลยคร
1: ับ แล้วเดี๋ยวต้องผ่านวังน้อยไหมที่เขามีแนวก่อสร้างอยู่อ
4: ่ะผ่านครับ
1: ได้เป็นกำลังใจให้เพราะว่าตรงนั้นจะติดเลยแหละตรงแถววังน้อย
4: เ
1: ลย
4: ไอ้ที่เขาออกกฎมาวันที่หนึ่งเรื่องใบสั่งต่อพรบผมว่าดีนะครับนั้น
1: อืม
4: ดีกดโอ้โหยังไงพี่ช่วยเน้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเน้นดูหน่อยครับมันอันตรายครับผม
1: ใช่เรื่องรถบรรทุกใช่ไหมที่วิ่งขวา
4: ใช่วิ่งขวาเลนสามเลยนะครับ
1: อืม
4: แล้วผมมาขับรถเล็กอ่ะโอ้โหผมเห็นผมต้องหลบอ่ะครับ
1: เนี่ยผมเชื่อว่าหัวหน้าหมวดทางหลวงเขาฟังอยู่นะตอนนี้เขาน่าจะฟังอยู
4: ่มันอันตรายครับผมไม่หลบก็ไม่ได้โอ้โหเขาแบบเขาใหญ่ครับพี่ผมไม่กลัวเขา
1: ขับรถดีๆขับรถดีๆยังไม่มีอุบัติใช่ไหม
4: ยังไม่มีครับผม
1: ได้ครับขอบคุณครับคุณเจี๊ยบสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เนี่ยนะหัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังน้อยเนี่ยนะหัวหน้าปรวัตรเนี่ยท่านน่าจะฟังอยู่แหละตอนเนี้ยนะเดี๋ยวดำเนินการเลยนะนะครับคุณต้นรักนะครับคุณพิวันบางรักนะฮะก่อนหน้านี้เพิ่มเติมให้แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาใน YouTube เพิ่มเติมมาขอบคุณนะครับเพราะหนอย่างที่บอกว่าวังน้อยติดนะฝั่งขาเข้าที่หัวหน้าบอกมาเมื่อวานนี้นะเป็นจุดแนวก่อสร้างสะพานกับรถ2ตัวนะกม 74/500 ก็จะมีการเบี่ยงการจราจรกันนะครับช่วงกม 75/500ปิดในช่องทางคู่ขนานระยะทางประมาณ 1,800 เมตรช่องทางหลักยังใช้การได้เป็นปกติให้เบี่ยงเข้าช่องทางหลักตั้งแต่กม 75/500 แล้วก็ไปออกคู่ขนานได้ช่วงกม 73/700 นะครับการจราจรชะลอตัวนะแต่ว่าวันนี้เพิ่มขึ้นคือตรงหินกองต่อเนื่องหนองแควันนี้ติดด้วยเพราะว่าเมื่อสักครู่คุณเจี๊ยบก็อยู่แถวหนองแควิ่งขาเข้ามาก็บอกวันนี้รถเยอะเลยรถล้วนๆเลยฝนยังไม่ตกนะแต่ว่ามืดๆคึมๆเหมือนกันแถวบริเวณพหลโยธินฝั่งขาเข้าบางปะอินเริ่มมีชะลอตัวแล้วแต่ว่าท้ายแถวยังไม่ยาวนะครับแล้วก็ทางด้านของนวนครก็เหมือนจะมีปริมาณรถเขาเพิ่มมากขึ้นบางขันเข้ามารังสิตเริ่มชะลอตัวเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นเซตแรกที่ออกเดินทางกันตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับมาถึงตรงแถวๆรังสิตแล้วก็เริ่มมีปริมาณรถพหลเข้ามากขึ้นด้วยส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งกลับกันยังไม่มีปัญหานะแล้วก็ทางด้านของตะวันตกกาญจนาทางหลวงหมายเลข9ค่ะเข้ายังชะลอตัวเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงเชียงรากอยู่นะครับแนวเบี่ยงก่อสร้างด้วยฝั่งกลับกันไม่ติดนะแล้วก็ทางฝั่งตะวันออกมอเตอร์เวย์สาย9ตั้งแต่บางปะอินไปทับช้างไปสาย7ไม่ติดเลยนะสาย7วันนี้ใช้ได้นะมีแต่ตรงลาดกระบังขาเข้านี่แหละที่เคลื่อนตัวได้ช้าส่วนทางฝั่งหน้าสนามบินดูขาเข้ารถเขาจะเยอะกว่าแต่เขาก็ไม่ได้ติดนะครับเขาก็ยังตามกันไปได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยส่วนบุรพาวิถีวันนี้ไม่ติดนะไม่มีปัญหาเลยหนองไม้แดงเลี่ยงเมืองชนชะลอตัวนะครับสุขุมวิทต่อเนื่องมาทางด้านของเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดพี่พัชนีอ่ะขอบคุณครับเคลียร์เรื่องเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะยังไงเอาใจช่วยด้วยนะพี่พัชนีนะครับถ้าจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ลงไว้เป็นข้อมูลก็สามารถโทรมาบอกได้เลยนะพี่พัชนี1137หรือว่าดอกจัน1808นะฮะพระราม2ฝั่งขาเข้าชะลอตัวแสมดำแล้วนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับชั่วโมงที่แล้วยังไม่ติดแต่ว่าชั่วโมงนี้ติดแล้วนะจากแสมดำเข้ามาทางด้านของต่างระดับพระราม2เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่พอผ่านพ้นจุดนี้เข้าไปเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันไม่ติดนะครับพระราม2ขาเข้าแถวท่าจีนวันนี้ท้ายสั้นแถววัดเกตุมเมื่อวานติดยาวเลยตั้งแต่นาโคกมาเลยวันนี้ไม่ติดแล้ววันนี้ใช้การได้นะครับแล้วก็แม่กองก็ไม่ติดวังมะนาวไม่ติดนะเพชรเกษมขาเข้ายังมีปัญหาตรงห้วยชินสีอยู่อ๋อแล้วก็ตรงที่ชะอำตรงหัวสะพานอันนั้นนี่ติดขาออกนะขาเข้าไม่ติดนะฮะเออจะติดขาออกขาออกนี่มีท้ายหูยาวเหมือนกันนะเนี่ยท้ายนี่ประมาณ2กิโลครับสำหรับขาออกเพชรเกษมนะมุ่งหน้าไปทางด้านของหัวสะพานตรงอำเภอเมืองเพชรบุรีอ่ะติดนะฮะสำหรับขาออกแต่ขาเข้าไม่ติดนะขาเข้าได้ใช้ได้อ๋อขาเข้าจะมีชะลอตัวแถวเขาย้อยครับเพชรเกษมเจอแล้วตรงเขาย้อยครับชะลอตัวแล้วตอนเนี้ยเพชรเกษมก่อนถึงวังมะนาวนะบริเวณช่วงแถวเขาย้อยแล้วก็อีกทีนึงก็คือตรงแยกห้วยชินสีเลยที่เขามีแนวก่อสร้างการส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่ได้มีปัญหาการจราจรในเมืองนะครับในเมืองตอนนี้จะมีปัญหาตรงพระราม1ตรงเพลินจิตชิดลมพระราม1สุขุมวิทนานาเต้ด่วนเพลินจิตเพชรบุรีราชเทวีแล้วก็ตรงประตูน้ำนะฮะที่ชะลอตัวกันอยู่รวมไปถึงพญาไทยเหมือนกันแต่พญาไทท้ายวันนี้ดูไม่ค่อยยาวนะก็จะมีตรงเนี่ยตรงราชเทวีฝั่งที่มาจากพญาไทแล้วก็ตรงปทุมวันฝั่งที่มาจาก3ย่านครับ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newtonพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
2: จะย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่ร
3: ู้
5: ที
3: ่
5: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: กรณีรั้วเหล็กของคุณไทเกอร์นะครับที่ก่อนหน้านี้ฝากข้อมูลไว้หลังไมค์มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่45ที่บอกว่าเป็นรั้วเหล็กขนาดประมาณเมตร20อยู่2เลนขวานะเราประสานงานกู้ภัยบางปะกงให้นะฮะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางปะกงด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมอเตอร์เวย์จุดบางปะกงการจราจรก็เคลื่อนตัวได้แล้วนะทั้ง2ฝั่งพี่พันธ์สาย7ก่อนหน้านี้บอกว่าต่อเนื่องไปสาย9ไปบางปะอินการจราจรมีชะลอตัวนิดหน่อยนะครับใช้สาย7เข้ามาส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้กุสิขอน M81 ใช้ได้นะไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรท้องฟ้าครึ้มๆแต่ฝนยังไม่ตกนะในพื้นที่ท่านพันตำรวจโทวัชิระอัมบลิศนะฮะท่านสารวัตรใหญ่ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์ท่านสารวัตรใหญ่สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับเห็นบอกตรงแยกตรงตากฟ้าไหมครับที่มีชะลอตัวกันอยู่
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
1: ครับตรงแยกปากฟ้าเนี่ยที่มันมีการชะลอตัวเนี่ยเนื่องจากโดยสภาพของถนนนะครับก
0: ่
1: อนเข้าแยกก่อนเข้าแยกปากฟ้าครับมันจะเป็นสภาพถนนจากถนน2เลนมาเป็น1เลนสวนกันครับคือช่องการจราจรมันลดลงครับผมก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวประกอบกับตรงนั้นมันเป็นทางแยกทางร่วมทางแยกมีสัญญาณไฟแดงด้วยครับผ
0: ม
1: ครับก็เลยเกิดการชะลอตัวครับ
0: มันมีแนวก่อสร้างเหรอครับตรงนั้น
1: มันไม่มีแนวก่อสร้างครับแต่เพียงแต่ว่าคือตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันยังไม่มีการขยายเลนครับ
0: คือ
1: บริเวณอื่นเนี่ยมันมีการขยายเลนเป็น2เลนมาหมดแล้ว
0: ครับ
1: แต่พอเข้าช่วงก่อนถึงแยกปากฟ้าครับมันจะมีการถนนช่วงนั้นมันยังไม่ได้มีการขยายเลนก็เลยยังเป็น1เลนสวนกันครับผม
0: อ๋อก็เลยสะสมท้ายยาวมั้ยท่านสารวัตรใหญ่ครับ
1: ก็พอสมควรครับผม อยู่ประมาณ5-6กิโลครับผม
0: อย่างนี้แนะนำเลี่ยงไหมครับหรือว่ายังไงดีอ่ะท่านสารวัตรใหญ่แนะนำ
1: จริงๆคือขับด้วยความระมัดระวังได้อยู่ครับผมเพราะว่าเราใช้วิธีการในการเปิดสัญญาณไฟเร่งระบายครับผม
0: ครับก็ทราบถึงปัญหาแล้วก็มีการพยายามช่วยอยู่เนาะวันนี้กับเมื่อวานนี้วันไหนรถเยอะกว่ากันท่านสารวัตรใหญ่ครับ
1: จริงๆผมว่าพอๆกันครับผมครับเป็นลักษณะเดียวกันครับเพราะว่าประชาชนก็ทยอยกลับครับ
0: ถ้าผ่านจุดนี้ไปด้านหน้าเป็นยังไงบ้างครับติดอีกไหมครับ
1: โล่งเลยคร
0: ับ โล่งเลย
1: ถ้าผ่านทางแยกตากฟ้าไปพอพ้นแยกตากฟ้าไปปุ๊บแดดการจราจรมันก็ยังเป็นเลนเดียวอยู
0: ่
1: แต่ว่ามันจะเป็นอยู่อีกแค่สักระยะหนึ่งครับพอเลยพ้นจุดที่มันเป็นเลนเดียวปุ๊บแดดทีนี้ก็คือการจราจรก็คือสะดวกเลยครับผมสามารถใช้ความเร็วได้ครับ
0: อันนี้ที่ชะลอตัวกันชะลอตัวแค่ขาเข้าฝั่งเดียวใช่ไหมขาออกไม่ได้กระทบอะไรใช่ไหมครับ
1: ไม่ได้กระทบอะไรเลยครับ
0: อ๋อครับคาดว่าปริมาณรถจะหมดกี่โมงจะดีขึ้นสักกี่โมงได้ครับวันนี้
1: โดยปกติถ้าเท่าที่เห็นนะครับก็อย่างในช่วงของวันที่ผ่านๆมาเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก2ทุ่มครับผมครับแต่ทีนี้เนี่ยจากที่เราสังเกตดูเนี่ยการจราจรของทางจังหวัดตอนบนเนี่ยก็ลดลงครับก็คิดว่าวันนี้ก็น่าจะอยู่สักช่วงประมาณค่ำๆครับก็น่าจะเบาบางลงครับ
0: อ๋อเรื่องฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่มีไหมครับ
1: ครับก็มีเป็นหย่อมๆครับผมครับ
0: แต่ไม่มีน้ำท่วมขังตรงไหนใช่ไหมครับในพื้นที่ของท่านสารวัตรใหญ
1: ่ไม่ครับ
0: โอเคไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุด้วยใช่ไหมครับในพื้นที่เรา
1: ไม่มีครับ
0: ได้ครับยังไงขอบคุณมากครับท่านสารวัตรใหญ่เพิ่มเติมให้นะครับ
1: ครับได้คร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทวัชิระอมฤทธิ์นะฮะท่านสารวัตรใหญ่ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์ทางหลวง11นะฝั่งขาเข้าที่เราดูกันเมื่อครู่นี้แยกตากฟ้าครับที่มา2แล้วเหลือแค่1ช่องทางสวนกันท้ายแถวก็5-6กิโลเมตรเมื่อสักครู่ที่ท่านสารวัตรใหญ่ให้ข้อมูลนะแต่ว่าถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปไม่ติดเลยนะด้านหน้าโล่งเลยแล้วก็ติดแค่ฝั่งเดียวก็คือฝั่งขาเข้านะฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรอ่ะยังไงใครที่จะใช้ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับเส้นทางเมื่อสักครู่ที่ท่านสารวัตรใหญ่แนะนำมานะครับ มีเพิ่มเติมหลังไมค์เมื่อสักครู่นะครับกรณีของอุบัติเหตุคุณสรรเสริญที่บอกว่าแยกนพวงเป็นรถบรรทุกน้ำมันชนกับรถเก๋งอีกคันอยู่เลนซ้ายอีกคันอยู่เลนขวารถเก๋งเนี่ยหมุนกลับมาเลยแล้วก็มาอยู่เลนขวาส่วนรถน้ำมันเนี่ยอยู่เลนซ้ายสภ.ลาดหลุมแก้วแจ้งว่าดำนำรถเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะขอบคุณทางสภ.ลาดหลุมแก้วด้วยนะครับคุณหนูบอกว่าการจราพิเศษด้านฝั่งบุแหวนตะวันตกทางหลวงหมายเลข9ขาเข้าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองขื่อขวางรถกระบะชนกับรถตู้กีดขวางช่องทางหลักด้านขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณมานะมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่72ถ้าบ้านบึงนี่72บวก500กว่าไหมอันนี้72นะเขาบอกว่าชนกันประมาณ5คันเลย5คันนะฮะกม72มอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้าใกล้เคียงกับบ้านบึงอ่ะนะครับกม72เขาบอกว่าชนกัน5คันอยู่เลนขวานะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันคุณมานะบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้หน่วยกู้ภัยเทศบาลตำบลท่าข้ามอันนี้อยู่ในพื้นที่ของบางปะกงฉะเชิงเซานะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดขาออกครับจุดเกิดเหตุกม51 51ก็บางปะกงเลยลงไฟฟ้าเลยนะฮะรถเทลเลอร์เขาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุชนกับคู่กรณีน่าจะเป็นรถของโรงพยาบาลบางปะกงไม่แน่ใจว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเปล่านะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาทราบแล้วตอนนี้กำลังดำเนินการที่เกิดเหตุอยู่นะฮะเป็นรถบรรทุกเทลเลอร์ไปชนกับรถพยาบาลนะเขาบอกว่าเป็นรถของโรงพยาบาลบางปะกงไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีคนเจ็บหรือเปล่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการอยู่นะครับกม51ฝากระวังด้วยนะครับบริเวณจุดดังกล่าวถนนเทพรัตน์นะฮะหรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาออกนะกม51นะที่มีอุบัติเหตุกันอยู่แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาทราบแล้วนะเขาอยู่ที่เกิดเหตุแล้วการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากเป็นรถใหญ่ด้วยรถบรรทุกเทลเลอร์นะครับไปชนกับรถโรงพยาบาลบางปะกงนะการจราจรติดอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้ฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้ครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยเหมือนเป็นรถฉุกเฉินนะโอ้ข้างหน้านี่ก็เสียหายเยอะนะแต่ไม่น่าจะมีคนเจ็บนะเห็นเจ้าหน้าที่เขาไปถึงแล้วนะฮะเนี่ยฝากระวังด้วยนะครับรถยังพอผ่านได้อ่ะก็ประมาณเลนขวาแหละชิดขวาไว้แล้วกันนะเพราะว่าดูจากในภาพใครที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube ก็น่าจะได้เห็นภาพที่เกิดเหตุไปพร้อมๆกันนะน่าจะเหมือนเป็นพวกรถฉุกเฉินของทางเจ้าหน้าที่อ่ะนะครับไม่น่าจะมีคนเจ็บนะจุดเนี้ยหัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังน้อยนะครับท่านร้อยตำรวจเอกประวัติกนกทองหัวหน้าสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมา
0: สวัสดีครับหัวหน้าเป็นไงบ้างครับในพื้นที
3: ่ เมื่อวาน
0: ครับ
3: คล้ายๆเมื่อวานแต่น้อยกว่าเมื่อวานเนี่ยพิมพ์ให้คุณเสมาประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ไทย
0: ใช
3: ่ละเอียดยิบเลย
0: ขอบคุณมากครับหัวหน้ายังแซวหัวหน้าอยู่เลยบอกว่าถ้าจะละเอียดขนาดนี้รบกวนให้หัวหน้าโทรมาดีกว่า
3: ก็ฟังอยู่พอดีทางสาวัดแล้วก็สิงห์บุรีชัยนาทแล้วก็ทางท่านสาวัดใหญ
0: ่ครับ
3: ราศีมาเขาก็รอในสายอยู่ไง
0: อ๋อครับครับแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างหัวหน้าเชิญเลยแนะนำได้เลยครับหัวหน้า
3: คือวันนี้นะครับพหลโยธินขาเข้านะครับจุดบริเวณจุดก่อสร้างสะพานยูเทิร์นกม74เนี่ย
0: ครับ
3: เราปิดทางขนานบริเวณกม75 500
0: ค
3: ือตรงนั้นน่ะเขาเรียกลงปิติฟู้ดนะครับลงปิติฟู้ดให้ทางขนานเนี่ยเบี่ยงเข้าทางหลัก
0: ครับ
3: นะครับแล้วทางหลักเนี่ยก็จะผ่านจุดก่อสร้างตรงยูเทิร์นกม74ไปเนี่ยประมาณสัก 1,800 เมตร
0: ครับ
3: สามารถเบี่ยงออกทางขนานได้เลย
0: คร
3: ับ ก็คือเราปิดทางขนานอยู่วันเนี้ยเราพยายามจะเคลียร์ทางขนานเนี่ยเพื่อให้ผู้ใช้ทางเนี่ยได้ใช้1เลนประกอบกับมันมีฝนตกมาเมื่อคืนผมก็อยู่ยัน 4-5 ทุ่มแหละพอฝนมันตกมามันก็เลยเละดินที่เขามาถม
0: ครับ
3: ถมทางเลนขวาของทางขนานไว้เนี่ยนะมันเละน้ำมันก็เลยไหลมาลงทางเลนซ้ายซึ่งยังไม่ได้ทุบออกยังไม่ได้ลอกผิวแอดฟานคนจีนออกเนี่ยมันก็เลยเละแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวผู้ใช้ทางเนี่ยเข้าไปแล้วก็มันจะลื่นเดี๋ยวจะไปเกิดติดลมอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอะไรประมาณนี
0: ้
3: ทางโครงการเขาก็ยังไม่พร้อมเลยคือ
0: คร
3: เรื่องเป้าเตือนกลัวยางหรือสัญญาณไฟอะไรต่างๆเนี่ยมันยัง ยังไม่พร้อมนะครับครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยมันจะน้อยกว่าเมื่อวาน
0: อืมครับ
3: คือท้ายแถวทางขาเข้าถ้าผู้ใช้ทางวิ่งโหดโยธินขาเข้ามาตอนเนี้ยเป้าเตือนกวยยางหรือสัญญาณไฟอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่พร้อมนะครับครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยมันจะน้อยกว่าเมื่อวาน
0: อืมครับ
3: คือท้ายแถวทาง

0: รบกวนประชาชนคือริมคลองฝั่งคลองที่เขาอยู่กันอ่ะ
1: เส้นเรียบคลองครับผมนะ
0: ใช่เรียบคลองคุณจะมาไปได้นะครับแต่ไปช้าๆนิดนึงเห็นใจชาวบ้านเขาหน่อย
1: ก
0: ็คือทางเลี่ยงที่จะแนะนำประชาชนผู้ใช้ทางถ้าจะอยู่ทางคู่ขนานนะครับถ้าผ่านเค้กบ้านสวนมาแล้วเค้กบ้านสวนมาแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าเราจะเลี่ยงบริเวณเนี้ยมันช้าอยากจะไปเส้นทางที่ว่ามันเลี่ยงจุดก่อสร้างเพื่อศึกษาไว้เผื่อคราวหน้ามาเอ้ยมันมีทางนี้ออกได้ดีกว่า
1: เตรียมตัวเลยนะเผื่อเทศกาลครั้งหน้าเลย
0: อันนี้มันจะพูดคำฝั่งขาเข้านะคุณเสมาเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้ลึกจัดเลยแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยปั้นจันลงแล้วก็จะทำขาออกอีกแล้วก็คือรอบผิวเหมือนกันเหลือเลนเดียวเหมือนกัน
1: ครับ
0: เริ่มแล้ว
1: ให้เลี่ยงไปทางตรงอันนั้นเขาเรียกว่าตรงเรียบคลองละพีพัดใช่ไหมหัวหน้าใช่เส้นนี้ปะ
0: ไม่ใช่เป็นคลองธรรมดาแหละที่ผมลืมเลยคุยต่อก็คือประชาคำตอบก็คือว่าเลยเคสบ้างสวนสามม
1: า
0: เสร็จปุ๊บจะเห็นสะพานลอยแล้วก็ป้ายสุขวัดวัดธรรมนะครับวัดธรรมเลี้ยวซ้ายตรงวัดธรรมครับพอเลี้ยวเข้าไปเสร็จปุ๊บจะเจอคลองยังข้ามไม่ได้สะพานก็กำลังทำใหม
1: ่ครับ
0: ก็เลี้ยวขวาตามคลองแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายอีกทีนึงเลี้ยวขวาประมาณสักไม่ถึง100 เมตรอ่ะจะมีทางให้เลี้ยวซ้ายข้ามคลองพอข้ามคลองก็เลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาก็วิ่งตรงมาตลอดเลยเป็นทางสวนเลนนะครับจะแคบหน่อยก็ดูแลชาวบ้านเขาด้วยแล้วก็เด็กน้อย
1: แล้วไปออกที่ไหนได้ครับหน้าตรงเนี้ย
0: วัดไทรทูนโรงงานไฟฟ้าวังน้อยครับ
1: อ๋อไปตรงโรงงานตรงนู้นเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่วิ่งเรียบคลองมาเสร็จปุ๊บก็สังเกตวัดอีกถ้าเห็นซ้ายมือเป็นวัดไทรทูนมี3 แยกเทคอนกรีตสะพานกว้างเลย
1: อัน
0: นั้นมันจะออกถนนผลโยธินได้เลยถนนคอนกรีตทำอย่างดีคือถนนเส้นนี้เขาทำให้โรงงานไฟฟ้าเลยเป็นผู้สร้างเองเข้าไปในโรงงานไฟฟ้า
1: ที่มันใช่ตรงสนามกีฬาอะไรตรงเทศบาลหนองแคอะไรตรงนี้ป่ะครับผมน่ะ
0: ไม่ใช่
1: เหรอ
0: ถ้าเกิดว่าตรงนั้นมันไม่ติดแต่มันมาติดตรงเขตเข้าเขตผมใช่ไหมถ้าเกิดเราอยู่หนองแคหรือป่าหินกองมาเนี่ยถ้าเราอยู่หนองแคอยู่แล้วน่ะคือท่านที่จะออกไปทางมินบุรีอะไรพวกนี้มันก็สามารถไปทางคลองระพีพัฒน์ออกคลอง13ออกคลอง13ได้เลยหรือว่าไม่ออก13ก็วิ่งตรงมาก็มาออกคลอง7เลี้ยวซ้ายตัดออกสัญญาบุรีออกลำลูกกา
1: อ
0: ันนี้คือเรียบคลองอธิพัฒน์นะครับแต่ตอนนี้ณเวลาเนี้ยคือว่าท้ายแถวมันอยู่ประมาณ3-4 กิโลเนี่ยมันอยู่ตรงแถวพม81ที่ระโตเนี่ยนะฮะก็คือว่าท่านที่อยู่ทางขนานจะเลี่ยงจุดตรงเนี้ยก็ไปได้นะไปได้
1: ได้ยังไงเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ให้แต่ว่าสำหรับเหมือนกับว่ารถเล็กเท่านั้นไหมรถใหญ่ไม่แนะนำไหม
0: ครับเฉพาะรถเล็กอย่างเดียวเลยรถเก่งรถติ๊กอัพรถ SUV อะไรพวกเนี้ย
1: โอ้เพราะว่ามันมีทั้งชุมชนนะมีทั้งวัดมีทั้งโรงเรียนมีทั้งโอ้โหหมู่บ้านอะไรนะเต็มไปหมดเลยข้างในนั้นน่ะ
0: แสดงว่าเปิด Google ดูแล้วคุณเสมา
1: ใช่นั่งดูอยู่
0: นั่นแหละแล้วมันจะออกตรงนี้โรงงานไฟฟ้าเห็นไหม
1: เห็นแล้ว
0: โรงงานไฟฟ้ามาเสร็จปุ๊บก็คือถนนหนโยธินก็จะเลี่ยงได้อีกช่วงนึง
1: ใช่
0: ประมาณนั้นแต่จริงๆถ้าพูดถึงว่าถ้าเรามาตามปกตินะคร
1: ับ
0: มันก็จะช้านิดนึงอ่ะมันตามกระแสมาเพราะว่าไอ้ตรงพม75ที่เราปัดทางขนานเนี่ยให้เข้าทางหลักเนี่ยมันจะเป็นตอกแจกตอกแจตรงนี้นิดนึงเขาว่างเราว่างผัดกันออกนะครับแต่ตอนมันกว้างอยู
1: ่
0: มีเปเปอร์หลายทางอยู่ก็กว้างอยู
1: ่ครับ
0: นะฮะ
1: โอ้ยังไง
0: หลุดจากตรงนั้นไปหลุดจากบริเวณนั้นไปได้ให้ทำความเร็วได้เลยครับไม่ต้องไปมองทางซ้ายมือเพราะว่ามันจะมีป้ายลูกศรเยอะไงป้ายสีส้มป้ายอะไรเยอะแยะหมดอ่ะมันทำให้ผู้ใช้ทางก็อาจจะสงสัยว่ามันมีอะไรไม่ต้องมองครับเหยียบได้เลยเคลื่อนต
1: ั
0: ว
1: ได้ครับ
0: กลับบ้านได้เลย
1: ขอบคุณมากครับหัวหน้าที่ช่วยเพิ่มเติมให้พอดีเวลาหมดพอดีเลยขอบคุณนะครับหัวหน้าเอาใจช่วยด้วยนะ
0: ครับยินดีครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทมลรัฐขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานายกพร้อมครม.ข้าราชการร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์10รูปหน้าตึกสันติไมตรีทำเรียบรัฐบาลพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชารวมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์40รูปจากวัดปวรนิเวศวิหารเพื่อร่วมถวายความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงอาลัยฮารุนโซโล่บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวสายลุยชาวไทยหลังทางการจอร์เจียยืนยันพบเสียชีวิตในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียศรีหศักดิ์เผยต้องรอผลสอบปมการเสียชีวิตจากจอร์เจียขณะสถานทูตไทยในกรุงอังการาตุรกีเผยทรัพย์สินฮารุนยังอยู่ครบประสานญาตินำร่างกลับประเทศโซเชียลยังติดใจปมฮารุนโซโล่เสียชีวิตปริศนาหลังเข้าพักที่จอร์เจียตั้งแต่13กรกฎาคมแต่โรงแรมพบศพ14กรกฎาคมทำไมทิ้งเวลานานไม่แจ้งสถานทูตพร้อมแชร์คดี4ชาวต่างชาติขาดการติดต่อในจอร์เจียยืนยันเสียชีวิตทั้ง4รายตำรวจจอร์เจียยังไม่พบคดีมีความเชื่อมโยงกันขณะโฆษกตำรวจชี้มาตรา115ยังไม่ใช่ข้อสรุปว่าสาเหตุการเสียชีวิตของฮารุนเป็นการฆ่าตัวตายเป็นแค่กรอบกฎหมายที่ใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นคปพ.แจ้งฮารุนโซโล่ทำประกันภัยเดินทาง1ฉบับวงเงิน5ล้านบาทย้ำต้องมีใบมรณบัตรใบความเห็นแพทย์ประกอบการยื่นเคลมหากเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมบริษัทประกันพร้อมจ่ายแต่ถ้าเสียชีวิตจากโรคประจำตัวไม่ได้เงินประกันผอ.สำนักทดสอบการศึกษามสว.เตรียมเข้าพบกองปราบ31กรกฎาคมนี้หลังตกเป็นผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นส่วนอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเลื่อนเป็นสัปดาห์หน้าตำรวจแจ้ง7ข้อหาหนักส่วน3ผู้ต้องหาที่อยู่ในเรือนจำจ่อถูกแจ้งข้อหาเพิ่มจับตาพรุ่งนี้31กรกฎาคมอัยการญี่ปุ่นนัดฟังคำสั่งคดีหญิงไทยวัย28ปีหลังถูกจับที่สนามบินฟุกุโอกะฐานนำเข้าไอซ์ซุกในซองกาแฟด้านตำรวจเร่งขยายผลไรเดอร์ส่งพัสดุคดีซุกไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกอาจเป็นคดีเชื่อมโยงกันกระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะทำงานร่วมสท.สปสช.เร่งตรวจสอบกรณีข้อมูลในหมอพร้อมไม่ตรงกับข้อเท็จจริงค่าสรุปผลได้ภายใน2สัปดาห์พร้อมขอบคุณทุกข้อสังเกตจากประชาชนย้ำยกระดับการคืนข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้สู่ประชาชนนายกเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบินมาเลเซียหวังกระชับความร่วมมือสร้างสันติสุขชายแดนใต้ไม่ตอบปมเลื่อนคุย BRN เหตุเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอให้ผู้รับผิดชอบตอบแทนศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากช่วง30กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้ใน15จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นล่าสุดรวม28รายเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายใต้ซากห้างอีออนหลังเกิดระเบิดรุนแรงขณะที่ประชาชนหลายหมื่นครัวเรือนยังไร้ไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด
6: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ช ช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
11: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
12: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
13: อัมพลฟู้ด
14: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
15: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
16: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
17: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
18: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
19: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137 หรือดอกจัน1808
18: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
17: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนาโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันนะครับกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรุภากุลครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: คุณวัฒนาพรเชิญเลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเสมาคะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเย็นกันนะคะ
1: ครับ
3: ก็เรื่องแรกเป็นเรื่องของภูเก็ตโมเดลค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็พื้นที่อุทยานแห่งชาตินะคะรวมถึงที่สาธารณประโยชน์นะคะอย่างจริงจังภายใต้แนวทางภูเก็ตโมเดลค่ะพร้อมกับให้เอ็กซเรย์ทุกตารางนิ้วเพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐนะคะการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบการถือครองที่ดินผ่านนอมินีและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของรัฐโดยผิดกฎหมายก่อนที่จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติค่ะโดยมอบหมายให้คุณทรงศักดิ์ทองศรีนะคะรองนายกรัฐมนตรีกำกับและก็ขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็ให้คุณสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการในการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมป่าไม้และหน่วยงานภาคีนะคะได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายแล้วก็ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์นะคะย้อนหลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดรวมถึงฟื้นฟูพื้นที่ที่ยึดคืนให้ได้กลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะและเป็นพื้นที่ป่าเพื่อให้ประชาชนได้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ครับ
3: การทำงานภายใต้ภูเก็ตโมเดลเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยสามารถทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนป่าเทือกเขาหน้าเกิดนะคะซึ่งเป็นคดีที่มีข้อพิพาทยาวนานกว่า28ปีพร้อมกับเดินหน้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำบริเวณหาดนุ้ยหาดฟรีดอมและพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถรวมถึงดำเนินการกับสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำพื้นที่ของรัฐในหลายพื้นที่นะคะเพื่อที่จะคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนแล้วก็รักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาตินะคะนอกจากนี้นะคะยังแนวทางนี้ยังถูกนำไปแก้ไขปัญหานะคะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานอีกด้วยนะคะ
1: yeah.
3: นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพิ่มให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้เร่งตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการในจังหวัดภูเก็ตอย่างเคร่งครัดเนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนแล้วก็ให้รื้อถอนบันไดสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำในพื้นที่เชิงเขาลงสู่ชายหาดซึ่งถูกนำไปเรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวคือถ้าเกิดว่าไปทำนี่ก็ผิดอยู่แล้วแต่ว่าดันเอาไปเก็บเงินกับคนที่จะเดินใช้เส้นทางนี้อีกเนี่ยนะคะมันก็ผิดอีกแล้วนะคะบอกว่าเป็นการดำเนินการเรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวโดยไม่ชอบแล้วก็ให้คืนการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ใช้ได้ใช้อย่างเท่าเทียมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นายกบอกเขาบอกว่าหลักการก็คือแผ่นดินไทยเป็นของคนไทยทุกคนค่ะทุกคนมีสิทธิ์ใช้ได้นะคะมาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนะคะอันนี้ก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดพลเรือตรีปารัตน์ รัตนชัยพันธ์รองโฆษกขออภัยนะโฆษกกองทัพเรือนะคะเปิดเผยว่าทางกองทัพเรือโดยหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือนะคะหรือว่านปท.ทร.ยังคงดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในพื้นที่จังหวัดตราดอย่างต่อเนื่องนะคะตามกรอบถ้อยแถลงร่วมไทยกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคม2568เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มเรื่องของความปลอดภัยให้แก่กำลังพลและก็ประชาชนรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชายแดนได้อย่างปลอดภัยปัจจุบันผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าไปอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเมื่อวันที่29กรกฎาคมกองร้อยฐานช่างของกองบัญชาการ ป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดหรือว่าร้อยช.กจต.นะคะยังคงปฏิบัติภารกิจตรวจสอบแล้วก็เก็บทุ่นระเบิดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยในพื้นที่บ้านท่าเส้นบริเวณอาคารคาสิโนธรรมดานะคะตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN 2จำนวน1ทุ่นเบื้องต้นคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดที่ถูกวางไว้ก่อนการเข้ายึดคืนพื้นที่ของฝ่ายไทยเช่นเดียวกันกับพื้นที่บ้านชำรากก็ตรวจพบทุ่นระเบิดเพิ่มเติมอีก2ทุ่นได้แก่ชนิด POMZ จำนวน1ทุ่นแล้วก็ชนิดไทย72จำนวน1ทุ่นนะคะสะท้อนให้เห็นว่ายังคงมีทุ่นระเบิดตกค้างในพื้นที่ซึ่งก็จำเป็นจะต้องดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและก็ประชาชนค่ะ
1: ครับ
3: จากพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนปีงบประมาณ2569ของทางนปภ.ทร.นะคะซึ่งมีเป้าหมายรวม 488,494 ตารางเมตรนะคะฝ่ายไทยสามารถปรับลดพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนทุ่นระเบิดไปแล้วนะคะ 296,996 ตารางเมตรคิดเป็นร้อยละ 60.80 ตรวจพบแล้วก็เก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลไปแล้ว589ทุ่นค่ะแล้วก็วัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดหรือว่า UXO อีก40รายการนะคะโดยบางพื้นที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ100แล้วนะคะขณะที่บางพื้นที่ก็ยังคงอยู่ระหว่างการเก็บกู้แล้วก็ตรวจสอบค่ะ
1: ครับ
3: สำหรับพื้นที่ที่กำหนดไว้ในการเก็บกู้ร่วมระหว่างไทยกัมพูชานะคะตามถ้อยแถลงร่วมเมื่อวันที่27ธันวาคม2568มีขนาด 96,373 ตารางเมตรซึ่งปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการร่วมนะคะและก็ยังคงสงวนพื้นที่ไว้เพื่อรอการปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่ายค่ะ
1: ครับ
3: อันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของผู้รับเหมาทิ้งงานอันนี้คงเคยได้ยินนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาค่ะได้เผยแพร่กฎกระทรวงใหม่นะคะที่กำหนดการกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานพุทธศักราช2569นะคะซึ่งตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษานะคะเล่มที่143ตอนที่44กลงวันที่27กรกฎาคม2569ค่ะโดยเผยแพร่ว่ากฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานพุทธศักราช2569กำหนดให้การปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างก่อสร้างที่ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงจนเป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินถือเป็นการทิ้งงานนะคะลงนามโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569กฎกระทรวงฉบับนี้ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5วรรค1และมาตรา109วงเล็บ6นะคะแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดว่าการปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างก่อสร้างนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันที่มีการตรวจรับงานครั้งสุดท้ายหรือวันที่มีการเลิกสัญญาหากก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกายและก็ทรัพย์สินนะคะของประชาชนให้ถือว่าเป็นการกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานค่ะในหมายเหตุท้ายประกาศนะคะระบุเหตุผลด้วยว่าเนื่องจากมาตรา109วงเล็บ6แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560บัญญัติให้การกระทำอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงถือเป็นการทิ้งงานจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้เพื่อกำหนดให้การปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนเป็นความผิดทิ้งงานอย่างชัดเจนนะคะ
1: ครับ
3: คันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะมาดูเรื่องของหุ้นบ้างนะคะ
1: ครับ
3: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะปิดที่ 1,598.11 จุดค่ะลดลง 26.36 จุดนะคะวันนี้มูลค่าการซื้อขายหุ้นไทยเนี่ยมีสูงถึง 112,047.42 ล้านบาทค่ะแล้วก็วันนี้นะคะหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยทำจุดสูงสุดที่ 1,616.06 จุดแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,587.29 จุดค่ะส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนนะคะปิดลบในวันนี้ค่ะโดยตลาดนะคะถูกกดดันจากแรงขายหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปรับฐานของภาคธุรกิจนะคะในจีนอันเป็นผลมาจากการใช้จ่ายมูลค่ามหาศาลในการในด้านโครงสร้างพื้นฐานของ AI นะคะทำให้ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 3,804.69 จุดค่ะลดลง 23.78 จุดนะคะส่วนหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ปิดบวกโดยฟื้นตัวหลังจากที่ปิดแดนลบมาในช่วงเช้าหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยนะคะคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดมีมติ9-3นะคะให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 3.50 ถึง 3.75% ในการประชุมเมื่อวานนี้นะคะตามการคาดการณ์ของตลาดขณะเดียวกันนักลงทุนก็ยังคงจับตาดัชนี PMI ของจีนในวันพรุ่งนี้วันนี้หางเส็งปิดที่ 25,858.88 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 50.96 จุดนะคะส่วนนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดวันนี้ปรับตัวขึ้นนะคะโดยได้แรงซื้อหุ้นกลุ่ม AI และก็เซมิคอนดักเตอร์จากรายงานผลประกอบการทุนแม้ตลาดก็ยังคงเผชิญแรงกดดันจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ตามนะคะวันนี้นิเคอิปิดตลาดที่ 61,867.43 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 433.24 จุดค่ะส่วนทองคำนะคะคุณเสมาทองคำในประเทศค่ะวันนี้ก็

0: โอ้เรียกว่าตอนนี้ก็ยังคงปรับอยู่นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะล่าสุดนี่วันนี้นี่ปรับไปทั้งหมดจนถึงขณะนี้ปรับไปแล้ว45ครั้งนะคะโดยปรับลบไป21ครั้งแล้วก็ปรับบวกไปเนี่ยนะคะ25ครั้งค่ะ25ครั้งนะคะ24ครั้งนะคะล่าสุดตอนนี้นะคะทองคำในประเทศบวกอยู่700บาทค่ะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,550 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,750 บาทแล้วก็ทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 63,262.68 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,550 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่ 4,073เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.59 บาทค่ะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันนะคะคุณไสมา
1: ครับ
0: ราคาน้ำมันตลาดโลกล่าสุดค่ะตอนนี้นะคะเวสเท็กซัสนะคะบวกเพิ่มไปอีก71เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 85.17ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็บวกไปอีก1เหรียญเพิ่มขึ้นไปอีก1เหรียญ41เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 92.15 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะมาดูเรื่องของญี่ปุ่นนะคะเรื่องของแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยของญี่ปุ่นก็ยังคงต่อสู้เพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่เหลืออยู่นะคะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะคะขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยคือที่จังหวัดคุมาโมโตะเนี่ยนะคะพุ่งสูงขึ้นถึง30รายแล้วค่ะประชาชนนับหมื่นต้องทนทรมานกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิแห่งญี่ปุ่นออกมาเผยแพร่ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดนะคะว่าตอนนี้อยู่ที่30รายขณะที่เจ้าที่ที่จังหวัดคุมาโมโตะกล่าวว่าพวกเขาได้นำศพนะคะ4ร่างออกจากซากปรักหักพังนะคะเศษเหล็กแล้วก็สายไฟของห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์ตามหลังจากการระเบิดซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากแก๊สนะคะหลังจากที่แผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันอังคารเจ้าที่สำนักงานจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นบอกกับทางสำนักข่าวต่างประเทศนะคะบอกว่าที่ห้างสรรพสินค้าได้นำคนออกมาได้10คนในจำนวนนี้4คนยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วอีก1คนไม่มีสัญญาณชีพส่วนอีก5คนได้รับบาดเจ็บทั้งสาหัสแล้วก็เล็กน้อยนะคะ
1: ครับ
0: แผ่นดินไหวขนาด 7.1 แมกนิจูดในวันอังคารสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทำลายบ้านเรือนประชาชนนะคะของประชาชนแล้วก็สะพานพังถล่มเกิดไฟไหม้แล้วก็ทำให้ชาวบ้านหลายหมื่นคนค่ะไม่มีไฟฟ้าและน้ำใช้ท่ามกลางอุณหภูมิที่คาดว่าจะสูงถึง38องศาเซลเซียสในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะผู้สูงอายุหลายร้อยคนต้องนอนบนเสื่อนะคะบนพื้นแข็งๆภายในล็อบบี้ของศูนย์ชุมชนในเมืองอุกินะคะเพื่อคลายความอบอ้าวของอากาศที่ร้อนจัดนะคะทางด้านของในสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยที่ศูนย์พักพิงเนี่ยเขาก็ไม่มีเรื่องของไฟฟ้าไม่มีเครื่องปรับอากาศนะคะทางห้างสรรพสินค้าอีออนค่ะถูกสั่งให้อพยพหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะแต่ว่าหลังจากนั้น50นาทีต่อมาก็ตัวอาคารก็ถูกทำลายด้วยแรงระเบิดจากที่เราทราบกันไปแล้วนะคะ
1: ครับ
0: โดยมีพนักงานส่วนหนึ่งนะคะตอนแรกเนี่ยไม่ทราบจำนวนติดอยู่ภายในนะคะภาพที่ได้มีการจับภาพกันมาเห็นว่าเจ้าที่กู้ภัยเนี่ยช่วยค้นหาผู้รอดชีวิตจากเศษซากเรื่องของตึกเรื่องของเหล็กนะคะรวมถึงสายเคเบิลที่ห้อยระยงระยางนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้วอีก5รายและผู้สูญหายอีก4รายที่โรงงานนิปปอนเปเปอร์อินดัสตี้ในเมืองยาสึชิโร่นะคะซึ่งปล่องควันสีแดงและสีขาวส่วนหนึ่งพังถล่มลงมานะคะตามที่เจ้าที่รัฐบาลกล่าวกับทางสำนักข่าวต่างประเทศไปเมื่อวันพุธค่ะและก็เช้าวันนี้มีรายงานว่าบ้านเรือนประชาชนและสถานที่ต่างๆอีกประมาณ 22,670 แห่งยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะแล้วก็บ้านเรือนอีกประมาณ 84,000 หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำค่ะแล้วก็เขาบอกว่าทางสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งเนี่ยเขาเผยแพร่นะคะว่าเห็นผู้คนต่อคิวกันเพื่อที่จะไปขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำดื่มขณะที่ทางการก็พยายามที่จะส่งเครื่องปรับอากาศหลายร้อยเครื่องนะคะไปยังศูนย์พักพิงต่างๆเนื่องจากว่าอากาศมันร้อนจัดมาก สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐค่ะวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะคะทางของอเมริกาเนี่ยเขาวัดได้ 6.8 แมกนิจูดนะคะซึ่งต่ำกว่าที่ทางการญี่ปุ่นเขาวัดว่า 7.1 แมกนิจูดนะคะ
1: คร
0: ับ ญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่มีแผ่นดินไหวมากที่สุดในโลกเนื่องจากตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกหลัก4แผ่นตามแนวขอบด้านตะวันตกของวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะส่วนที่เมืองคุมาโมโตะเองก็เคยประสบเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งในปี2016คราวนั้นนี่คราบชีวิตผู้คนไปถึง273คนแล้วก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 2,800 คนค่ะ
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นนี่เป็นที่หมู่เกาะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นที่อาศัยของประชากรเนี่ยประมาณ125ล้านคนเขาต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวนะคะหลายร้อยครั้งในแต่ละปีซึ่งคิดว่าเป็นประมาณ 18% ของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะ
1: ครับ
0: นะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ที่นำมาฝากกันค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้เดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้ารับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุครับจากคุณพ่อน้องปลื้มนะครับบอกว่าก่อนถึงสะพานข้ามคลองพระอุดมเล็กน้อยมีรถกระบะ2คันชนกันอยู่เลนซ้ายนะครับจุดนี้มีแนวก่อสร้างเป็นซ่อมผิวด้วยก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยติดขัดครับเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันอย่างเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ฝนตกหนักเลยคุณขจรเดชขอบคุณนะครับบอกว่าแถวขอนแก่นฝนลงมาหนักเลยขอบคุณคุณขจรเดชด้วยคุณชยานิตคุณกระปุกแดงคุณวิชัยวิเศษคุณต้นรักแล้วก็พี่พัชนีนะครับสำหรับคำทักทายในช่วงเย็นแบบนี้นะการจราจรในเมืองตอนนี้เริ่มติดแล้วนะสุขุมวิทอโศกอโศกมนตรีนานาใต้ดุลเพลินจิตวิทยุมุ่งหน้าไปตัดพระรามสี่แยกวิทยุหรือว่าจะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเพลินจิตทางฝั่งพระรามหนึ่งทางด้านของเพชรบุรีไปกับแยกราชเทวีรวมไปถึงพญาไทสาทรใต้วันนี้แน่นกว่าเมื่อวานนะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์เต็มพื้นที่เลยท้ายอยู่ประมาณแยกนรินทร์สาทรเหนือได้ช้าแยกนรินทร์แยกวิทยุด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไม่ติดยังเคลื่อนตัวได้เพชรบุรีที่มาจากทองหล่อที่จะมุ่งหน้าเพชรอุทัยต่อเนื่องไปทางด้านของแยกอโศกเพชรบุรียังคงหนาแน่นนะครับส่วนทางฝั่งของรัชดาที่มาจากเทียมร่วมมิตรชะลอตัวแยกพระรามเก้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนหน้านี้นะครับบริเวณแยกตรงหางน้ำสาครทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียฝั่งขาเข้านะครับที่รับแจ้งบอกว่ามีการปิดเบี่ยงบริเวณช่วงแยกนะครับก็ส่งผลกระทบการจราจรล่าสุดตอนนี้ดีขึ้นนะครับก็ยังชะลอตัวกันอยู่บริเวณช่วงจุดดังกล่าวแต่ว่าดูแล้วเนี่ยท้ายแถวเขาสั้นลงนะแล้วก็ทางด้านของทางหลวง11ที่เมื่อสักครู่ได้เพิ่มเติมกับท่านสารวัตรใหญ่ในพื้นที่ไปที่แยกตากฟ้าก็กลายเป็นว่าท้ายแถวสั้นลงนะครับโอ้ดีขึ้นทั้ง2จุดเลยทั้งฝั่งของพหลโยธินฝั่งขาเข้าแถวช่วงวังน้อยนะครับเนื่องจากว่ามีแนวก่อสร้างแนะนำให้หลีกเลี่ยงการจราจรนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้พูดคุยกับทางหัวหน้าปรวัตรไปนะครับก็มีการแนะนำเส้นทางเลี่ยงในชั่วโมงที่แล้วนะครับการจราจรก็ยังชะลอตัวอยู่ด้านของพหลโยธินเป็นฝั่งขาเข้าแถวช่วงวังน้อยตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่75+500นะครับที่บอกว่ามีการปิดในช่องทางคู่ขนานระยะทางประมาณ 1,800 เมตรเนื่องจากมีงานก่อสร้างสะพานกับรถ2ตัวนะครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณหัวโต99เชิญเลยครับพี่หัวโตสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเจมาครับ
1: ครับ
2: ก็ตะกูก็ออกมาจากมาแล้วก็ผมก็ประดมจะดีนะครับฝนตกตลอดนะแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
1: ่ครับ
2: ฝนตกปานกลางปานกลางออกมาถึงพิเศษก็ยังตกปานกลางอยู่นะครับก็ต่อเนื่องออกมาทางแยกมาลายแลนด์หรือว่าที่จะเข้าไปทางส่งผลนะ
1: ครับ
2: ก็พอตัวขึ้นสะพานตำต่างๆนะครับก็ฝนตกนะก็ตกแล้วมันก็ตะโลไปตามที่จังหวะนิดหนึ่งจะต้องไม่ถึงกับอึดอัดมากมายนักนะครับยังพอใช้ได้ครับก็ออกเพื่อเกษตรยังพอใช้ได้เท่าที่ดูฝนกลุ่มนี้กำลังไม่แรงนะครับตกที่ตัวเมืองรอบๆตัวเมืองเคลื่อนเข้าไปทางพระประโทนเข้าไปด้านนั้น
1: คร
2: ับแล้วก็มีชุดหนึ่งเขาเดินหน้าไปก่อนแล้วน่าจะถึงนครเสียเลยเข้าไปทางด้านระยะด้านนึงละแต่ก็ไม่แรงนะ
1: คร
2: ับ แล้วที่ดูกลุ่มคงจะไม่น่ากลัวมากมายนะคือตกไม่นานแล้วก็จะหยุดนะครับก็ผู้ที่ผ่านเส้นทางฝนตกระมัดระวังนิดนึงนะครับขับรถปลอดภัยรถโล่งๆบางครั้งถ้าความเร็วเยอะนะครับ
1: ขอ
2: จอดรอนิดนึงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กรณีอุบัติเหตุที่รถบรรทุกเทรลเลอร์นะครับชนกับรถพยาบาลของโรงพยาบาลบางปะกงนะครับช่วงนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมเข้ามานะครับอยู่ที่ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่51นะครับทางกู้ชีพเทศบาลท่าข้ามได้เพิ่มเติมให้นะครับบอกว่าเนื่องจากว่ารถเทรลเลอร์เนี่ยคือบรรทุกหนักมาเป็นทุเรียนอ่ะหนัก50ตันแล้วปรากฏว่าเบรกไม่อยู่นะฮะคือตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลบางปะกงเนี่ยนะครับและพร้อมด้วยรถกู้ภัยเทศบาลตำบลท่าข้ามเนี่ยกำลังเร่งช่วยเหลือเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้รับแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุอีกเคสนึงนะเป็นจักรยานยนต์กับเก๋งชนกันแล้วคนขับรถจักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัสเขาก็เลยไปช่วยเหลือแล้วก็นำคนเจ็บกำลังจะมาที่โรงพยาบาลปรากฏว่าบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยปากทางเข้าตรงชลประทานเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็มีการเปิดสัญญาณไฟแล้วก็เสียงไซเรนแจ้งเตือนนะครับคราวนี้เนี่ยรถทางเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยเนี่ยก็มาช่วยนำให้แล้วก็มีการปิดถนนชั่วคราวจุดดังกล่าวเพื่อให้รถกู้ชีพเนี่ยเปลี่ยนช่องทางเพื่อเป็นการกลับรถไปนะครับเนื่องจากว่ามีคนเจ็บสาหัสอยู่บนรถด้วยปรากฏรถบรรทุกพ่วงที่บอกว่าบรรทุกทุเรียนมา50ตันเนี่ยเบรกไม่อยู่ก็เลยชนเข้าไปนะครับทางทีมอาสาสมัครกู้ภัยแล้วก็รถกู้ชีพของโรงพยาบาลบางปะกงก็ได้รับความเสียหายนะเมื่อสักครู่ที่เราได้รับแจ้งมานะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางกู้ชีพเทศบาลท่าข้ามที่เพิ่มเติมข้อมูลให้แล้วก็เมื่อสักครู่กรณีของราชพฤกษ์คุณพ่อน้องปลื้มนะที่บอกว่าฝั่งขาเข้าก่อนถึงสะพานข้ามคลองพระอุดมเล็กน้อยเป็นรถกระบะ2คันชนกันแล้วก็กีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายจุดนี้มีแนวซ่อมผิวด้วยนะก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยติดขัดแล้วก็มีท้ายแถวสะสมชะลอตัวกันนะครับผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันอย่างเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
6: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาเซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาเซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
7: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
9: ไม่เอาอ่ะ
8: ยันไปคาเฟ
9: ่ไม่อยาก
8: ไปกินหมูกระทะ
9: กลัวอ้วน
8: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
10: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
11: .1330 บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: กลับมาติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้เดี๋ยวช่วงเวลา 17:55 นเป็นต้นไปนะครับทางสถานีวิทยุจอสร้อย FM 100จะมีการถ่ายทอดเสียงวิทยุนะครับรวมไปถึงทาง YouTube JS 100 Radio Official นะครับถ่ายทอดสดรับสัญญาณพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสัลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจนเสร็จพิธีนะครับตั้งแต่ช่วง 17:55 นเป็นต้นไปนะครับช่วงนี้เดินทางกันต่อนะครับมีรับแจ้งเรื่องของกรณีซ่อมผิวนะที่ราชพฤกษ์จากคุณเด็กวัดป่านะครับเพิ่มเติมมาให้เชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองพระอุดมมีงานซ่อมผิวจราจรอยู่2ช่องทางด้านขวาคุณเด็กวัดป่าบอกว่าส่งผลให้การจราจรนี่เคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากว่าเป็นลักษณะแนวก่อสร้างซ่อมผิวกันอยู่นะราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองพระอุดมมีงานซ่อมผิวจราจรอยู่ใน2ช่องทางด้านขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับก่อนหน้านี้นะครับมีรับแจ้งทางหลังใหม่ทางด้านของพระราม1ทางฝั่งของเพลินจิตทางด้านของใต้ทางด่วนนะครับหนาทางฝั่งของสุขุมวิทแล้วก็ด้านของอโศกเห็นบอกวันนี้รถแน่นกว่าเมื่อวานนะครับหนาแน่นกว่าเยอะเลยแล้วก็ด้านของเพชรบุรีที่จะมุ่งหน้ามาเพชรอุทัยก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับอ่ะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีราชพฤกษ์กันที่บอกว่ามีซ่อมผิวนะคุณเด็กวัดป่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาและเพื่อนสมาชิกนะครับผม
0: ครับเชิญเลยครับพี่เด็กวัดป่าครับ
1: พอดีเมื่อกี้ผมใช้ราชพฤกษ์ฝั่งขาออก
0: ครับ
1: ไปแถวเกาะเกียง
0: ครับ
1: พอดีด้านขวาถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าเชิงสะพานข้ามคลองเท่าดม
0: ครับ
1: จะมาการซ่อมผิวจราจรนะครับผม
0: ครับผม
1: ไอวันศุกร์ที่แล้วน่ะผมรายงานไปว่าเป็นเลน1เลน2จากซ้าย
0: ครับ
1: ปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นเลน1เลน2จากขวานะจากซ้ายก็เป็นขวา
0: อ๋อครับครับ
1: แต่เลนกลางก็ยังเหมือนเดิมก็คือเลน2นั่นแหละ
0: อ๋อคร
1: ับเพราะฉะนั้นน่ะจึงทำให้ช่องจราจรน่ะเหลือแค่เลนเดียวคือเลนซ้ายของช่องทางปัจจุบันมีแค่ทางหลัก
0: ครับ
1: ก็เพราะฉะนั้นน่ะปัจจุบันรถท้ายแถวอย่างน้อยนะผมใช้คำว่าอย่างน้อยถึงสะพานข้ามคลองเกาะเกียงแล้ว
0: ยาว
1: น่าจะประมาณ3กิโล
0: ยาว
1: แต่ถ้าคนที่มาราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะผมแนะเฉพาะวันนี้นะไม่เกี่ยวกับวันที่มีโรงเรียนนะให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเกาะเกียงเลย
0: ครับ
1: ตอนนี้ถ้าถนนเกาะเกียงแล้วมันจะทะลุ3-4-5แล้วก็เลือกเอาจะไปบางคูวัดคนที่จะไปบางคูวัดก็เลี้ยวซ้ายไปถึงสะพานข้ามชน3-4-5เลี้ยวซ้ายออกแต่ถ้าว่าคนจะไปราชพฤกษ์เนี่ยให้
0: ล
1: อดใต้สะพานลอดใต้สะพานก่อนก็ใต้สะพานแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็กลับรถผ่านตลาดรุ่งเรือง
0: ก
1: ็ผ่านตลาด
0: แล้วก็ซ้าย
1: ขึ้นยาวไปเลยใช่อันนี้จะมาติดหน่อยอีกหน่อยหนึ่งตรงสะพานข้ามคลองพระอุดมฝั่ง3-4-5นะ
0: ครับ
1: อันนี้เขาจะมาตรฐานเดียวกันกับสะพานข้ามทางรถไฟ
0: ยังไง
1: คือเขาจะใช้ความเร็ว20-30ขึ้นสะพานนั่นแหละก็คือติดตอนแรกผมว่าชอบล้อคนว่าถนนนะใช้แม่เหล็กเลยครับมันถึงวิ่งช้ากัน
0: มีฝนไหมครับที่เด็กวัดป่าย
1: ังครึ้มยังไม่ตกครับผม
0: ครับ
1: อันนี้ที่ผมแนะเฉพาะวันนี้นะถ้าตรงนี้ใครใช้แต่ผมรถติดผมไม่เกี่ยวนะ
0: เพราะวันนี้รถบางที่เขายังน้อยอยู่นะบางที่เขายังหยุดอยู่ไงวันเนี้ย
1: แต่พรุ่งนี้มันโรงเรียนสารศาสตร์ไปครับแถวนี้จะต้องผ่านสารศาสตร
0: ์มันมีตลาดด้วยไหมครับพี่ตรงนั้นอ่ะ
1: ตลาดสองลุงเรือมีเฉพาะตอนเย็นครับผม
0: อ๋อเหรอ
1: แต่ตอนเช้าถ้าออกอย่างที่ผมบอกผมก็คิดว่าน่าจะพอได
0: ้ครับ
1: แต่พอกลับรถอย่างที่ผมบอกแล้วอ่ะใช้กลับตรงตลาดสองลุงเรืองเลี้ยวซ้ายขึ้น3-4-5แล้วอ่ะมันจะชะลอตัวหน่อยหนึ่งตรงข้ามปตท.ซึ่งตรงนั้นอ่ะมีโรงเรียนสารศาสตร์3-4-5ชะลอตัวหน่อยหนึ่งนะผมเน้นว่าเพราะว่ายังไงถึงไม่มีก็ติดอะติดทางสะพานข้ามคลองพระอุดมที่ใช้ความเร็วน้อยแล้วก็พอเลี้ยวซ้ายมาก็จะชะลอตัวตรงแถวโลวินสันอีกทีหนึ่ง
0: ครับผม
1: แต่พอไปเรื่อยๆก็จะติดตามธรรมดาที่การจราจรช่วงเช้านะครับผม
0: คร
1: ับ คิดว่าพรุ่งนี้คงไม่เท่าไหร่วันจันทร์น่าจะ
0: วันจันทร์เนี่ยเต็มระบบแล้วเนี่ยกลับมาเต็มระบบแล้วได
1: ้ขอให้ไม่เจอฝนนะ
0: เอาเราไม่ได้ไปไหนเลยครับพี่เด็กวัดป่าเนี่ยหยุดตั้งหลายวันป่ะ
1: ไม่ได้ไปไหนครับคิดว่าเดือนหน้าน่าจะไปป ากช่องเอาต้นไม้ไปถวายถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะ
0: อ
1: ๋อเพราะว่าต้องรีบไปถวายถ้าเกิดเป็นอะไรไปเพราะว่ามันต้นไม้ต้นนี้เราอธิษฐานว่าจะเอาไปถวายวัด
0: อ๋อเป็นต้นอะไรบอกได้ไหมครับ
1: ต้นสาระอินเดีย
0: อ๋อครับครับ
1: สาระอินเดียเนี่ยก็คือผมพยายามบอกว่ามันไม่ใช่ต้นที่ลูกใหญ่ๆไอ้ดอกสีชมพูนะนั่นเป็นเส้นแคนนาบอลหรือลูกปุนใหญ
0: ่
1: ที่คนชอบเรียกกันว่าสาระลังกาอันนั้นไม่ใช่อันนี้คือสาระอินเดียแท้เลย
0: แล้วพี่ไปได้มาได้ยังไง
1: ถ้ามันมี2ล็อตล็อตนึงก็คือซื้อเนี่ย20เซนเนี่ยถ้าร้านไม่รู้จักต้นละเป็นพันแพงมันแพงแต่เนี่ยร้านที่ผมรู้จักคือมันดูในเพจ350แต่ก่อนจะซื้อผมให้พวกกันที่มีความรู้เรื่องต้นสาระเขาดูไปมาใช้ได้แล้วก็ไอ้ล็อตที่2เนี่ยท่านเจ้าวาดวัดพระแก้วเชียงรายท่านเมตตาให้สำหรับคนที่ไปขอคนละ50เมล็ดแล้วก็มาเพาะเอง
0: แ
1: ต่เป็นรอดยากครับถ้าคนไม่รู้จักก็คือสมมติได้50เนี่ยเหลือ10ต้นก็ถือว่าหรูแล้วครับผม
0: ได้ครับขอบคุณมากพี่เด็กวัดป่าครับสาธุครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเด็กวัดป่านะครับกรณีจุดที่บอกว่ามีการทำถนนเนี่ยเราก็ลองสอบถามไปทางด้านของนายช่างปริวัติรอดนวลเป็นนายช่างโครงการนะที่เมื่อสักครู่คุณเด็กวัดป่าก็เพิ่มเติมให้นี่แหละนะฮะก็บอกว่าเป็นซ่อมพื้นสะพานข้ามคลองพระอุดมนะฮะจะทำงานเฉพาะช่วงกลางวันก็ไม่กลางวันนะเพราะมันมาถึงตรง5โมงเย็นเลยนะตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นอ่ะนะครับก็ตั้งแต่ช่วง8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาของทุกวันจะซ่อมอีกประมาณ1สัปดาห์อีก1สัปดาห์นะขอบคุณนายช่างด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้ก็ราชพฤกษ์ตอนนี้ขาเข้านะใครที่จะเลี่ยงก็ไปตามที่คุณเด็กวัดป่าเขาแนะนำเมื่อสักครู่นี้เลยส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาอย่างเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณอภิชาติพี่เหมียวด้วยนะครับคุณละพีคุณชยานิตพี่ปะแกอินคุณกระปุกแดงนะครับคุณขจรเดชคุณวิชัยพี่ต้นรักพี่พัชนีพี่วันบางรักนะครับคุณศิลวิทย์นะฮะคุณนายด้วยนะครับไม่รู้ตอนนี้ถึงไหนแล้วนะเดินทางปลอดภัยนี่ขับรถไกลๆนะคุณนายนี่พี่พันด้วยคุณอิสราด้วยพี่สำลิดด้วยนะครับพี่ตู่ระยองด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมให้ทิ้งท้ายกันกับทางจอสร้อยของเรานะครับอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวช่วง17:55 นเป็นต้นไปนะครับรับสัญญาณถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทะเลนทิลาเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา17:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จพิธีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับรอรับสัญญาณช่วงเวลา17:55 นกันครับ

0: การถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษจากกองทัพบก
1: ท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
2: วันนี้เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนค่ะซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือการทำบุญครบ50วันค่ะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพระพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปัญญาสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา50วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ50วันค่ะเพื่อเป็นการรำลึกถึงและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลและตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลค่ะและนอกจากนี้นะคะอีกหลายหน่วยงานค่ะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะดังเช่นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีการบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลและตักบาตรพระสงฆ์10รูปค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา18นาฬิกา

0: นำท่านผู้ฟังครับกลับมาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับซึ่งเมื่อสักครู่คุณทิติมาอินกลัมได้พูดถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ค้างไปอยู่ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวว่าได้ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศและวัดต่างๆจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนิทรรศการและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนบัญญัติเพื่อถวายพระกุศลอย่างศาสนสถานของแต่ละศาสนาด้วยค่ะ
0: นอกจากกิจกรรมนะครับจากหลายภาคส่วนในช่วงเช้านะครับดังเช่นที่นำเสนอไปจากกระทรวงวัฒนธรรมครับในช่วงเวลาบ่ายครับสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับโดยในวันนี้เวลา 13:00 น.พระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปก่อนที่พระสงฆ์จะให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ลำดับต่อมาประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันถวายชุดผ้าไตรจำนวน10ไตรและเครื่องทัยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ได้สดับปกรณ์และอนุโมทนาก่อนที่ผู้ร่วมพิธีจะกรวดน้ำรับพรและกราบถวายบังคมหน้าพระรูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาขออภัยครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ค่ะการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้าน

0: ามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นนะคะหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเคลื่อนหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวันนี้หมายกำหนดการครับรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติกุลประทับยืนหน้าพระเก้าอี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัชมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับยืนหน้าพระเก้าอี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณียืนหน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระเทพวัชิราภินันผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลจากนั้นพระเทพวชิราภินันท์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์ ระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศประทับพระราชอาทเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาทจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายสดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
2: ท่านผู้ฟังคะโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโครงการกำลังใจก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคม2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและเป็นโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโครงการกำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการนั้นอาจจะดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยนั้นเปิดใจยอมรับแล้วก็ให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการกำลังใจคือให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจกับผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชน ทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงการกำลังใจได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้พ้นโทษเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ขาดโอกาสในหลากหลายมิติพร้อมทั้งอย่างปลูกฝังแนวคิดแห่งการให้อภัยและการเปิดโอกาสเพื่อสร้างสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและสงบสุขค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายๆโครงการในพระดำรินะคะอีกโครงการหนึ่งที่ให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่รอยต่อของป่า5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อก็ประกอบไปด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ได้กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวพระดำริของพระองค์ทรงเน้นย้ำการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยเฉพาะให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้เกิดการเข้าถึงเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองมากกว่าการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพียงอย่างเดียวซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับจากการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และทารกเมื่อปี2549ที่ทัณฑสถานหลายแห่งและที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีหรือยูนิเฟมได้กราบทูลเชิญและได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระอิสริยยศในขณะนั้นทรงตอบรับเป็นทูตสันทวะไมตรีหรือ Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2551ซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงเป็นพนักงานอัยการรับผิดชอบคดีความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยพระภารกิจแรกที่ทรงปฏิบัติในฐานะองค์ทูตสันทวไมตรีคือการรณรงค์ภายใต้แคมเปญ Say No to Violence Against Women ในประเทศไทยใช้เวลาเพียง2เดือนเศษก็สามารถรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนได้กว่า3ล้าน1แสนรายชื่อครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศครับ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์ครับ
1: วิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังปูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยะวินาสายะปริตังปูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลัง

ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์นะครับสำหรับรายนามของพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์นั้น

0: วายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปนั้นครับเป็นการสวดพระพุทธมนต์ครับต่อด้วยถวายอดิเรกและขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายพระพรลาเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้ประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์10รูปออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นะคะนอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ประดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตฉันท์7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200กว่าปีนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งค่ะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยมาจนถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวัชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาเพื่อเตรียมขึ้นนั่งอย่างธรรมาสครับ
3: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้ทรงรับพระราชทานถวายเกียรติยศสูงสุดพระศพประดิษฐานภายใต้พระสัปปัตตบดลสเวตฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภค

0: มะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

สุราเมรยมัชปมาทัฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิ

0: ลีอันทิวลังอายาจทาสันติทะสตาประชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
1: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตาม

ติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม

0: เมนะสมจริยายะสร้างยเมนะดเมนะจะยังกตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานานุตัปปติตีบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเสด็จสู่สวรรคาลัยอันยังให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการประสบตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาทรงสนพระทัยด้านนิติศาสตร์เป็นเบื้องต้นจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยต่อมาทรงสนพระทัยทางด้านรัฐศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาติไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถารสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทัณฑสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธินภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเคปบทที่มาในขุททกนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมะจริยายะสร้างยาเมนะดะเมนะจะยังกัตตวาสุขิโตโหตินะจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาผลาญเดือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วเป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเท่านั้นวิบากที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจเหล่านี้เรียกว่าอกุศลตรงกันข้ามกับวิบากที่ทำให้เกิดความสุขสบายใจน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้นเมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจักรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริยายสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่นับถือบูชาไฟสามกลุ่มที่มีอุรุเวลกัสสปะเป็นประธานให้เห็นถึงความสำคัญว่าไฟคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าการสัมผัสของกายและธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้นมีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำการบันทึกของความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดี ไม่ดีหรือเฉยเฉยทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางกลางที่เรียกว่าอัพยากฤตความร้อนที่เปรียบเสมือนดั่งไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะสี่ประการอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้ 1. ทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือการรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. สังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไปมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอเป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่น สามารถทำให้ตนจัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวังทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จักรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จักเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพให้คงที่ไว้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออาณาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูงคือธรรมทานและอภัยทานที่มอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่นทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นต้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างไม่เอ็นเอียงพระจริยวัตรที่งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่องเหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจ เปี่ยมด้วยพระสติโดยเฉพาะในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระไทยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวนของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทนได้อย่างมั่นคงยะท่าปิกุมภการสะกะตามัตติกะภาจนาสัพเวเพดะปริยันตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทำขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงพระประชวรหมดพระสติทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้าและเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนม์ในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 ยิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลละวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาระลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวันนี้นั้น จงสำเร็จเป็นบุญญราศีอำนวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวักจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วนั้นนะครับเป็นการถวายพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับจากพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นกำลังนิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ครับลงจากธรรมาสน์ครับเพื่อจะลงมานั่งยังอาสน์ครับ

สำหรับนะครับในพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับได้จบลงนะครับสนองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ลงจากธรรมาสน์ครับ

ำดับต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระหม่อมที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถา

0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่จบไปนั้นนะครับพระสงฆ์สี่รูปได้สวดธรรมคาถาครับซึ่งสำหรับพระสงฆ์ทั้งสี่รูปครับมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับโดยรายนามของพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับประกอบด้วยพระมหาจตุพลพระยาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธพงศ์ปวิสิทธโธพระครูสังฆการวิจิตรครับจากวัดบวรนิเวศวิหารครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากัณฑ์เทศพระสงฆ์ที่ได้สวดธรรมคาถาครับซึ่งถ้าท่านได้รับฟังการสวดธรรมคาถาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับทำนองครับในการสวดครับเนื่องจากว่าพระสงฆ์ทั้งสี่รูปนั้นมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกครับเป็นศูนย์กลางคณะธรรมยุทธหรือว่าธรรมยุทธติกนิกายในประเทศไทยครับทำให้ทำนองในการสวดนั้นอาจจะไม่คุ้นหูสำหรับบางท่านเพราะว่าเป็นทำนองการสวดครับด้วยเป็นทำนองการสวดของมคตครับเป็นการออกเสียงภาษาบาลีตามวรรคตอนและจังหวะที่เน้นความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาครับกรณีครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากัณฑ์เทศครับกรณีเจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระภูษาโยงหรือภูษาโยงหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าผ้าโยงนะคะคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศโกศอธิหีบศพหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้วายชนหรือผู้ถึงแก่กรรมค่ะสำหรับคลี่เพื่อทอดไปยังพระสงฆ์สำหรับประกอบพิธีสดับปกรณ์หรือบังสุกุลอันเป็นการใช้แทนสายศีลในงานศพตามธรรมเนียมไทยค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถา5รูปประทับพระราชอาสน์ครับ

0: สงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้สดับประกอบครับ
1: ท่านผู้ฟังสดับประกอบหมายถึงการที่พระสงฆ์

0: สวดพระอภิธรรมและพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
1: วาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชชะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจัน

อติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัพปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวะ

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับสำหรับพระสงฆ์เมื่อสักครู่นี้ครับทั้ง5รูปนั้นพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา4รูปและพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนา1รูปครับโดยสำหรับพระเทพวัชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาครับได้ใช้ผัดรองในวันนี้เป็นผัดรองที่ระลึกเรื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2527ลักษณะครับเป็นผัดหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพระศุกร์กลางผัดปักด้วยดินทองเป็นลายพระหัตถ์ลงพระนามพัชรกิติยาภาครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการ

0: พระองค์ทรงกราบครับและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับ
1: ฟังคะการสวดพระอภิธรรมนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนนั้นมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะการบำเพ็ญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือศาสนาพุทธเสียชีวิตลงผู้เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะได้ให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นหลักปฏิบัติถือกันว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงพิธีสวดพระอภิธรรมจะนิมนต์พระสวดจำนวน4รูปสวดจำนวน3คืน5คืน7คืนหรือตามกำลังศรัทธาของเจ้าภาพนั้นตามประเพณีนิยมสวด4จบโดยใช้พระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นบทสวดมาแต่เดิมในระยะหลังๆการสวดพระอภิธรรมก็ได้พัฒนาออกไปมากมีการนำเอาบทสวดอื่นๆมาใช้สวดเช่นสวดพระอภิธรรมมัทธสังคหะสวดพระมาลัยสวดสหัสนัยสวดแปลเป็นต้นการสวดพระอภิธรรมนี้มีทั้งงานหลวงแล้วก็งานราษฎร์ทั่วไปแต่งานหลวงนั้นไม่ได้สวดแค่สี่จบเช่นงานราษฎร์ทั่วไปจะนิมนต์พระสงฆ์สองชุดและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนและทำนองการสวดก็เป็นพิเศษแตกต่างกันออกไปพิธีสวดพระอภิธรรมที่จัดว่าเป็นงานหลวงอีกประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงรับศพของบุคคลต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์3คืน5คืน7คืนหรือสุดแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งพิธีดังกล่าวนี้มีการสวด4จบเหมือนพิธีของราษฎร์ทั่วไปแต่ทำนองสวดเหมือนการสวดในงานหลวงค่ะ
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริปันวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ท่านผู้ฟังคะในงานพระศพพระบรมศพนอกจากการสวดพระอภิธรรมแล้วยังมีการประคมย่ำยามซึ่งจัดเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งโดยคำว่าประคมจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างในการสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นส่วนคำว่าย่ำหมายถึงการตีกลองหรือคล้องทีหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับการเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องส่วนคำว่ายามหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งมี3ชั่วโมงรวม1วันมี8ยามการประคมย่ำยามประกอบด้วยการประคมของหน่วยงานได้แก่1หน่วยงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและ2วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรแต่โบราณจะประคมทั้งหมด8ครั้งได้แก่เวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกา21นาฬิกาและ24นาฬิการวมเวลาโดยคือ3ชั่วโมงจะประคม1ครั้งวงดนตรีประคมย่ำยามของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังซึ่งประกอบไปด้วยสังแตรงอนแตรฝรั่งปีฉไหนกลองชนะและเปิงมางส่วนวงประคมย่ำยามของสำนักสังคีตกรมศิลปากรใช้วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีปี่ชวา1เหล่าระนาดเอก1รางระนาดทุ้ม1รางระนาดเอกเหล็ก1รางระนาดทุ้มเหล็ก1รางของวงใหญ่1วงของวงเล็ก1วงกลองทัด2ใบและฉิ่ง1คู่วงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงดนตรีปี่พาทย์ของไทยที่ใช้ประโคมในงานอวมงคลเท่านั้นโดยได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชิ้นในวงปี่พาทย์เช่นใช้ปี่ชวาแทนปี่ในไม่ใช้ตะโพนแต่ใช้กลองทัดตีพร้อมกัน2ใบในเพลงเรื่องนางหงส์ส่วนเพลงอื่นๆก็จะใช้กลองมลายูมีบางชิ้นในวงปี่พาทย์เช่นใช้ปี่ชวาแทนปี่ในไม่ใช้ตะโพนแต่ใช้กลองทัดตีพร้อมกัน2ใบในเพลงเรื่องนางหงส์ส่วนเพลงอื่นๆก็

จบด้วยทำนองตอนท้ายของเพลงว่าสำหรับการเรียกชื่อเพลงของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจะเรียกชื่อเพลงตามที่ปรากฏในโน้ตเพลงมาจากการจดบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากลระหว่างปีพุทธศักราช2479ซึ่งถึง2483ของกรมศิลปากรการประคมย่ำยามในแต่ละครั้งจะมีวิธีการประคมดังนี้คือ 1. สังแตรงอนแตรฝรั่งประคมเพลงสำหรับบทปีชนัยกลองชนะประคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งประคมเพลงสำหรับบทปีชนัยกลองชนะประคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งก็จะประคมเพลงสำหรับบทปีพาดนางหงเครื่องใหญ่บรรเลงเพลงเรื่องนางหงก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการประโคมรวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ25นาทีค่ะ

ผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุขรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาสักครู่นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยภัทรรัตสีมากุณากรทยชาติสยามบรมราชกุมารีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.

0: 55นาทีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมรดีผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณอรัญญาชมชื่นคุณพฤฒแก้วพิบูลย์และดิฉันทิติมาอินกลัมต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังข่าวภาค20นาฬิกาจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ
1: ที่จบตรงนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงสำหรับฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวันนี้เวลา 17:12 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมอบเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่ตั้งอยู่ด้านข้างทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงวางพระมหาสังไว้ที่เดิมแล้วทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูษามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้นชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วทรงวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาเมื่อประทับพระราชอาสน์เจ้าพระงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังเพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วส่งที่พระเศียรโอกาสนี้พระราชทานน้ำพระมหาสังเพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญสังนครทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสังนครแล้วพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วเมื่อพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ3รอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยโดยเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหยกอ่อนเนฟไรสีเขียวดั่งมรกตเป็นพระพุทธรูปสกุลศิลปะก่อนเชียงแสนถึงศิลปะเชียงแสนโดยพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมีกำหนดการดังนี้เครื่องทรงฤดูร้อนทรงเปลี่ยนวันแรม1ค่ำเดือน4เครื่องทรงฤดูฝนทรงเปลี่ยนวันแรม1ค่ำเดือน8หรือปี อธิกมาสจะเลื่อนเป็นวันแรม1ค่ำเดือน8หลังซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปีและเครื่องทรงฤดูหนาวทรงเปลี่ยนวันแรม1ค่ำเดือน12ซึ่งเครื่องทรงแรกเริ่มจัดสร้างขึ้นด้วยพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทั้ง3ฤดูมีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมบูรณะให้สวยงามดังเช่นอดีตกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร3ฤดูชุดใหม่แทนเครื่องทรงชุดเดิมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีในวันที่9มิถุนายน2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 18:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งเป็นการสาธยายพระธรรมคำสอนและบทสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจบแล้วพระสงฆ์ถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมโอกาสนี้พระเทพวชิราภินันท์หม่อมราชวงศ์นันทวัฒน์ชยวัฒโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตตัปปกถาหรือธรรมะว่าด้วยการทำสิ่งใดแล้วไม่เดือดร้อนใจในภายหลังซึ่งสะท้อนผ่านพระจริยวัดของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างชัดเจนทั้งการทรงงานด้านกฎหมายการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการปฏิบัติพระกรณียกิจทุกบทบาทอย่างเต็มพระกำลังด้วยความไม่ประมาทด้วยพระเกียรติคุณอันงดงามได้เป็นคติเตือนใจให้ประชาชนเร่งทำความดีและสร้างคุณประโยชน์ในปัจจุบันเพื่อชีวิต จะได้ไม่ต้องนึกเสียใจในภายหลังเมื่อถวายพระธรรมเทศนาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สี่รูปแล้วจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดธรรมคถาซึ่งเป็นหลักธรรมชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมที่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเป็นการสื่อธรรมะให้ผู้ฟังสงบระลึกถึงความจริงของชีวิตแสดงถึงความหมายแฝงด้วยอนิจจังแห่งสังขารที่ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรเมื่อจบแล้วทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอเดเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นวัดพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดจำนวนสี่รูปและวัดราชสิทธารามจำนวนสี่รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชนทางนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาได้ตามความเหมาะสมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตและบุคลากรคณะวณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี2569วันนี้เวลา 8:07 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตคณะวณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษาปี2569สำหรับต้นไม้ที่ทรงปลูกในปีนี้เป็นต้นจำปีสิรินธรจำนวน5ต้นซึ่งจะเจริญเติบโตอยู่ภายในสวน Sustainable Park ยั่งยืนดำรงคงอยู่คู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนเป็นสวนลำดับที่8ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งแรกเมื่อปี2561ที่สวนวรุณาวันปี2562สวนอโรคยาอุทยาน77ปีมกปี2563สวน100ปีหลวงสุวรรณวาจกสิกิจปี2565สวนสมรมคนกรุงแอดทุ่งบางเขนปี2566สวน60ปีมกปี2567สวนศาลาหกเหลี่ยมมกและปี2568สวนรวมพันไม้เกียรติประวัติไทยมกโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรเป็นเห็ดชนิดใหม่ของโลกพบครั้งแรกในสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรัชกาลที่9จังหวัดจันทบุรีมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนได้รับพระราชทานชื่อสามัญภาษาไทยว่าเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรและใช้คำว่าสิรินธรนีเอเป็นชื่อเฉพาะในชื่อวิทยาศาสตร์คาราเทราสิรินธรนีเอ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาวิจัยและการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องการค้นพบครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนไทยในฐานะแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกจำนวนมากรอการศึกษาและเป็นองค์ความรู้สำคัญที่ช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืนนิทรรศการวิชาการของคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกล้าไม้คุณภาพดีเพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมาคณะวรรณศาสตร์ได้พัฒนาระบบการผลิตกล้าไม้ทั้งไม้ตัวเร็วและไม้พื้นถิ่นวงยางตั้งแต่การคัดเลือกแม่ไม้ที่มีคุณภาพเพาะเลี้ยงในถุงเพาะชำขนาดเหมาะสมและพัฒนากล้าไม้ให้มีลำต้นตรงแข็งแรงเรียนยอดสมดุลระบบรากสมบูรณ์ก่อนนำไปปลูกในพื้นที่จริงช่วยเพิ่มอัตราการรอดและการเจริญเติบโตลดการปลูกซ่อมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจควบคู่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้คณะผู้บริหารบุคลากรและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกันปลูกต้นนนทรีย์ต้นตะแบกและต้นอินทนิลน้ำชนิดละ100ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์สำหรับนิสิตบุคลากรและประชาชนโดยรอบเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 12:53 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กของคณะปอเต็กตึงถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าที่ใช้ประกอบการส่งดวงพระวิญญาณสู่สุคติและแดนสุขาวดีโดยเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตม้าถวายพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาหลังสวดพระพุทธมนต์จบบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระโกศพระบรมศพจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มจากนั้นเสด็จไปถวายพระกรยาหารที่หน้าพระโกศพระบรมศพบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนำเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกไปยังศาลาทิมคตตะวันออกโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์แล้วพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกโอกาสนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่ห้องสงฆ์เจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่เข้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีสังวัฏยานสุขาวดีวยูหสูตรในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย15รูปยืนสวดสังวัฏฐายสุขาวดีวยูหสูตรซึ่งเป็นพระสูตรฝ่ายมหายานกล่าวถึงพุทธเกษตรชื่อสุขาวดีโลกธาตุเป็นที่สถิตของพระอมิตตาภะพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นดินแดนที่บริสุทธิ์สงบสุขและงดงามเต็มไปด้วยรัตนะและต่อมาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปเดินนำเสด็จดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีลอยกระทงพร้อมกับปล่อยนกและปลาเจริญเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายณท่าราชวรดิษฐ์เขตพระราชฐานพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาทรงคมบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เจ้าพนักงานเชิญเทวทูตมาเข้าถวายพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานเชิญไปเผาเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ปล่อยชีวิตนกและปลาจบแล้วพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงลอยกระทงทรงปล่อยนกและปลาพร้อมด้วยพระปยุรญาตเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกายนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลและพระปยุรญาตกลับไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือพิธีกงเต็กหลวงคือการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ล่วงลับเป็นการผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคติความเชื่อของคนไทยจีนเชื้อสายจีนที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศกุศลแด่ญาติหรือบุคคลสำคัญที่ล่วงลับให้ได้รับความสงบสุขติและพ้นจากทุกข์ในภพภูมิทั้งปวงอันเป็นการแสดงถึงความผูกพันและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณโดยมีคณะสงฆ์จีนนิกายหรืออนัมนิกายเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม
1: พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ณพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 18:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถจากนั้นทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์จากนั้นถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพแด่พระพรหมวชิระรังสีจิรพล
0: อธิจิตโตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานสำคัญในพระอารามโดยวัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเป็นพระอารามหลวงสำคัญที่เป็นศูนย์กลางของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายและเป็นที่ประทับจำพรรษาของพระมหาในพระบรมหลายพระองค์เมื่อครั้งผนวดรวมถึงเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในอดีตอีกด้วยเวลา 18:30 นาทีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาและถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินราชพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะจากนั้นถวายพุ่มเทียนแด่เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามแล้วเสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษาถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานในพระอารามและในวันเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาแล้วถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานพระอุโบสถจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะต่อมาทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปณปูชนียสถานสำคัญถวายพุ่มเทียนบูชาพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่7และทรงเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามต่อมาทรงถวายพุ่มเทียนแด่เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานอาหารบิณฑบาตแด่พระสงฆ์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์50รูปเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่อง

ในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโดยมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์เทศกาลเข้าพรรษาเป็นวันที่บัญญัติไว้ตามพระวินัยสงฆ์โดยกำหนดให้พระสงฆ์อยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา3เดือนในช่วงฤดูฝนโดยไม่ค้างแรมที่อื่นๆหรือเรียกว่าจำพรรษาเริ่มนับตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีและสิ้นสุดลงในวันขึ้น15ค่ำเดือน11หรือวันออกพรรษาทั้งนี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรงด้วยในอดีตการจาริกเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฤดูฝนเป็นไปด้วยความยากลำบากประกอบกับป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝนปัจจุบันการจำพรรษาตลอด3เดือนนั้นเป็นช่วงเวลาและโอกาสที่พระสงฆ์จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่มีพรรษาสูงกว่าได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วยพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกานายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปจากนั้นเวลา11นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดราชสิทธารามรวม8รูปแล้วเวลา14นาฬิกานายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 20นาฬิกากับอีก37นาทีค่ะกลับมาติดตามกันต่อตอนนี้คุณยังอยู่กับสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะเมื่อสักครู่เราไปติดตามการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากันไปนะคะเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็กลับมาติดตามกันต่อกับการเดินทางกับการจราจรในช่วงหัวค่ำของวันนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องของการเดินทางที่เพื่อนสมาชิกรายงานเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะคุณชัยรัตน์บอกว่าตอนนี้ใช้ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงถนนติวานนท์ไปจนถึงแจ้งวัฒนะนะคะรถเนี่ยไปได้ทั้งสองฝั่งเลยทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกแต่ว่าฝนเนี่ยมันตกค่อนข้างหนักนะคะสำหรับค่ำนี้นะฝนเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเกือบสองทุ่มนะคะแล้วเห็นบอกว่าตรงถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดเนี่ยเริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วถ้าใครใช้เส้นทางตรงนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะคุณชีตค่ะใช้ถนนพรานกกาญจนาภิเษกนะคะในฝั่งขาเข้าตรงบริเวณกลางสะพานข้ามถนนกาญจนาคุณชีตบอกว่าเจอโครงเหล็กคล้ายตู้ค่ะประมาณ 1.15 เมตรนะคะ1คูณ 1.5 เมตรหล่นอยู่เป็นโครงคล้ายกับตู้นะคะหล่นอยู่อันนึงในช่องทางกลางก็เลยแจ้งจสร้อยมานะคะจะได้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนสมาชิกที่กำลังเดินทางอยู่ในเส้นทางตรงนี้นะคะเป็นฝั่งขาเข้านะคะของถนนพรานกกาญจนาช่วงบริเวณกลางสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษกค่ะเพิ่มความระมัดระวังด้วยขอบคุณคุณชีตนะคะที่อัปเดตข้อมูลมาให้ได้ทราบกันนะคะเมื่อสักครู่นี้พอพูดถึงเรื่องของฝนปรากฏว่าฝนตกลมแรงวันนี้เอาอีกแล้วนะคะที่รามอินทราในฝั่งขาเข้าก่อนถึงวงเวียนบางเขนเล็กน้อยมีต้นไม้ค่ะไปล้มพาดสายไฟฟ้านะคะแล้วส่งผลนอกจากสายไฟแล้วนะเห็นบอกว่าท่อประปาแตกด้วยใครที่ใช้เส้นทางรามอินทราขาเข้านะคะก่อนถึงวงเวียนบางเขนเล็กน้อยเนี่ยตอนนี้ผ่านได้1ช่องนะคะผ่านได้1ช่องทางคาดว่าจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงในเรื่องของการดำเนินการแก้ไขจุดนี้นะคะเป็นสภาพการจราจรในฝั่งขาเข้าก็จะเคลื่อนตัวได้ช้าตั้งแต่ตรงบริเวณเซ็นทรัลรามอินทราไปจนถึงวงเวียนบางเขนแล้วก็สะพานข้ามแยกค่ะนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นฝั่งขาเข้านะต้นไม้ล้มนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงค่ำคืนนี้นอกจากนี้ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุเพิ่มเติมกันมาด้วยก่อนหน้านี้ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะจากบางนามุ่งหน้าพระราม2ก่อนถึงช้าง3เสียนปรากฏว่ามีรถกระบะ2คันเฉี่ยวชนกันแล้วก็กีดขวางในช่องทางด้านขวานะคะศูนย์ทางด่วนทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วดำเนินการให้แต่ใครผ่านเส้นทางตรงนี้อาจจะชะลอตัวนิดนึงเพื่อใช้การได้นะคะไปที่สายของคุณธันวรินทร์กันค่ะสวัสดีค่ะคุณธันวรินทร์
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินค่ะได้ยินเสียงฝนด้วย
1: ใช่ฝนแรงมากที่สั่นน้ำฝนประมาณเบอร์สองเบอร์สามสลับกัน
0: ค่ะอยู่ตรงไหนคะเนี่ย
1: ตอนนี้อยู่ถนนมิตรภาพจากมุ่งหน้าไปสี่แยกกันนกแล้วก็เลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปเข้าราชพฤกษ
0: ์ค่ะรถเยอะไหมคะ
1: ตกเองนะแต่ลงมาโคมเลยลงมาอย่างแรง
0: ตรงนี้เพิ่ง

0: ตกนะคะแต่ว่าแรงมากรถเยอะไหมคุณธันวรินทร์ตอนนี
1: ้ไม่เยอะค่ะไม่เยอะ
0: ไม่เยอะนะคะ
1: รถไม่เยอะแต่มันขับยากมันมองไม่ค่อยเห็นทาง
0: อืมค่ะ
1: เพราะมันตกแบบมันเป็นละอองฝอยๆอ่ะ
0: อืม
1: จะมองไม่ค่อยเห็น
0: ค่ะค่ะ
1: จะต้องค่อยๆขับไปแต่ละคันก็เหมือนกันเขาก็ค่อยๆขับกัน
0: ค่ะอืมเป็นอุปสรรคนิดนึงไปช้าๆนะคะไม่ต้องขับเร็วตอนนี้
1: ค่ะก็ประมาณ
0: 20-30
1: เองที
0: ่
1: ข
0: ับ
1: ได้
0: โอเคค่ะปลอดภัยแน่นอนค่อยๆไป 20-30 เน
1: า
0: ะ
1: ทุกคันก็เหมือนกันหมดก็ไม่มีคันไหนที่จะเร่งเลย
0: ค่ะอืมดีแล้วเดี๋ยวรอฝนซาก่อนแล้วก็ค่อยทำความเร็วตอนนี้ก็ค่อยๆเคลื่อนไปค่ะทำไมวันนี้กลับค่ำจังอืม
1: อ๋อพอดีว่าวันนี้มีงานหลายล
0: ู
1: กค้าหลาย
0: ค่ะถามว่าที่อื่นตกไหม
1: ใช
0: ่ใช่ธรรมดาคุณธวรินทร์กลับเร็วแต่ทีเนี้ยค่ำเนี้ยถามว่าที่อื่นตกไหมนี่หลายแห่งเลยนะคะฝนตกค่อนข้างเป็นวงกว้างนิดนึงในช่วงค่ำ
1: แต่น้องอยู่บ้านละบางทองเขาบอกฝนแรงมาก
0: ค่ะอืมได้ยินเสียงอ่ะได้ยินเสียงไม่ต้องรีบเรากลับบ้านไม่ได้ไปทำงานค่อยๆกลับนะคะจะได้ปลอดภัย
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณธันวรินทร์มากนะคะรายงานเพิ่มเติมธรรมดาคุณธันวรินทร์จะกลับเร็ววันนี้นะโอ้โหวันนี้มีงานนะคะก็เลยกลับช้านิดนึงแล้วก็เจอฝนในช่วงค่ำพอดีนะคะอยู่ตรงอิสรภาพแต่ฝนลงหนักถามว่ามีที่ไหนลงหนักอีกบ้างนอกจากตรงที่คุณธันวรินทร์อยู่มีนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งไว้แล้วค่ะว่าวันนี้เนี่ยช่วงเวลาหัวค่ำนะคะของคืนนี้ฝนหนักบางแห่งในเขตกรุงเทพเนี่ยจะมีตรงบริเวณคลองสามวาดอนเมืองจตุจักรนะคะบางขุนเทียนแล้วก็สมุทรสาครสมุทรสงครามก็คือปริมณฑลนะคะราชบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีแล้วก็นครนายกค่ะโดยกลุ่มฝนเนี่ยมันเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะกลุ่มฝนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมกรุงเทพนะคะในเขตที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็จะมีตั้งแต่คลองสามวาบางเขนนะคะบึงกลุ่มลาดพร้าวจตุจักรหลักสี่ดอนเมืองสายไหมหนองจอกนะคะแล้วก็ข้ามมาอีกฝั่งนึงก็คือหนองแขมบางแคทวีวัฒนาตลิ่งชันบางพลัดบางกอกน้อยบางซื่ออันนี้คือในพื้นที่กรุงเทพที่จะมีฝนตกนะคะในช่วงเวลา2:30 ถึง3:00 นนะคะก็จะมีตรงบริเวณที่บอกไปรวมไปถึงต่างจังหวัดก็คือนครนายกปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาแล้วหลังจากนั้นค่ะคาดว่าเนี่ยจะปกคลุมเพิ่มเติมอีกนะคะในกรุงเทพก็จะเพิ่มเขตเข้าไปมากกว่านี้ก็คือจะมีสะพานสูงคันนายาวังทองหลางห้วยขวางดินแดงพญาไทดุสิตภาษีเจริญบางบอนบางขุนเทียนจอมทองบางกะปิค่ะส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดก็จะขยายวงออกไปนะคะไปถึงฉะเชิงเทรานะคะก็คาดว่ากลุ่มฝนเนี่ยจะใช้เวลาปกคลุมอยู่นานพอสมควรทีเดียวฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครกำลังเดินทางอยู่อย่างที่คุณธันวรินทร์นะคะเดินทางเมื่อสักครู่อาจจะต้องใช้ความเร็วต่ำนิดนึงนะคะเพราะฝนแรงมันจะมองไม่เห็นคุณปัดน้ำฝนให้เรียกว่าปัดเร็วขนาดไหนข้างหน้ามันก็ยังคงมีเม็ดฝนที่มันบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นก็อยากจะให้ไปกันอย่างช้าๆถ้ารถเล็กนี่จอดได้เลยนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันพูดถึงฝั่งทางสมุทรสาครใช่ไหมคะสมุทรสงครามทางนู้นเขาบอกว่าตอนนี้อ้อมน้อยฝนตกหนักมากนะคะส่วนทางฝั่งลำลูกกาเนี่ยบางท่านบอกว่าตกหนักน้ำเข้าบ้านแล้วโอ้หลายที่เลยนะคะที่ฝนค่อนข้างแรงสำหรับคืนนี้นะคะแล้วเมื่อสักครู่ใช่ไหมพูดถึงว่าทางบางบัวทองทางนนตกหนักจริงๆนะคะนนทบุรีนี่เห็นบอกว่าฝนเนี่ยฉ่ำเลยในช่วงค่ำมาตั้งแต่ก่อน2:00 นด้วยนะนะคะก่อน2:00 นเนี่ยมันจะมีฝนในพื้นที่บางใหญ่นะคะแล้วก็เป็นหนักเนี่ยในปักเกร็ดนะคะพื้นที่บางบัวทองฝนหนักนะคะส่วนในตัวเมืองอำเภอเมืองนนเองอาจจะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะรวมไปถึงพื้นที่อำเภอบางกรวยด้วยนะคะก็เรียกว่ายังไม่แผ่วตอนแรกนึกว่าช่วงนี้เนี่ยฝนจะบางลงปรากฏว่าที่ไหนได้ก็ยังคงหนาเม็ดอยู่นะคะแต่ว่าสังเกตไหมว่ามาเร็วแล้วก็ ไปเร็วแบบว่ามาแบบตกหนักตกสู้แล้วก็ไปนะคะแต่บางคนบอกไม่จริงค่ะตกหนักมากแจ้งวัฒนะ14ฝนแรงมากค่ะนะคะตรงหน้าโรงเรียนเตรียมพัดนะคะทั้งลมทั้งฝนเห็นบอกว่าน้ำท่วมซอยแล้วนะตรงซอยบางเลน27นะคะโอ้อันนี้ก็ยังไงก็ดูแลรอบๆ บ้านให้ดีนะคะฝนมาในช่วงค่ำๆแบบนี้จะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนนี่ปวดหัวเลยนะบางท่านบอกว่ารอบบ้านนี่ก็อาจจะเริ่มเขาเรียกอะไรนะมีวางกระสอบทรายกันน้ำเข้าบ้านไว้แล้วก็มีนะคะก็เป็นวิธีการในเรื่องของการดูแลเรื่องของความปลอดภัยของทรัพย์สินภายในบ้านเราเนาะมีจุดที่ได้รับรายงานเพิ่มเติมในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะสักครู่นะเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของทางนนท์ไปใช่ไหมมาดูตรงนี้บ้างดีกว่าแถวแถวรังสิตปทุมนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็คือรถนะคะก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วปรากฏว่าฝนตกลงมาอีกนะคะรังสิตปทุมแถวแถวหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีมุ่งหน้าไปทางต่างระดับรังสิตนี่รถเต็มพื้นที่นะคะแต่ยังคงเคลื่อนตัวได้นะยังคงเคลื่อนตัวได้ไม่ได้หยุดนิ่งแต่ประการใดนะคะสำหรับเรื่องของการเดินทางรถยังเยอะอยู่ค่ะในช่วงหัวค่ำวันนี้นะคะยังไม่แผ่วยังไม่แผ่วนะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาหลัง2ทุ่มไปแล้วก็ยังมีปริมาณของเรื่องรถอยู่ในพื้นที่ต่างๆรวมไปถึงในพื้นที่กรุงเทพชั้นในด้วยเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่ไปด้อมๆ มองๆแถวตรงบริเวณอโศกสุขุมนะคะสุขุมวิทนะคะแถวนั้นนี่ก็คือดูจากในแมปนะคะดูจากกล้อง CCTV เนี่ยก็ยังคงเห็นปริมาณรถยังคงมีอยู่ในพื้นที่นะคะมีปริมาณแต่เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆไม่ได้หยุดนิ่งแต่ประการใดนะคะเส้นนี้นะรถยังคงเยอะอยู่นะคะแต่เคลื่อนตัวได้แต่พื้นผิวนะคะการจราจรพื้นผิวตรงนี้เปียกลื่นนะคะเนื่องจากฝนลงแล้วนะคะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้วยก็ยังเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่รถเนี่ยจะหนาแน่นเป็นช่วงๆนะคะอย่างเช่นตรงบริเวณทองหล่อนะคะรถวิ่งกันขวักไขว่ไปหมดเลยทำความเร็วได้นะคะไม่ได้หยุดนิ่งแต่ประการใดเนาะแต่อยากให้ระวังเรื่องของการเว้นระยะเบรกนะคะเพราะรู้สึกว่าถนนจะค่อนข้างเปียกนะคะเปียกลื่นเลยมาตรงขนส่งเอกมัยยังดูดีอยู่ค่ะยังใช้การได้นะคะแถวเอกมัยฝนยังไม่ลงเอ๊ะอยู่เส้นเดียวกันหรือเปล่าหรือดิฉันดูผิดทำไมดูตรงนี้ถนนไม่เปียกเลยล่ะรถยังเคลื่อนตัวตามกันได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะคะสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะนี่ก็เป็นภาพนะคะจากกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานครที่ช่วยทำให้เราได้เห็นสภาพการเดินทางแบบเรียลไทม์ณเวลานี้นะคะสลับไปสลับมาส่องดูบ้างนะคะมาดูข้อมูลที่เพื่อนสมาชิกอัปเดตให้เราได้ทราบกันบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราอยากให้คุณได้รู้ไปพร้อมๆกันนะคะบางท่านบอกเดินทางอยู่เอายังไงดีจะพักก่อนหรือว่าจะเดินทางต่อเดินทางต่อได้นะคะแต่ว่าไปช้าหน่อยนึงปลอดภัยกว่านะอย่างเช่นตรงลำลูกกาคลอง4มีคลิปวิดีโอนะคะของทางวิน BTS คูคตนะคะที่เขาได้มีการบันทึกภาพไว้นะถ้าใครติดตามใน X ของ JS Roy Radio ก็อาจจะเห็นภาพนี้ไปพร้อมๆกันกับเรานะคะช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเขาบอกว่าฝนเข้าพรรษามาแล้วครับนะคะลำลูกกาคลอง4ฝนตกโอ้ทำไมอันนี้ดูเม็ดโตจังเลยอ่ะฝนดูเม็ดใหญ่มากนะคะแต่ถนนดูโล่งนะปริมาณรถไม่ได้หนาแน่นนะคะช่วงเวลานี้ที่ลำลูกกาคลอง4ยังไปได้ดีทั้ง2ฝั่งทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกค่ะยังเดินทางได้อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางเนาะหัวลำโพงฝนเริ่มลงแล้วครับเดินทางด้วยความระมัดระวังได้ค่ะขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะตรงบริเวณรามอินทราที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะบอกว่าก่อนถึงวงเวียนบางเขนเล็กน้อยเนี่ยที่มันมีเหตุของต้นไม้มันล้มพาดสายไฟนะคะแล้วก็ทำให้ท่อประปาแตกจนเรื่องของการใช้งานเนี่ยผ่านได้แค่หนึ่งช่องทางทางเจ้าหน้าที่บอกว่าคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงใช่ไหมคะอันนี้เราก็สอบถามเพิ่มเติมไปที่การไฟฟ้าบางเขนนะคะก็ทราบข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่ามีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ประปาแล้วก็ไปขุดดินออกก็เลยทำให้ต้นไม้มันเอียงค่ะเพราะเอียงมันก็เลยไปพาดสายไฟนะคะตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าค่ะได้มีการตัด ถอนต้นไม้ลงมาแล้วนะคะเอาต้นไม้ดำเนินการตัดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ระหว่างที่ตัดต้นไม้ไปสักครู่หนึ่งเนี่ยฝนมันลงมาหนักก็เลยต้องหยุดนะคะคาดว่าเดี๋ยวอีกสักพักใหญ่ๆถ้าฝนหยุดแล้วเดี๋ยวจะดำเนินการตัดต้นไม้ออกนะคะเดี๋ยวจะทำต่อนะแต่ว่าตอนนี้ฝนลงหนักนะคะก็เลยต้องเบรกก่อนทำไม่ได้นี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะบนถนนรามอินทราขาเข้านะคะก่อนถึงวงเวียนบางเขนเล็กน้อยฝากเป็นข้อมูลให้เพื่อนสมาชิกนะคะเผื่อใครเดินทางอยู่เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะไปดูตรงจุดไหนพูดถึงรามอินทราก่อนหน้านี้ที่คุยกับคุณเสมาไว้บอกว่ารามอินทราในฝั่งขาออกก่อนถึงตรงบริเวณจุดกลับรถกม.4ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของถนนที่มันเป็นหลุมนะคะมันยุบลงไปหน่อยนึงทางหมวดทางหลวงหลักสี่ก็มีการไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นงานเปิดท่อร้อยสายนะคะของการไฟฟ้าแล้วการไฟฟ้าเขาทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปดำเนินการตรงจุดนั้นให้ใครผ่านขาออกก่อนถึงจุดกลับรถกม.4ก็เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันหลุมมันยุบลงไปหน่อยมันอาจจะทำให้การเดินทางเนี่ยพอผ่านหลุมมันจะสะดุดไงมันอาจจะสะดุดนะระวังนิดนึงละกันนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ดำเนินการมีการเข้าหน้างานเพื่อทำการซ่อมแซมหรือยังนะคะจุดกลับรถกม.4ก่อนถึงนะในฝั่งขาออกของถนนรามอินทราค่ะพอดีนึกได้ไงคุยถึงเรื่องรามอินทราขาเข้าก็เลยนึกถึงขาออกไปด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะมีแจ้งเรื่องของเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้าซอยชิมพลี1ค่ะทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางขุนนนท์เนี่ยค่ะกำลังเดินทางนะคะไปอยู่ไปที่เกิดเหตุนะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างถึงแล้วนะคะถึงแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการค่ะเหตุเกิดตรงบริเวณซอยฉิมพลี1ถนนชักพระแขวงคลองชักพระในเขตตลิ่งชันนะคะหลังๆก็ได้ยินเรื่องของเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้าเยอะเหมือนกันเนาะถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะแล้วไม่รู้ว่าจะแจ้งใครหรือจะประสานงานใครก็สามารถแจ้งข้อมูลเหล่านี้มาที่จสร้อยได้นะคะดอกจาน1808หรือกด1137ก็ได้2หมายเลขด้วยกันนะคะแล้วก็แจ้งเรามาเราจะได้ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะที่เกี่ยวข้องให้ไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไปนะคะยินดีในเรื่องของการเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือค่ะเดินทางกันมาพักนึงแล้วมาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเนาะเราอยากเชิญชวนพูดถึงเรื่องของการเดินทางในทุกปีถ้าคุณจำได้นะคะเราจะมีเรื่องของการพาไปทำกิจกรรม CSR ค่ะแล้วก็ในปีนี้นะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจส.ร้อยเชิญชวนสมาชิก Easy Pass ค่ะไปทำกิจกรรม CSR กับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ประจำปี2569ณจังหวัดชัยนาทค่ะภายใต้ชื่อกิจกรรม Easy Pass Easy Earth ลัดฟ้าไปเพาะกล้าสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนค่ะเดินทางกันเมื่อไหร่เสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์ที่15-16สิงหาคม2569 2วัน1คืนฟรีตลอดงานค่ะสมาชิก Easy Pass ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะสามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 Radio เว็บไซต์www.jsroy.com ค่ะหรือทาง X ของ JS100 Radio นะคะกติกาในการสมัครบางคนบอกว่าอ้าวไปยังไงอ่ะทำยังไงบ้างการสมัครนะคะเรามีกติกาไม่ยากค่ะเพียงแค่คุณถ่ายรูปกับคนที่คุณจะพาไปด้วยนะคะแล้วก็นะคะโชว์บัตรเติมเงิน Easy Pass นะคะแล้วก็ OBU Easy Pass ที่ติดหน้ารถก็คือ Easy Pass 1ใบเนี่ยไปได้2ท่านแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าคนที่คุณจะพาไปนี่คือไปได้จริงๆนะไปด้วยกันได้จริงๆถ่ายรูปคู่กันมาโชว์บัตรเติมเงิน Easy Pass นะคะแล้วก็ OBU Easy Pass ที่ติดหน้ารถหลังจากนั้นค่ะแจ้งเลขนะคะ SN ของ Easy Pass ค่ะแจ้งชื่อนามสกุลอายุของตัวคุณเองแล้วก็ผู้ที่จะไปเที่ยวกับคุณด้วยกันนะคะส่งไปทาง Inbox เพจ JS100 Radio ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โพสต์กิจกรรมนี้ไปที่ Facebook ของคุณด้วยนะตั้งค่าเป็นสาธารณะพร้อมติดแท็กนะคะแฮชแท็กว่า Easy Pass Easy Earth แฮชแท็กทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงแฮชแท็กการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะ3อันด้วยกันนะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นไปกดติดตามเพจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไว้ด้วยอันนี้ก็คือไม่ยากนะกติกาไม่ยากค่อยๆทำไปทีละข้อ5ข้อเท่านั้นนะคะโอ้ยไม่ใช่5ข้อสิ6ข้อข้อสำคัญคืออย่าลืมกดนะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นไปกดติดตามเพจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไว้ด้วยอันนี้ก็คือไม่ยากนะกติกาไม่ยากค่อยๆทำไปทีละข้อ5ข้อเท่านั้นนะคะโอ้ยไม่ใช่5ข้อสิ6ข้อข้อสำคัญคืออย่าลืมกดติดตามเพจการทาง

จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะคะยังสมัครได้อยู่นะสมัครด่วนๆเลยนะคะตอนนี้ยังรับสมัครอยู่ค่ะใครสนใจอยากไปนะต้องบอกว่ากิจกรรมน่าสนใจมากมีอะไรบ้างอย่างที่บอกไปเพราะกล้าข้าวนะคะอันนี้จะไปทำนายโยนกันใครเคยทำบ้างเป็นประสบการณ์แปลกใหม่คุณอยู่ในเมืองกรุงคุณไม่ได้ทำแน่นะคะปลูกข้าวนายโยนลดการใช้สารเคมีที่วิสาหกิจชุมชนริเช่ฟาร์มที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทบอกเลยค่ะว่าที่ริเช่ฟาร์มเนี่ยมีอะไรสนุกๆให้คุณได้ติดตามอีกเยอะเลยนะคะหลังจากไปทำการโยนกล้าข้าวกันแล้วนะคะยังมีเรื่องของกิจกรรมนั่งรถรางชมสวนชิมช็อปผลไม้ขึ้นชื่อของชัยนาทให้คุณได้ชิมกันสดๆจากต้นต้องบอกว่าอร่อยมากของที่มาสดๆใหม่ๆดิฉันไปทดสอบมาแล้วอร่อยจริงๆนะคะแต่อุบไว้ก่อนนะไม่บอกว่าเป็นผลไม้อะไรบ้างนะมีเยอะนะคะว่าสวนที่นี่มีหลายสวนหลังจากนั้นยังมีกิจกรรม Excite Innovation ค่ะนวัตกรรมเพื่อการเดินทางเพื่อถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษในอนาคตพร้อมแนะนำบริการดิจิทัลต่างๆของทางพิเศษที่มุ่งยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งานให้สะดวกครบและเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นและยังมีกิจกรรมสันทนาการสนุกสนานแน่นอนเพราะว่าเรามีของรางวัลให้คุณได้ลุ้นรับตลอดงานเลยค่ะใครสนใจรีบเลยนะสมัครได้เลยนะตอนนี้แล้วก็เราจะไปเที่ยวกันเสาร์อาทิตย์ที่15 16สิงหาคม2569ค่ะจะได้ไปด้วยกันนะคะเอาละค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนดีกว่าแล้วหลัง21 นาฬิกากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะตำรวจพร้อมร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายปมเสียชีวิตหลุนโซโล่ที่จอร์เจียยืนยันยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของหลุนโซโล่พร้อมแนะประชาชนสื่อตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลคุณอิคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
1: พลตรตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีการพบร่างนายบวรพัฒน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโล่นักท่องเที่ยวชาวไทยเสียชีวิตภายในห้องพักของโรงแรมในประเทศจอร์เจียทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวญาติและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับรายงานว่าขณะนี้ทางการจอร์เจียอยู่ระหว่างการตรวจสถานที่เกิดเหตุการชันสูตรพลิกศพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้สามารถสรุปข้อเท็จจริงและสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างถูกต้องโดยยังไม่ตัดประเด็นหรือสมมติฐานใดออกจากการพิจารณาจนกว่าจะมีพยานหลักฐานและผลการตรวจพิสูจน์ที่ครบถ้วนการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเป็นไปตามหลักสากลของกระบวนการยุติธรรมซึ่งให้ความสำคัญกับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือจากประชาชนและสื่อมวลชนในการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสร้างความสับสนต่อสาธารณชนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและยึดถือข้อเท็จจริงเป็นสำคัญอิทธิพลบุญประเสริฐ
0: กรุงเทพมหานครเปิดพื้นที่ริมคลองโอ่งอ่างเขตพระนครจัดประกวดวาดภาพฝาผนังสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ชวนประชาชนร่วมชมงานศิลปะและให้กำลังใจผู้เข้าประกวดที่ร่วมถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตริมน้ำและเอกลักษณ์ของกรุงเทพคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
2: กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพฝาผนังภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณพื้นที่ริมคลององอ่างเขตพระนครโดยวันนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศการประกวดวาดภาพฝาผนังบริเวณคลององอ่างมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเข้าชมและให้กำลังใจผู้เข้าประกวดต่อเนื่องการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนริมคลองความผูกพันระหว่างคนไทยกับสายน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงการเสนออัตลักษณ์อันโดดเด่นของกรุงเทพมหานครผ่านผลงานศิลปะบนผืนผนังเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และยังเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณคลององอ่างกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นโดยบรรยากาศภายในงานผู้เข้าประกวดได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานลงบนผนังริมคลองโดยใช้เทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งสะท้อนมุมมองวิถีชีวิตริมน้ำในยุครัตนโกสินทร์ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและพลิกฟื้นพื้นที่คลองรอบกรุงรัตนโกสินทร์ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งทางนี้หากประชาชนผู้สนใจสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมผลงานศิลปะฝาผนังและส่งกำลังใจให้แก่ผู้เข้าประกวดได้ณบริเวณริมคลองอ่างเขตพระนครวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: ตำรวจยืนยันพร้อม

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 21นาฬิกากับอีก14นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาติดตามกันต่อกับจส100นะคะอยู่ต่อกับธนุตราในค่ำคืนนี้ค่ะในเรื่องของการเดินทางเมื่อสักครู่คุณพันแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาจากถนนศรีอยุธยานะคะในฝั่งขาออกช่วงแยกหมอเหลิงจนถึงแยกพญาไทเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยรถเนี่ยยังไม่มีปัญหายังคงเคลื่อนตัวตามกันได้แต่ปัญหาเดียวที่มีณเวลานี้คือฝนตกหนักมากค่ะนะคะฝนตกหนักทำให้มีน้ำท่วมขังในผิวการจราจรในช่องทางด้านซ้ายฉะนั้นใครที่ขับขี่หรือสัญจรอยู่บนเส้นทางนี้นะคะช้านิดนึงนะช่องซ้ายเนี่ยนึกถึงเพื่อนสมาชิกที่เป็นผู้ใช้ฟุตบาทนะคะเผื่อเขาเดินอยู่หรือว่ายืนหลบฝนอยู่ตามป้ายรถเมล์เนี่ยถ้าคุณขับเร็วเกินไปเนี่ยน้ำกระเซ็นโดนได้นะคะฉะนั้นตรงนี้เพิ่มความระมัดระวังอีกนิดหนึ่งฝนยังหนักอยู่นะคะคุณพันบอกแต่ว่ารถเนี่ยยังใช้การได้ทั้งสองฝั่งเลยขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมค่ะคุณวริศอยู่ถนนราชพฤกษ์นะคะอยู่ตรงบริเวณเชิงทางลงอุโมงค์บางขุนกองบอกว่าตอนนี้เนี่ยตอนที่ผ่านเส้นทางตรงนี้ในฝั่งขาเข้ารถก็ยังไปกันได้อยู่นะคะแต่ตรงเชิงทางลงสะพานอุโมงค์บางขุนกองเนี่ยพบรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะก็เลยฝากเป็นข้อมูลมาให้เพื่อนสมาชิกเพิ่มความระมัดระวังนะคะเส้นทางนี้ก็คือราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าช่วงเชิงทางลงอุโมงค์บางขุนกองค่ะรถเก๋งสีขาวจอดในช่องทางด้านซ้ายนะคะจุดนี้เองการใช้เส้นทางไม่เป็นปัญหารถยังไปกันได้ทั้งสองฝั่งเลยนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากทางคุณวริศขอบพระคุณมากๆแจ้งมานะคะมีเรื่องของการเดินทางนะคะที่เป็นเดี๋ยวนะอันนี้เส้นชัยพฤกษ์นะเขาบอกว่ามีอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เองตรงบริเวณลงสะพานข้ามคลองพระอุดมไปเล็กน้อยนะคะเลยจากตรงนั้นมาเล็กน้อยรถกระบะค่ะไปชนขอบทางนะคะพุ่งเข้าไปชนขอบทางแล้วก็ยังคงอยู่ในช่องทางหลักนะคะอยู่ในช่องทางหลักด้านซ้ายกีดขวางการจราจรอยู่ตรงนั้นนะคะสภ.ชัยพฤกษ์ค่ะบอกว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเคสแรกเลยก็คือกระบะนะคะเสียหลักพุ่งชนขอบทางนะคะสำหรับกระบะที่พุ่งชนขอบทางไม่มีใครเจ็บนะคะแล้วสักพักนึงเนี่ยก็มีรถมาชนซ้ำเข้าไปนะคะก็เลยเคส2เนี่ยจุดเดียวกันเนี่ยคาดว่าน่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่นะคะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมก่อนอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาออกลงสะพานข้ามคลองพระอุดมไปเล็กน้อยเท่านั้นเองเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะอยู่ในช่องทางหลักช่องทางด้านซ้ายนะตรงนี้ชะลอตัวแล้วนะคะชะลอตัวแล้วสำหรับจุดเกิดเหตุผ่านพ้นจุดเกิดเหตุไปสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้สำหรับฝั่งขาออกค่ะส่วนฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอีกที่หนึ่งนะในช่วงค่ำวันนี้นะคะจากทางสภ.ช้างใหญ่เป็นเส้นทางถนนกาญจนาภิเษกขาเข้าค่ะเห็นบอกว่าจุดนี้เนี่ยตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยรถก่อนหน้านี้ชะลอตัวนะแล้วก็มีคนสอบถามกันมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันชะลอนะคะมีท้ายคือตรงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในฝั่งขาเข้าค่ะมีรถบรรทุก10ล้อชนกันนะคะรถชนกันแล้วก็กีดขวางทำให้รถเนี่ยผ่านไปไม่ได้นะคะ10ล้อ2คันนะคะชนกันแล้วก็ขวางอยู่ตรงนั้นก็เลยส่งผลต่อการจราจรค่ะตรงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในฝั่งขาเข้านะคะรถไม่สามารถผ่านได้เนื่องจากขวางทุกช่องนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุกำลังน่าจะกำลังเร่งเคลียร์จุดนี้ให้เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรีบแจ้งให้ทราบนะคะเห็นบอกว่าเส้นทางนี้เนี่ยใครจะมุ่งหน้าไปตรงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาถนนกาญจนาขาเข้าช้านะคะติดอุบัติเหตุค่ะนะคะสำหรับฝั่งขาเข้าส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้อยู่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวถ้ามีเจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลเราได้มากกว่านี้จะรีบแจ้งคุณผู้ฟังเลยนะช่วงเวลา3ทุ่มกว่าไปดูเรื่องของมาแล้วนะคะไปคุยเรื่องนี้กันก่อนดีกว่านะคะสายจากทาง10ตำรวจโทสันติภาพวงศ์ลักษณาค่ะผู้บังคับหมู่งานจราจรสภ.ชัยพฤกษ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงถนนชัยพฤกษ์นี่ตกลงกี่เคสคะ
1: เป็น2เคสใกล้เคียงกันครับ
0: ค่ะ
1: บริเวณถนนครับบริเวณถนนชัยพฤกษ์ขาออกลงมาจากสะพานพระราม4มุ่งหน้าบางบัวทองครับ
0: ค่ะ
1: ครับต ็ตอนนี้เคสแรกเป็นกระบะชนท้ายกันนำออกจากที่เกิดเหตุแล้วตอนนี้เคสที่2เป็นกระบะติดอยู่ตรงขอบสะพานครับมันติดอยู่ยังไม่สามารถออกได้ครับ
0: กระบะติดขอบสะพานก็คือ
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นเนี่ยมีคนเจ็บไหมคะที่ติดขอบสะพาน
1: มีคนเจ็บเป็นผู้ชาย1คนครับตอนนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับ
0: อืมก็เป็นคนขับรถกระบะคันนั้น
1: ใช่ครับขับมาคนเดียว
0: มาคนเดียวค่ะส่งโรงพยาบาลอะไรคะ
1: ส่งโรงกรุงไทยเวสเทิร์นครับเบื้องต้นนะ
0: เจ็บมากไหมคะ
1: เบื้องต้นเจ็บหน้าแขนซ้ายผิดรูปครับ
0: โอ้แล้วด้วยสาเหตุอะไรอะคะผู้หมู่ที่เขาขึ้นไปชนขอบทางแบบนั้น
1: จากที่สอบถามเบื้องต้นคือฝนตกถนนลื่นแล้วก็ขับมาด้วยความเร็วครับ
0: โอ้โหค่ะค่ะอันนี้เคสนี้ก็คือรถเนี่ยยังไม่ได้เคลื่อนย้ายแต่ตัวคนเจ็บเอาไปโรงพยาบาลแล้ว
1: ถูกต้องครับเรียบร้อยแล้วคร
0: ับ ค่ะแล้วเคสที่สองที่บอกว่าชนเป็นกระบะชนท้ายกันนั่นสาเหตุมาจากเคสนี้ด้วยหรือเปล่าคะหรือว่า
1: ใกล้เคียงกันครับมันจะเป็นแบบลงสะพานมาแล้วก็แรงส่งแล้วก็เบรกไม่ทันกันเนี่ยประมาณเนี้ยฮะ
0: อืมค่ะ
1: แล้วก็ทำให้เกิดชนท้ายกันเต็มแต่เคสนั้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับเรียบร้อยแล้วคร
0: ับ ค่ะอ๋อแยกย้ายไปแล้วนะคะ
1: ต้องครับ
0: ค่ะได้ค่ะแล้วเรื่องของการจราจรณเวลานี้เป็นยังไงบ้างคะในพื้นที
1: ่ก็ถ้าแนะนำประชาชนถ้าจะมาลงมาจากสะพานพระราม4มุ่งหน้าบางบัวทองก็ชะลอความเร็วเลยนะครับเพราะว่าในพื้นที่ตอนนี้มีฝนตกค่อนข้างหนักแล้วก็เปิดช่องทางการจราจรด้านขวาสุดเส้นช่องทางเดียวครับ
0: ค่ะเอาวิ่งได้ขวาสุดทางเดียวเลยนะคะณเวลานี้นะ
1: ใช่ครับแต่ครับว่าตอนนี้รถตำรวจแล้วก็รถที่กู้ภัยจอดกั้นอยู่เพราะว่ารถที่ชนสะพานเนี่ยขวางประมาณ2เลนครับ
0: อ๋ออย่างนี้ต้องใช้เวลาอีกนานไหมคะเนี่ยกว่าจะเคลื่อนย้ายตัวรถออกจากพื้นที่ได
1: ้ประมาณชั่วโมงได้ครับเพราะว่าตัวนี้กำลังรอรถเครนใหญ่ที่จะมาดึงออกอยู่ครับ
0: อ๋อต้องใช้รถเครนโอ้โหแล้วฝนตกด้วยนะคะมันอาจจะช้าไปหน่อยนะคะใช่ไหมคะสำหรับจุดนี้
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะได้ค่ะก็คือใครที่จะผ่านจุดนี้ก็คือวิ่งทางด้านขวาสุดเลยนะคะ1เลน
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณนะคะ
1: ครับครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเกิดเหตุตรงบริเวณใกล้เคียงกันเป็น2เคสนะคะฉะนั้นใครใช้เส้นนี้เบาได้เบานะคะขับช้าๆหน่อยเนื่องจากถนนมันเปียกลื่นฝนยังตกหนักอยู่แล้วณเวลานี้ก็คือตรงบริเวณสะพานข้ามคลองพระอุดมนะคะลงไปตรงนั้นเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการปิดช่องจราจรสามารถสัญจรได้ช่องทางด้านขวาช่องเดียวนะคะเนื่องจากรถคันที่ชนเข้าไปกับขอบทางเนี่ยตอนนี้เขายังไม่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะก็รอรถเคนรถใหญ่มาลากออกไปอาจจะช้านิดนึงนะเพราะต้องใช้เวลาด้วยแล้วก็ช่วงนี้ฝนยังคงตกหนักอยู่นะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทางสภ.ชัยพฤกษ์ที่มาอัปเดตเพิ่มเติมให้เราได้ทราบกันนะคะพอบอกว่าฝนยังคงตกหนักอยู่3ทุ่มกว่าๆแบบนี้มันยังมีฝนเล็กน้อยนะคะสลับปานกลางคลุมไปทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยค่ะแล้วกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะคะดูจากเรดาร์ของทางสถานีเรดาร์หนองจอกนะเวลานี้เนี่ยเคลื่อนตัวนะคะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกแนวโน้มคงที่ค่ะนะคะเรื่องของฝนตอนนี้ยังดูแนวโน้มคงที่ประมาณฝนสูงสุดในช่วงชั่วโมงนี้อยู่ในพื้นที่เขตตลิ่งชันนะคะปริมาณฝนอยู่ที่52มิลลิเมตรค่ะอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครด้วยถามว่ากลุ่มใหญ่ไหมดูจากเรดาร์นี่กลุ่มเบิ่มเลยนะแต่ว่าตรงที่ดูมันหนักๆแดงๆนะคะที่ดูฝนจะเยอะๆหน่อยมันจะเข้ามาทางด้านในของพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนฝนที่ดูจะเบาบางกว่านี่มันจะออกไปทางกำแพงแสนนะคะนครปฐมสุพรรณบุรีนะคะที่อำเภอสองพี่น้องบางปลาม้าแถวนู้นกระจายทางพระนครศรีอยุธยาก็ตกนะคะทางอยุธยาก็ยังคงตกอยู่สระบุรีก็มีนะคะกลุ่มฝนมันกระจายตัวไปทั่วแต่ตกหนักนี่น่าจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเพราะมันไม่ใช่สีเขียวละจะเป็นสีส้มสีแดงนะคะค่ำคืนนี้ก็ยังอีกยาวไกลในเรื่องของฟ้าฝนนะคะติดตามได้ตลอดเวลาเดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้ได้ทราบกันสวัสดีทุกท่านที่ทักทายกันมาด้วยนะคะยังไม่ได้พูดคุยกับผู้ติดตามทางหน้า YouTube เลยสวัสดีค่ะนะคะรวมไปถึงผู้ที่รับฟังผ่านสถานีวิทยุจอส100 FM 100ของเราด้วยนะมาทักทายกันได้นะคะคุณ พระเคอินบอกว่ามาทักทายรายงานฝนตกย่านรังสิตยังรังสิตยังตกอยู่ใช่ไหมคะแถวคลองเตยฝนก็ยังตกนะคะฝนยังตกอยู่เมื่อสักครู่ดิฉันออกไปดูมาแล้วนะคะฝนก็ค่อนข้างหนาเม็ดเลยทีเดียวสวนลุมคุณต้นรักบอกว่าสวนลุมตกมาแล้วนะคะมีอันนี้อะไรทิพะทิพจีดเหรอคะขออภัยถ้าดิฉันอ่านชื่อผิดแยกฟอร์จูนกำลังตกหนักลมแรงค่ะตอนนี้โซนกรุงเทพปริมณฑลตกหมดใช่เลยค่ะคุณปลั๊กนะคะสวัสดีค่ะคุณอภิชาติยินดีต้อนรับดิฉันด้วยขอบคุณนะคะฝนยังไม่หยุดค่ะค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลอ่ะนะคะคุณพักเคอินเดี๋ยวเรามาดูซิว่าฝนจะหยุดกันตอนไหนบางแคฝนหยุดแล้วครับขอบคุณค่ะนะคะบางแคหยุดแล้วเหรอดีจังไวมากแต่ว่าทำไมในเรดาร์มันเหมือนยังคลุมอยู่ที่พื้นที่บางแคยังคงมีอยู่นะฝนหยุดแล้วขอบพระคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณสุพัฒนะคะคุณสุพัฒไปดูเรื่องนี้กันต่อดีกว่าพอพูดถึงเรื่องของเวลาฝนตกการใช้รถใช้ถนนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นต้องเพิ่มระยะนะคะในเรื่องของการเบรกรวมไปถึงที่ปัดน้ำฝนหน้าฝนแบบนี้เช็คดูด้วยนะคะจะได้เคลียร์มองเห็นนะคะในเรื่องของการเดินทางได้ชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดีเนี่ยคุณไปต่อไม่ได้นะมันอันตรายมากๆนะคะมาดูอันนี้กันดีกว่าพอพูดถึงเรื่องของการเดินทางเรื่องของการขับขี่บางท่านนะคะบอกว่ากำลังจะไปสอบใบขับขี่เป็นผู้ขับขี่มือใหม่อันนี้บอกเลยตอนนี้ค่ะทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับกรมการขนส่งทางบกค่ะเขาจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่382นะคะระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคม2569ค่ะณอาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่โดยผู้เข้ารับการอบรมซึ่งผ่านการอบรมแล้วก็ทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมเป็นต้นไปยาวๆไปจนถึง21สิงหาคม2569ค่ะตรงนี้บอกไว้ก่อนว่ารับจำนวนจำกัดนะคะประมาณ120ท่านฉะนั้นถ้าสนใจต้องรีบไปสมัครนะใครที่เข้าร่วมโครงการค่ะก็จะได้ในเรื่องของสาระสำคัญนะคะได้ไปเรียนเรื่องของการขับขี่รถยนต์ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากกรมการขนส่งทางบกพร้อมเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจากทางวิริยะประกันภัยนะคะโดยภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีค่ะผู้เข้าร่วมเนี่ยจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบ e-exam ค่ะแล้วก็การทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันกับการสอบในวันและก็เวลาราชการนะคะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนค่ะโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครนะคะก็จะมีในเรื่องของเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองอายุนับจากวันที่ออกเอกสารค่ะส่งเอกสาร2 อย่างนี้ได้ที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์021298888ต่อ4ขออภัยค่ะต่อ7419 7422และ7443นะคะ3หมายเลขด้วยกันของแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะใครสนใจก็ติดตามสอบถามเพิ่มเติมได้กับทางวิริยะประกันภัยเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจที่ทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนเขาจัดทำขึ้นนะคะแล้วก็มีการอบรมผ่านมาหลายร้อยรุ่นแล้วนะนี่ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะมาดูในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆกันต่อในช่วงเวลานี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ได้แจ จ้งคุณผู้ฟังไว้ก่อนหน้านี้สิไม่ใช่เมื่อสักครู่นะเรื่องของเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าที่มันลัดวงจรนะคะตรงบริเวณในพื้นที่นะหลายที่เลยอะก่อนหน้านี้บอกคุณผู้ฟังไปว่าตรงซอยชิมพลี1ใช่ไหมคะที่มีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยเพลิงสงบเป็นที่เรียบร้อยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็อยู่ในพื้นที่และเข้าไปดำเนินการต่อหลังจากนั้นค่ะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมจากทางศูนย์วิทยุพระราม199นะคะว่ามันมีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้าตรงซอยจรัญสนิทวง37อันนี้อยู่ในเขตบางกอกน้อยนะคะทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางขุนนนท์เนี่ยเขาไปยังสถานที่เกิดเหตุไปช่วยดูให้ตรงนั้นนะคะ1จุดแล้วปรากฏว่าเมื่อไม่กี่นาทีนี้เองเพลิงสงบลงเรียบร้อยนะคะก็ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องแก้ไขแล้วเห็นบอกว่าเรียบร้อยแล้วสำหรับจุดนี้แล้วมันก็มีไปเกิดขึ้นจุดอื่นอีกสำหรับเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้านะคะไปเกิดตรงซอยเจริญราษฎร์3ที่ทุ่งวัดดอนในเขตสาทรค่ะทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงกู้ภัยยานาวาก็กำลังรีบนะคะเดินทางไปยังที่เกิดเหตุนะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรตอนนี้เจ้าหน้าที่ถึงหน้างานแล้วนะคะถึงจุดเกิดเหตุและอยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะค่ำคืนนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะหม้อแปลงไฟฟ้าลัดวงจรหลายจุดเลยหรือว่าน้ำมันลงไปโดนแล้วมันก็เลยเกิดการสปาร์คดิฉันก็เดาไปเรื่อยนะแต่ว่าถี่นะคะภายในเวลาชั่วโมงกว่าๆเนี่ยค่ะก็เกิดเหตุหลายจุดเลยถ้าใครพบเห็นเหตุแบบนี้แจ้งจสร.ได้นะเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพิ่มเติมให้นะคะจะได้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยดูแลนะคุณธันวรินทร์บอกว่าถึงบ้านแล้วค่ะฝนเบาแล้วเยี่ยมมากนะคะถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วปลอดภัยดีนะคะฝนเบาแล้วเนาะในพื้นที่โอเคได้เลยนะแต่บางจุดมันยังไม่เบานะสิคุณธันวรินทร์มันยังคงตกอยู่นะคะมีบางพื้นที่เนี่ยฝนยังคงโปรยปรายอยู่นะคะอย่างเช่นตรงถนนรัชดาภิเษกตรงแยกเทียนร่วมมิตรเห็นบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในช่องทางด้านซ้ายเบาได้เบานะถ้าเบาได้เบาในช่องซ้ายนะคะใครผ่านตรงจุดนี้นะเผื่อเพื่อนสมาชิกที่เดินอยู่บนฟุตบาทเขายังใช้เส้นทางอยู่นะคะเดี๋ยวน้ำกระเซ็นไปโดนเปียกแฉะหมดนะใจเขาใจเราช่วยกันนิดหนึ่งนะคะก็รถยังคงหนาแน่นนะคะในช่วงจะบอกว่าค่ำก็ไม่ค่ำแล้วมันก็ดึกแล้วนะรถยังคงเยอะอยู่เลยนะคะนอกจากจุดนี้แล้วเราก็มีข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใช้เส้นทางต่างๆนะอัปเดตมาเรื่อยๆเรื่องของฟ้าฝนนะคะอย่างเช่นตรงเขตดอนเมืองเองตอนนี้เนี่ยหน่วยเบสค่ะหน่วยเบสของสำนักงานเขตดอนเมืองเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่นะไปเปิดเครื่องนะคะสูบน้ำและระบายน้ำค่ะเร่งระบายน้ำฝนในพื้นที่นะคะเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็บรรเทาผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนค่ะจุดนี้นะคะเนื่องจากต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะเป็นจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุขึ้นได้นะคะเหตุที่ว่าก็คือน้ำท่วมน้ำรอการระบายฉะนั้นเขาก็เลยลดความเสี่ยงเนี่ยมีการเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดเครื่องสูบน้ำระบายน้ำฝนในพื้นที่ค่ะส่วนจุดอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวขอดูนิดนึงนอกจากเรื่องของน้ำฝนอันนี้มาดูเรื่องของน้ำประปากันนิดนึงนะคะถามว่าน้ำประปามีอะไรน่าสนใจคืนนี้ค่ะนะคะมีบางจุดที่น้ำประปาจะไม่ไหลนะคะอยู่ตรงไหนเนี่ยมาดูกันนิดนึงนะเมื่อสักครู่นี้นะคะทางจสร.ก็ได้เพิ่มข้อมูลนะคะทางหน้าเพจของ JS100 Radio ลงไปนะคะเผื่อเพื่อนสมาชิกที่ติดตามอยู่จะได้เตรียมไปอาบน้ำก่อน4ทุ่มเนื่องจากคืนนี้นะคะหลัง22นาฬิกาจนถึง5นาฬิกาค่ะทางการประปานครหลวงเขาจะหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวนะคะเพื่อตัดบรรจบท่อประทานเรียกว่าเป็นการตัดท่อประทานเดิมนะคะเข้ากับท่อประทานที่วางใหม่ตรงถนนมาเจริญซอยเพชรเกษม81ค่ะแล้วก็ถนนบางบอน5นะคะเลยจะส่งผลให้น้ำประปาเนี่ยไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่นะคะตรงบริเวณถนนมาเจริญซอยเพชรเกษม81ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะทั้ง2ฝั่งนะสำหรับน้ำที่จะไม่ไหลนะคะมาเจริญเพชรเกษม81 2ฝั่งตั้งแต่หมู่บ้านวิสต้าอเวนิวเพชรเกษม81 11ไปจนถึงคลองตะปังนะคะถนนบางบอน5ค่ะแล้วก็ที่ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือทั้ง2ฝั่งค่ะตั้งแต่คลองมหาสอนไปจนถึงคลองศรีสำราญนะคะค่ำคืนนี้น้ำจะไหลอ่อนจนถึงไม่ไหลไปจนถึงตี5ของวันรุ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นประกาศจากการประปานครหลวงนะคะขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยอันนี้เรารีบแจ้งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก่อนเลยนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่4ทุ่มไงยังอาบทันนะคะยังอาบทันอยู่รีบๆก่อนนะคะหลังจากนี้น้ำจะมาอีกทีหลังตี5นะคะนี่เป็นข้อมูลที่ทางการประปานครหลวงได้อัปเดตข้อมูลให้ทราบกันนะคะไปต่อตรงไหนดีเดินทางกันต่อในช่วงค่ำคืนนี้นะคะมีเรื่องของเดี๋ยวนะการจราจรเมื่อสักครู่อัปเดตคุณผู้ฟังเพิ่มเติมไปละอันนี้เพื่อนสมาชิกทักทายใน YouTube นะคะคุณกู๊ดมิวบอกว่าทักทายเพื่อนสมาชิกครับฝนตกไฟฟ้ารั่วอย่าเดินลุยน้ำนะครับอันนี้ก็น่ากลัวนะคะเรื่องเวลาฝนตกน้ำท่วมดิฉันเคยถ้าจำไม่ผิดนะคะฟังข่าวเรื่องของเสาไฟฟ้าที่มันแช่น้ำอยู่บางคนเดินผ่านแล้วเอามือไปสัมผัสโดนไปแตะโดนอ่ะไฟดูดนะไฟดูดได้เลยนะคะรวมไปถึงการใช้สะพานลอยด้วยการข้ามสะพานลอยนะคะก็เวลาฝนฟ้าตกนี่ถ้าไม่ต้องไปแตะมันได้ก็ดีนะคะบางทีมันอาจจะมีกระแสไฟจากสายไฟที่พาดผ่านมันอาจจะรั่วได้ก็ขอบคุณคุณกู๊ดมิวมากนะคะที่เตือนสติอีกหนึ่งรอบเรื่องของการระมัดระวังนะเดินลุยน้ำนี่ก็น่าเป็นห่วงน่ากลัวอยู่เหมือนกันฉะนั้นเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงเนาะฝนตกแบบนี้นะหลายพื้นที่เนี่ยมันเรื่องของน้ำเนี่ยบางทีมันระบายไม่ทันจริงๆนะคะรอการระบายก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยอย่างเช่นตรงเขตดอนเมืองตอนนี้เขาเอาเครื่องสูบน้ำมาตั้งแล้วระบายน้ำนะคะสูบน้ำเรื่องของน้ำฝนเพื่อที่จะลดการท่วมขังบนผิวการจราจรอันนี้ก็เป็นการเตรียมรับมือสถานการณ์นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่เขาเตรียมความพร้อมส่วนในจุดอื่นๆที่มันมีน้ำท่วมขังอย่างที่บอกไปก็อย่าไปลุยละกันนะเพราะว่ามันอันตรายจริงๆไม่ใช่เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะคะตอนนี้เองเนี่ยในพื้นที่ต่างจังหวัดทางกรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยเขาก็มีการเตือนอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากมันยังอยู่ในช่วงหน้าฝนแล้วฝนมันก็หนักด้วยโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะคะตอนนี้เนี่ยทางปภ.เขามีรายงานฝนตกหนักภาคเหนือน้ำป่าไหลหลากเขามีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์ค่ะก็เป็นการแจ้งนะคะเรื่องของฝนตกหนักไปยังประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่อำเภอกระบุรีนะคะกระบุรีจังหวัดระนองนะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงบอกว่าให้ระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำแล้วก็ที่ลาดเชิงเขาค่ะอันนี้ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าแล้วก็เอกสารสำคัญและอีกหนึ่งเรื่องที่เขาเตือนเลยนะคะเรื่องของการระวังไฟฟ้าดูดและดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะอันนี้เขาส่งเป็นเซลล์บอร์ดแคสต์เหมือนที่เราเคยได้รับตอนที่มันมีสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติเรื่องของสภาพอากาศฝนฟ้าอะไรแบบนี้นะในพื้นที่อันนี้เขาส่งเฉพาะพื้นที่ของเชียงใหม่กับที่ระนองใช่ไหมคะทางอธิบดีกรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยค่ะนายธีรพัฒน์คชมาศค่ะก็บอกว่าวันนี้เองเนี่ยนะคะทางปภ.ก็ได้มีการรับรายงานเหตุสาธารณภัยว่าฝนเนี่ยมันตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเชียงรายอันนี้เนี่ยมีน้ำไหลหลาก2อำเภอ7ตำบล7หมู่บ้านนะคะในพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้วอำเภอแม่ลาวตำบลแม่กอนนะคะอำเภอขออภัยตำบลแม่กอนตำบลป่าอ้อดอนชัยตำบลสันทรายตำบลแม่ยาวตำบลรอบเวียงนะคะตำบลเวียงอำเภอเมืองของจังหวัดเชียงรายณปัจจุบันก็คือระดับน้ำเนี่ยมันลดระดับลงบ้างแล้วนะคะแล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เขาก็มีการแจ้งในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากที่แม่อาย4ตำบล5หมู่บ้านนะคะก็จะมีที่ตำบลแม่อายตำบลท่าตอนตำบลแม่นาวางตำบลแม่ลิกาอำเภอแม่อายปัจจุบันสถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วนะคะถึงตอนนี้นะคะ จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะวันนี้เกิดน้ำไหลหลากนะคะในพื้นที่อำเภอท่าฟากตำบลสองห้องปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายลงไปนะคะที่พะเยาค่ะวันนี้เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ตำบลบ้านสางตำบลแม่ใสตำบลบ้านตุ่นตำบลสันป่าม่วงตำบลจำป่าหวายตำบลบ้านต้อมอำเภอเมืองปัจจุบันก็คือน้ำลดระดับลงนะคะที่เพชรบูรณ์ค่ะเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลดัดกลอยอำเภอหล่มเก่าปัจจุบันระดับน้ำก็ลดลงแล้วนะคะที่จันทบุรีค่ะมีน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลชะมันตำบลปัทวีอำเภอมะขามตำบลวังสับพรสอำเภอขลุงปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายนะคะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการกำชับให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ค่ะให้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยติดตามเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำห้วยคลองแล้วก็แจ้งข่าวสารนะคะทางราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมนอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องจักรกลสาธารณภัยสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นภาพนะคะบรรดาพื้นที่ต่างๆที่เกิดน้ำนะคะไหลหลากแบบนี้แล้วก็ตอนนี้หลายพื้นที่ก็คลี่คลายไปนะคะบางพื้นที่น้ำก็ลดระดับลงนะคะบางพื้นที่ก็แห้งหมดแล้วนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ารไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของ

0: จะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

0: เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของฝนฟ้าที่มันตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ก็เลยไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเห็นทางกรมทรัพยากรธรณีเขาก็แจ้งเตือนด้วยว่าให้เฝ้าระวังนะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในช่วงวันที่30ก็คือวันนี้ค่ะ30กรกฎาคมไปจนถึง1สิงหาคม2569นะคะแจ้งเตือนไว้ว่าให้เฝ้าระวังแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยง15จังหวัดนะคะก็จะมีที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองแล้วก็พังงาค่ะอันนี้เนี่ยเขาให้เฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่1สิงหาคม2569เนื่องจากว่ามันมีเรื่องของร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะเลยส่งผลให้หลายพื้นที่เนี่ยฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะก็ต้องขอบคุณที่ทางกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง15จังหวัดเฝ้าติดตามแล้วก็เฝ้าระวังนะคะตอนนี้ยังประมาทไม่ได้จนถึงต้นเดือนหน้าเลยนะคะก็ขอให้ทุกพื้นที่นะคะทั้ง15จังหวัดปลอดภัยแล้วกันยังไงก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนติดตามข้อมูลเรื่อยๆนะคะในเรื่องของฟ้าฝนจากทั้งทางกรมทรัพยากรธรณีนะคะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานเหล่านี้นะคะอันนี้ก็อัปเดตเพิ่มเติมให้ได้ทราบกันในเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงเรื่องของสถานการณ์นะคะที่ทางปภ.เขาได้เตรียมการไปแล้วกลับมาดูเรื่องนี้กันนิดนึงค่ะในเรื่องของอุบัติเหตุก่อนหน้านี้นะคะที่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมกันไปจากตรงบริเวณถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกนะคะตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่บอกว่ามีคนโทรมาถามจสร้อยนะว่าทำไมรถมันติดจังเลยไปไม่ได้ผ่านไม่ได้ปรากฏว่ามันเกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นรถบรรทุก10ล้อนะคะชนกับรถพ่วงแล้วมันไปขวางทุกช่องทางเลยค่ะตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ค่ะดาบตำรวจพิรุณหามสันนะคะสภ.ช้างใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าคนขับรถบรรทุก10ล้อเนี่ยมีอาการเจ็บหน้าอกนะคะทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสไปแล้วแล้วก็เรื่องของรถที่มันกีดขวางการจราจรค่ะได้ย้ายรถบรรทุก10ล้อเนี่ยออกไปจากพื้นที่แล้วนะคะเหลือรถพ่วงนะคะเหลือรถพ่วงอีก1คันรอรถยกนะคะรถยกเนี่ยมาแล้วนะแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการเดี๋ยวรอรถยกจัดการเรียบร้อยคาดว่าหลังจากนี้นะคะจะเปิดใช้เส้นทางได้แต่ต้องรอก่อนนะตอนนี้เขายังดำเนินการอยู่นะคะยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จก็เลยยังต้องปิดการจราจรต่อไปยังผ่านไม่ได้รออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเคลื่อนย้ายรถใหญ่ได้เนี่ยผ่านได้แน่นอนนะคะขอเจ้าหน้าที่ทำงานอีกสัก10ถึง15นาทีนะคะขอเวลานิดนึงเพราะว่ารถมันค่อนข้างใหญ่นะต้องใช้รถยกช่วยอาจจะทำให้ช้าหน่อยรวมถึงเรื่องของฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยนะคะตอนนี้เนี่ยฝนก็ยังคงตกอยู่แล้วก็ตกหนักด้วยนะคะใครที่ติดอยู่ตรงแถวสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้นะคะรออีกนิดนึงนะรออีกนิดนึงนั่งอยู่ในรถใจเย็นๆเปิดจสร้อยฟังเป็นเพื่อนไปนะคะฟังผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ชัดเจนจำแจ๋วคุณกดแอปพลิเคชันขึ้นมาติดตามได้นะคะในช่องทางออนไลน์ก็เข้าไปที่YouTubeนะเราจะมีรวมไว้ในช่องทางออนไลน์คุณกดเข้าไปที่ YouTube ปุ๊บก็ติดตามผ่านหน้า YouTube ของ Jess Roy Radio ได้เลยนะคะจะได้ทราบข้อมูลไปเพิ่มเติมพร้อมๆกันรอเจ้าหน้าที่อีกสักครู่หนึ่งนะคะอีกอึดใจเดียวประมาณ10นาทีนะ10ถึง15นาทีระหว่างนี้รถยกกำลังเร่งดำเนินการพารถพ่วงให้พ้นการกีดขวางตรงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะนะคะนี่อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมนะเผื่อใครที่กำลังติดอยู่ตรงนั้นแล้วยังผ่านไม่ได้นะคะฝนตกด้วยแหละนะช่วงเวลานี้ยังไม่เป็นใจเลยเรื่องของฟ้าฝนยังคงไม่ไปไหนนะคะในพื้นที่นี่ยังมีฝนโปรยปรายหลายจุดหลายที่นะคะทุ่งมหาเมฆตอนนี้เห็นบอกว่ามันมีเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรตรงบริเวณใกล้ๆกับโรงเรียนอนุบาลบ้านสารฝันที่ถนนเย็นอากาศค่ะนะคะอันนี้อยู่ในพื้นที่เขตยานาวาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยทุ่งมหาเมฆเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วนะคะอยู่ระหว่างดำเนินการนะ เอาคำนี้หลายจุดเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรอันนี้เป็นจุดล่าสุดนะคะที่บอกว่ามันอยู่ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลบ้านสารฝันนะคะไปที่สายของคุณวันกันค่ะคุณวันอยู่ตรงไหนเอ่ยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เลยผ่านมาตรงถนนศรีอยุธยาแล้วอะค่ะ
0: ค่ะ
1: คือผ่านมาจากวังสวนจิรดาค่ะ
0: ค่ะ
1: ข้ามทางรถไฟมาแต่ว่าตอนที่จะข้ามทางรถไฟมาสังเกตว่าตรงเกาะกลางถนนนะคะมีเหมือนจะเป็นเสาสัญญาณไฟของรถไฟอะค่ะ
0: เกาะกลาง
1: ม
0: ัน
1: ล้มพาดลงมาครึ่งเลนขวาค่ะ
0: อืมเป็นเสาเป็นเสาคือเป็นเหมือนไม้กั้นอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นเสาสัญญาณไฟ
0: เสาสัญญาณไฟ
1: ของรถไฟ
0: อ่าค่ะ
1: เพราะที่มันมีดวงเดียวอะค่ะ
0: ค่ะ
1: มันเป็นสีดำๆแต่มันเหมือนชำรุดแล้วเหมือนจะโดนชนแล้วหรือยังไงไม่แน่ใจอะค่ะ
0: อืมแต่มันขวางถนน
1: ขวางอยู่ครึ่งเลนขวาค่ะ
0: ครึ่งเลนขวานะคะ
1: ค่ะถ้าจากสวนจิตแล้วก็ข้ามทางรถไฟแล้วก็จะเจอเลยอะค่ะ มันจะอยู่เกาะกลางถนนนะคะ
0: ค่ะขวางครึ่งเลนขวาอย่างนี้เวลารถมาปุ๊บก็ต้องเบี่ยงกันนิดนึง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เพรา
1: ะว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะค่ะ
0: ตรงนั้นมืดไหมคะคุณวัน
1: มืดค่ะค่อนข้างมืด
0: มืดเน
1: า
0: ะ
1: มันเสามันเป็นสีดำด้วยค่ะกลัวจะไม่สังเกตไม่ทันสังเกต
0: จะเห็นชัดก็ต่อเมื่อเข้าใกล
1: ้ใช่ใช่ค่ะ
0: โอเคได้
1: เข้าใกล้ประมาณแค่50เมตรประมาณเนี้ย
0: โอ้อย่างนั้นเลยเหรอ
1: ถึงทางรถถึงใช่ถึงแค่ทางรถไฟแล้วถึงจะสังเกตเห็นนะคะ
0: ค่ะได้ได้เดี๋ยวเรารีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนะคะเพราะว่าถ้าบอกอย่างนี้เนี่ยคือเข้าใกล้ปุ๊บหักออกเลยเนี่ยมันจะอันตรายนะคะ
1: ใช่เพราะเลนขวารถจะค่อนข้างจะเร็วกว่าเลนอื่นอยู่แล้ว
0: อืมได้ค่ะแล้วรถเยอะไหมคะเวลานี
1: ้ตอนนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะพอดีฝนตกด้วยค่ะ
0: หนักไหมตรงนั้น
1: ไม่หนักเท่าไหร่ค่ะแต่ปล่อยปล่อย
0: อืมโอเคได้ค่ะเดี๋ยวรีบประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้นะคะคุณวัน
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เป็นลักษณะไม้นะคะที่เป็นเหมือนเสาสัญญาณบอกว่ามีติดไฟหนึ่งดวงด้วยแต่ว่าตัวไม้อ่ะมันเป็นสีดำๆมันจะเห็นไม่ชัดนะตามที่คุณวันบอกคือมันล้มลงมาน่าจะชำรุดแล้วนะคะแต่ว่าทีเนี้ยพอมันหล่นลงมาแล้วเนี่ยมันมาพาดอยู่ในครึ่งเลนขวานะคะเข้ามาตรงเลนขวาแล้วเลนขวานี่ก็คือเป็นเลนที่รถใช้ความเร็วกันอยู่แล้วด้วยนะคะฉะนั้นใครผ่านตรงนี้นี่เพิ่มความระมัดระวังด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเราประสานแจ้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมไปให้นะคะมืดซะด้วยสิที่คุณวันบอกเนี่ยดูอันตรายเนาะก็จะเป็นจุดที่อาจจะเห็นได้ไม่ชัดฉะนั้นอย่าขับเร็วนักละกันนะคะตอนนี้รถไม่เยอะด้วยนะคะตรงช่วงแถวๆวัดเบนนะคะไปจนถึงแยกสวนีเนี่ยมันยังผ่านได้ใช้กันได้ดีทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคะอันนี้เหตุเกิดในฝั่งขาเข้านะเป็นฝั่งขาเข้าตรงทางรถไฟนะคะตรงบริเวณทางรถไฟมันจะมีเรื่องของเป็นไม้เหมือนเป็นเสาสัญญาณแล้วก็มีไฟเตือนอะแต่ว่ามันล้มลงมาขวางถนนอยู่นะคะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเส้นทางต่างๆตอนนี้เรื่องของการเดินทางไม่เป็นปัญหาฝนยังปล่อยๆ อยู่นะสำหรับถนนศรีอยุธยา ใช่ค่ะนะคะโปรดิวเซอร์ดิฉันบอกว่าข้างนอกฟ้าร้องใช่เลยดิฉันหันมองไปก็เห็นฟ้าแลบด้วยค่ะข้างในนี้เห็นบรรยากาศเลยค่ะนะคะเพราะว่าหน้าต่างนี่โปร่งใสมากนะคะฝนกำลังโปรยปรายอยู่ในพื้นที่คลองเตยเองนี่ก็ฝนตกยาใช่ค่ะนะคะโปรดิวเซอร์ดิฉันบอกว่าข้างนอกฟ้าร้องใช่เลยดิฉันหันมองไปก็เห็นฟ้าแลบด้วยค่ะข้างในนี้เห็นบรรยากาศเลยค่ะนะคะเพราะว่าหน้าต่างนี่โปร่งใสมากนะคะฝนกำลังโปรยปรายอยู่ในพื้นที่คลองเตยเองนี่ก็ฝนตกนะ

ที่เขตตลิ่งชันเหมือนเช่นเคยค่ะปริมาณฝนอยู่ที่ 57.5 มิลลิเมตรนะคะนี่เป็นข้อมูลจากทางสถานีเรดาร์หนองจอกขอบคุณข้อมูลมากๆนะคะทำให้เราเห็นภาพอย่างชัดเจนเลยทีเดียวเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงนะคะเดี๋ยวพักกันตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วชั่วโมงหน้ามาตามต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะรวบ2ผู้ต้องสงสัยกรณี2พี่น้องชาวรัสเซียหายตัวปริศนาที่จังหวัดชลบุรีขณะแม่ยังมีความหวังจะได้เจอลูกอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ตำรวจจับกุม2ผู้ต้องหาคดีฝังซากรถจักรยานยนต์คาดเชื่อมโยงกับการหายตัวปริศนาของ2พี่น้องชาวรัสเซียในพื้นที่จังหวัดชลบุรีคุณอิคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
4: ความคืบหน้ากรณีนางสาวเดียน่านักซิโมวาอายุ22ปีและนายโรแมนส์นักซิโมวาอายุ17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียซึ่งหายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150สีดำเทาทะเบียน4กไก่สบศ6379ชลบุรีตั้งแต่เช้ามืดวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาภายหลังเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ถูกถอดแยกชิ้นส่วนและฝังดินแต่ไม่พบตัวผู้สูญหายทั้ง2คนโดยตลอดช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงพร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาสุนัขตำรวจเคนายและด่วนตำรวจยังคงกระจายกำลังค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมในพื้นที่ต้องสงสัยโดยขยายรัศมีการค้นหาออกไปกว้างขึ้นกว่าเดิม

0: โดยนางสาวเอมมี่ตัวแทนของนางสาวซารีนานักซิบอกว่าอายุ40ปีเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหายตัวไปของบุตรทั้ง2คนโดยนางสาวเอมมี่เปิดเผยว่าขณะนี้มารดาของผู้สูญหายอยู่ในภาวะเครียดอย่างหนักแต่ยังคงมีความหวังว่าจะได้พบลูกทั้ง2อีกครั้งโดยปกติลูกชายและลูกสาวจะขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านในช่วงเวลาประมาณ 4:00 และกลับภายในไม่เกิน1ชั่วโมงแต่วันเกิดเหตุทั้ง2คนหายไปจนถึงช่วงเช้าซึ่งถือว่าผิดปกติอย่างมากครอบครัวยังเชื่อว่าผู้สูญหายอาจตกอยู่ในอันตรายและได้รับข้อความสุดท้ายจากลูกสาวก่อนขาดการติดต่อด้านพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ได้ขออนุมัติศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับนายธนาหรือป๋องเกิดทองอายุ42ปีและนายธงชัยหรือธงศรีนิลอายุ39ปีในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์เวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหรือรับของโจรหลังตำรวจมีพยานหลักฐานที่เชื่อว่าทั้ง2คนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายไปฝังดินซึ่งเป็นที่มาของการออกหมายจับในครั้งนี้ทั้งนี้การสืบสวนเพื่อติดตามตัวผู้สูญหายและผู้ต้องหายังคงดำเนินต่อไปอีกคดีบุพเพเสด็จนะครับ
1: DSI ออกหมายเรียกครั้งที่2 สส. ภาวุฒิพรรคประชาชนพรุ่งนี้คดีซื้อขายฟอเร็กหลังเลื่อนนัดหมายเรียกแรกอ้างกระชั้นชิดคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
2: คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ DSI ออกหมายเรียกครั้งที่2นายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในคดีซื้อขายฟอเร็กโดยไม่ได้รับอนุญาตในวันพรุ่งนี้คือวันที่31กรกฎาคม2569เวลา 9:30 นที่ศูนย์ราชการอาคาร4ชั้น2โถง DSI โดยคดีนี้นายภาวุฒิถูกกล่าวหาหลายข้อหารวมทั้งการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงนำข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบและสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินก่อนหน้านี้เมื่อวันที่24กรกฎาคมนายภาวุฒิมอบอำนาจให้ทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อขอเลื่อนหมายเรียกครั้งแรกโดยอ้างว่าได้รับหมายเรียกในเวลากระชั้นชิดต้องรวบรวมเอกสารเพื่อชี้แจงและติดภารกิจในวันนัดเดิมขณะที่คณะพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วมีมติให้ออกหมายเรียกซ้ำครั้งที่2ในวันพรุ่งนี้คือวันที่31กรกฎาคมเพื่อให้นายภาวุฒิเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: พักเล่นไลน์งดใช้โซเชียลขับขี่ปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำนะคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ป้าปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันบ้านสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท ุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: ให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
1: 22นาฬิกากับอีก16นาทีค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะมาดูเพิ่มเติมก่อนหน้านี้ที่แจ้งคุณผู้ฟังไปว่าถนนศรีอยุธยาขาเข้านะคะตรงทางรถไฟเนี่ยมันมีเรื่องของเสาสัญญาณไฟรถไฟนะคะที่มันล้มมาขวางถนนในช่องทางขวาประมาณครึ่งช่องทางตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยทราบเรื่องแล้วนะคะเราแจ้งไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการจุดนี้ให้นะคะจุดที่คุณวันนะคะแจ้งข้อมูลมาต้องขอบคุณมากๆนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทราบเรื่องแล้วค่ะเมื่อสักครู่นะคะเมื่อสักครู่คุณต้นขอความช่วยเหลือมานะคะบอกว่ารถเนี่ยแบตหมดไม่มีสายพ่วงด้วยนะคะรถของคุณต้นอยู่ที่ถนนพญาไทในฝั่งขาออกมุ่งหน้าพระราม4ค่ะอยู่ตรงข้ามมาบุญครองนะคะตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ฝนก็ยังคงตกอยู่เช่นกันนะรถเป็นรถ Toyota Innova สีขาวนะคะหมายเลขทะเบียน5กไก่ตเต่า3779กทมค่ะ5กไก่ตเต่า3779กทมนะจอดอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกับมาบุญครองนะคะตอนนี้เราประสานเจ้าหน้าที่สน.ปทุมวันให้ไปด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องแล้วแหละแต่ถ้าใครผ่านไปแล้วสามารถช่วยเหลือคุณต้นได้นะคะเนื่องจากไม่มีสายพ่วงแบตนะคะแวะหน่อยนะคะช่วยเหลือคุณต้นนิดนึงนะคะตอนนี้ไปไหนต่อไม่ได้แล้วรถแบตหมดนะคะ Innova สีขาวหมายเลขทะเบียน5กไก่ตเต่า3779กทมจอดอยู่ตรงข้ามมาบุญครองค่ะต้องขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลตรงนี้นะแล้วก็ขอบคุณด้วยถ้าใครจะแวะเข้าไปช่วยคุณต้นนะคะขอความช่วยเหลือมาฝนตกๆด้วยเนาะแล้วยังไปต่อไม่ได้นะคะเนื่องจากรถเนี่ยแบตหมดแล้วไม่มีสายพ่วงแบตด้วยอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะเพิ่มเติมให้เผื่อใครจะแวะเข้าไปช่วยเหลือได้มาดูเรื่องต่อไปกันดีกว่าพูดถึงเรื่องฟ้าฝนเรื่องของสถานการณ์ต่างๆจริงๆตอนนี้เรื่องของสภาพอากาศบรรยากาศต่างๆนี่มันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปเยอะทีเดียวถ้าใครสังเกตนะคะถ้าฝนตกก็ตกหนักถ้าลมแรงก็แรงมากนะคะไม่มีแผ่วเลยอย่างเช่นวันนี้นะคะต้องบอกว่าทางสื่อท้องถิ่นของทางบราซิลเขามีรายงานค่ะว่าเมื่อวันที่29กรกฎาคม2026นะคะมันเกิดลมแรงถล่มบราซิลเสียชีวิตอย่างน้อย5รายค่ะส่งผลต่อการคมนาคมด้วยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกระแสลมกระโชกแรงพัดถล่มนครเรโอเดจาเนโรแล้วก็บางพื้นที่ของรัฐเซาเปาโลค่ะประเทศบราซิลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายระบบขนส่งสาธารณะหยุดชะงักนะคะแล้วก็เกิดไฟฟ้าค่ะดับเป็นวงกว้างเลยทีเดียวทางการเปิดเผยว่ากระแสลมมีความเร็วสูงสุดราว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดต้นไม้หักโค่นมากกว่า90ต้นส่งผลให้รถไฟใต้ดินทั้ง3สายของนครริโอเดจาเนโรต้องระงับการให้บริการค่ะขณะที่ประชาชนหลายพันคนตกค้างอยู่ตามจุดต่างๆของเมืองนะคะอันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของทางบราซิลก็ได้ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต2รายจากเหตุการณ์กำแพงพังถล่มในนครริโอเดจาเนโรขณะที่เมืองซานโตสในรัฐเซาเปาโลค่ะเผชิญกระแสลมความเร็วสูงถึง111กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอีก1รายนะคะหลังจากถูกต้นไม้ล้มทับค่ะนอกจากนี้ยังมีชาวประมงที่สูญหายไปอีก1คนนะคะสนามบินหลายแห่งในนครริโอเดจาเนโรแล้วก็นครเซาเปาโลได้รับผลกระทบด้วยนะคะโดยสนามบินซานโตสดูมองต้องระงับการให้บริการชั่วคราวเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะศูนย์ปฏิบัติการของเทศบาลนครริโอเดจาเนโรระบุว่าสาเหตุของสภาพอากาศแปรปรวนครั้งนี้เกิดจากมวลอากาศเย็นจากมหาสมุทรที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมพื้นที่ดังกล่าวค่ะโอ้สภาพอากาศนี่น่ากลัวมากๆนะคะลองนึกสภาพดูสิความเร็วลมสูงถึง111กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่มันจะพัดตกปลิวไปไหนก็ไม่รู้นะเครื่องบินไม่ได้เลยนะคะช่วงเวลาที่กระแสลมแรงแบบนี้อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บราซิลค่ะนอกจากที่บราซิลแล้วก่อนหน้านี้เชื่อว่าหลายท่านคงติดตามเหมือนกันนะ เรื่องของแผ่นดินไหวอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ากลัวเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่27นะคะวันอังคารวันที่27ที่ผ่านมาไม่ใช่วันอังคารสิ27กรกฎาคมนะตามเวลาของบ้านเราก็คือวันจันทร์เนาะก็เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางญี่ปุ่นนะคะก็ยังคงตามหาผู้ที่รอดชีวิตนะคะที่อาจจะเหลืออยู่นะคะจากที่ เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะที่มียอดผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าพุ่งสูงถึง30รายแล้วค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยของญี่ปุ่นนะคะก็ยังคงมีการช่วยเหลือนะคะเขาบอกว่ายังต่อสู้อยู่เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่เหลืออยู่จากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่มันพังเสียหายลงมาในช่วงวันพฤหัสนะคะก็คือวันที่30กรกฎาคมเนี่ยแหละค่ะขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะสูงถึง30รายนะคะแล้วก็มีประชาชนอีกนับหมื่นเลยที่ต้องทนทรมานกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะทางนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิแห่งญี่ปุ่นออกมาเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่จังหวัดคุมาโมโตะได้กล่าวว่าพวกเขาได้นำศพ4ร่างออกจากซากปรักหักพังเศษเหล็กและสายไฟของห้างสรรพสินค้าอิออนมอลล์ค่ะหลังการระเบิดนะคะก็คาดว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเกิดจากแก๊สหลังจากที่แผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นบอกกับสำนักข่าว AFP ว่าที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยได้มีการนำคนออกมาได้10คนในจำนวนนี้นะคะ4คนยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วอีกคนนึงไม่มีสัญญาณชีพค่ะส่วนอีก5คนก็ได้รับบาดเจ็บทั้งสาหัสและเล็กน้อยซึ่งแผ่นดินไหวขนาด 7.1 แมกนิจูดเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทำลายบ้านเรือนประชาชนสะพานพังถล่มเกิดไฟไหม้ชาวบ้านหลายหมื่นคนไม่มีไฟฟ้าแล้วก็น้ำใช้ท่ามกลางอุณหภูมิที่คาดว่าจะสูงถึง38องศาเซลเซียสในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะผู้สูงอายุหลายร้อยคนนะคะต้องนอนบนเสื่อบางๆบนพื้นแข็งๆภายในล็อบบี้ของศูนย์ชุมชนในเมืองอุกิเพื่อคลายความร้อนอบอ้าวค่ะก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะที่ได้ดูแลเขาเหล่านั้นในสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้แต่ถ้ามันไม่มีไฟฟ้าแล้วก็เครื่องปรับอากาศมันก็ลำบากมากๆนะคะมีพนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยค่ะเป็นคนพูดถึงเรื่องนี้พอพูดถึงซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าห้างสรรพสินค้าที่เกิดเหตุระเบิดอันนั้นก็คือห้างสรรพสินค้าอีออนนะคะก็ได้มีการถูกสั่งอพยพเจ้าหน้าที่นะคะพนักงานหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวแต่ประมาณ50นาทีหลังจากอพยพอะค่ะตัวอาคารก็ถูกทำลายด้วยแรงระเบิดค่ะโดยพนักงานจำนวนหนึ่งเนี่ยที่ไม่ทราบจำนวนยังติดอยู่ข้างในก็คือยังอพยพไม่หมดนั่นเองนะคะภาพจากภายในก็แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะก็กำลังพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางเศษเหล็กต่างๆเหล่านี้ก็อย่างที่บอกไปค่ะมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว5รายแล้วก็สูญหายอีก4รายนะคะที่โรงงานนิปปอนเปเปอร์ค่ะในเมืองยาสึชิโร่นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมีปล่องนะคะที่เป็นปล่องเขาเรียกว่าปล่องควันสีแดงแล้วก็สีขาวพังถล่มลงมานะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็สูญหายด้วยนะคะส่วนวันนี้มีรายงานเพิ่มเติมค่ะว่าครัวเรือนแล้วก็สถานที่ต่างๆนะคะประมาณ 22,670 แห่งยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้และบ้านเรือนอีกประมาณ 84,000 หลังยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำนะคะก็ภาพจากทางสถานีโทรทัศน์ของทางญี่ปุ่นค่ะก็มีการเผยให้เห็นผู้คนต้องไปต่อแถวรับน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำดื่มขณะที่ทางการก็ได้ส่งเครื่องปรับอากาศหลายร้อยเครื่องไปยังศูนย์พักพิงต่างๆสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาค่ะได้มีการวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวได้ 6.8 แมกนิจูดนะคะ ซึ่งเขาบอกว่าต่ำกว่าที่ทางการญี่ปุ่นวัดได้เพราะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาวัดเองเนี่ยได้ 7.1 แมกนิจูดค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งนะที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมากที่สุดในโลกเนื่องจากตรงนี้เนี่ยมันตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเปลือกโลกหลัก4แผ่นตามแนวขอบด้านตะวันตกของวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะในเมืองคุมาโมโตเองเนี่ยค่ะประสบเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งนะคะในปี2016ตอนนั้นเนี่ยฆ่าชีวิตผู้คนไป273คนและทำให้มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 2,800 คนค่ะหมู่เกาะญี่ปุ่นเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนประมาณ125ล้านคนซึ่งผู้คนเหล่านี้ค่ะต้องเผชิญแผ่นดินไหวหลายร้อยครั้งทุกปีก็คิดเป็นประมาณ 18% นะคะของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะก็ถือว่าเยอะนะคะเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสำนักข่าว AFP ค่ะเห็นแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะสำหรับเรื่องของแผ่นดินไหวไทยเจอเข้าไปน้อยครั้งแต่พอเราเจอเราก็ตกใจแต่คิดดูสิคนญี่ปุ่นเขาจะต้องเจอเรื่องราวแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะคะเมื่อสักครู่ดิฉันไปดูทางหน้าเพจชีวิตบ้านนอกในญี่ปุ่นนะคะของฟุกุโอกะคิวชูประมาณเป็นช่วงเวลาของทางญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าช่วงเวลาประมาณ 4:48 ตามเวลาประเทศญี่ปุ่นฟุกุโอกะแผ่นดินไหวอีกแล้วนะคะมีใครรู้สึกบ้างเขาพูดคุยกันอยู่ในเพจดิฉันก็ตามไปอ่านเขาบอกว่ารู้สึกนะคะมีคนรู้สึกมันอาจจะสั่นไหวเล็กน้อยแต่ว่ายังไม่เกิดความรุนแรงหรือเกิดความเสียหายแต่เขาก็รู้สึกกันนะคะบางท่านบอกว่าศูนย์กลางจากนางาซากิก็สั่นเหมือนกันค่ะนะคะก็ขอให้คนไทยที่อยู่ในพื้นที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในพื้นที่จุดที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะฟุกุโอกะคิวชูนะรวมไปถึงคนญี่ปุ่นเองปลอดภัยนะคะเขาคุยกันเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะของญี่ปุ่นเขาบอกว่ารู้สึกกันทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะมีข่าวเพิ่มเติมในเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะส่งกำลังใจให้ละกันรวมถึงคนไทยที่อยู่ที่นู่นด้วยนะถามว่าแผ่นดินไหวแบบนี้นะคะทางประเทศญี่ปุ่นเขาจัดการอะไรยังไงนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าพอได้ไปอ่านข้อมูลจากทางหน้าเพจของอาจารย์สนธินะคะที่มีการโพสต์ไว้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทความดีมากนะคะเดี๋ยวเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันหน่อยดีกว่าสำหรับเรื่องนี้อาจารย์บอกว่าทำไมญี่ปุ่นจัดการภัยพิบัติได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพกว่าประเทศไทยการจัดการภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวพายุสึนามิดินถล่มน้ำแล้งจะเน้นให้เทศบาลเป็นศูนย์กลางโดยออกแบบมาให้ตอบสนองฉับพลันแล้วก็กระจายอำนาจเต็มที่ในส่วนของประเทศไทยนะคะเป็นการจัดการแบบบูรณาการเน้นสั่งการจากส่วนกลางลงไปสู่ส่วนภูมิภาคแล้วก็ท้องถิ่นอันนี้อาจารย์บรรยายไว้นะคะในหน้าเพจสนธินะคะของอาจารย์นะก็อาจารย์บอกว่าเรื่องของการจัดการภัยพิบัติในแต่ละระดับของประเทศญี่ปุ่นเขาดำเนินการโดยให้เทศบาลนำแล้วก็จังหวัดสนับสนุนนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นระดับเทศบาลก็คือเทศบาลเมืองชุมชนหรือหมู่บ้านเป็นหน่วยงานด่านหน้าไปเลยรับผิดชอบชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โดยตรงมีหน้าที่หลักก็คือประกาศเตือนภัยสั่งอพยพจัดเตรียมแล้วก็บริหารศูนย์อพยพนะคะจัดหาน้ำอาหารจัดหาอาหารน้ำดื่มเอาไปแจกจ่ายดำเนินการค้นหากู้ภัยแล้วก็ดับเพลิงขั้นต้นจัดทำแผนที่จุดเสี่ยงและซ้อมอพยพนะคะผู้คนในชุมชนส่วนระดับจังหวัดเขาทำอะไรระดับจังหวัดเนี่ยเขาใช้วิธีการดูแลภาพรวมของจังหวัดค่ะเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างรัฐบาลกลางและเทศบาลค่ะมีหน้าที่หลักก็คือจัดหาและกระจายทรัพยากรขนาดใหญ่เช่นจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนะคะจัดส่งวัสดุและเครื่องอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมเมื่อทางเทศบาลร้องขอจัดตั้งศูนย์อพยพนะคะจัดตั้งที่พักอาศัยชั่วคราวระยะยาวสำหรับผู้คนที่สูญเสียบ้านแล้วก็มีหน้าที่ระดับชาติค่ะนะคะอันนี้เนี่ยระดับชาติจะเป็นผู้กำหนดนโยบายโดยหน่วยงานส่วนกลางเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศและแผนบริหารจัดการภัยพิบัติขั้นพื้นฐานท ถามว่าระดับชาติของเขามีหน้าที่อะไรบ้างเขาบอกว่าเฝ้าระวังภัยพิบัติขนาดใหญ่เช่นกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นนะคะกระจายสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินผ่านระบบอัตโนมัตินะคะเขาเรียกว่า J Alert นะเข้าโทรศัพท์มือถือของประชาชนซึ่งก็คล้ายๆกับบ้านเราที่ตอนนี้เราก็ทำเหมือนกันนะคะเป็นเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะระดับชาตินะคะมีหน้าที่ในการอนุมัติงบประมาณพิเศษเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแล้วก็สั่งการและส่งกำลังพลออกนะคะป้องกันตนเองช่วยเหลือสร้างสะพานชั่วคราวหรือว่าลำเลียงเสบียงอาหารทางอากาศค่ะจุดเด่นของประเทศญี่ปุ่นนะคะเขามีในเรื่องของระบบส่งสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินที่เรียกว่า J Alert อย่างที่บอกนะคะส่งตรงจากรัฐบาลกลางถึงมือประชาชนในเสี้ยววินาทีและชุมชนมีความเข้มแข็งมากมีอาสาสมัครดับเพลิงกู้ภัยประจำท้องถิ่นส่วนกลับมาดูของทางประเทศไทยพอจะนึกภาพออกใช่ไหมคะของทางประเทศไทยเองเนี่ยถามว่าเรามีการจัดการไหมเราก็มีนะคะในเรื่องของการสั่งการประเทศไทยมีการจัดการเน้นส่วนกลางเป็นส่วนนำนะคะท้องถิ่นสนับสนุนระดับชาติกับส่วนกลางโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการแล้วก็สั่งนะคะสั่งการจัดสรรทรัพยากรกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็เป็นผู้บัญชาการสูงสุดไปนะคะระดับท้องถิ่นเทศบาลอบต.เนี่ยก็คือถึงแม้ว่าจะมีหน้าที่ตามกฎหมายในการเตรียมพร้อมรับมือเบื้องต้นแต่ด้วยอย่างที่เราทราบกันนะในเรื่องของศักยภาพก็ดีนะคะเรื่องของงบประมาณก็ดีแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจเนี่ยมันก็ยังขึ้นอยู่กับตรงส่วนกลางนะคะหรือว่าจะต้องรอให้รับเขาเรียกว่ารับอนุมัตินะรับการอนุมัติจากจังหวัดก่อนถึงจะมีการดำเนินการต่อนะก็เป็นซะแบบนั้นสำหรับประเทศไทยความแตกต่างนะอันนี้เอามาเล่าให้ฟังนะคะแต่จุดเด่นถามว่าของประเทศไทยมีไหมนะคะจุดเด่นของประเทศไทยอันนี้อาจารย์สนธินะคะดร.สนธิก็เล่าให้ฟังเองเลยว่าจุดเด่นของประเทศไทยคือการพึ่งพาระบบเครือข่ายจิตอาสามูลนิธิและกองทัพเข้ามาเสริมกำลังอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดวิกฤตค่ะก็จะเห็นถึงความแตกต่างแล้วก็จุดเด่นของเราไม่ใช่ว่าเราไม่ดีนะจุดดีของเราก็มีมันคือตรงนี้นี่แหละเป็นจุดแข็งเลยก็ว่าได้นะคะจิตอาสามูลนิธิและกองทัพค่ะที่มาเสริมกำลังในการให้การช่วยเหลือก็คือสรุปว่าความแตกต่างในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติญี่ปุ่นเขาใช้แนวคิดล่างขึ้นบนนะให้ชุมชนเทศบาลดูแลตัวเองก่อนจังหวัดแล้วก็รัฐบาลกลางค่อยซัพพอร์ตนะคะเมื่อทรัพยากรหรือว่าอะไรมันเกินกำลังร้องขอมาเขาก็ซัพพอร์ตแต่ไทยเนี่ยเราใช้แนวคิดจากบนลงล่างนะคะโดยเน้นจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่งผ่านจังหวัดอำเภอนะคะลงไปถึงอย่างพื้นที่ก็เลยทำให้บางครั้งเนี่ยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการช่วยเหลืออาจจะล่าช้านะคะเนื่องจากติดขัดตรงขั้นตอนทางราชการค่ะแต่ดีอยู่อย่างที่ว่าเรามีเรื่องของเครือข่ายจิตอาสามูลนิธิอาสากู้ภัยอะไรต่างๆนะคะตรงนี้ก็เลยทำให้มีการช่วยเหลือแล้วก็รวมไปถึงทางกองทัพด้วยที่เวลาเกิดเหตุอะไรเข้าไปเสริมทัพเสริมกำลังได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็จะเห็นนะจะมีทหารนะไปช่วยนะคะในการซ่อมแซมในการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆทำให้นึกไปถึงคำว่าทหารมีไว้ทำไมขึ้นมาทันทีนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะที่ทางดร.สนธินะคะทางอาจารย์สนธิเขาลงไว้ในเพจของอาจารย์เองนะคะดร.สนธิโคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมโพสต์เอาไว้ค่ะขอบคุณข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นนะแล้วก็ฟังแล้วก็จริงนะเรื่องของการจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาช่วยเหลือตัวเองอย่างเต็มที่รวดเร็วเขาไม่เคยย่อท้อไม่เคยท้อแท้หรือสิ้นหวังอะไรเลยตั้งแต่เห็นตอนเกิดสึนามินะคะตอนครั้งนั้นนี่ก็คือว่าเสียหายอย่างหนักหน่วงเหมือนกันแล้วก็ครั้งนี้นะคะเรื่องของแผ่นดินไหวก็เป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายแล้วก็ความสูญเสียครั้งใหญ่อีกหนึ่งครั้งนะคะนี่ก็เลยเอาเก็บข้อมูลตรงนี้มาเล่าให้ฟังกันไหนๆก็พูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกระแสลมอะไรที่มันแปรปรวนนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะก็ต้องเตรียมตัวไว้ถึงว่าบ้านเราจะไม่มีเหตุแบบนี้บ่อยๆแต่ว่าต้องเตรียมพร้อมบางอย่างไว้เหมือนกันนะคะหลังจากที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วเนาะ มาดูทางหน้า YouTube กันนิดนึงนะคะทักทายมาแล้วสวัสดีค่ะคุณณภีบอกว่าคลองเตยฝนหยุดหรือยังฝนหยุดหรือยังเดี๋ยวดูสิน่าจะหยุดแล้วใช่มั้ยหยุดหรือยังตอนนี้คือมองไม่เห็นเอายังเอาขอบคุณมากนะคะมองไม่เห็นไงฝนยังไม่หยุดนะโอเคบางขุนนนท์มีฝนตกนิดหน่อยนะคะโอเคค่ะนะขอบคุณทุกๆข้อมูลทุกๆการพูดคุยกันในช่วงดึกคืนนี้จะเรียกว่าดึกดีไหมดึกเถอะนะคะถึงแม้ว่าฝนยังไม่หยุดตกนะก็ตรงนี้นะคะคิดว่าน่าจะเบาลงแล้วแหละแล้วคงไม่เป็นอุปสรรคเหมือนตอนหัวค่ำเนาะน่าจะเบาแต่เรื่องของการเดินทางยังไงก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะถนนมันยังไม่แห้งมันยังเปียกลื่นต้องดูดีๆค่อยๆขับค่อยๆไปอันนี้ไปดูในเรดาร์หนองจอกโหจริงด้วยยังไม่หยุดนะฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะฝนสูงสุดยังคงอยู่เขตตลิ่งชันค่ะเยอะกว่าเดิมด้วยนะตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ำฝนอยู่ที่ 60.5 มิลลิเมตรแล้วนะคะเพิ่มขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะฟังเรื่องฟ้าฝนแล้วเริ่มเครียดแล้วมาดูเรื่องสนุกกันบ้างดีกว่าอ่ะมาดูนี่ดีกว่าแก้เครียดกันนิดนึงใครที่ติดตามเพจของเจสร้อยเป็นประจำพลาดไม่ได้นะคะเหลืออีก1วันคือวันพรุ่งนี้นะคะกิจกรรมจากทาง Toyota ถนนสีขาวประจำเดือนกรกฎาคม2569ค่ะคุณยังสามารถร่วมสนุกกันได้นะเหลืออีก1วันนะคะยังไม่เขาเรียกว่ายังทันนะยังทันไปตอบคำถามกันได้ในเดือนนี้ค่ะกิจกรรมโตโยต้าของเรานะคะชวนชาวเพจจส100มองหาสิ่งผิดปกติบนท้องถนนที่เราสามารถคาดการมองไกลได้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะตามรูปนี้เลยนะลองดูซิว่ารูปไหนบ้างที่เราสามารถคาดการมองไกลได้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ A มองเห็นรถที่จอดอยู่ข้างทาง B จักรยานที่ออกมาจากซอย C คนกำลังข้ามทางม้าลาย D ถูกทุกข้อใครคิดว่าข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะก็สามารถไปตอบคำถามได้เลยนะคะเพื่อลุ้นรับของรางวัลบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวค่ะง่ายนิดเดียวเองนะสำหรับเรื่องของการตอบคำถามนะคะสแกนที่ QR Code แล้วก็เข้าไปตอบคำถามได้เลยแต่ว่าต้องลงทะเบียนก่อนนะไม่ใช่ตอบคำถามอย่างเดียวนะคะถ้าตอบคำถามอย่างเดียวแล้วตอบถูกแต่คุณไม่ได้ลงทะเบียนอดนะจ๊ะบอกไว้ก่อนนะคะต้องลงทะเบียนด้วยนะคะลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็ไปตอบคำถามเลือกคำตอบที่คุณคิดว่าถูกต้องที่สุดนะคะหลังจากนั้นไปลุ้นรอฟังผลนะคะซึ่งผลของการตัดสินเนี่ยทางทีมงานนะคะจะทำการตัดสินแล้วก็เขาเรียกว่าสุ่มผู้โชคดีขึ้นมารับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวนะคะประกาศผลวันที่7สิงหาคม2569ทางหน้า Facebook ของ JS100 ค่ะใครได้รับรางวัลเห็นผลแล้วนะคะรู้แล้วว่าตัวเองได้รับรางวัลเนี่ยต้องมารับที่อาคารตึกไทยคลองเตยนะคะหรือจะให้ผู้รับมอบมารับแทนก็ได้นะมาแทนได้นะแต่ต้องอันนี้เดี๋ยวเราต้องคุยกันเพิ่มเติมนิดนึงถ้าสงสัยอะไรสอบถามเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะการตัดสินใจของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะฉะนั้นเลือกคำตอบที่คุณคิดว่าถูกที่สุดนะคะแล้วก็ไปตอบคำถามทางหน้าเพจ Facebook เราจะมีลิงก์ให้นะคะไปลงทะเบียนก่อนนะตามลิงก์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ตอบคำถามให้เรียบร้อยแล้วลุ้นกันวันที่7สิงหาคมนี้เราจะมาประกาศผลกันนะคะสำหรับการร่วมสนุกของกิจกรรม Toyota ถนนสีขาวประจำเดือนกรกฎาคม2569ค่ะพรุ่งนี้อีก1วันที่เรายังสนุกสนานกันได้กับเกมนี้นะคะมาถึงช่วงนี้มาพักกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจะสะล้ออยู่พี่ก็เลยลองกด
4: SOS แต่200ดูเงี้ยค
5: ่
4: ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
6: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

กลับมาติดตามกันต่อนะคะเมื่อสักครู่ใหญ่ๆนะได้รับแจ้งในเรื่องของเหตุต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนที่ซอยปฏิพัฒน์2นะคะอยู่ที่เขตพญาไทอันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยดุสิตค่ะเขาได้ไปยังจุดเกิดเหตุนะคะก็เป็นต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ30เซนนะคะล้มทับบ้านเรือนประชาชนโชคดีว่าในที่เกิดเหตุค่ะไม่มีใครได้รับอันตรายหรือว่าได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะเดี๋ยวก็ต้องมีการตัดทอนเอาต้นไม้ออกเนาะก็ตอนนี้นะคะก็ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วไม่มีใครบาดเจ็บอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีมากๆนะคะต้นไม้ล้มอีกแล้วลมแรงเหรอแถวปฏิพัฒน์ช่วงเวลานี้นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีด้วยช่วงฟ้าฝนอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ดีสุดดิฉันว่าต้นไม้ใหญ่ตามที่เขาบอกเลยต้นไม้ใหญ่ป้ายที่ไม่แข็งแรงนะคะสิ่งปลูกสร้างที่ดูมันไม่แข็งแรงอ่ะหลีกเลี่ยงก่อนดีกว่าไปอยู่ในพื้นที่ที่อันตรายน้อยกว่านั้นดีกว่านะคะในช่วงเวลานี้นะเรื่องของการเดินทางถามว่ามีจุดไหนที่ยังคงเป็นปัญหาบ้างนะคะก็มีแถวในเมืองเนี่ยแหละค่ะนะคะตรงบริเวณแยกคิดลมนี่ดูรถยังค่อนข้างเยอะอยู่นะปริมาณรถยังเต็มพื้นที่แต่ว่ายังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะไม่ได้หยุดนิ่งแต่ประการใดค่ะก็ยังใช้การได้อยู่นะคะยังเดินทางได้แต่รถยังเยอะอะทำไมยังเยอะล่ะช่วงเวลานี้ไหนดูซิไปดูกล้อง CCTV กันหน่อยนะคะหลายเส้นหลายสายก็ไม่แดงแล้วนะคะก็ดูดีดูดีกว่าตอนเย็นแต่ตรงนี้รถยังเยอะนะพระราม1นี่เป็นยังไงบ้างเวลานี้สักครู่นะคะตรงบริเวณแยกเจริญผลรถอันนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะตรงแยกเจริญผลแต่ว่าดูพื้นผิวการจราจรนี่ยังเปียกอยู่เลยนะคะดูยังเฉอะแฉะอยู่เลยเพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันผ่านจากแยกเจริญผลมาจนถึงแถวแยกราชประสงค์นี่รถก็ยังคงมีปริมาณตรงนี้มีปริมาณค่ะนะคะเห็นท้ายไฟท้ายแดงเต็มไปหมดเลยนะช่วงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง4 ทุ่มกว่าแบบนี้เริ่มทยอยกลับบ้านใช่ไหมออกจากห้างมาด้วยนะคะน่าจะเป็นเช่นนั้นแหละมาดูตรงเพลินจิตเพิ่มเติมกันนะคะปึ๊บแบเพลินจิตเพลินจิตช่วงเวลานี้นะคะรถก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะอาจจะมีปริมาณเยอะสักนิดนึงนะคะจริงด้วยแหละออกมาจากเริ่มทยอยออกจากห้างสรรพสินค้านะคะแต่ว่าบนเส้นทางสายหลักเนี่ยคงยังใช้การได้เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆไม่ได้ติดขัดแต่ประการใดนะคะแต่พอมาถึงแถวตรงบริเวณแยกนานาสุขุมวิทนี่ดูรถหนาตานิดนึงนะคะคนด้วยปริมาณผู้คนบนฟุตบาททำไมดูเยอะๆนะตรงแยกนานารถเต็มพื้นที่ค่ะการจราจรเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างช้าๆนะคะโอ้โหมอเตอร์ไซค์เยอะมากอะเส้นนี้นิยมใช้รถจักรยานยนต์ใช่ไหมมันซอกแซกได้ใช่ไหมคะรถยังคงเต็มพื้นที่ค่ะรถเยอะจริงๆนะคะตรงแยกนานาอาจจะช้าหน่อยนะน่าจะมีท้ายแถวดูจากในแมปนะคะท้ายแถวสะสมยาวอยู่เหมือนกันนะคะเกือบถึงตรงบริเวณ BTS นานาเลยนะฉะนั้นช้านิดนึงนะคะอย่าเพิ่งหงุดหงิดนะอย่าเพิ่งหงุดหงิดรถยังเยอะอยู่สำหรับเส้นทางสายนี้ค่ะส่วนท่านอื่นๆที่อยู่จุดไหนอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมกันมาได้เรื่อยๆเลยนะคะพูดถึงฝนตกคุณพักเคอินบอกว่าสงสัยจะตกถึงเช้าถ้าตกถึงเช้าดิฉันว่าไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามันจะติดขัดหนึบหนับแต่บางท่านยังหยุดอยู่นะหยุดยาวใช่ไหมคะอาจจะกลับมาทำงานอีกทีก็คือวันจันทร์นั่นแหละวันนั้นเนี่ยแหละอาจจะตื่นเต้นหน่อยเอ๊ะหรือว่าตื่นเต้นกันตั้งแต่วันอาทิตย์เดี๋ยวต้องรอดูใช่ต้องกลับก่อนสิวันจันทร์ทำงานฉะนั้นวันอาทิตย์เนี่ยปริมาณรถเนี่ยอาจจะค่อนข้างหนาแน่นในหลายๆเส้นทางนะคะแน่นอนเลยทีเดียวเชียวอ่ะก็เป็นข้อมูลเรื่องของการเดินทางพอดีไปดูกล้อง CCTV นิดหนึ่งนะคะก็อยากเห็นบรรยากาศว่าเอ๊ะจริงๆตรงนี้มันรถเนี่ยมีปริมาณน้อยลงหรือยังนะคะเพราะว่าดึกค่อนข้างดึกแล้วแต่ว่ายังเยอะอยู่นะยังเยอะอยู่ฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังในหลายๆเส้นทางด้วยนะคะ
มาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนิดหนึ่งก่อนหน้านี้นะคะฝากข้อมูลตรงนี้ไว้ละกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเนี่ยที่วังน้อยนะคะก็ให้ข้อมูลไว้ว่าถนนพหลโยธินที่75+500ช่องทางขนานเบี่ยงเข้าทางหลักนะคะกม.ที่74เนี่ยก็คือจะมีการปิดการจราจรนะคะจะต้องเข้าทางหลักนะใช้เส้นทางตรงนี้ประมาณ1,800เมตรนะคะหลังจากนั้นก็เบี่ยงออกตรงคู่ขนานได้เหมือนเดิมนะคะก็มีการทำงานนะคะเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าพยายามเคลียร์เส้นทางตรงนี้ให้ผู้ใช้ทางใช้ได้เพิ่มอีกช่องแต่ปรากฏว่าฝนมันตกรถก็เลยวิ่งผ่านไม่ได้นะคะจะมีเรื่องของการทำงานนะคะตรงเส้นทางตรงนี้นะอย่างที่บอกไปนะคะว่าพหลโยธินขาเข้านะคะตรงกม.ที่75+500เขาจะมีการปิดนะปิดในเส้นคู่ขนานระยะทาง 1,800 เมตรนะคะเขาทำงานก่อสร้างอยู่ตรงสะพานกับรถ2อันด้วยกันนะทำพร้อมๆกันไปเลยนะคะช่วงที่ทำงานนี่ก็คือกม74+500นะคะใครที่ผ่านเส้นทางตรงนี้เนี่ยให้เบี่ยงเข้าช่องทางหลักที่กม75+500แล้วหลังจากนั้นเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆนะคะมันจะไปออกคู่ขนานช่วงประมาณกมที่73+700นะคะส่วนในช่องทางหลักก็คือเปิดปกตินะคะเขาจะปิดตรงช่วงคู่ขนานระยะหนึ่งนะคะเราก็ต้องเข้ามาวิ่งในช่องหลักก่อนหลังจากนั้นก็คือกลับไปวิ่งคู่ขนานได้เหมือนเดิมอันนี้เป็นข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังน้อยนะคะที่หัวหน้าหน่วยเนี่ยเขาได้แจ้งข้อมูลตรงนี้ฝากประชาสัมพันธ์ไว้นะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องก่อนหน้านี้ที่เราประสานตามหาอยู่นะคะคุณสมยศวิไลทองอายุ45ปีที่มีอาการออทิสติกหายออกไปจากบ้านในซอยเพชรเกษม76นะคะตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยทางหลานนะคะคุณสุภัตราได้มาแจ้งว่าอาหายนะเราก็ตามกันไปเรื่อยๆปรากฏว่าเราติดตามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะวันนี้เนี่ยพบตัวคุณอาสมยศนะคะคุณอาของคุณสุภัตราแล้วนะเจอแล้วมีคนไปเห็นนะว่าผู้ชายในรูปนะคะไปเห็นลักษณะคล้ายๆกับคนหายนี่แหละอยู่แถวภูเขาทองนะก็เลยนำตัวไปส่งนะคะไว้ที่สน.สำราญราษฎร์ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยเขาก็มีเรื่องของข้อมูลคนหายอยู่นะคะก็มีการติดตามนะเขาก็ดูข้อมูลคนหายก็เลยประสานให้ญาติเนี่ยให้ทางคุณสุภัตราเนี่ยไปรับตัวกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากมีการกระจายนะต้องบอกว่าช่วยกันดีกว่ากระจายข่าวตามเพจต่างๆไปด้วยแล้วก็จสร้อยเป็นหนึ่งในเพจที่มีการประกาศตามหานะคะก็ถือว่าช่วยกันแหละตั้งแต่วันที่25เนี่ยคุณดูสิวันนี้วันที่เท่าไหร่25วันเสาร์จนวันนี้นะคะวันพฤหัสแล้วอ่ะเจอตัวนะคะบ้านอยู่เพชรเกษม76ปรากฏว่ามีคนไปเห็นอยู่แถวภูเขาทองนะคะญาติก็ไปรับตัวกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยดีใจด้วยนะคะได้กลับบ้านแล้วนะหายไปนานเลยนะหลายวันเลยเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเราสามารถพูดคุยเพิ่มเติมกับทางญาติได้นะคะก็เดี๋ยวจะมีการติดต่อพูดคุยเพิ่มเติมแล้วก็เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันต่อนะคะแต่อันนี้ต้องบอกว่ายินดีด้วยเจอเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องเห็นบอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้เหรอคะมีเหตุเพลิงไหม้ใช่ไหมจืดๆเหตุเพลิงไหม้โกดังโรงงานกระดาษค่ะเกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ4:10 นะคะ4:10ของวันนี้เนี่ยแหละเป็นเหตุเพลิงไหม้โกดังโรงงานกระดาษในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างระงับเหตุนะคะอยู่ในพื้นที่แล้วเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะแจ้งให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทราบกันต่อไปนะคะแต่เบื้องต้นนี่ก็คือเป็นโรงงานกระดาษทราบเบื้องต้นคือโรงงานกระดาษนี่มันเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะพูดถึงโรงงานกระดาษเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็อยู่ระหว่างระงับเหตุนะคะอยู่ระหว่างระงับเหตุเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุก็คือจังหวัดปทุมธานีค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้คืนนี้นี่เหตุการณ์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเพลิงไหม้บ้างนะคะ เรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรบ้างยังไงก็ต้อง
สังเกตให้ดีนะบางทีแบบเรามันไม่ได้อยู่ในพื้นที่บ้านเราก็จริงแต่อาจจะต้องช่วยกันสังเกตสังกาใครที่อยู่ในพื้นที่ละแวกนั้นนะคะถ้ามันมีเหตุอะไรที่มันผิดปกติตรงนี้คุณก็สามารถแจ้งจสร้อยได้นะคะดอกจัน1808หรือกด1137ก็ได้2หมายเลขด้วยกันเพื่อที่เราจะได้ช่วยประสานติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีที่สำคัญถ้าคุณมีแอปพลิเคชันของเราอันนี้เด็ดสุดนะกด SOS เข้ามาคุณก็สามารถแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินเหตุที่เกิดขึ้นได้นะคะแอปพลิเคชัน JS100 ของเราไม่เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแอปนะคะโหลดฟรีนะคะติดโทรศัพท์ไว้เชื่อเถอะมีประโยชน์แน่นอนอันนี้เชิญชวนเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดเลยนะจ๊ะตอนนี้เราอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่หรือว่า New Version เรียบร้อยปุ่มแจ้งเหตุหรือ SOS สีแดงๆแบบนี้เห็นชัดเจนค่ะนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสามารถใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับการขอความช่วยเหลือค่ะมาปิดท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะด้วยเรื่องนี้กันดีกว่าอีกหนึ่งเรื่องเป็นการเปิดรับสมัครสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากไปอบใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับการขอความช่วยเหลือค่ะมาปิดท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะด้วยเรื่องนี้กันดีกว่าอีกหนึ่งเรื่องเป็นการเปิดรับ

0: สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการของทางจสร้อยนะคะเรียกว่าเรารับจำนวนจำกัดนะคะ50ท่านเท่านั้นใครสนใจสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนภาพนี้แล้วก็สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปนะคะพูดคุยเพิ่มเติมกันก็ถือว่าเป็นการอบรมที่คุณจะได้ความรู้เต็มๆใน1วันค่ะในเรื่องของการดูแลพฤติกรรมอารมณ์กิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารพร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายผู้ดูแลนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ JS100 Radio ค่ะหน้าแชทแอดไลน์JS100 นะคะหน้าช่อง YouTube นะคะหรือว่าสอบถามทางเจ้าหน้าที่จส100ก็ได้1137หรือดอกจัน1808สนับสนุนโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งแล้วกลับมาติดตามกันต่อในช่วงต่อไปค่ะ
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอด

0: ัติงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 13 นาฬิกากับอีก10นาทีค่ะกลับมาเดินทางกันต่อในช่วงชั่วโมงสุดท้ายนะคะสำหรับค่ำคืนนี้5ทุ่มกว่าแล้วนะคะฝนก็ยังลงไม่หยุดเลยนะคะยังตกกันแบบเต็มพื้นที่นะคะคุณจิราทิพย์เหรอคะบอกว่าตกชุ่มฉ่ำเลยนะตกแบบไม่ยั้งเลยอ่ะมาเต็มที่เลยไปถ้าไปดูในทางเรดาร์นะคะสถานีเรดาร์เนี่ยตอนนี้ฝนเนี่ยก็คือยังคงปกคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแต่เขาบอกว่าเป็นฝนเล็กน้อยนะเป็นฝนเล็กน้อยสลับปานกลางที่มันยังปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครแนวโน้มค่ะตอนนี้บอกว่าแนวโน้มคงที่นะคะแนวโน้มคงที่เคลื่อนตัวไปทางด้านทิศตะวันออกนะคะก็ปริมาณฝนสูงสุดค่ะในช่วง5ทุ่มเนี่ยอยู่ที่เขตสายไหมนะคะเปลี่ยนจากตลิ่งชันนะก่อนหน้านั้นชั่วโมงที่แล้วตลิ่งชันตอนนี้มาอยู่ที่เขตสายไหมค่ะด้วยปริมาณ 62.5 มิลลิเมตรนะคะเยอะเลยนะเนี่ยนะ 62.5 มิลลิเมตรนะคะตั้งแต่ช่วง5ทุ่มที่ผ่านมาก็อยู่ในพื้นที่เขตสายไหมใครเดินทางอยู่ตอนนี้นะคะฝนเป็นอุปสรรคขนาดไหนเล่าให้เราฟังบ้างสิอยากทราบนะใครยังขับรถอยู่สามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาที่จสร้อยได้เลยนะคะเมื่อสักครู่ไปติดตามในเรื่องของสถานการณ์ฝนที่มันตกต่อเนื่องในแต่ละพื้นที่นะคะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาก็ได้มีการลงพื้นที่ค่ะไปติดตามไปตรวจสอบเรื่องของปริมาณน้ำต่างๆนะคะไปเร่งดำเนินการระบายน้ำในจุดเสี่ยงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้คนที่ยังคงสัญจรอยู่ในช่วงค่ำคืนนี้นะคะผลของการดำเนินงานค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้นะคะมีหลายจุดเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาไล่กันนะตั้งแต่ช่วงเวลา 4:55 นาทีนะคะถนนวัชรพลค่ะที่วัชรพลมีน้ำท่วมขังประมาณ10-20เซนติเมตรนะคะตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้มีการเปิดเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของเขตสายไหมเนาะในพื้นที่ตรงนี้นะคะมีอีกเส้นหนึ่งนะถนนสุขาภิบาล5เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบแล้วเช่นกันนะคะไม่พบในเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะจุดนี้ยังสามารถเดินทางต่อได้นะคะซอยพหลโยธิน52แยก45ค่ะหมู่บ้านเลิศอุบลนะคะบริเวณท้ายหมู่บ้านตอนนี้มีน้ำท่วมขังค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปเปิดเครื่องสูบน้ำนะคะเร่งระบายน้ำให้เช่นกันสำหรับพหลโยธิน52แยก45ตรงหมู่บ้านเลิศอุบลนะคะอีกจุดหนึ่งสายไหมนะคะบริเวณหน้าสายไหมอเวนิวน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ20เซนค่ะตรงนี้นะคะ20เซนกับระยะทาง50เมตรเจ้าหน้าที่ได้เปิดเครื่องสูบน้ำเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะเฉลิมพงศ์ถนนเฉลิมพงศ์เองก็มีน้ำท่วมนะคะเจ้าหน้าที่ไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะอันนี้เรียกว่าเจ้าหน้าที่เขตสายไหมก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวหลายเส้นหลายสายนะคะที่ยังคงต้องลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไปเปิดเครื่องระบายน้ำสูบน้ำเพื่อระบายน้ำนะคะก็ยังคงเฝ้าติดตามเรื่องของฟ้าฝนอย่างใกล้ชิดแล้วเจ้าหน้าที่ก็อยู่ในพื้นที่นะคะดูแลให้นะคะเพื่อที่จะช่วยระบายน้ำให้เร็วขึ้นแล้วก็ลดผลกระทบกับประชาชนค่ะอันนี้ก็เป็นภาพจากทางสำนักงานเขตสายไหมนะคะที่เขาลงพื้นที่ไปทำงานกันในช่วงดึกคืนนี้ค่ะส่วนในเรื่องของโรงงานกระดาษที่เกิดไฟไหม้ที่ปทุมธานีเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขอดูนิดนึงมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือยังยังเลยนะตอนนี้เบื้องต้นเท่าที่ทราบก็คือเรื่องของเหตุเพลิงไหม้มันเกิดกับโรงงานกระดาษนะคะมันก็เลยทำให้ไฟค่อนข้างลุกลามรุนแรงนิดนึงนะคะจากที่เห็นในภาพนะคะจากที่เห็นในภาพคลิปวิดีโอจากทาง Fire Rescue Thailand นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนประมาณ4:10 นาทีนะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้กระดังโรงงานกระดาษในพื้นที่ปทุมธานีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างระงับเหตุนะคะยังทำงานอยู่นะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะรีบแจ้งนะคะตอนนี้เบื้องต้นก็คือเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการดับไฟเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเลยเนี่ยค่ะนะคะมันจะเป็นพวกกระดาษต่างๆนะคะก็ไหม้อยู่จุดหนึ่งนะใช้ทั้งน้ำใช้ทั้งรถแมคโครตักโกยเพื่อที่จะให้ไฟมันมอดให้ไวที่สุดนะคะก็เป็นภาพจากทาง Fire Rescue Thailand ค่ะ เดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมจะรีบอัปเดตให้ทราบเลยนะอันนี้ต้องขอบคุณภาพจากทางเพจของเขาด้วยนะคะที่มีการถ่ายคลิปไว้ให้ก็ไม่ส่วนหนึ่งนะเท่าที่เห็นนี่ไม่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าอุตมันน่ากลัวเพราะมันเป็นกระดาษทั้งหมดนะคะก็เป็นภาพล่าสุดจากทาง Fire Rescue Thailand ค่ะมาดูเรื่องอื่นๆกันต่อนะค่อยๆไล่กันไปทีละเรื่องแล้วกันยังเหลือเวลาพูดคุยกับคุณผู้ฟังอีกเยอะพอสมควรนะยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจ เรื่องการเดินทางอ่ะช่วงนี้จริงๆทุกคนก็บางท่านก็บอกว่าเป็นช่วงหยุดยาวก็ออกไปเที่ยวเนาะออกไปใช้ชีวิตเดินทางในพื้นที่ต่างๆแต่ว่ามันมีบางพื้นที่นะคะที่เจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งเรื่องของเส้นทางการเดินทางมาก็อยากให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตข้อมูลตามกันไปด้วยนะคะอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์อันนี้ก็สำคัญนะเพชรบูรณ์เองช่วงนี้ฝนตกหนักน้ำอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากก็เป็นพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังและมันมีในเรื่องของถนนร้าวแล้วก็ทรุดตัวด้วยนะคะใครจะไปเที่ยวภูทับเบิกตอนนี้แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1เนี่ยค่ะเขาแจ้งข้อมูลมาว่าทางหลวงหมายเลข2331นะคะเป็นเส้นทาง2331ตอนโจโวอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะคะช่วงกมที่8บวก400จนถึงกมที่8บวก440ค่ะอันนี้เนี่ยฝากนะคะใครที่เดินทางต้องระวังเป็นพิเศษนะต้องระวังมากๆในเรื่องของการขับขี่เนื่องจากฝนมันยังตกต่อเนื่องหลายวันแล้วก็ผิวทางเนี่ยค่ะมันเกิดรอยแตกร้าวแบบนี้แล้วนะคะอย่างที่เห็นในภาพเลยมันแตกแล้วนะคะแล้วก็ทรุดนะคะเริ่มทรุดตัวขณะนี้เองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1เนี่ยเขาก็ได้เข้าดำเนินการนะคะในเรื่องของการติดตั้งป้ายเตือนนะคะไปอุดรอยแตกร้าวนะคะแล้วก็ปรับระดับผิวทางเบื้องต้นก่อนเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางค่ะหลังจากนี้เนี่ยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการติดตามสถานการณ์ตรงนี้อย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้ก็ขอความร่วมมือผู้ที่จะผ่านเส้นทางตรงนี้นะคะให้ลดความเร็วเพิ่มความระมัดระวังปฏิบัติตามป้ายเตือนแล้วก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะเป็นเส้นทางสายภูทับเบิกนะตอนโจโวอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะคะกมที่8บวก400ถึงกมที่8บวก440นะคะถนนมันเปียกนะคะค่อนข้างจะเปียกลื่นฝนตกหนักทุกวันฉะนั้นใครไปเที่ยวนะคะใครใช้เส้นทางนี้ต้องระวังด้วยนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะเผื่อไว้เผื่อใครเดินทางขึ้นลงตรงภูทับเบิกตรงนี้มีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเป็นเหตุรถบรรทุกเล็กไปพลิกตะแคงข้างค่ะช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาค่ะรับแจ้งอุบัติเหตุรถบรรทุกเล็กพลิกตะแคงข้างนะคะตรงช่วงถนนกาญจนาภิเษกขาเข้าอยู่ใกล้เคียงกับซอยวัดพระเงินนะคะใกล้กับซอยวัดพระเงินนะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางเพจข่าวคนนนท์ที่เขาอัปเดตข้อมูลไว้ตะแคงแอ้งแม้งแบบนี้เลยนะคะอยู่ตรงบริเวณถนนกาญจนาขาเข้าใกล้กับซอยวัดพระเงินเผื่อใครผ่านไปก็ระวังนิดหนึ่งนะกันนะคะฝนก็ยังคงตกอยู่นะคะฉะนั้นต้องระวังให้ดีด้วยขอบคุณภาพจากทางเพจข่าวคนนนท์ด้วยนะคะอุปสรรคสำคัญค่ำคืนนี้มันเป็นเรื่องของความเปียกลื่นบนผิวจราจรนะคะฉะนั้นยังไงก็ต้องระวังเยอะๆแหละนะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยมันจะเกิดเหตุแบบนี้ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะที่บอกว่าฝนตกหนักเปียกลื่นแล้วก็มีการขับเสียหลักไปชนขอบทางบาดเจ็บเยอะอยู่พอสมควรนะคะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่ารถลงสะพานมามันก็ลื่นอีกเบรกไม่ทันชนกันเข้าไปอีกนะคะดีว่าไม่มีใครเป็นอะไรนะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุก็เรียกว่ามันต้องระวังอะยิ่งแบบไม่ได้ตกหนักนะแบบว่าเหลือปล่อยๆแล้วถนนมันแบบพอจะแบบผิวมันจะเคลือบเคลือบมันๆเนี่ยโอ้โหตัวอันตรายเลยนะคะระวังเพิ่มอีกนิดนึงนะจะได้ปลอดภัยเดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะคะนอกจากเรื่องของการเดินทางนะเรื่องของสภาพการจราจรในพื้นที่ต่างๆอะไรตรงนี้แล้วเนี่ยมีอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องที่เราลืมไม่ได้นะเพราะว่ามันจะถึงแล้วนะคะในวันที่1 สิงหาคมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีก1วันที่มีเรื่องราวที่ต้องเตรียมตัวสำหรับใครที่ขับรถเพราะว่าอะไรเพราะว่า1สิงหาคม2569นี้นะคะจะเริ่มใช้มาตรการใหม่สำหรับใบสั่งที่ค้างชำระอันนี้มีผลต่อการต่อภาษีรถยนต์นะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกค่ะเขาเซ็น MOU กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยกระดับระบบข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่นะคะอันนี้บอกเลยใครที่ได้รับใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่แล้วไม่ชำระค่าปรับตามกำหนดข้อมูลจะถูกเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งทางบกและอาจจะส่งผลเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องไปต่อภาษีรถประจำปีค่ะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้นะคะ1สิงหาคมเริ่มใช้ใบสั่งรูปแบบใหม่นะคะหากไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกค่ะแล้วนะคะการต่อภาษีถามว่าต่อได้ไหมต่อภาษีได้แต่หากมีใบสั่งค้างชำระจะได้รับเพียงเอกสารชั่วคราว30วันนะคะคุณได้รับเอกสารชั่วคราว30วันใบจริงไม่ได้ยังไม่ได้รับป้ายแสดงการเสียภาษีที่เราเรียกว่าป้ายวงกลมคุณจะไม่ได้นะคะไม่ได้ฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับครบค่ะหากปล่อยให้เอกสารชั่วคราวหมดอายุแล้วยังไม่ไปดำเนินการก็คือล่วงเลยกว่า30วันไปเรียบร้อยแล้วยังไม่ดำเนินการต่อเข้าข่ายมีความผิดฐานใช้รถโดยไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีตามกฎหมายนะคะอันนี้พ้น1เดือนไปเอกสารชั่วคราวหมดอายุคุณเข้าข่ายมีความผิดฐานใช้รถโดยไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีตามกฎหมายค่ะเรียกว่าระบบใหม่นี้จะช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสมากยิ่งขึ้นนะคะเราตรวจสอบอะไรได้บ้างก็คือเราเนี่ยสามารถตรวจสอบสำเนาใบสั่งและหนังสือแจ้งเตือนได้นะคะตรวจสอบหลักฐานการส่งหนังสือได้มีข้อมูลเจ้าพนักงานผู้ออกใบสั่งนะคะแล้วก็ยังสามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับได้ที่จุดบริการขนส่งค่ะถามว่ามาตรการนี้มีผลย้อนหลังไหมเขาบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยไม่มีผลย้อนหลังนะคะก็จะมีผลบังคับใช้เฉพาะใบสั่งที่ออกตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้นะคะก็คือตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยแหละถ้ามันมีใบสั่งออกมาแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณจะไปต่อภาษีนะคุณไม่ชำระค่าปรับคุณก็จะได้แค่เอกสารชั่วคราวใช้ได้30วันพ้นไปกว่านั้นเข้าข่ายมีความผิดใช้รถไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีนะคะคุณก็ต้องไปจ่ายค่าปรับให้เรียบร้อยถึงจะได้ป้ายวงกลมใบจริงเอามาใช้นะคะอันนี้เริ่มตั้งแต่1สิงหาคมนะคะ1สิงหาคมคือวันไหนวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้าคุณขับรถนะคะเคารพกฎจราจรแน่นอนแหละว่ามันจะไม่มีเรื่องของการผิดกฎหมายไม่ถูกปรับแน่นอนแต่ว่าถ้ามีนะคะเรื่องของใบสั่งก็ต้องไปชำระค่าปรับตามกำหนดเพื่อให้ต่อภาษีรถเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะเอามาฝากไว้สำหรับค่ำคืนนี้ค่ะไปที่สายของคุณพฤกษากันนะคะคุณพฤกษาบอกว่าคุณแม่หายหรอสวัสดีค่ะคุณพฤกษา
1: ค่ะ
0: คุณแม่หายจากไหนยังไงคะ
1: พอดีคุณแม่น่าจะหายจากโรงพยาบาลตากสินค่ะ
0: หายจากโรงพยาบาลคือคุณแม่ไปรักษาตัวอยู่ที่นั่นเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
1: ตั้งแต่เมื่อวานค่ะ
0: หายตอนช่วงไหนตอนที่คุณปรึกษาทราบเน
1: ี่
0: ย
1: พยาบาลแจ้งมาว่าประมาณตอนช่วง4 ทุ่มกว่าๆค่ะ
0: สี่ทุ่มกว่าๆคือออกจากโรงพยาบาลไปตอนกลางคืนด้วย
1: ใช่ค่ะใส่ชุดโรงพยาบาลไปเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วมีใครเห็นไหมคะว่าไปในทิศทางไหน
1: ไม่มีใครเห็นเลยค่ะตอนนี้พอดีว่าทางโรงพยาบาลอะค่ะไม่สามารถขอไฟล์กล้องวงจรปิดได
0: ้อ้าวทำไมล่ะคะ
1: เป็นวันหยุดด้วย
0: โอ้ตายละตั้งแต่เมื่อคืนตอน4 ทุ่มหายไปทั้งชุดพยาบาล
1: คืนนี้ค
0: ่ะอ๋อค่ะ4 ทุ่มคืนนี
1: ้ค่ะ
0: อ๋อใส่ชุดโรงพยาบาลออกไปคุณแม่ชื่ออะไรคะอายุเท่าไหร
1: ่ชื่อปุณานัทค่ะนามสกุลฮิติเขตอุดมธนาค่ะ
0: ค่ะคุณแม
1: ่57ค่ะ
0: คุณแม่อายุ57ปีนะคะคุณแม่ปุณณัฐคุณแม่ป่วยไม่สบายเป็นอะไรคะเนี่ยเดินไหวใช่ไหม
1: มีเป็นโรค แพ้ภูมิตัวเองค่ะแล้วก็ที่เข้าโรงพยาบาลเพราะว่ามีความเสี่ยงค่ะเรื่องเกี่ยวกับความวิตกกังวลค่ะ
0: แล้วคุณแม่มีโทรศัพท์พกโทรศัพท์ไปด้วยไหม
1: ไม่มีอะไรติดตัวไปเลยค่ะเท่าที่ทราบ
0: ค่ะก็คือหายออกไปช่วง4 ทุ่มคืนนี้ใส่ชุดโรงพยาบาลชุดโรงพยาบาลสีฟ้าใช่ไหมถ้าเป็นผู้หญิงของ
1: เป็นชุดสีขาวค่ะเป็นโลโก้โรงพยาบาลตากสินเป็นสีแดงค่ะ
0: ค่ะเป็นชุดสีขาว
1: ชุดสีขาว
0: ค่ะโอ้ตรวจสอบไม่ได้เลยคาดว่าคุณแม่จะกลับบ้านหรือเปล่าคะมีใครอยู่ที่อันตอนนี้คุณปรึกษาอยู่ที่บ้านหรือเปล่าหรือ
1: ตอนนี้กำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาลค่ะ
0: ค่ะไปที่โรงพยาบาลเนาะแล้วระหว่างที่
1: แต่ว่ายังมีคนที่สแตนบายอยู่ที่บ้านค่ะ
0: ไม่แน่ใจว่าคุณแม่เขาจะกลับมาบ้านหรือเปล่าใช่ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วที่โรงพยาบาลมีใครเห็นไหมคะว่าคุณแม่ออกจากวอร์ดแล้วไปทางไหนยังไงได้สอบถามพยาบาลเพิ่มเติมไหม
1: พยาบาลแจ้งว่าคุณแม่ลงมานั่งรออยู่ที่ศาลาด้านหน้าแล้วก็กระโดดขึ้นแท็กซี่ไปเลยค่ะแล้วก็ยามที่อยู่ตรงนั้นก็ไม่เห็นสีรถแท็กซี่อะไรเลย
0: ขึ้นแท็กซี่ไปแต่ไม่เห็นสีรถแท็กซี
1: ่ใช่คือไม่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลทั้งทะเบียนแล้วก็สีรถเลยค่ะ
0: ค่ะแต่ตรงศาลาด้านหน้าเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าอาคารมันจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำตรงนั้นเนาะน่าจะเห็นว่ามันสีอะไรนะ
1: เหมือนเจ้าหน้าที่จะยังไม่เห็นอะไรเลยค่ะเท่าที่ประสานงานกับพยาบาลล่าสุด
0: ค่ะก็ไม่รู้ทิศทางรถด้วยว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วไปทางทิศไหนต่อ
1: ค่ะ
0: ค่ะก่อนหน้านี้คุณแม่เคยบ่นอยากไปไหนไหมก่อนที่จะมาโรงพยาบาล
1: ไม่มีเลยค่ะ
0: ไม่มีเลยนะแต่คุณแม่วิตกกังวลใช่ไหมคะที่มาบอกมาสักครู
1: ่
0: ค่ะโทรศัพท์ก็ไม่มีติดตัวไป
1: กระเป๋าสตางค์ก็ไม่มีค่ะ
0: ค่ะไปแต่ตัวจริงๆเลยเอาของคือของอยู่ในตรงข้างที่นอนหรือเปล่าลงมาตัวเปล่า
1: ข้างที่นอนก็ไม่มีค่ะเพราะว่าพอดีคุณแม่เพิ่งเข้าฉุกเฉินก็เลยแบบไม่มีอะไรติดตัวไปเลยเมื่อวาน
0: ค่ะเข้าเมื่อวานเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ไปที่โรงพยาบาลใกล้ถึงหรือยังคะเนี่ยเผื่อไปขอดูคือได้สอบถามว่าสามารถดูกล้องวงจรปิดตรงนั้นได้ไหม
1: สอบถามเรียบร้อยค่ะว่าตอนที่ทางโทรศัพท์แต่ว่าพยาบาลแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวันหยุดค่ะทำให้หัวหน้ารปภ.ค่ะไม่มาทำงานหรือยังไงก็ไม่รู้ทำให้เปิดกล้องวงจรปิดไม่ได้ต้องรอวันราชการเท่านั้น
0: ค่ะได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทางจสร้อยช่วยประกาศตามหาไปเรื่อยๆเผื่อพี่แท็กซี่ฟังอยู่นะที่เข้าไปรับผู้โดยสารจากโรงพยาบาลตากสินโดยที่ผู้โดยสารยังสวมชุดรักษาตัวอยู่ก็คือชุดที่ของโรงพยาบาลสีขาวนะคะเดี๋ยวเราประสานเราประกาศไปเรื่อยๆนะคุณปรึกษาเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงอ่ะจะติดต่อกันอีกทีนึงนะคะระหว่างนี้ไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วอย่าลืมไปแจ้งความไว้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะ
0: เนาะโอเค
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: ยังไงฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะถ้าพบเห็นคุณแม่ฝากแจ้งเข้ามาด้วยนะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะช่วยประกาศให้บ่อยๆเลยนะคะสำหรับเคสนี้นะคะแล้วถ้ามีข้อความถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงแจ้งจสร้อยด้วยนะถ้าไปได้สีรถหรือว่าได้เบอร์นะคะทะเบียนมาเนี่ยเราจะได้ช่วยกันตามหาต่อ
1: ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: ข
0: อบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณปรึกษาแจ้งกับจสร้อยว่าคุณแม่นะคะหนีออกจากโรงพยาบาลคุณแม่ปุณณัฐลงมาแล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่ไปทั้งที่ยังใส่ชุดของโรงพยาบาลอยู่เป็นชุดสีขาวนะคะมีโลโก้สีแดงๆขึ้นแท็กซี่ไปแต่ทีนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ไม่ทันสังเกตนะคะเพราะว่าลงมาแป๊บเดียวแล้วก็ขึ้นรถไปเลยนะคะไม่รู้ว่าแท็กซี่คันนี้ไปในทิศทางไหนฉะนั้นถ้าเมื่อช่วงเวลาประมาณ4 ทุ่มนะคะพี่ๆแท็กซี่เข้าไปรับผู้โดยสารตรงโรงพยาบาลตากสินนะคะมีคนไข้ขึ้นรถมาเดินทางไปจุดไหนยังไงหรือว่ายังอยู่กับคนไข้ให้ติดต่อกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะลูกเป็นห่วงนะอันนี้ออกตามหาแล้วเดี๋ยวจะไปที่โรงพยาบาลเผื่อจะได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะคะฝากด้วยละกันนะแท็กซี่คันไหนรับ นะคะผู้หญิงที่แต่งชุดคนไข้ไปนะคะเข้าไปรับจากโรงพยาบาลเนี่ยติดต่อกลับเจ้าสร้อยด้วยขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะคุณแม่ไม่สบายด้วยนะเพิ่งเข้าโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินเมื่อวานนี้เองนะคะวันนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วอ่ะหนีออกมาแล้วอ่ะโทรศัพท์ก็ไม่มีติดต่อกันไม่ได้นะคะลูกๆเป็นห่วงนะจสร้อยเองก็เป็นห่วงนะคะถ้าฟังอยู่หรือได้ยินสิ่งนี้ยังไงก็ติดต่อกลับมาได้เลยนะคะอ่ะมาดูนิดนึงนอกจากเรื่องนี้เดี๋ยวขอไปดูเรื่องของการเดินทางเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในช่วงยามดึกคืนนี้อ่ะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนึงแล้วกันนะตอนนี้เรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะคะที่โกดังโรงงานกระดาษพื้นที่ปทุมธานีก่อนหน้านี้ที่แจ้งให้คุณผู้ฟังทราบไปเนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะก็คือเข้าไปดับเพลิงนะคะในพื้นที่เห็นบอกว่าเรื่องของการดับเพลิงเนี่ยไปขอสนับสนุนนะคะจากดับเพลิงข้างเคียงของพื้นที่นี้อีกนะคะมาช่วยกันนะคะก็เลยตอนนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าต้องใช้รถดับเพลิงในการระงับเหตุกันทั้งหมดกี่คันนะคะเป็นจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของทางสถานีดับเพลิงบ้านใหม่จังหวัดปทุมธานีอันนี้เขาจัดรถออกไปแล้วนะคะไปช่วยในพื้นที่แล้ว1คันแล้วก็ขอสนับสนุนรถดับเพลิงเพิ่มเติมจากพื้นที่ข้างเคียงนะคะทำให้เราคิดต่อไปได้ว่ายังไม่แล้วนะไฟยังอาจจะยังควบคุมได้ไม่หมดนะคะก็เลยต้องจัดรถน้ำไปเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้นะจะรีบอัปเดตให้ได้ทราบกันนี่เบื้องต้นคือทราบเพิ่มแล้วว่าต้องใช้รถน้ำมากกว่า1คันแน่นอนสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นในโกดังโรงงานกระดาษในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุนะที่ยังดำเนินการไม่เรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามระงับเหตุอยู่แหละแต่ยังไม่เสร็จนะไปดูส่วนอื่นๆกันต่อนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องราวเหล่านี้จะมาสลับเล่าให้คุณผู้ฟังกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะได้แจ้งเรื่องของการชำระค่าปรับใช่ไหมที่บอกคุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะว่าถ้ายังมีเรื่องของค่าปรับที่ยังค้างคาอยู่ยังไงก็ต้องชำระค่าปรับให้เรียบร้อยนะคะใบสั่งค้างชำระตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปเนี่ยมีผลต่อการต่อภาษีรถของคุณนะฉะนั้นประมาทไม่ได้นะคะอีกหนึ่งเรื่องก่อนหน้านี้เขาก็ตามหากันนะคะสำหรับฮลุนโซโล่นะคะถามว่ากรณีการเสียชีวิตของน้องหลุนเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยเขามาตั้งคำถามเพิ่มเติมกันว่าลิขสิทธิ์คลิปวิดีโอแล้วก็รายได้จากช่อง YouTube ของน้องเนี่ยจะตกเป็นของใครนะคะโดยตามกฎหมายไทยเนี่ยคลิป YouTube เนี่ยถือเป็นงานโสดทัศนวัสดุค่ะที่ได้รับความคุ้นครองลิขสิทธิ์ทันทีเมื่อสร้างสรรค์นะคะลิขสิทธิ์ถือเป็นทรัพย์สินที่สามารถตกทอดเป็นมรดกได้หากมีพินัยกรรมสิทธิเนี่ยก็จะไปตกแก่ผู้รับพินัยกรรมแต่ถ้าหากไม่มีพินัยกรรมนะคะสิทธิก็จะไปตกแก่ทายาทโดยทำตามลำดับตามที่กฎหมายกำหนดค่ะโดยความคุ้มครองของคลิปเนี่ยจะมีอายุ50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกนะคะก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็อาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะตามสิทธิ์แล้วนะคะเรื่องของคลิปต่างๆหลังจากที่เราพบร่างน้องนะคะมีการแจ้งข่าวกันใช่ไหมคะว่าพบร่างหลุนแล้วเนี่ยก็คือตัวงานต่างๆที่เขาทำก่อนหน้านี้บน YouTube นะคะเรียกว่าเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็มันสามารถเปิดรับชมซ้ำๆได้นะคะแล้วมันก็จะมีในเรื่องของรายได้เข้ามาฉะนั้นผู้สร้างผลงานก็จะต้องได้รับความคุ้มครองในเรื่องของลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติทันทีที่สร้างสรรค์ผลงานใช่ไหมคะแล้วก็จะมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์หรือดำเนินคดีเมื่อมีการละเมิดสิทธิ์นะคะ ละเมิดลิขสิทธิ์ตรงนี้ถามว่าแล้วอย่างที่บอกไปได้รับความคุ้มครองนานขนาดไหนในเรื่องของลิขสิทธิ์สำหรับใครที่ติดตามทาง YouTube ช่องต่างๆเขาบอกว่ากฎหมายไทยเนี่ยค่ะกำหนดเรื่องของอายุความคุ้มครองไว้ที่50ปีนะคะนับตั้งแต่วันที่สร้างสรรค์ผลงานหรือว่ามีการเผยแพร่ออกไปก็ให้นับหลังจากวันนั้นไปอีก50ปีนะคะกรณี YouTube วันที่อัปโหลดคลิปขึ้นเผยแพร่ต่อสาธารณะก็ให้ถือว่าวันนั้นแหละเป็นวันที่เริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ของคลิปนั้นแล้วอย่างกรณีนี้นะคะเจ้าของเนี่ยเสียชีวิตนะคะลิขสิทธิ์ก็จะตกทอดเป็นมรดกค่ะเหมือนเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเขากำหนดไว้2รูปแบบอย่างที่บอกไปว่าถ้ามีการทำพินัยกรรมสิทธิ์ก็จะตกแก่ผู้รับพินัยกรรมแต่ถ้าไม่ทำพินัยกรรมในเรื่องของสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ก็จะตกแก่ทายาทโดยธรรมนะคะตามลำดับถามว่าเขากำหนดไว้ยังไงบ้างทายาทโดยธรรมตามลำดับก็คือบุตรบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาแล้วก็คู่สมรสซึ่งตรงนี้จะมีสิทธิ์รับมรดกร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะแล้วผู้รับมรดกจะต้องทำยังไงบ้างล่ะว่าตรงนี้หลังจากที่มีผู้เสียชีวิตเขาบอกว่าลิขสิทธิ์เนี่ยจะตกทอดเป็นมรดกได้แต่ผู้รับสิทธิ์ยังไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการช่อง YouTube ได้ทันทีผู้รับพินัยกรรมหรือว่าทายาทโดยธรรมจำเป็นต้องรวบรวมเอกสารของผู้เสียชีวิตแล้วไปยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกค่ะแล้วเมื่อศาลเนี่ยมีคำสั่งแต่งตั้งแล้วนะคะก็จึงจะสามารถนำคำสั่งดังกล่าวเนี่ยไปติดต่อกับทาง YouTube เพื่อดำเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลบัญชีจัดการช่องและบริหารรายได้ที่เกิดขึ้นจากผลงานลิขสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะกรณีของหลุนโซโล่เนี่ยนะคะก็ทำให้สังคมเนี่ยสนใจในเรื่องทรัพย์สินดิจิทัลมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีช่อง YouTube เนี่ยค่ะนอกจากตรงนี้จะเป็นพื้นที่เผยแพร่ผลงานแล้วก็ยังสร้างรายได้จากโฆษณาสมาชิกแล้วก็สิทธิทางการค้าด้วยอย่างที่บอกไปนะคะแม้ว่าเจ้าของช่องจะเสียชีวิตแล้วแต่ลิขสิทธิ์ไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมกับเจ้าของนะคะตรงนี้ก็คงได้รับความคุ้มครองตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ส่งต่อสิทธิ์ให้กับผู้รับพินัยกรรมหรือว่าทายาทโดยทำได้โดยผ่านกระบวนการตามกฎหมายอย่างที่บอกไปเพื่อให้ทายาทเนี่ยสามารถดูแลช่องแล้วก็บริหารผลประโยชน์จากผลงานได้ต่อไปค่ะนี่ก็เป็นภาพนะคะเมื่อตอนที่น้องหลุนเนี่ยไปทำงานในพื้นที่ต่างๆนะคะไปเที่ยวในพื้นที่ต่างๆแล้วก็อัปโหลดคลิปมาให้เราได้ติดตามได้ดูกันเห็นแล้วก็ใจหายเนาะส่วนสาเหตุเนี่ยเราคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงของเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะตอนนี้พักกันก่อนดีกว่าช่วงเวลานี้ขอไปพักอีกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อนะคะ
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
2: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของกาตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
5: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS โครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กลับมาติดตามกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะมาดูเพิ่มเติมเมื่อกี้พูดถึงน้องฮารุนโซโร่ใช่ไหมก็เลยนึกไปถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนไทยแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้เองเนี่ยมันก็เกิดเหตุกับคนที่ไปท่องเที่ยวที่จอร์เจียนะคะอีกหลายคนเช่นกันไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาแพทย์อินเดียนะคะที่เสียชีวิตด้วยวัย23ปีหลังจากที่หายตัวไปในช่วงเดือนพฤษภาคมคือนักศึกษาแพทย์ท่านนี้ค่ะไปที่จอร์เจียนะคะแล้วก็หายตัวไปเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569หลังจากมีปากเสียงกับผู้เช่าที่พักนะคะแล้วก็ไปพบร่างในแม่น้ำในวันที่29พฤษภาคมนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเคสนะหลังจากนั้นก่อนหน้านั้นสิมีอีกหนึ่งเคสเหมือนกันเป็นชาวรัสเซียอายุ22ปีนะคะเสียชีวิตที่จอร์เจียเช่นกันเนื่องจากขาดการติดต่อไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่ช่วง16ถึง17มีนาคมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไปพบร่างของอารีนานะคะเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียท่านนี้เนี่ยอยู่ที่โรงแรมย่านเมืองเก่าทิเลบิซีนะคะเสียชีวิตในช่วงเดือนมีนาอีกหนึ่งเคสค่ะเป็นชาวรัสเซียเช่นกันนะอีวานอายุ23ปีขาดการติดต่อหลังจากไปเที่ยวบาร์ในทิบิลิซีช่วง 20-21 กรกฎาคมก็คือเดือนนี้นะคะก็หาตัวไม่เจอนะขาดการติดต่อไปแล้วก็ไปพบร่างที่เสียชีวิตภายในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในกรุงทิบิลิซีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็น4คนนะที่ เสียชีวิตที่เมืองนี้นะคะย่านนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นไทยอินเดียรัสเซียทั้ง4คนนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่เรียกว่าเป็นประเด็นที่สำหรับคนไทยนะเป็นประเด็นที่สร้างความสะเทือนใจอย่างมากนะคะแล้วก็ในโลกออนไลน์เนี่ยหลายคนที่รู้จักฮารุนโซโร่เนี่ยก็คงติดตามเขากันค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าไปเยอะแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้เห็นบอกว่ายอดติดตามในหน้าเฟซเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เลยมีการตั้งคำถามถึงความปลอดภัยว่าที่นี่เนี่ยยังปลอดภัยอยู่หรือเปล่าหลังจากที่เกิดเหตุชาวต่างชาติสูญหายแล้วก็เสียชีวิตในลักษณะใกล้เคียงกันถึง4รายรวดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะคะนี่ก็เอามาสรุปให้ฟังว่าไม่ใช่มีแต่คนไทยอย่างเดียวนะที่ เสียชีวิตณเมืองนี้ณพื้นที่นี้นะคะยังมีชาติอื่นๆด้วยก็เป็นเรื่องที่เรายังต้องตามกันต่อแหละคำตอบมันยังไม่ได้ภายในวันนี้หรอกนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องคอยติดตามความคืบหน้ากันจากทางสื่อต่างๆด้วยแต่อันนี้หนึ่งเรื่องเลยฟังทางเจ้าหน้าที่พูดอยู่เหมือนกันว่าให้ติดตามจากเพจหรือติดตามจากข้อมูลช่องทางข่าวสารจากสำนักข่าวหรือว่าหน่วยงานที่น่าเชื่อถือนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีกระแสที่พูดกันไปหลากหลายมากฉะนั้นต้องพิจารณาให้ดีใช้เขาเรียกว่าสติในการฟังไต่ตองด้วยนะเอาไปดูเรื่องของอุบัติเหตุเพิ่มเติมกันก่อนหน้านี้นะคะที่เราแจ้งคุณผู้ฟังไปว่าตรงบริเวณถนนกาญจนาภิเษกขาเข้าช่วงเชิงทางขึ้นสะพานแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่ก่อนหน้านี้มันมีเหตุของรถบรรทุก10ล้อนะคะกับรถพ่วงที่มันชนกันแล้วมันขวางทุกช่องตั้งแต่ช่วงค่ำๆที่ผ่านมานะคะณเวลานี้ล่าสุดเนี่ยก็คืออย่างที่บอกค่ะรถเนี่ยนะคะคนขับรถบรรทุก10ล้อเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยย้ายรถเรียบร้อยเหลืออีก1คันนะคะนั่นก็คือรถพ่วงซึ่งเป็นรถใหญ่รถยกมาแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการให้อยู่นะคะตอนนี้คือต้องบอกเลยว่าเขาก็เร่งอยู่แต่ว่ารถบรรทุกพ่วงคันที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะมันมีข้าวสารนะมันมีข้าวสารเต็มคันเลยรถเนี่ยมีน้ำหนักมากเลยทำให้ยังไม่สามารถย้ายรถได้ในทันทีแล้วก็ฝนในพื้นที่ก็คงตกอยู่นะคะยังคงตกหนักอยู่สำหรับเส้นทางตรงนี้นะใครที่จะผ่านเส้นทางตรงนี้นะคะล่าสุดนี้ก็คือรถเนี่ยสามารถผ่านได้1ช่องนะคะเดินทางได้1ช่องทางด้านซ้ายค่ะนะคะวิ่งได้1ช่องทางด้านซ้าย
เวลานี้มีท้ายแถวสะสมอยู่ประมาณ1กิโลนะคะก็เคลื่อนตัวกันไปได้อย่างช้าๆนี่แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่คือขวางหมดเลยไปไม่ได้แต่ณเวลานี้นี่เคลียร์ไป1คันแล้วนะคะเปิดช่องให้รถผ่านได้ในช่องทางด้านซ้ายค่ะนะคะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้รถยังติดอยู่เลยตรงเชิงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาถนนกาญจนาขาเข้านะคะในฝั่งขาเข้านะอันนี้เป็นข้อมูลที่เราสอบถามเพิ่มเติมจากทางเจ้าหน้าที่ด้วยสพช้างใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขามีการไปตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะคะดูให้แล้วตอนนี้ก็พยายามเร่งอยู่นะคะแต่มันต้องใช้เวลาจริงๆคุณผู้ฟังนะรถบรรทุกพ่วงเนี่ยเขาบรรทุกข้าวสารมานะคะมันหนักรถมันหนักมันเลยยังย้ายไม่ได้แล้วฝนก็ตกหนักอีกนะคะมันเหมือนซ้ำเข้าไปอีกฉะนั้น1ช่องพอผ่านได้แล้วในช่องทางด้านซ้ายก็ทยอยกันไปอาจจะช้าหน่อยใจเย็นนิดนึงนะคะเจ้าหน้าที่กำลังพยายามอยู่เหมือนกันนะตรงนี้ท้ายแถวประมาณ1กิโลค่ะส่งกำลังใจให้อ่ะใครเดินทางอยู่ณเวลานี้นะคะส่วนก่อนหน้านี้ที่บอกคุณผู้ฟังไปสำหรับเรื่องของไฟไหม้นะคะไฟไหม้กองกระดาษที่อยู่ที่โรงงานกระดาษเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นกองกระดาษที่อยู่ด้านนอกนะด้านนอกโรงงานกระดาษในตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการฉีดน้ำดับเพลิงได้เรียบร้อยแล้วไม่มีใครบาดเจ็บนะคะไม่มีใครเสียชีวิตทำงานจบเรียบร้อยนะคะดับเพลิงของเทศบาลบ้านใหม่ดำเนินการฉีดน้ำดับเพลิงได้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุที่สงบลงไปแล้วนะมีคนถามว่าจะไปทางไหนดีนะถ้าไม่ผ่านตรงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนั้นรถมันติดใช่ไหมไปทางขึ้นด่วนนะคะขึ้นด่วนอุดรรัฐยาเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังใช้ขาเข้านะคะที่กำลังจะกลับมาทางกรุงเทพมหานครนะคะจากกรณีที่มันมีรถบรรทุกข้าวสารที่ยังคงขวางอยู่ในเส้นทางตรงนั้นนะคะก็แนะนำว่าให้ไปใช้นะคะด่วนทางด่วนอุดรรัฐยานะคะเพื่อที่จะเข้ากรุงเทพมหานครจะสะดวกกว่าแต่ว่าถ้ามันติดอยู่ใกล้จะถึงตรงนั้นแล้วมันออกไม่ได้แล้วจริงๆนี่ก็คือต้องรอนิดนึงนะคะต้องรอนิดนึงแต่มันมีท้ายแถวอะนะคะเปลี่ยนเส้นทางนะคะเปลี่ยนเส้นทางได้นะขึ้นด่วนดีกว่านะคะสำหรับใครที่ยังพอจะเปลี่ยนเส้นทางทันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ในช่วงดึกของคืนนี้ค่ะอีกเส้นนึงเหรอ347ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนะเป็นเส้นทางถนนปทุมบางปะหันนะคะปทุมบางปะหันนะเปลี่ยนไปใช้เส้นนั้นก็ได้นะคะก็หลีกเลี่ยงได้นะหลีกเลี่ยงได้นะคะตรงจุดนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สามารถเลี่ยงได้เหมือนกันนะเส้นปทุมบางปะหันส่วนใครที่มีทางลัดมากกว่านี้แนะนำดิฉันหน่อยสิว่าสามารถจะไปทางไหนได้บ้างนะคะเส้น347เนี่ยมันจะไปสิ้นสุดตรงบางปะหันอยุธยานะคะมันเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองบางปะอินแล้วก็พหลโยธินได้นะคะก็สามารถผ่านได้เหมือนกันนะตรงนี้นะคะ2เส้นที่แนะนำไปแหมหลายคนบอกว่าไม่รู้จะถึงบ้านกี่โมงนะค่ำคืนนี้ส่งกำลังใจให้แล้วกันในเรื่องของการเดินทางนะคะก่อนที่จะจบค่ำคืนนี้ไปมาดูเรื่องนี้กันนิดนึงนะดิฉันว่านอกจากบ้านเราแล้วก็ยังมีที่อื่นที่โอ้โหอากาศร้อนเหมือนกันนะคะใครที่ไม่เคยเจออากาศร้อนเนี่ยอาจจะทนไม่ไหวสำหรับอุณหภูมิ38องศาคนไทยยังรู้สึกว่าพอจะได้ใช่ไหมแต่ที่ยุโรปสาธารณรัฐเช็คสวนสัตว์ที่กรุงปาร์กอุณหภูมิ38องศาแทบจะอยู่ไม่ได้กันเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าในสวนสัตว์กรุงปาร์กเนี่ยค่ะเอาน้ำแข็งหลายตันมาคลายความร้อนให้โดยเฉพาะหมีขั้วโลกที่ธรรมดาเขาต้องอยู่กับน้ำแข็งนะคะปรากฏว่าต้องใช้น้ำแข็งจำนวนหลายตันมาให้เขาค่ะหมีขั้วโลกฝาแฝด2ตัวนี้นะคะอาริลกับเกรเกอร์นะคะก็ได้รับน้ำแข็งปริมาณมหาศาลเลยไปช่วยลดอุณหภูมิร่างกายแล้วก็เป็น
กิจกรรมที่เรียกว่าเป็นการกระตุ้นพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ค่ะทำให้หมีขั้วโลกเนี่ยได้คลายร้อนนะคะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้เขากับตัวเขาด้วยนะเพราะมันร้อนมากจริงๆ38อ่ะคุณหมีขั้วโลกอ่ะอุณหภูมิ38อยู่ไม่ได้แน่นอนขนก็หนานะคะเจ้า2ตัวนี้เขาบอกว่ามันเกิดที่เมืองนูเรมเบิร์กประเทศเยอรมันเมื่อ16ปีก่อนค่ะแล้วก็อยู่ในสภาพอากาศของยุโรปได้โดยชื่นชอบการเล่นกับก้อนน้ำแข็งนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยคลื่นความร้อนมันมาเร็วกว่าปกติสาธารณรัฐเช็กเนี่ยค่ะอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการอยู่ที่ 41.9 องศาเซลเซียสในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาส่วนในวันนี้เนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ38นะคะก็ทำให้ต้องรีบจัดหาน้ำแข็งมาช่วยเขาเลยนะคะในการคลายร้อนค่ะลดอุณหภูมิร่างกายด้วยนะคะลื่นเริงกันไปได้น้ำแข็งเข้าไปฉ่ำใจเลยนอนแช่น้ำแข็งแบบนี้เลยนะคะก็เรียกว่าเนี่ยมันเป็นสภาพของอากาศที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในหลายๆพื้นที่บางพื้นที่ไม่เคยร้อนก็ร้อนนะคะไม่เคยหนาวก็หนาวมากนะคะฉะนั้นต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยอันนี้เป็นสัตว์ต่างถิ่นนะคะที่เขาเอาไปเลี้ยงไว้ที่ยุโรปแล้วก็มันสามารถพอจะปรับตัวได้เอ้ยพอพูดถึงหมีแล้วนะมาดูอันนี้อีกอันแล้วกันก่อนที่จะจากกันไปในค่ำคืนนี้ดิฉันว่าถือว่าเป็นเรื่องที่น่ารักนะคะเป็นภาพอาร์มที่ใช้ติดแขนนะสำหรับทีมค้นหาเพราะว่าหลังจากที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยทีมกู้ภัยจากประเทศต่างๆก็ได้มีการไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดคุมาโมโตะนะคะเขาได้มีการทำอาร์มติดแขนเสื้อสำหรับทีมค้นหาแล้วก็กู้ภัยของไต้หวันค่ะอาร์มนี้เนี่ยถูกออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวไต้หวันนามว่าเหล่าหวีนะคะเป็นรูปหมีดำนะเป็นหมีดำของไต้หวันกับหมีดำของญี่ปุ่นจับมือกันค่ะโดยทางหมีญี่ปุ่นเนี่ยมีบาดแผลที่แขนหมายถึงว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหวขณะที่เจ้าหมีดำไต้หวันก็ถือกระเป๋าพยาบาลเพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือนะคะทางดีไซเนอร์เองก็บอกว่าได้รับการว่าจ้างให้ออกแบบเพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีฉุกเฉินโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายค่ะก็ได้เอาไปให้ทางทีมค้นหานะคะผลิตออกมาแล้ว500ชิ้นให้ทีมกู้ภัยเนี่ยติดตัวไปปฏิบัติภารกิจด้วยอันนี้เป็นภาพความร่วมมือนะคะของเพื่อนมนุษย์ก็ได้เอาไปให้ทางทีมค้นหานะคะผลิตออกมาแล้ว500ชิ้นให้ทีมกู้ภัยเนี่ยติดตัวไปปฏิบัติภารกิจด้วยอันนี้เป็นภาพความ

0: ไปในค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราไปสรุปอุบัติเหตุกันก่อนนะวันนี้ทางจสร้อยได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุประจำวันจำนวนเท่าไหร่ไปติดตามกันเลยค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours
0: สำหรับอุบัติเหตุประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นะคะทางจสร้อยได้รับแจ้งในเรื่องอุบัติเหตุเข้ามาทั้งสิ้น25รายค่ะแล้วก็ไม่มีเหตุที่ถึงแก่ชีวิตนะคะ
1: อัปเดต Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ขอบคุณทุกการติดตามนะคะก็ฝากไว้ว่าหลังเที่ยงคืนถ้ายังไม่ง่วงอย่าเพิ่งทิ้งจสร้อยไปไหนนะติดตามกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเรายังมีภาพนะคะของสารคดีเหตุการณ์ต่างๆให้คุณได้ติดตามผ่านทางหน้า YouTube ของจสร้อย Radio แต่คืนนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในแต่ละวันราษฎรในบริเวณหนองหมักเท่าบ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจะเข้ามาทำงานเกษตรกรรมต่างๆในฟาร์มตัวอย่างที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อพุทธศักราช2542ครั้งนั้นทรงรับทราบถึงความทุกข์ร้อนจากการตกงานไร้ที่ทำกินของพวกเขาจึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่สร้างเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งอาหารและศึกษาวิธีการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านี้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานด้วยตนเองทั้งด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ผลหลากชนิดนอกจากนั้นพวกเขายังได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบต่างๆฟาร์มตัวอย่างที่นี่ได้ดำเนินมากว่า10ปีแล้วความทุกข์ร้อนขัดสนในอดีตจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจที่สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
1: รู้สึกดีใจค่ะที่พระองค์ท่านมาเปิดฟาร์มอย่างต่างๆนี่แหละซอยเหลือประชาชนชาวบ้านอยู่ในนี้อยู่ดีกินดีค่ะ
0: จากการทรงงานหนักในแผ่นดินอีสานมาอย่างยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการขจัดวงจรปัญหาที่เริ่มจากการขาดอาชีพราษฎรจึงจำต้องรุกป่าเพื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเมื่อป่าต้นน้ำถูกทำลายการทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้ผลราษฎรก็กลับมาผจญกับปัญหาไร้อาชีพเช่นเดิมจึงโปรดให้ขยายหนทางสร้างงานสร้างอาชีพด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรม

0: เกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักประกอบกับงานทอไหมและหัตถศิลป์ต่างๆช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงชีวิตให้ราษฎรจำนวนมากมาย
1: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาทำที่นี่มันเป็นอาชีพแบบอาชีพเสริมเนาะแล้วก็หากเราไม่มาทํามันก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ครอบครัวและก็เราก็ได้ทํานาทําสวนของเราด้วย
2: ว่าอยู่นี่ดีแท้นี่ปลูกผักปลูกหยังกายก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าผมก็ไม่ลําบากขึ้นแต่เก่าอ่ะนะดีขึ้นแล้วเยอะนะ
0: จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้หาหนทางช่วยเหลือราษฎรให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

0: ภาพที่คุ้นตาคนไทยมานับเป็น10ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆพร้อมด้วยแผนที่ในพระหัตถ์และกล้องถ่ายภาพคล้องพระศรกล่าวได้ว่าทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเก็บข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องเพื่อเป็นส่วนประกอบในการวางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆดังความส่วนหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงถ่ายทอดไว้ถึงเรื่องแผนที่และเครื่องมือต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการเก็บข้อมูลของแผ่นดินว่าแผนที่แผ่นหนึ่งของท่านค่อนข้างจะกว้างกว่าแผนที่ที่ใครๆเห็นกันทั่วไปเพราะท่านเอาหลายระวางมาแปะติดกันการปะแผนที่เข้าด้วยกันท่านทำอย่างพิถีพิถันแล้วถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียวก่อนที่จะเสด็จไหนท่านจะเตรียมแผนที่และศึกษาแผนที่นั้นโดยละเอียด
1: ก็น้ำเข้ามาทางมาทางตามทุ่งคือไหลมาจากแถวอำเภอโคกศรีบ้างมาจากห้วยหินบ้าง
0: เวลาเสด็จไปก็ต้องไปถามชาวบ้านว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนทางทิศเหนือมีอะไรทิศใต้มีอะไรท่านถามหลายๆคนแล้วตรวจสอบกันไปมาระหว่างคนที่ถูกถามนั้นดูจากแผนที่ว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่น้ำไหลจากไหนไปที่ไหนบางครั้งถ้าแผนที่ไม่ถูกต้องท่านจะตรวจสอบได้การที่เสด็จไปด้วยพระองค์เองทรงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาเสด็จไปที่ไหนจะต้องทรงขับรถด้วยพระองค์เองหรือว่าที่พอจะเดินได้ก็เดินด้วยพระองค์เองท่านบอกว่าจะได้ความรู้สึกพื้นที่นั้นๆสำหรับรูปถ่ายนั้นก็ไม่ได้ใช้เฉพาะภาพถ่ายที่ทางราชการทำมาเวลาเสด็จไหนท่านก็ทรงใช้กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์ซึ่งมีทั้งกล้องปัญญาดีและกล้องปัญญาอ่อนที่ติดพระองค์อยู่ตลอดเวลาถ่ายไว้พูดเรื่องแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศแล้วคงต้องแถมอีกเรื่องหนึ่งคือการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมงานนี้เป็นงานที่สนพระทัยอยู่มากเพราะการวางแผนในด้านการเกษตรหรือการทำฝนเทียมได้ก็ต้องมีความรู้เรื่องลมเรื่องฝนเรื่องอุตุนิยมในระยะหลังเมื่อมีภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมเขาก็ส่งมาถวายเพื่อประกอบพระราชดำริและเป็นสถานที่ที่ได้มีรับสั่งถึงความชื่นพระราชฤทัยเมื่อทอดพระเนตรเห็นผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตราษฎรว่าชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขอาจกล่าวได้ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆหลายครั้งที่สายฝนเป็นตัวการที่กีดขวางการทำงานแต่ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานและชาวบ้านที่มารอรับเสด็จไม่ได้เดือดร้อนกับความเปียกชื้นด้วยต่างประจักษ์ว่าสายฝนนั้นใสเย็นชุ่มฉ่ำด้วยสายน้ำพระราชฤทัยปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งดินเสียนับเป็นปัญหาวิถีชีวิตของชาวอีสานที่พระองค์ทรงห่วงใยมาโดยตลอดเช่นกัน23พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจังหวัดสกลนครและนครพนมภาพที่เห็นนี้คือภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดบนเครื่องบินเป็นภาพร่างแสดงแนวทางการดำเนินงานส่วนหัวหมายถึงหนองหารจังหวัดสกลนครกระดูกสันหลังหมายถึงลำน้ำก่ำข้อที่เป็นปล้องๆหมายถึงอาคารบังคับน้ำขอบลำตัวเป็นเสมือนคลองระบายน้ำที่คู่ขนานกับลำน้ำก่ำท่อนหางนั้นคือแม่น้ำโขงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจะทำหน้าที่เป็นเครือข่าย ในการควบคุมน้ำท่วมน้ำแล้งของทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมได้เป็นอย่างดีสภาพคลองหัววังพนังตักตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรที่เห็นในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จผลของแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันเป็นพื้นที่ลุ่มเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ในส่วนแนวคลองหัววังพนังตักให้เป็นแก้มลิงรองรับเก็บกักน้ำในปีที่น้ำท่วมไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมตัวเมืองและในปีที่ปลอดอุทกภัยใช้เก็บน้ำไว้ทำการเกษตรกรรมได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานแนวพระราชดำริในวันที่20มิถุนายนปี2541 12ปีล่วงมาแล้ว
2: เราให้มันกลืนก่อนให้มันกลืนน้ำก่อนแล้วก็ไอ้นี่ลงมาน้ำลงมาให้มันตุ่ยนี่แก้มลิงแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆก็จะกลืนลงไปเวลาน้ำไม่มามากที่นี่ก็มีน้ำเต็มชาวบ้าน
0: และวันนี้ตัวเมืองชุมพรก็สามารถรอดพ้นจากความเสียหายของน้ำท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2553ได้ตลอดเส้นทางที่สายน้ำพระราชฤทัยไหลผ่านไปได้ก่อเกิดสายน้ำของแผ่นดินหลายรูปแบบที่ช่วยบรรเทาทุกข์จากภัยของน้ำบันดาลความเติบโตเบิกบานให้พืชพันธุ์สรรพสัตว์และผู้คนบนแผ่นดินไทย

0: 4ตุลาคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านอยู่ยกตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่บ้านอยู่ยกอยู่บริเวณขอบพลุโต๊ะแดงจึงมีปัญหาดินเปรี้ยวการเพาะปลูกไม่ได้ผลมีพระราชดำริให้สร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมให้น้ำดีจากคลองสุไหงปาดีมาช่วยล้างดินเปรี้ยวในพื้นที่บ้านอยู่เยอะให้สามารถทำเกษตรกรรมได้วันนั้นทรงติดตามการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำสุไหงปาดี2ได้ประทับทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องจนตะวันตกดินต้องใช้แสงไฟช่วยในขณะที่มีรับสั่งกับชาวบ้านในพื้นที่
1: อาจจะเรียกว่าที่ใช้ก
2: ันนะครับได้ครับได้แต่ว่าที่ชาวบ้านต้องการก็ต้องการอันนี้ครับการเป็นทางนี้เลย
0: บ้านอยู่เยอะมีสภาพเช่นเดียวกับหมู่บ้านส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาที่อยู่บริเวณชายขอบพลุล้วนต้องเผชิญทุกทรมานจากปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวทรงทุ่มเททรงงานมากว่า2ทศวรรษในการวางแนวเครือข่ายของคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำลักษณะต่างๆจนถึงแนวพระราชดำริแกล้งดินที่ใช้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวจนปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่เหล่านี้สามารถปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์รอดพ้นจากความยากแค้นได้หากนับวันเวลาของการทรงงานในพื้นที่ต่างๆของประเทศคงไม่อาจประมาณได้ว่ากี่วันกี่พันกี่หมื่นชั่วโมงท่ามกลางสายฝนแสงแดดร้อนระอุและนับครั้งไม่ถ้วนที่เหลือแต่แสงไฟส่องส่งงาน
1: เขาตรงนี้แต่ที่นี่รู้สึกของเขาพัฒนาได้แต่ที่นี่ไม่ได้พัฒนา
3: ที่นี่มีการทำบ่อปลาอยู่ไหน
1: บ่อไม่เราก็ไม่รังควานเขา
0: หน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้ประจักษ์ในน้ำพระราชฤทัยและการทรงงานหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงแก้ปัญหาในพื้นที่หลายครั้งโปรดให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและเครือข่ายฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่โครงการที่สำคัญที่นี่เป็นที่แรกซึ่งทรงค้นพบการแก้ปัญหาดินดานที่แข็งเหมือนหินด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก
1: หญ้าแฝกนี่จะดักน้ำปฏิกรณ์น้ำและปุ๋ย
0: ชัยชนะปัญหาดินที่นี่ได้เป็นต้นแบบของการใช้หญ้าแฝกฟื้นฟูเนื้อดินให้กลับมาเพาะปลูกได้ซึ่งได้ขยายผลออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศณวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าท่ามกลางความสลัวของแสงไฟได้เป็นจุดกำเนิดของแนวพระราชดำริมากมายที่เป็นดวงประทีปสว่างใสส่งนำทางให้ชาวไทยในพื้นที่ต่างๆมีชีวิตที่ดีขึ้น

0: พร้อมๆกับการเรียนรู้และต่อสู้เพื่อการดำรงชีพความหมายของสภาพรอบข้างอันหลากหลายจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏเช่นเดียวกับความผูกพันที่มีต่อสิ่งรอบข้างอันยาวนานของพวกเขาส่งผลให้เกิดเป็นตำนานเล่าขานสืบเนื่องมานับจนปัจจุบัน
1: มาแล้วได้ยังบุตรของเราตาเปลี่ยน

นานมาแล้วเกิดไฟล้างโลกเหลือไว้เพียงหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อเธอหันสะโพกไปทางทิศตะวันออกได้ให้กำเนิดแก่คนผิวขาวหันสะโพกไปทางทิศเหนือชาวพม่า ก็ถือกำเนิดขึ้นมาในโลกทางทิศตะวันตกให้กำเนิดชาวอินเดียและอีกหลายชาติพันธุ์ในทิศต่างๆรวมทั้งอูรักลาโวยทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และมอแก่นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

0: แม้จะดูเกินจริงและสับสนด้านทิศอยู่บ้างแต่ตำนานก็ได้ยืนยันถึงความเป็นกลุ่มชนที่ถือกำเนิดขึ้นพร้อมๆกับชนชาติอื่นทั้งกลุ่มอูรักลาโวยและกลุ่มของพวกเขาที่เรียกตนเองว่ามอร์แกนมีหลายทฤษฎีที่เหล่านักวิชาการพยายามจะอธิบายถึงที่มาของชนกลุ่มนี้แต่ด้วยเหตุที่ในอดีตชาวเลมีวิถีชีวิตเป็นเอกเทศไม่มีการบันทึกเรื่องราวความเป็นมาเพราะแม้จะมีภาษาเป็นของตนเองแต่ก็ไม่ได้สร้างตัวอักษรเพื่อการบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์จึงแทบไม่มีอยู่เลยข้อสันนิษฐานในระยะก่อนพันปีที่ผ่านมาจึงเป็นเพียงการคาดเดาถึงความน่าจะเป็นในครั้งนั้น
1: จากการศึกษาของนักวิชาการทั่วไปนะคะจะบอกว่าพันปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวเลจะอพยพจากแผ่นดินใหญ่ลงไปอยู่ในทะเลคือมีสองสายสายหนึ่งบอกว่ามาจากทางอินเดียใต้หรือพม่าส่วนอีกสายหนึ่งบอกว่าขึ้นมาจากบอร์เนียวสุมาตราแล้วก็มาเลเซียเข้ามาอยู่ในประเทศในทะเลอันดามันในประเทศไทย
0: อาจารย์อาพรอุกฤษนักวิชาการแห่งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ซึ่งสนใจและศึกษาชาวเลต่อเนื่องตลอด10ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุที่เป็นลูกหลานชาวจีนยุคแรกที่เข้ามาอาศัยและค้าขายกับชาวเลบนเกาะลันตาอาจารย์อาพรจึงได้สัมผัสและประทับใจกับวิถีชีวิตของชาวเลตั้งแต่ครั้งวัยเด็กกระทั่งได้ศึกษาวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวเลขึ้นในปีพุทธศักราช2532
1: แต่จากการศึกษานี่จะศึกษาจากตำนานแล้วก็ตำนานของชาวเลเองแล้วก็บทเพลงในพิธีกรรมแล้วก็เทียบเคียงกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพอจะทราบได้คือจะบอกได้เฉพาะช่วงสั้นๆว่าประมาณ500หรือ600ปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวเลเนี่ยมาจากแถบคุนุงเชลัยคือรัฐไซบุรีในประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียปัจจุบันอาจจะไม่ใช่ถิ่นฐานเดิมก็ได้แต่ช่วงหนึ่งเคยเร่ร่อนอยู่แถวนั้นก่อนที่จะอพยพเข้ามาในประเทศไทย
0: ตำนานของมอร์แกนและอูรักลาโวยนั้นกล่าวถึงกันจนทำให้นักวิชาการเชื่อว่าพวกเขามีบรรพบุรุษร่วมกันมาก่อนแต่ต่อมาก็ได้แยกกันอยู่คนละส่วนของฝั่งทะเลอันดามันนักภาษาศาสตร์ปฏิเสธแนวคิดนี้เพราะภาษาของทั้งสองต่างกันมากในคำมาตรฐานแม้จะอยู่ในตระกูลมาลายูโพลินีเซียนเช่นเดียวกันมอร์แกนและอูรักลาโวยจึงถือว่ามีที่มาแยกขาดจากกันในมุมมองของนักภาษาศาสตร์

ยิปซีทะเลคือฉายาที่พวกเขาได้รับด้วยวิถีชีวิตที่เร่ร่อนไปในท้องทะเลทะเลคือบ้านทะเลคืออาหารทะเลคือชีวิต

0: Cuma mana bawa kan anung lah kanya sini.
1: ด้วยวัยกว่า70ปีดาเก้หรือปริงทะเลเท่าผู้นี้เป็นที่ยอมรับของมอร์แกนในฐานะหัวหน้าเผ่าสังคมมอร์แกนก็เช่นเดียวกันกับกลุ่มชนดั้งเดิมอื่นๆที่ทุกคนต่างเกี่ยวดองเป็นญาติกัน

0: ดาเก้เป็นสื่อกลางที่จะติดต่อกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่มอร์แกนนับถือเพื่อขออำนาจดลบันดาลให้เป็นไปดังต้องการในการประกอบพิธีกรรมซึ่งมีส่วนอยู่ในทุกๆขั้นตอนของการดำรงชีพของพวกเขาสิ่งที่มอร์แกนเชื่อไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นศาสนาคงเป็นเพียงลัทธินับถือผีสางเทวดาเช่นเดียวกับความเชื่อของกลุ่มชนดั้งเดิมอื่นความป่วยไข้คงไม่อาจรักษาได้ด้วยวิธีการนี้แต่เด็กๆก็ได้ซึมซับกับพิธีกรรมและพวกเขาจะรู้ถึงความจำเป็นในสิ่งเหล่านี้เมื่อเติบโตขึ้น
1: ไอ้ปัญญาละนะ

เวลาในความหมายของมอร์แกนมีเพียงกลางวันกลางคืนน้ำขึ้นและน้ำลงไม่มีความจำเป็นอื่นใดนอกเหนือไปจากสิ่งเหล่านี้อีกด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายหญิงชาวเลจึงมีหน้าที่เพียงหุงหาอาหารและเลี้ยงดูเด็กเท่านั้นเวลาที่เหลือจะหมดไปกับการจับกลุ่มคุยกันและรอคอยการกลับมาของสามี

ในช่วงเวลาที่น้ำตายชายมอร์แกนยังคงออกทะเลเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษของพวกเขาปฏิบัติสืบมาปุ้งและปลาเหลือน้อยลงขณะที่เครื่องมือและวิธีการของมอร์แกนไม่เคยเปลี่ยนแปลงการดำหอยจึงเป็นความจำเป็นอย่างใหม่ที่พวกเขาจะต้องทำ

หลังจากออกเรือไปร่วม2สัปดาห์สลาม่าก็กลับมาเป็นเพราะพูดไทยได้คล่องกว่าหมอแกนคนอื่นๆสลาม่าจึงไปที่วางใจให้เป็นตัวแทนเอาเปลือกหอยไปขายให้พ่อค้าในเมืองจะซื้ออาหารกลับมาแทนของทะเลที่เหลือน้อยและหายากขึ้นทุกวัน

0: เด็กๆมอแกนจะไม่ถูกบังคับให้ต้องทำอะไรมากไปกว่าความต้องการจำเป็นในชีวิตเด็กผู้หญิงอาจต้องช่วยเลี้ยงน้องและหุงหาอาหารเด็กชายที่เริ่มเป็นหนุ่มก็จะต้องออกทะเลวิถีชีวิตที่ธรรมดาเช่นนี้ดำเนินสืบต่อกันมาหลายร้อยอายุคน
1: มีความตั้งใจที่จะมาอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วตั้งแต่ที่เรียนปริญญาโทแล้วก็ค้นคว้าวิจัยพอได้มาออกภาคสนามได้มาใช้ชีวิตคุกคลีกับชาวเลรู้สึกชอบเพราะว่าชีวิตเขาสันโดษแล้วก็เป็นชีวิตแบบง่ายๆรู้สึกว่าเขามีความสุขกว่าชาวเมือง
0: คุณนฤมลหินธีรนันท์นักศึกษาปริญญาเอกแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายสนใจและศึกษาวัฒนธรรมชาวเลมอร์แกนมาตั้งแต่ครั้งปริญญาโทเวลากว่า8เดือนในการวิจัยภาคสนามคุกคลีกับมอร์แกนทำให้สามารถพูดและเข้าใจภาษารวมทั้งวิถีชีวิตของพวกเขาได้อย่างดี
1: ชาวเลมอแกนเนี่ยเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ยังรักษาวิถีชีวิตแบบกึ่งเร่ร่อนที่ว่ากึ่งเร่ร่อนนี่คือเขาไม่ได้ไปมาตลอดเวลาแต่อาศัยเกาะบางเกาะเนี่ยเป็นที่พักอาศัยแล้วก็เดินทางเข้าไปในพม่าเพื่อไปดำหอยซึ่งเห็นว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวเลกลุ่มนี้แล้วก็ไม่มีกลุ่มไหนๆเหมือน
0: จากชีวิตที่เร่ร่อนไปในท้องทะเลที่แห่งนี้คือจุดเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนทะเลอูรักราโวย

ในอดีตชาวเลตั้งถิ่นฐานชั่วคราวตามชายฝั่งทะเลเฉพาะช่วงมรสุมและจะย้ายถิ่นหากินไปตามบริเวณหมู่เกาะต่างๆและจึงหวนกลับมาถิ่นเดิมในฤดูกาลเดียวกันของทุกปีแต่แล้วเมื่อหวนคืนสู่ถิ่นเดิมบริเวณที่เคยอยู่ก็ถูกจับจองเป็นเจ้าของโดยคนกลุ่มอื่น

ลันตาเป็นเกาะหนึ่งที่มีหลักฐานและกล่าวขานกันว่าชาวเลเคยตั้งถิ่นฐานอาศัยชั่วคราวมาเนิ่นนานกระทั่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของอุรักราโวย

0: บางมาเห็นก็เช่นเดียวกับชาวเลคนอื่นๆในเกาะที่มักไม่มั่นใจในประวัติความเป็นมาของพวกเขาเองมากนักไม่สามารถประติดประต่อเป็นเรื่องราวได้เพราะเหตุการณ์เหล่านั้นล้วนบอกผ่านโดยการเล่าขานจากคนรุ่นหนึ่งสู
1: ่เรื่องนั้นไม่บอกว่าไปไม่ถึงเพราะไม่ได้ทำคนเก๋ไม่ทันได้ทำคนเก๋เพราะไม่ได้บอกที่ว่าตรงนั้นเราวัดปนันยังไม่ได้เรียนเพราะว่าไม่ได้เรียนนะ

การเปลี่ยนวิถีชีวิตมาตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรนี่เองที่ทำให้ต้องสัมพันธ์คบค้ากับคนกลุ่มอื่นจนในที่สุดความสัมพันธ์อันนี้ก็ผูกมัดพวกเขาไว้

เครื่องมือในการทำกินทั้งหมดเท่าแก่จะเป็นผู้ซื้อให้พวกเขามีหน้าที่เพียงหากุ้งและหาปลาให้ได้มากที่สุดเพื่อขายคืนในราคาที่เท่าแก่เป็นผู้กำหนด

0: หากหาได้น้อยเกินไปนั่นหมายความว่าเครื่องมือทั้งหมดจะถูกยึดคืน
1: ไม่พ้น
2: เ
1: ล
2: ย
3: มา

0: Lumayan nih katanya.
1: ทุกปีหมู่รักลาโวจะเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษซึ่งถือว่าเป็นเจ้าทะเลเจ้าเกาะมีใจความว่าเมื่อลมมรสุมพัดมาขอให้ลูกหลานหาปลาได้มากและปลอดภัยในการออกทะเลทั้งตำนานภาษาและพิธีกรรมนั้นบ่งชัดว่าเมื่อราว 5-600 ปีก่อนอุรักลาโวยเคยเร่ร่อนหากินอยู่บริเวณสหพันธรัฐมาเลเซียก่อนอพยพเข้าสู่ทะเลอันดามันในเขตประเทศไทย

ม้ว่าในวันนี้วิถีชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใดแต่คนทะเลอูรักลาโวยก็ยังคงสืบต่อประเพณีขับร้องบทเพลงด้วยภาษาของพวกเขาเล่าขานถึงท้องทะเลการเดินทางผู้คนและบรรพบุรุษดังที่เคยปฏิบัติสืบเนื่องกันมา

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่วนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอดแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกดเอสโอเอ็กซ์แจ็คสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่ร
3: ู้
4: ที
3: ่
4: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: สวัสดีค่ะสภาพอากาศทั่วไประหว่าง19ถึง25กรกฎาคม69จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะในช่วงวันที่20ถึง25กรกฎาคม69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่20ถึง25กรกฎาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศกับจสร้อยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

0: ชีวิตมอแกนเปรียบเสมือนเรือที่สมอไม่กินลมพัดไปทางทิศใดก็ล่องลอยไปที่นั่นนี่คือคำกล่าวในหมู่มอแกนชนผู้มีเรืองามเป็นเอกลักษณ์ยังคงมีวิถีชีวิตเฉกเช่นบรรพบุรุษที่เคยเป็นมานับร้อยนับพันปีทะเลเป็นแหล่งพักพิงทะเลเป็นแหล่งอาหารพวกเขาจึงเรียกตัวเองว่ามอแกนอันหมายถึงน้ำทะเลกะเอลอบงพิธีสำคัญจะถูกจัดขึ้นในเดือน5ของทุกปีเพื่อเส้นไหว้แอบับและโบสเอบูงกาไวซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบรรพบุรุษของมอแกนที่สิงสถิตอยู่ในไม้แกะสลักลอบงไม้แกะสลักรูปผู้เฒ่าชายและผู้เฒ่าหญิงถูกปักไว้บนผืนทรายชายฝั่งแห่งนี้ชนมอแกนเชื่อว่าจะเป็นผู้พิทักษ์รักษาลูกหลานมอแกนแสงเทียนเป็นเครื่องนำทางติดต่อกับผีบรรพบุรุษหมากพลูบุหรี่และเครื่องเส้นอันได้แก่ขนมเหล้าแดงเหล้าขาวจะถูกส่งผ่านผีบรรพบุรุษโดยร่างทรง
1: พระตอนหน้าเอาย่อนี่เนี่ย
2: บอกอันบอกอะไรนี่เนี่ยต่อโตอย่าอย่าพูดเนี่ยไอ้ป้องเขาเคยเจอเนี่ยเจออยู่อ้นคงแต่ร่วงไอ้ป้องเคยดีนู่นก็ติดชอบบอกให้ชอบกระดาษเขาบุก
3: บุกเตือนนะหน่อย
1: หน่อยถึงกับเอาไ
3: ปโอ้กายต่อหน่อยไปเจ้า
0: ดาเก้ผู้เป็นยียังปูตีของเผ่ามอแกนมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อบรรพบุรุษในการประกอบพิธีกรรมดูฤกษ์ดูยามหรือทำนายโชคชะตาพัดเป็นสิ่งที่สำคัญในพิธีใช้เสียงทายทำนายโชคชะตาว่าผู้เสียงทายจะมีอายุยืนยาวหรือไม
3: ่แต่ช่าง
0: ด้วยวัย70ปีและความเป็นผู้เฒ่าที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ชีวิตดาเก้จึงเป็นที่นับถือของมอแกนและเปรียบเสมือนเป็นผู้นำประจำเผ่าแม้แต่การเจ็บไข้ไม่สบายซึ่งชาวเลเชื่อว่าเป็นเพราะผีทำจึงเป็นหน้าที่ของดาเก้ที่จะให้การรักษาแม้จะรักษาด้วยวิธีที่พวกเขาคิดว่าดีที่สุดเพียงไรก็ไม่อาจช่วยชีวิตเด็กน้อยวัย3เดือนคนนี้ไว้ได้

0: ิธีบอกเอบูมแอบับกาไว้เอบูมแอบับและโบสจึงถูกกำหนดขึ้นในวันนี้เจ้าปูเจ้าปลาฉลามเจ้าเกาะเจ้าหาดและสิ่งต่างๆในธรรมชาติอันเกี่ยวข้องกับชีวิตถูกอัญเชิญมาโดยทั่วถึงผ่านร่างทรงของดาเก้เพื่อกินเครื่องเส้นและบอกกล่าวให้คุ้มครองลูกหลานมอแกน
1: พระรุ่นTereng.
0: ถ้าไม่ได้ยินเสียงคลื่นจะนอนไม่หลับด้วยคตินี้เองมอแกนจึงเลือกทำเลที่พักพิงตามชายฝั่งตามอ่าวที่หลบคลื่นลมได้ส่วนหนึ่งยังคงใช้เรือหรือก่าบังเป็นที่อยู่อาศัยชาวเลเผ่าอื่นจะเรียกมอแกนว่าพวกเรืองามด้วยเหตุที่เรือมอแกนในส่วนที่เป็นหัวเรือนั้นถากเว้าลึกลงไปคล้ายงามเพื่อประโยชน์ในการขึ้นลงเรือ

กาบังลำไม่ใหญ่นักจะอยู่กันหนึ่งครอบครัวพื้นที่ใช้สอยในกาบังถูกจัดสรรอย่างคุ้มค่าส่วนหลังสุดเป็นที่หุงหาอาหารส่วนกลางเป็นที่กินอาหารทำงานเล็กๆน้อยๆของต่างๆจะถูกเก็บไว้บนชั้นสองข้างกราบเรือภายใต้หลังคาเตยน้ำคุ้มแดดคุ้มฝนถึงฤดูเปลี่ยนหลังคาเรือมอแกนจะชวนครอบครัวออกไปหาใบเตยน้ำซึ่งหาได้ไม่ยากนักแถบเชิงเขาของเกาะถึงฤดูเปลี่ยนหลังคาเรือมอแกนจะชวนครอบครัวออกไปหาใบเตยน้ำซึ่งหาได้ไม่ยากนัก

0: และใช้ไปจนกว่าจะเสื่อมสภาพซึ่งใช้เวลาประมาณ4เดือน
1: มอนไซค์

มอแกนอีกส่วนหนึ่งจะสร้างบ้านพักพิงอยู่บนฝั่งภายในบ้านจะแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนครัวกับส่วนใช้เป็นที่นอนผู้หญิงชาวเลจะไม่ย้ายหมอนหรือข้าวของในบ้านเพราะเชื่อกันว่าจะทำให้สามีที่ไปออกทะเลเกิดภัยพิบัติถึงแก่ชีวิตได้ทะเลเป็นแหล่งอาหารผู้หญิงชาวเลจึงชักชวนกันไปเจาะหอยตามโขดหินริมทะเลเอี๊ยบจีจุ่มเป็นหอยนางรมชนิดหนึ่งชาวเลนิยมกินกันสดๆถ้าเจาะได้มากก็เป็นอาหารเลี้ยงครอบครัวได้อีกหลายวันผู้ชายชาวเลยังคงใช้วิธีหาอาหารที่พวกเขาใช้ตั้งแต่บรรพบุรุษด้วยฉมวกเพียงอันเดียวกับความสามารถพิเศษในการดำน้ำลึก

เปลือกหอยสวยๆถูกวางเรียงในกระจาดการซื้อขายคึกคักในยามที่เกาะสุรินทร์คลาคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวเช่นนี้ผู้หญิงชาวเลมอแกนมักจะนำเปลือกหอยนานาชนิดมาวางขายการขายเปลือกหอยเป็นทางหนึ่งที่จะนำมาซึ่งเงินตราไปซื้ออาหารและของใช้ที่จำเป็นในสังคมชาวเลผู้หญิงจะได้รับการยกย่องอันเนื่องมาจากยามผู้ชายออกทะเลผู้หญิงจะ

0: อยู่ดูแลบ้านเลี้ยงดูลูกจึงยกให้ผู้หญิงเป็นใหญ่ในบ้าน
1: อันนี้เป็นลักษณะพิเศษของสังคมชาวเลคือผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยอยู่บ้านจะออกไปหาหอยไกลๆไปทีนึงก็นานเหมือนกัน3วันถึง7วันบางทีออกไปหาหอยแล้วก็เอาเปลือกหอยไปขายที่ระนองทำให้เวลาที่ห่างกันเนี่ยนานขึ้นอีกทีนี้ผู้หญิงอยู่บ้านก็มีอำนาจในการตัดสินใจเพราะว่าถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลเด็กๆต้องหากับข้าวทำกับข้าวหุงข้าวดูแลบ้านทั่วๆไปแล้วก็เก็บสตางค์หรือใช้จ่ายสตางค์ก็เลยเป็นผู้หญิงที่มีบทบาทในทางเศรษฐกิจอย่างมากเป็นที่นับถือของทั้งพ่อบ้านทั้งลูก
0: ๆในวันคลื่นลมสงบท้องฟ้าแจ่มใสเด็กสาวมอแกนท้องแก่คนหนึ่งเกิดเจ็บท้องกระทันหันดาเก้ถูกตามตัวมาพิธีต่างๆจึงเริ่มขึ้นเหมือนผู้หญิงชาวเลใกล้คลอดทุกคนเคยปฏิบัติสืบกันมา

ลังจากทำพิธีคาถาเพื่อให้คลอดได้ง่ายแล้วแอร์บูมบายายหรือหมอตำแยจึงเตรียมการคลอดครั้งนี้มีแอร์บูมบายายหลายคนเพราะเป็นท้องสาวและคลอดลูกครั้งแรก

3ชั่วโมงแห่งการรอคอยท่ามกลางความใจจดใจจ่อของทุกคนเลือดเนื้อเชื้อไขเด็กชายมอแกนคนนี้ก็ได้ออกมาและอยู่รอดท่ามกลางความปิติยินดีของทุกคน

เด็กเล็กชาวเลแววตาใสเสียงหัวเราะที่แสนจะสดใสวิ่งเล่นตามชายหาดไปวันๆและพร้อมที่จะลงเรือเร่ร่อนตามพ่อแม่ไปหากินในถิ่นห่างไกลเด็กเหล่านี้ไม่ต้องไปโรงเรียนเพราะไม่มีโรงเรียนเด็กผู้หญิงมีหน้าที่ช่วยแม่เลี้ยงน้องเด็กผู้ชายต้องออกทะเลกับพ่อเรียนรู้การหากินในทะเลจึงนับเป็นโรงเรียนชีวิตที่พวกเขาต้องเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตต่อไป

0: วิถีชีวิตของมอร์แกนเป็นวิถีที่มีความเป็นอยู่แบบง่ายๆยามค่ำพวกเขามักจะจับกลุ่มสนทนากันหรือในยามฟ้าสดใสเช่นคืนนี้บทเพลงมอร์แกนถูกนำมาขับกล่อมบทเพลงที่ร้องเป็นภาษามอร์แกนมักจะกล่าวถึงความรักของหนุ่มสาวความรักของพี่กับน้องหรือกล่าวถึงวิถีชีวิตของพวกมอร์แกนมอร์แกนเกาะสุรินทร์มอร์แกนกลุ่มสุดท้ายที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมากที่สุดและเป็นชาวเลเผ่าสุดท้ายของประเทศไทยที่ใช้ชีวิตเยี่ยงนี้
1: ไอ้เป็นตังกุมเล่ไงกุมละงานนี่แกลำใหญ่ละงานนี่แกมาดิมาลาปีตามมีไงลาปีนี่กุมนี่

เมื่อกระแสลมมรสุมตะวันตกมาเยือนวันคืนที่มีความหมายสำหรับการรอคอยมากที่สุดในรอบปีของชาวอุรักลาโวยทั้งมวลก็ได้มาถึงอุรักลาโวยชาวเลเผ่าหนึ่งที่ครั้งอดีตใช้ชีวิตเร่ร่อนในท้องทะเลนับเนื่องเป็นเวลากว่าร้อยปีสำหรับพวกเขาแล้วทะเลคือชีวิตทะเลคือมาตุภูมิพวกเขาจึงเรียกตัวเองว่าอุรักลาโวยอันหมายถึงคนของทะเลชาวเลอุรักลาโวยในปัจจุบันมิได้อาศัยเรือเป็นบ้านเร่ร่อนรอนแรมไปในท้องทะเลอีกต่อไปแล้วพวกเขาขึ้นมาตั้งถิ่นฐานอยู่บนฝั่งเรียกตัวเองว่าไทยใหม่ดำรงชีวิตเฉกเช่นชาวเกาะแม้มิได้อยู่เรืออุรักลาโวยก็ยังตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งเพื่อจะได้ยินเสียงคลื่นตามคติของชาวเลทั้งยังผูกพันกับเรือและทะเลโดยทะเลก็ยังเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งนำมาซึ่งปัจจัย4เมื่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมรอบข้างเปลี่ยนไปผู้ชายชาวเลหันมาทำการประมงเพื่อยังชีพการทำไซหมึกเป็นรายได้ที่ดีอีกทางหนึ่งทั้งยังใช้แรงงานคนน้อย

การไปวางใส่หรือจมใส่จะไปวางกันตอนเช้าช่วงเวลาที่คลื่นลมสงบบริเวณน้ำลึกประมาณ20วาโดยลอยทุ่นทงเป็นสัญลักษณ์และกลับมาเก็บอีกครั้งในตอนบ่าย

0: ลูกหลานชาวเลบ้านเกาะจำกิ่งอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่มีโอกาสได้เข้าเรียนเฉกเช่นเด็กทั่วๆไปที่อยู่ในวัยเรียนพึงจะได้รับโรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งก่อนพุทธศักราช2500มีนักเรียนชาวจีนอิสลามและชาวอูรักลาโวยซึ่งมีถึง 60% เปิดสอนถึงชั้นประถมปีที่6ปีนี้เป็นปีแรกที่เปิดสอนชั้นมัธยมต่อเนื่องกันไปมีแนวโน้มว่าเด็กๆชาวเลที่นี่จะได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
1: เชิญนั่งลงไม่
0: ครูอนันต์เอกชวนเป็นครูที่โรงเรียนนี้มา17ปีสอนนักเรียนชาวเลมารุ่นแล้วช่วยทำรุ่นเล่า
1: เสียงเพลงพร้อมทั้งให้สัญญาณ
2: เมื่อก่อนนั้นผู้ปกครองจะไม่ค่อยสนับสนุนให้ลูกได้มาเข้าเรียนจนกระทั่งจบระดับประถมหรือภาคบังคับตามพ.ร.บ.จนมาช่วงหลังนี้ก็ได้เชิญท่านนายอำเภอลงมาที่โรงเรียนแล้วก็คุยกันปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรก็ปรากฏว่าต้องจี้ไปถึงบ้านแล้วก็อธิบายหลายๆครั้งหลายๆครั้งแล้วก็ยกตัวอย่างคนในเกาะที่ไปเรียนต่อจบระดับมหาลัยลงมาก็มาประกอบอาชีพอยู่ที่ในตัวจังหวัดอย่างนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นที่จะเห็นว่าการรู้กับการไม่รู้มันแตกต่างกันมากหลังจากนั้นมาก็เริ่มเข้าใจแล้วก็อยากจะให้ลูกเรียนมากขึ้นเมื่อก่อนเปอร์เซ็นต์เรียนต่อแค่ 3% แต่เดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณสัก 80 หรือ 60 70% ช่วงนั้นแล้ว
0: หัวหมูไก่ต้มขนมเข่งขนมเทียนถูกนำมาเส้นไหว้โต๊ะบูหลงในประเพณีตรุษจีนของชาวจีนบนเกาะจำด้วยความเชื่อถือร่ำลือในความศักดิ์สิทธิ์โต๊ะบูหลงเป็นศาลเจ้าของชาวเลอุรักลาโวยเกาะจำโดยมีความเชื่อว่าเป็นผีบรรพบุรุษมีสัญลักษณ์เป็นนกมีตำนานเล่าว่าชาวเลกำลังเผชิญกับลมมรสุมกลางทะเลลึกบังเอิญมีนกตัวหนึ่งหนีลมและฝนบินมาเกาะตรงหัวเรือทันใดนั้นลมฝนก็สงบจึงเชื่อกันว่านกตัวนั้นคือผีบรรพบุรุษที่บินมาช่วยด้วยเชื่อว่าผีบรรพบุรุษจะสามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษแก่วิถีชีวิตได้ทุกวันขึ้น15ค่ำชาวเลจึงเล่นรำมนาและร่ายรำบูชาหน้าศาลโต๊ะบูหลงเพื่อเป็นการเอาอกเอาใจให้ผีบรรพบุรุษพึงพอใจ

การร้องรำทำเพลงเป็นชีวิตจิตใจของพวกเขาบทเพลงรำมนาเป็นภาษาอุรักลาโวยมีภาษามาเลผสมจังหวะของดนตรีมีลักษณะเร่งเร้ากระแทกกระทันเปรียบดังวิถีชีวิตยามที่ต้องต่อสู้กับกระแสคลื่นลมที่โหมแรง

พลงตันหยงหรือเพลงรองแงงศิลปะแห่งท้องทะเลอันดามันที่อุรักลาโวยรับมาร้องเล่นด้วยใช้เครื่องดนตรีคือรัมนาโทนและไวโอลินหรือซอเช่นเดียวกับวงรัมนาอูมะช้างน้ำแม่เพลงชาวเลร้องเพลงกับวงรัมนามาตั้งแต่ยังสาวอูมะไม่อายที่จะร้องรำและมีความมุ่งมั่นที่จะสอนเด็กๆลูกหลานอุรักลาโวยเพื่อสืบทอดบทเพลงให้คงอยู่ต่อไปชิ้นไม้ที่ถูกเกลาจนได้รูปปรากฏรูปลักษณะโครงเรือชิ้นส่วนต่างๆจะถูกสลักสลาวเพื่อประกอบกันเข้าเป็นเรือปลาจักอันเป็นหัวใจสำคัญในพิธีอันยิ่งใหญ่เปอร์ลาจักคือพิธีลอยเรือที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษอันสะท้อนความเป็นมาความเชื่อภาพชีวิตทั้งมวลของชาวเลอุรักลาโวยเป็นเพราะทะเลคือแหล่งอาหารไม่ว่าในยุคสมัยใดทะเลก็ยังเอื้อเฟื้อและแบ่งปันให้พวกเขาดำเนินวิถีชีวิตเช่นนี้ได้เสมอมาความเชื่อที่ว่าวิญญาณบรรพบุรุษจะสิงสถิตอยู่ในสัตว์ทะเลจึงมีควบคู่กับตำนานของพวกเขามาเนิ่นนานพวกเขาจึงส่งสัตว์ไปไถ่บาปในพิธีลอยเรือ

การแกะสลักรูปฝากที่เรียกว่าดูเกอร์กาตีหากเป็นรูปของใช้ที่จำเป็นในการออกทะเลก็เพื่อให้ผีบรรพบุรุษได้ใช้ระหว่างเดินทางกลับไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานของพวกเขาแต่ชาวเลก็ยังนิยมแกะรูปคนเท่าจำนวนสมาชิกในครอบครัวและใส่ในเรือเพื่อเป็นตัวแทนของสิ่งชั่วร้ายให้ลอยไปกับเรือสังคมของอูรักลาโวยเป็นสังคมแบบเครือญาตินิยมแต่งงานแบบผัวเดียวเมียเดียวและจะแต่งงานกับคนกลุ่มเดียวกันมากกว่าคนนอกกลุ่มตามคตินิยมของชาวเลผู้ชายชาวเลจะต้องมีเรือมีอวนมีฉมวกผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงจึงจะยกลูกสาวให้เมื่อผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงตรวจสิ่งของและค้นหาเงินที่ซ่อนไว้ตามชั้นของผ้าจนเป็นที่พอใจแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวกราบไหว้ญาติพี่น้องเป็นอันเสร็จพิธีพิธีแต่งงานแบบดั้งเดิมนี้หาได้ไม่ง่ายนักในปัจจุบัน

ด้วยธรรมชาติของไม้ระกำและตีนเป็ดซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนหากตัดมาแล้วทิ้งไว้ข้ามวันเนื้อไม้จะแห้งแข็งยากแก่การตัดแกะสลักและตอกยึดชาวเลในยุคก่อนจึงนำไม้ทั้งสองชนิดนี้มาดัดโค้งเพื่อทำโครงเรือโดยร่วมกันทำให้เสร็จภายใน1วันซึ่งในปัจจุบันความร่วมมือของชาวเลลดน้อยลงเวลาในการทำเรือจึงไม่อาจเสร็จสิ้นภายในวันเดียวได้อย่างครั้งก่อนนับเนื่องครั้งอดีตผู้หญิงชาวเลไม่ต้องทำงานอะไรมากนักนอกไปจากการหาอาหารทำงานเล็กๆน้อยๆในพิธีรอยเรือผู้หญิงมีหน้าที่เพียงเตรียมอาหารเครื่องเส้นโดยมีโต๊ะหมอและผู้ชายเป็นฝ่ายสร้างเรือลายฟันปลาหรือฟันเลื่อยถูกนำมาสลักเป็นลายเรืออันสะท้อนความเชื่อในการนับถือโต๊ะบีกงหรือเจ้าปลาฉลามชาวเลมีความเชื่อว่าการเข้าร่วมต่อเรือและเข้าร่วมในพิธีลอยเรือจะได้บุญด้วยเรือเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วพวกเขาจึงเข้าร่วมต่อเรือด้วยความศรัทธาและแต่งเรือด้วยความประณีตเป็นการเอาใจบรรพบุรุษเพื่อบรรพบุรุษจะได้ดลบันดาลให้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาหากินได้คล่องเด็กๆที่วิ่งเล่นในบริเวณที่ต่อเรือซึ่งมองดูผู้ใหญ่ทำงานด้วยความสนใจหรืออาจจะเก็บเศษไม้ระกำที่ตกหล่นมาต่อเป็นสิ่งประดิษฐ์เล็กๆโดยสังเกตวิธีการจากผู้ใหญ่เมื่อถึงวัยอันสมควรก็จะเข้าร่วมพิธีต่อเรือในฐานะลูกมือก่อนได้รับการถ่ายทอดจากผู้ใหญ่เกิดความรู้ความชำนาญสืบสานศิลปะเรือปลาจั๊กที่ประณีตงดงามสืบแต่ครั้งบรรพบุรุษเรือปลาจั๊กที่แหลมหลาต่างไปจากเรือปลาจั๊กที่อื่นๆด้วยใช้ต้นกล้วยเป็นวัสดุในการทำเรือสืบเนื่องแต่ครั้งบรรพบุรุษเนื่องจากบริเวณรอบๆที่ชาวเลอยู่ไม่มีไม้ที่จะเอามาทำเรือได้และมีต้นกล้วยจำนวนมากเครือและกาบกล้วยประกอบกันเข้าเป็นเรือปลาจั๊กโดยใช้เวลาไม่นานนัก

0: เมื่อสร้างเรือเสร็จแล้วชาวเลแหลมหลาจะไปที่โต๊ะปากพระซึ่งเป็นศาลบรรพบุรุษตั้งถาดเครื่องเส้นอาหารคาหวานเส้นผีบรรพบุรุษโดยมีโต๊ะหมอเป็นผู้ประกอบพิธีกำยานถูกจุดขึ้นด้วยเชื่อว่ากลิ่นหอมของกำยานจะสื่อไปถึงสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆได้แสงเทียนจะเป็นเครื่องนำทางและใช้ตอบคำถามที่สมาชิกต้องการทราบโดยผ่านทางโต๊ะหมอชาวเลบ้านแหลมหลาแต่ละครอบครัวจะเอาข้าวสารเหลืองและได้ย้อมเป็นสีต่างๆมาให้โต๊ะหมอปลุกเสกอุรักลาโวยเชื่อกันว่าได้ดิบเป็นเครื่องคุ้มครองคนข้าวสารเหลืองจะคุ้มครองที่พักอาศัยเมื่อได้ข้าวสารแล้วจะนำไปโปรยรอบบ้าน3รอบโดยเชื่อว่าสามารถขับไล่ไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามารบกวนได้เรือปลาจักที่เพียรประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเป็นพาหนะส่งวิญญาณบรรพบุรุษไปยังบ้านเมืองเดิมทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกจัดเตรียมดังปรากฏในเรือปลาจักเป็นดั่งภาพสะท้อนวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของอุรักลาโวยที่เคยเป็นมา
1: มามา

เสียงรำนาเชิญชวนให้วิญญาณบรรพบุรุษและสิ่งเหนือธรรมชาติในความเชื่อลงมาร่วมในพิธีและร่วมกันร่ายรำเพื่อเป็นการเอาใจผีบรรพบุรุษการร่ายรำฉลองเรือยังคงดำเนินต่อไปพร้อมๆกับความบัน

สิ่งต่างๆบรรทุกเต็มลำเรือที่จอดสงบนิ่งก่อนจะถูกส่งไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์โต๊ะหมอเริ่มทำพิธีการร่ายรำฉลองเรือขึ้นอีกครั้งด้วยความเชื่อว่ายิ่งรำรอบเรือปลาจักหลายรอบเท่าใดก็จะยิ่งได้บุญมาก

ผีบรรพบุรุษที่อยู่ตามทิศต่างๆถูกโต๊ะหมอเรียกมาลงเรือเพื่อเดินทางไปยังคูนุงชื่อไรข้าวตอกสีขาวบริสุทธิ์ที่เชื่อว่าสามารถดูดซับสิ่งชั่วร้ายได้ถูกโปรยมาที่เรือเมื่อโต๊ะหมอให้สัญญาณพวกเขาจึงไม่รอช้าที่จะนำเรือสะเดาะเคราะห์ลำนี้ไปสู่ท้องทะเล

ด้วยความหวังว่าเรือปลาจากจะลอยไปสู่คูนุงชื่อไรดินแดนศักดิ์สิทธิ์ณเทือกเขาคูนุงชื่อไรในเขตสหพันธรัฐมาเลเซียนำวิญญาณบรรพบุรุษไปสถิตณถิ่นฐานเดิมตามความเชื่อที่สืบต่อกันมา

ไม่ว่าอูรักลาโวยจะอยู่บนดินแดนใดแต่พวกเขาก็ยังไม่ลืมประเพณีลอยเรือซึ่งอาจเป็นประเพณีสุดท้ายที่ยึดมั่นพวกเขาไว้มาให้ลืมเผ่าพันธุ์ของตนเองว่าพวกเขาคืออูรักลาโวยคนของทะเล

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่วนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเลเกาะซิเรที่แอร์คันลูกหลานอุรักลาโวยเพียงคนเดียวสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาและยังเป็นอาจารย์สอนผู้อพยพในมูลนิธิคอนซอร์เทียมในปัจจุบัน

0: เป็นเวลาราว5ปีแล้วที่ต้องจากชุมชนของตนเองไปแต่ในทุกๆ3เดือนแอร์คันหรือชาววัดประมงกิจก็ยังคงใช้เวลาในวันหยุดเพื่อการกลับมายังบ้านเกิดของเขาด้วยความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ตั้งแต่ครั้งวัยเด็กทำให้สามารถสอบชิงทุน AFS หรือ American Field Service ได้ในปีพุทธศักราช2525และยังได้รับทุนเรือเยาวชนเอเชียอาคเนในปี2528อีกด้วย
1: Do anybody at your house smoke?
2: Yes.

0: ส่วนมากเนี่ยคนที่ก่อสิเรเนี่ยไม่ค่อยได้เรียนต่อคือที่ไปเรียนก็เกณฑ์บังคับก็อย่างไปเรียนป.1สมัยก่อนคือป.1จนถึงป.4แล้วก็หลังจากนั้นก็ออกจากโรงเรียนไปทำงานกับพ่อแม่มั่งหาหอยออกทะเลอะไรเงี้ยตอนผมเองนี่กว่าจะได้เรียนหนังสือก็ต้องพยายามบอกพ่อแม่ว่ามันดีอย่างโน้นดีอย่างนี้เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้สนับสนุนให้ผมไปเรียนหนังสือ
1: ทุกคนอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยเดโยเหรอหรือว่าเดโชนะนี่มันชอช้างไม่ใช่ยอยักษ
2: ์การอาสาสอนหนังสือให้กับเด็กๆอุรักลาโวยที่บ้านเกิดของตนเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเขาพยายามทำในทุกครั้งที่กลับมาด้วยคาดหวังว่าชาวเลและเด็กๆจะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเช่นเดียวกับเขา
1: หมูที่เท่าไหร่เขียนได้ไหมจำได้ปะ
0: คิดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยพ่อแม่ของชุมชนของชาวเลจะให้ความสำคัญกับการศึกษามากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าผมหวังว่ามันจะมากขึ้นไปอีก

0: บ้านสังกะอู้เป็นอีกชุมชนหนึ่งของอุรักลาโวยที่อยู่ในการปกครองดูแลของทางการซึ่งเรียกพวกเขาว่าไทยใหม่เด็กๆชาวเลจึงต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับที่รัฐจัดไว้ให้เด็กชายบุญสุขทะเลลึกได้รับคำชมว่ามีไหวพริบและเรียนดีที่สุดในห้องเขาสามารถอ่านและเขียนได้ดีแต่การออกเสียงยังคงเป็นปัญหา
1: เด็กสะกดได้นะไม่ใช่ว่าสะกดไม่ได้รู้ว่าสระอะไรแต่เสียงก็ไม่ชัดเพราะว่าโรงเรียนนี้นี่มีพวกไทยใหม่นี่ 100% เลยไม่ได้ปนกับคนอิสลามไม่ได้ปนกับคนไทยทั่วไปอย่างนี้เด็กเลยพูดภาษาเขาอยู่ของกลุ่ม
0: โรงเรียนบ้านสังกะอู้มีครูเพียง4คนและสามารถสอนได้เพียงชั้นประถม4ซึ่งดูจะน้อยเกินไปในความคิดของครูแต่ก็มากพอแล้วสำหรับชาวเล
1: เป้าหมายของการศึกษาของโรงเรียนนี้ก็อยากให้เด็กที่จบจากโรงเรียนบ้านสังกะอู้ไปแล้วนี่อ่านออกเขียนได้อยู่ร่วมกับคนในสังคมทั่วไปได้แล้วก็อยากให้เรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่ส่วนมากจะไม่เรียนเลยเพราะว่าชาวบ้านนี่เขาห่วงลูกเขามากเขาไม่ไปร่วมกับคนอื่นหมู่มากๆนี่เขาไม่ไปเลยเขาจะอยู่เกาะกลุ่มของเขาที่สังกะอู้นี่
0: การอ่านเขียนและพูดไทยได้นั้นไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กบ้านสังกะอู้แต่สิ่งเหล่านี้จะคงเหลืออย่างเลือนลางเมื่อพวกเขาเรียนจบสำหรับมอร์แกนชาวเลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลจากสังคมภายนอกไม่มีสัญชาติใช้ชีวิตกึ่งเร่ร่อนหากินพักอาศัยในบริเวณหมู่เกาะของพม่าและทางภาคใต้ตอนบนของไทยเพราะไม่ได้อยู่ในการดูแลของรัฐมอร์แกนจึงยังไม่ใช่ไทยใหม่อย่างกลุ่มอุรักลาโวยแม้จะเป็นข้อดีในด้านวัฒนธรรมที่สามารถดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้แต่ในด้านความเป็นอยู่มอแกนขัดสนและล้าหลังในวันที่ผ่านคลื่นลมชีวิตมากกว่า70ปีดาเก้ไม่สามารถออกทะเลได้อีกแล้วนอกจากหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรมและดูแลหลานๆดาเก้ยังได้คิดวางแผนในอนาคตให้กับมอร์แกนสมกับที่เรียกตนเองว่าหัวหน้าเผ่า
2: ผมนึกว่ายะยะที่เป็นไทยไม้แล้วครับครับไทยไม้ที่นี่บนเด็กๆพวกเขาโรงเรียนต่อไปเราเรียนข้างน้าผมวัดเสียผมวัดเสียเด็กๆก็ขาโรงเรียนก็ฉับไปแล้วก็ได้เรียนอะไรก็เป็นอะไรก็ได้ไปตอบหนังสือตอบอะไรก็ได้ครับเป็นทหารเป็นตำรวจก็ได้ทีนี้ผมญาติเขาเขาถอยไม่ก็ได้เด็กๆไปรักษาอุณูนไปข้างน้ำไปได้จับนี่หอยข้างน้ำไม่รู้เป็นหรือ
0: เกาะซิเรชุมชนใหญ่อีกแห่งหนึ่งของอุรักลาโวยมีชาวเลตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันราว200หลังคาเรือนในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นของพวกเขาเพราะอยู่อาศัยสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแต่ด้วยความไม่รู้ภาษาไม่รู้ถึงความสำคัญสถานภาพของพวกเขาจึงเปลี่ยนไป
3: อ
2: ผีของชาวลี่เท่ๆเหมือนกันแต่ว่าคนจีนเข้ามาอยู่เลยก็ให้ลาวให้เร่ก็เลยเข้าข้อว่าเออฉันโน่นนี่มาให้อยู่กับผมเลยยัดใจไปให้ไหวเขานานเป็นแบบนั้นพอที่ลั่งกินไปกินมาครับ300-400กว่าเออหมดแล้วนี่หมายอยู่กับผมแล้วฉันโน่นนี่นะเขาซื้อ300-400บาทไม่รู้คนแก่ๆย่างว่าเลยไม่รู้เรื่องเลยตกลงให้เขาแต่กล่าวว่าเออที่ไม่มีราคาก็เลยให้เขาเสีย
0: ด้วยเงื่อนไขที่ว่าบ้านที่สร้างขึ้นใหม่ต้องขออนุญาตเจ้าของที่เสียก่อนจึงจะได้เลขที่และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการเรียกเก็บค่าเช่าดังที่เคยทำเมื่อหลายปีก่อนบังโดดซึ่งเกิดที่เกาะแห่งนี้จึงเลือกต่อเติมบ้านแทนการสร้างใหม่แต่กระนั้นก็ไม่ยอมที่จะต้องจ่ายค่าเช่า
2: ตรงนี้มันเป็นป่าสมัยนั้นเป็นป่าก่อนเลยทั้งคนทั้งหมู่บ้านแกแหลมกลางเลยมาทางทั้งหมดตรงนี้ไม่มีเป็ดตีข้อเคยอยู่หลาย10ปีมีข้ออ้างบอกว่า เขาจะเก็บค่าที่ค่าเช่าของชาวบ้าน

ด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับท้องทะเลทะเลคือบ้านทะเลคือแหล่งทำกินประเพณีลอยเรือจึงเป็นงานเทศกาลที่มีผลทางจิตใจต่อคนกลุ่มนี้มากที่สุด

0: hay con đường nào đi được nè.
1: ชั่วเวลาเพียงไม่กี่เดือนความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นกับชุมชนนี้อีกครั้ง
2: แต่ก่อนนี้อยู่บนนู้นนะเนี่ยว่าอยู่ขวางนู้นขวางนู้นเสร็จอยู่ไม่ได้น้ำมันถึงก็รื้อมาอยู่ไปนี่ผมไปขอจากอำเภอที่นี่อำเภอให้อยู่ไว้นู้นข้างบนนู้นแต่ว่าพวกในทุนก็บีบบังคับจนกระทั่งว่ารื้อมาอยู่ในทะเลหมดนะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เขาการหมดจะพูดไม่ได้นะที่ของเขานะพูดยาก
1: ประเพณีลอยเรือครั้งต่อไปคงต้องจัดภายในกรอบกำแพงที่สร้างขึ้นใหม่แม้ต้องแบกรับภาระความเป็นไปของชุมชนเช่นนี้ผู้ใหญ่สิทธิ์ประมงกิจก็ยังต้องดิ้นรนหาเลี้ยงตัวด้วยการรับจ้างล้างบ่อเลี้ยงกุ้งเช่นเดียวกับลูกบ้านชาวเลคนอื่นๆ

การวางไซในทะเลแต่ละครั้งต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10วันทั้งยังต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะตัวจึงจะได้ของทะเลมาเป็นสิ่งตอบแทนแต่ด้วยเหตุที่เครื่องมือทั้งหมดเท่าแก่เป็นผู้ซื้อให้ของที่ได้มาจึงต้องขายคืนให้ในราคาที่เท่าแก่เป็นผู้กำหนดฮูเฮกเป็นหนึ่งในจำนวนชาวเลเพียงไม่กี่คนที่หลุดพ้นจากเงื่อนไขนี้เขาอดทนเก็บออมกระทั่งสามารถซื้อเรือเก่าลำนี้ได้ในราคากว่า10,000 บาทแม้ต้องซ่อมแซมอีกมากแต่ฮูเฮกก็ภูมิใจที่มีเรือเป็นของตัวเพราะไม่ต้องคอยใช้หนี้เท่าแก่หากินได้อย่างอิสระและขายของทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรม

0: นับตั้งแต่เริ่มปักหลักตั้งถิ่นฐานถาวรตามบริเวณหมู่เกาะในครั้งแรกการต้องคบค้าติดต่อกับคนกลุ่มอื่นก็ติดตามมาโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงจากที่เคยหากินเพียงเพื่อการยังชีพนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปเพราะความทันสมัยที่ก้าวเข้ามาใหม่ทำให้พวกเขาต้องจ่ายเพิ่มขึ้นทุกคนจึงต้องช่วยกันทำงานเพื่อตอบสนองกับยุคสมัยที่เรียกร้องจากพวกเขามากกว่าแต่ก่อน
1: Tinggal pulau-pulau apa kena tim?
2: Tahun.
1: Tinggal pulau-pulau.

ด้วยเครื่องมือและวิธีการแบบเดิมแต่ข้อจำกัดกลับเพิ่มขึ้นมีทั้งเขตห่วงห้ามของทางการและเอกชนซึ่งแต่เดิมไม่มีหรือแม้แต่เรืออวนรุนที่ลักลอบเข้ามาในบริเวณห่วงห้ามสิ่งเหล่านี้ผลักดันให้พวกเขาต้องออกดำหอยในเขตน้ำลึก 30-50 เมตรด้วยเครื่องปั๊มลมที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงแม้จะเป็นความจำเป็นแต่ร่างกายก็ไม่อาจยอมรับเงื่อนไขนี้

0: ขาเรียกว่าน้ำบีบน้ำบีบผมตอนยี่เป็นผมดำลงไปโอขึ้นมารู้สึกว่าง่วงนอนผมง่วงนอนผมเลยนอนแกหัวเรืออย่างที่นอนเลยวะพอนอนโฟนอนไปพักนึงไม่รู้สึกเลยก็มาฟื้นแค่โรงพยาบาลวชิระนี่ประมาณ4คืนกับ3วันก็รู้สึกตัว
1: ที่เราไปวันนั้นน่ะ3คนไปวันนั้น3คนตายคนนึงเหลือ2คนผมพร้อมแล้ววันนั้นน
2: ่ะแม้จะพอรู้ว่าเครื่องมือและวิธีการดำน้ำของพวกเขาไม่ถูกต้องนักแต่ความจำเป็นก็บังคับให้ต้องทำโรคน้ำบีบจึงเป็นเสมือนเคราะห์ร้ายที่ต้องเผชิญหลายคนตายจากไปที่โชคดีอาจจะหายแต่สำหรับอีทิมเขาอดทนกับอาการอัมพาตตอนล่างมากว่า10ปีแล้ว
0: เราเป็นวันาครอบครัวต้องให้มีรักษาเราแล้วมีใครรักษาเราอย่าลุกคนหนึ่งเลย
1: แบบเรานี่ไม่ได้ไปไหนตัวบาดเดินเท่าแต่ปรับตัวเดินไปเดินมาเช้าตอนนี้ฮะเที่ยงคืนนี้ฮะว่ารู้เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาวันนั้นเพราะว่ากระทาเดินบ่อยๆมันจะตัวจะดีดีครับ
0: มือสุดว่าเราบีบเนี่ยอันตรายจริง
2: พร้อมๆกับการละทิ้งวิถีชีวิตแบบเร่ร่อนการสัมพันธ์คบค้ากับคนกลุ่มอื่นก็เกิดขึ้นสืบเนื่องกันมาภาษาเป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐได้เข้ามาให้การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวเลเรียกได้ว่าบางมะเพ็นคือพ่อเพลงรุ่นสุดท้ายของเกาะลันตาลูกชายคนโตของเขายังพอพูดภาษาชาวเลได้บ้างขณะที่คนเล็กพูดไม่ได้เลยยิ่งไปกว่านั้นในกลุ่มที่พอจะพูดภาษาชาวเลได้ก็ไม่สามารถขับเพลงอูรักลาโวยที่เคยร้องสืบต่อกันมาช้านานได้อีกแล้ว
3: แม่น่ะคนแก่เพิ่นพอว่าจริงๆๆทําเป็นตั้งแต่เลยเด็กนู้นทำไม่เป็นลูกร้านของสามไม่ยังเป็นของไส้เลยของไส้ร้านนี้นะไม่มีเลยรองเง่งก็ไม่มีเลยไอ้รูร่ากาบุ้งกาไม้เลยจริงกาบุ้งล่ะรองเง่งนี่แหละมันหน้านี่ไปคันไปพอดไปหยดรักไปกังซ่ายันไปนู่นมดเลยสุนารีก็ไปมอด
4: เมื่อเดินแต่ข้างหน้ามันขี้ขาดไปนู้นก็กลัวจูนไปเนี้ยโจรก็จับจึกแล้วก็จับนี่ไปเนี้ยก็ไม่รอดทีนี้อดกับขาวเองอดกับขาวก็อดกับสารก็อดนี่ไม่มีเงินจะซื้ออันทุกวันกินยาบรรทับให้เด็กพาโรงเรียน
3: อาจจะไม่แน่ดีไม่ดีขาดก็ไม่แน่ดีเรื่องต่อไปอย่างกว่าปีนี้มันเกี่ยวกับตกหม้อนี่กันไม่รู้มันที่ใช่ที่แท้นนะทีนี้ไอ้ลำนี้ถ้าว่าเขาจัดเลยก็ต่อไปนี่มีแต่ลำบ่วงก็ไม่แน่

0: เรื่องนี้
1: เพราะว่าโลกเราเนี่ยต้องการความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมทางชีวภาพแล้วก็ทุกคนเนี่ยควรจะมีความสุขและภูมิใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเองอย่าเอาตัวเองเข้าไปวัดแล้วก็ไปเปลี่ยนเขาคิดว่าอย่างไร
2: นับตั้งแต่ยังใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนความผูกพันที่มีต่อท้องทะเลอันเป็นเอกเทศของพวกเขาบ่มเพาะให้เกิดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองแต่แล้วความเปลี่ยนแปลงของสังคมและยุคสมัยได้ทำให้ความสัมพันธ์นี้เจือจางลงหรือว่ายิปซีทะเลจะเป็นเพียงชื่อที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์

การค้นพบเส้นทางสู่โลกตะวันออกอาจด้วยเหตุแห่งการค้าการล่าอาณานิคมการเผยแพร่ศาสนา

นับแต่บัดนั้นเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหลั่งไหลถ่ายทอดสู่กันอย่างไร้ขอบเขต

0: เสียงกลองรามนาและเรื่องราวของแขกแดงหรือแขกอินเดียเดินทางเข้ามาค้าผ้าในเมืองไทยกลายเป็นตำนานแผ่นดินของชาวใต้ฝั่งตะวันตกลิเกรามนาหรือลิเกป่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านดึกดำบรรพ์ที่สะท้อนชีวิตการเดินทางสู่สุวรรณทวีปของแขกอินเดียเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว
1: มาอยู่ที่เมืองเตยแล้วถึงที่นี่ก็อยู่เกาะกลางเลยแกได้ซ่อนแกว่าขึ้นก่อนไม่ใหญ่แกซ่อนคำกระทึงแกหยุดจากการคลายผ้าแกก็ว่าเป็นลำปะบดข้องลิเกลำหน้าซึ่งคนเจ้าเกาะเขาเกิดศรัทธาเชื่อตื้อก็นิยมจมจอบกันนะพอเขาจมจอบก็ต้องกันพนันกันคนอิสลามเนี่ยเขาจวนแกว่าให้แกเป็นอาจารย์ฝึกง่ายแกก็ฝึกกว่าได้ไปทีละลำทีละลำแกก็ฝึกไปเผื่อเรือยเผื่อกุมกระตังว่าเจ้าเล่ก็จับสมัยนั้นหมายความว่าพวกเจ้าเล่นั้นเอ้ยลำนาครึ่มบันนี้หมายความเขาล้มบ้านล้มเมืองเขานิยมชมชอบกันเขารักทีเกนี้ไปลำในมากกว่ามาคนก็ชอบลำในคนก็ชอบ
0: คำว่าลิเกนั้นเลือนมาจากคำอาหรับคือดีเกเป็นบทเพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าใช้สวดเข้ากับจังหวะกลองรอบบานาหรือรัมมานาซึ่งมีความหมายว่าพระผู้อภิบาลของเราชาวอาหรับได้นำพิธีสวดดีเกมาเผยแพร่ในอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุลและจากอินเดียก็เข้าสู่ชวาสุมาตรามาลายูรวมถึงไทยตอนใต้ไม่ว่าเส้นทางของลิเกป่าจะเริ่มต้นจากเรื่องราวทางศาสนาหรือตำนานการค้าของแขกแดงก็ตามแต่เพราะเหตุใดจึงพบการละเล่นชนิดนี้เฉพาะบริเวณจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันเท่านั้นดินแดนชายฝั่งตะวันตกเคยมีความสำคัญเช่นไรต่อเส้นทางการค้าทางทะเลในยุคโบราณภาพเขียนฝาผนังถ้ำบนเกาะพีพีเลและพีพีดอนในหน้าน้ำจังหวัดกระบี่ได้บันทึกร่องรอยการค้าโบราณของชาวต่างชาติสู่ทะเลอันดามันเรือสำเภาจีนและเรือกำปั่นจากยุโรปจุดความสงสัยว่าเมื่อครั้งต้นพุทธศตวรรษได้มีเรือสินค้าจากโพ้นทะเลแวะมาจอดที่ชายฝั่งตะวันตกของไทยเพื่อลำเลียงสินค้าข้ามคาบสมุทรไปสู่ฝั่งอ่าวไทยแทนการนำเรืออ้อมปลายแหลมมาลายูซึ่งขณะนั้นเต็มไปด้วยพยันตรายจากโจรสลัด

ดินแดนชายฝั่งตะวันตกจากจังหวัดระนองลงไปตลอดปลายแหลมล้วนมีร่องรอยการเดินทางของผู้คนข้ามฝั่งจากตะวันตกไปสู่ตะวันออกมาแต่โบราณสมัยการค้นหาเส้นทางโบราณข้ามคาบสมุทรกระทำต่อเนื่องกันมานานหลายทศวรรษแม้ในปัจจุบันการค้นคว้าก็ยังไม่สิ้นสุดเส้นทางจากอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ข้ามไปสู่อ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเส้นทางการค้าโบราณแห่งหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในช่วงแรกของการค้าระหว่างอินเดียและจีน

0: การขุดพบลูกปัดโบราณที่บ้านควรลูกปัดซึ่งอยู่ห่างจากปากน้ำคลองท่อม5กิโลเมตรแสดงเค้าเงื่อนทางโบราณคดีชิ้นแรกของเส้นทางคลองท่อมอ่าวบ้านดอนนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าที่นี่คือชุมชนโบราณของชาวอินเดียเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วเป็นทั้งท่าเรือขนถ่ายสินค้าข้ามฝั่งและแหล่งผลิตลูกปัดจำนวนมหาศาล
1: ไม่น้อยจาก10ตันนี่พูด 50-50% จะพูดถูกไม่ได้ต่ำไม่ได้แต่ไม่ในก็ปลวกลูกปลวกมันใหญ่เราเรียกทางนี้เรียกปลวกหมอสีนั่นเอากระจกฟันที่พุ่งเนี่ยพรุบเดียวพุ่งออกมาเลยไปยืนดูด้วยไอ้ปองกระป๋องอวันตินลูกใหญ่นั่นรับ2-3กระป๋อง

0: หลักฐานทางวัฒนธรรมเกี่ยวพันถึงชนชาติอาหรับเปอร์เซียอียิปต์อินเดียและจีนพบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปใต้ผืนดินของอำเภอคลองท่อมราว 2,000 ปีล่วงมาแล้วที่บันทึกของปโตเลมีนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกได้พูดถึงฝรั่งที่เดินทางมาถึงสุวรรณภูมิว่ายังมีความเลื่อมใสในเรื่องเทพเจ้ากรีกโรมันจึงน่าจะมีหลักฐานทางความเชื่อปรากฏอยู่ในแผ่นดินแถบนี้บ้างรูปแกะสลักบนแผ่นหินคาเนเลียนเป็นรูปสตรียืนมือถือธัญพืชอาจหมายถึงเทพธิดาไทยคีซึ่งเป็นเทพธิดาแห่งโชคลาภที่นักเดินเรือพกพาเป็นเครื่องรางหรือสิ่งของนำโชคลูกปัดสุริยะเทพและรูปแกะสลักเทพเจ้ากรีกโรมันเหล่านี้มีรูปแบบทางศิลปะที่บ่งบอกว่าอยู่ในยุคสมัยคลาสสิกของอาณาจักรโรมันการค้นพบครั้งนี้จึงสอดคล้องกับข้อสันนิษฐานถึงการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวต่างชาติในราวพุทธศตวรรษที่6ซึ่งอยู่ในช่วงเดียวกับยุคคลาสสิกของโรมันอีก500ปีต่อมาคลองท่อมไม่ได้เป็นเพียงเมืองท่าพักสินค้าเท่านั้นแต่ได้พัฒนาเป็นชุมชนผลิตลูกปัดจากการพบลูกปัดแบบต่างๆจำนวนมากทั้งหินแก้วหลากสีและเบ้าหลอมเครื่องประดับร่องรอยการมาเยือนของพุทธศาสนาปรากฏในลูกปัดรูปสวัสดิกะอันเป็นตรามงคลของศาสนาพุทธตราประทับอักษรปลวะเหล่านี้แสดงถึงสื่อสัมพันธ์ทางการค้ากับพ่อค้าจากอินเดียตอนใต้สิทธิบัตรขอผ่านทางเหล่านี้ยืนยันว่าการเดินทางของนายวานิชยังไม่สิ้นสุดพวกเขายังต้องนำกองคาราวานสินค้ามุ่งหน้าไปสู่จุดหมายอีกฟากฝั่งคลองท่อมและคลองปะกาใสเป็นลำน้ำที่อยู่ในละแวกเดียวกันและขุดพบซากเรือโบราณจมอยู่เสมอๆการขุดพบเรือโบราณในคลองปะกาใสได้คลี่คลายข้อสงสัยว่าในอดีตมีเรือสินค้าขนาดใหญ่เข้ามาจอดในลำคลองที่แคบและตื้นเขินอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อย่างไร
1: วันเหย้ายังว่าอยู่นั่นแหละก็นี่เราที่พ่อว่าลึ่ง
2: นี่ทายนี่ครับ
1: นี่ผมเข้าไปในลึ่งก็ต้องเข้าในลึ่งตรงเราที่พ่อว่าเดี๋ยวนี้ต้องยาวย่างตั้มเดี๋ยวเส้นนึงเส้นนึงตัวนั้นอย่างตั้มเลยเส้นนั่นตั้มนั่นเราประมาณว่าอย่างตั้มว่าเส้นนึงปลาก็ต้องวางอยู่เราเจ็ดว่า
0: เรือใหญ่ลำนี้สันนิษฐานว่ามีอายุไม่เกิน100ปีลักษณะเป็นเรือใบขนาดใหญ่จมโคลนตมทอดขวางลำน้ำเอ่ยลึกเข้าไปในแผ่นดินถ้าในระยะเวลา 2-3 ชั่วอายุคนลำคลองยังมีสภาพกว้างขวางพอที่เรือใหญ่เข้ามาได้แล้วคงไม่ผิดนักถ้าจะกล่าวว่าเมื่อ 2,000 ปีก่อนลำน้ำบริเวณนี้ย่อมเป็นเส้นทางคมนาคมที่เหมาะสมสำหรับเรือจากต่างประเทศแวะเข้ามาขนถ่ายสินค้า
3: ของที่ใช้ใบพัดข้างใต้มันอยู่อย่างนี้แล้วมันจะมีไม้อีกอันหนึ่งนี่มันตัวนี้มันใช้แหวนอย่างนี้แหวนไอ้ชิ้นนี้มันอยู่ใต้มันไอ้ชิ้นนี้มันอยู่บนแล้วมันประกบอยู่ข้างใต้มันในนี้มันไม่ใช่เป็นมาดลำมันไม่ใช่เนี่ยมันเป็นแต่ส่วนประกอบมันมาปิดส่วนนอกมันอีกส่วนนอกไอ้มาดลำมันอาจจะไม่ยาวตรงนี้ที่ผมที่เคยไปเห็นนะไปเห็นที่อำเภอเกาะเขาเคยไปลงดูในเรือใหญ่แล้วเรือใหญ่ก็ปลูกมะพร้าวเลย3ต้นนะ
0: การย้อนรอยอดีตที่ล่วงมานานกว่า 2,000 ปีนั้นเป็นเรื่องที่หาหลักฐานแน่ชัดได้ยากแต่จากบันทึกความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แ สามารถนำทางย้อนกลับไปมองอดีตเมื่อ 50-60 ปีก่อนยามนั้นเส้นทางข้ามคาบสมุทรสายนี้ยังเป็นที่นิยมใช้เดินทางค้าขายจากคลองท่อมไปอ่าวบ้านดอนโดยผ่านทางบ้านพรุดินนาและบ้านลำทับทางหลวงหมายเลข4038คืออดีตเส้นทางเดินป่าระยะทาง23กิโลเมตรจากคลองท่อมถึงลำทับคนโบราณใช้เวลาเดิน 1-2 วันอาศัยช้างเป็นพาหนะบรรทุกสินค้าลำทับเคยเป็นแหล่งชุมนุมสินค้านานาชนิดโดยเฉพาะของป่าและหวายเพราะมีคลองสินปุนไหลผ่านจึงมีพ่อค้ามากหน้าหลายตาพากันขนสินค้าขึ้นล่องไปอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: ในอดีตหวายเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของลำทับแม้จะเหลือน้อยเต็มทีแล้วในปัจจุบัน
1: มาจากนี้ก็ป่าเมืองไปลำทับซึ่งถือไหว้ได้เต็มเต็มกระรองรุ่งรุ่งแต่ความขึ้นพุ่นแน่หนาวกับผลทุราชผลทุราชซึ่งใกล้ไหว้เสร็จก็ติดตามง่ายถือพอช่วยบุกปลาอะไรบนนั้นนะเรือแต่ก็ขึ้นมากรองนั่นแหละขึ้นมาตรงมากรองที่พุ่นนั่นนะข้าวบ้าตรงที่พุ่นผลลำทับอันนี้จากโน่มาก มันสิบกว่าวันนะครับตัวสุดตัวกลางลำทับมันเขียวนี่น้ำนะ
0: เส้นทางเดินป่าจากคลองท่อมถึงคลองสินปุ่นของพ่อค้าเมื่อ 50-60 ปีก่อนอาจทับรอยเส้นทางข้ามคาบสมุทรของชาวอินเดียยุคโบราณตามข้อสันนิษฐานสภาพภูมิประเทศระหว่างคลองท่อมกับคลองสินปุ่นคือภูเขาสูงชันและป่าทึบในบริเวณเทือกเขาปรับอันเป็นแหล่งต้นน้ำของลำคลองทั้งสองสายคลองท่อมนั้นไหลแยกมาทางตะวันตกลงสู่ทะเลอันดามันส่วนคลองสินปุ่นมุ่งหน้าไปทางตะวันออกสู่ลำน้ำตาปีไปออกอ่าวไทยเส้นทางเดินบก23กิโลเมตรสายนี้อยู่พ้นแนวสูงชันสลับซับซ้อนของเทือกเขาปรับจึงน่าจะเป็นหนทางเดียวที่สะดวกที่สุดสำหรับกองคาราวานสินค้าเมื่อเดินทางถึงคลองสินปุ่นสินค้าจะถูกขนถ่ายลงเรือล่องไปตามคลองจนบรรจบกับลำน้ำตาปีที่บ้านหนองปลาตายอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีห่างจากฝั่งน้ำตาปีขึ้นไป2กิโลเมตรปรากฏร่องรอยเมืองโบราณที่อำเภอเวียงสะอยู่ในป่ารกร้างมานับพันปีมีรอยคูเมืองมองเห็นได้ชัดเจนนักโบราณคดีลงความเห็นว่าเมืองโบราณที่เวียงสะคือนครรัฐถาวรแห่งแรกของกลุ่มชนวัฒนธรรมอินเดียบนคาบสมุทรแห่งนี้ข้อความบางตอนจากจดหมายเหตุจีนกล่าวถึงนครรัฐแห่งนี้ว่าเขาศึกษาภาษาสันสกฤตกันทั้งนั้นและประพฤติตามพระพุทธบัญญัติอย่างเคร่งครัดมีวิหารทั้งฝ่ายพุทธและฝ่ายพราหมณ์ภิกษุในพระพุทธศาสนาฉันเนื้อสัตว์แต่ไม่ดื่มน้ำเมานักบวชในฝ่ายพราหมณ์ไม่เอาทั้งสองอย่างในราชสำนักมีพราหมณ์มาจากอินเดียเป็นอันมากที่เวียงสะเทวรูปพระศิวะและพระนารายณ์เทพเจ้าของศาสนาฮินดูถูกขุดพบพร้อมๆกับรูปพระพุทธเจ้าสากยมุนีแบบคุปตะยืนยันการหว่านโปรยอารยธรรมอินเดียสู่สุวรรณภูมิตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11เทวรูปพระนารายณ์สมัยคุปตะอีก2องค์ถูกค้นพบที่เขาศรีวิชัยอ่าวบ้านดอนอำเภอพูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและบนเขาพระนารายณ์อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาทั้ง3องค์เป็นรูปประติมาศิลาทรายเนื้อเดียวกันอายุสมัยเดียวกันประทับยืนข้ามคาบสมุทรจากตะวันตกสู่ตะวันออกจากตะกั่วป่าสู่เวียงสะและอ่าวบ้านดอนเราจะบอกว่านี่คือเส้นทางสายอารยธรรมอีกสายหนึ่งเส้นทางสายนี้เริ่มต้นที่เกาะคอเขาปากน้ำตะกั่วป่า
2: ตามนี้ก็เอ๋ม
3: ตีเดียวห้าเรือ
0: การขุดพบลูกปัดเศษเครื่องถ้วยและซากโบราณสถานบนเกาะคอเขาชี้ชัดว่าที่นี่คือเมืองท่าพักสินค้าในอดีตจากเกาะคอเขาสามารถนำเรือเลียบฝั่งเข้าสู่แม่น้ำตะกั่วป่าบนยอดเขาริมแม่น้ำตะกั่วป่านี้เองที่ชาวอินเดียได้นำเทวรูปพระนารายณ์ขึ้นไปประดิษฐานไว้เพื่อสักการะบูชาตามคตินิยมของฮินดูหลักฐานทางวัฒนธรรมชิ้นเอกของเมืองตะกั่วป่าคือการพบศิลาจารึกอักษรปาละวะเผยการเข้ามาของชาวทมิฬจากอินเดียใต้สะชื่อสีอวะนินารนัมซึ่งระวรมันคุณะไปขุดเองใกล้เมืองนังคุระอยู่ในการรักษาของสมาชิกแห่งมณิครามและกองทัพระหว่างหน้ากับชาวไร่ชาวนาสันนิษฐานว่านังคุระเป็นชื่อตำบลที่ชาวทมิฬตั้งอยู่ใกล้เมืองตะกั่วป่าทุกวันนี้เส้นทางตะกั่วป่าอ่าวบ้านดอนเชื่อกันว่าเป็นเส้นทางลัดข้ามคาบสมุทรที่สั้นที่สุดแต่เป็นการเดินทางที่ยากลำบากเพราะต้องข้ามเขาศกอันสูงชันจนไม่น่าเป็นไปได้ว่าพ่อค้าชาวอินเดียจะใช้เส้นทางนี้บทพิสูจน์ในเรื่องนี้จึงตกอยู่ที่การค้นหาหลักฐานอันเป็นรูปธรรมที่บริเวณเกาะคอเขาเป็นแหล่งที่พบภาชนะเครื่องเคลือบจีนสมัยราชวงศ์ถังและเศษเครื่องแก้วอาหรับเช่นเดียวกันกับพบที่แหลมโพอำเภอชัยยาอันเป็นปลายทางของเส้นทางข้ามคาบสมุทรสายนี้การพบร่องรอยโบราณวัตถุมากมายที่อยู่ในอายุสมัยเดียวกันในพื้นที่สองฝากฝั่งจึงเป็นคำตอบได้ว่ามีการเดินทางข้ามคาบสมุทรโดยเส้นทางนี้จริงการล่วงมานับพันปีเส้นทางข้ามคาบสมุทรหมดความสำคัญในเชิงพาณิชย์ลงแต่ยังคงล้ำค่าต่อการแสวงหารอยอดีตแห่งอารยธรรมบัดนี้พาณิชย์นาวีในคาบสมุทรมาลายูได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปแล้วอย่างสิ้นเชิงเรือคิมชวนหวดแล่นใบมาจากปีนังทุก2เดือนเพื่อมาซื้อฐานที่บ้านคลองยางจังหวัดกระบี่ในปัจจุบันพ่อค้าต่างชาติที่แวะเวียนมาค้าขายในดินแดนชายฝั่งอันดามันของไทยคือเพื่อนบ้านในคาบสมุทรมาลายูเท่านั้นอิววอกเจ้าของเรือชาวจีนมาเลเล่าว่าค้าฐานกับไทยมานาน35ปีแล้วเมื่อก่อนมีเรือมาค้าฐานจากปีนังหลายสิบลำปัจจุบันเหลืออยู่เพียงลำเดียว

0: ถ่านไม้โกงกางและไม้ตะบูนเคยเป็นสินค้าออกที่นำรายได้มหาศาลแก่เจ้าของเตาเผาถ่านในอดีต
1: ทำมาจนถึงที่006นี่ได้ส่งอาหรับตอนนั้น8ลำเข้าไป8ลำนี่คุณสิงคโปร์มาติดต่อคนพี่นางซื้อหมดทั้ง8ลำตอนนั้น8ลำกำไรประมาณสัก 80,000 นะก็ดีใจจะตายแล้วพอหลังจากนั้นก็มีส่งอาหรับกันด้วยมีเรื่อยหยุดบ้างไม่ส่งบ้าง
0: ทุกวันนี้การค้าขายทางทะเลในคาบสมุทรตอนใต้ของไทยเริ่มหยุดชะงักเมื่อขาดแคลนแรงงานคนจีนซึ่งเชี่ยวชาญในการเดินเรือพวกเขาหันไปหาอาชีพอื่นที่ปลอดภัยและมีรายได้ดีกว่าทรัพยากรธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณ์ในดินแดนสุวรรณภูมิเปลี่ยนไปตามกาลเวลาจากที่เคยเป็นแหล่งตลาดค้าเครื่องเทศของป่าและทองคำบัดนี้มีเพียงการค้าถ่านไม้ที่คงสะท้อนความมั่งคั่งของแผ่นดินในไม่ช้าเส้นทางการค้าสายนี้ก็คงเหลือเพียงร่องรอยของอดีตอันรุ่งเรืองไว้เท่านั้น

การค้นพบเส้นทางสู่โลกตะวันออกอาจด้วยเหตุแห่งการค้าการล่าอาณานิคมการเผยแพร่ศาสนา

นับแต่บัดนั้นเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหลั่งไหลถ่ายทอดสู่กันอย่างไร้ขอบเขต

ที่นี่คือชุมชนโปรตุเกสที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในมาลากามาตั้งแต่สมัยคริสตศตวรรษที่14ทุกๆปีพวกเขาจะมีงานฉลองเทศกาลนักบุญปีเตอร์เทพเจ้าแห่งชาวประมงเช่นเดียวกับชาวโปรตุเกสในยุโรปเรือประมงทุกลำในหมู่บ้านจะถูกนำขึ้นฝั่งมาชะล้างให้สะอาดสำหรับใช้ประกอบพิธีในวันนี้พวกเขาเชื่อว่านักบุญปีเตอร์คือสัญลักษณ์ของพละกำลังความเข้มแข็งและเป็นตัวแทนของคนหาปลาเรือประมงนั้นหมายถึงคริสตจักรการเหวี่ยงแหลากฝูงปลาให้เข้ามาที่เรือเปรียบประดุจการช่วยเหลือมวลมนุษย์เข้าสู่อ้อมแขนของพระผู้เป็นเจ้าชาวประมงโปรตุเกสในมะละกาอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนเล็กๆริมฝั่งทะเลอันดามันพวกเขายังคงนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตามรอยบรรพบุรุษซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่นี่เมื่อ500ปีมาแล้วภายในโบสถ์ประจำหมู่บ้านชาวบ้านส่วนหนึ่งกำลังประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อน้อมสักการะนักบุญปีเตอร์ชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งขมักเขม้นอยู่กับการประดับตกแต่งเรือประมงที่ลากขึ้นมาไว้บนฝั่งกว่า50ลำบ้านไหนตกแต่งได้สวยและมีความหมายมากที่สุดก็จะได้รับรางวัลเรือบางลำได้เล่าเรื่องราวการเดินทางของชาวโปรตุเกสสู่มะละกาเพื่อล่าอาณานิคมทางการค้าและเผยแผ่ศาสนาบางลำก็เล่าประวัติของนักบุญปีเตอร์ครั้งที่ยังเป็นคนหาปลาธรรมดาจนได้พบกับพระเยซูทรงประทานกุญแจแห่งประตูสวรรค์ให้เพื่อนำทางมนุษย์สู่โลกของคริสตจักรเจ้าของเรือบางลำมีทุนน้อยยังต้องประดับประดาเรือไปตามกำลังหรือไม่เช่นนั้นก็เพียงชะล้างเรือให้สะอาดเท่านั้นเพราะจุดมุ่งหมายสำคัญของการนำเรือขึ้นฝั่งในวันนี้ก็เพื่อให้เรือทุกลำได้รับการประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลและปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเมื่อต้องออกหาปลาในปีต่อไป

ก่อนที่มะละกาจะกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่15ดินแดนแห่งนี้เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบสงบริมฝั่งทะเลอันดามันความรุ่งเรืองมั่งคั่งของมะละกาเริ่มขึ้นเมื่อพระเจ้าปรเมศวรเสด็จลี้ภัยการเมืองจากอาณาจักรทูมาสิกหรือสิงคโปร์มาสถาปนานครรัฐแห่งใหม่ขึ้นที่หมู่บ้านชาวประมงบนชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูมาฮวนชาวจีนมุสลิมผู้ซึ่งเดินทางร่วมไปกับกองเรือคณะทูตจีนของจักรพรรดิราชวงศ์หมิงมิตรประเทศของมะละกาได้เขียนบรรยายถึงมะละกาในยุคนั้นว่าดินเมืองมะละกาแห้งแล้งพืชพันธุ์ธัญญาหารขาดแคลนและประชาชนไม่ชอบการเกษตรกรรมด้วยเหตุนี้การค้าจึงเป็นธุรกิจที่สำคัญของมะละกาผลกำไรจากการค้าเท่านั้นสามารถแลกอาหารมาเลี้ยงพลเมืองได้

เมืองมะละกาตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายูตรงช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นจุดผ่านทางของเรือสินค้าที่แล่นใบมาจากโลกตะวันออกและโลกตะวันตกตำแหน่งที่พำนักครึ่งทางของมะละกาจึงเป็นเสมือนตลาดกลางที่ขบวนเรือสินค้าทั้งจากตะวันตกและตะวันออกจะต้องแวะนำสินค้ามาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันแต่ในที่สุดความมั่งคั่งของมะละกาค้าเครื่องเทศในดินแดนแถบนี้แต่เพียงผู้เดียวการครอบครองเมืองท่ามะละกาเท่านั้นสามารถทำให้โปรตุเกสมีอำนาจควบคุมการค้าเครื่องเทศและเส้นทางการค้าทางทะเลในเอเชียตะวันออกอัลฟองโซดาวบูเคิร์กอุปราชโปรตุเกสได้นำกองเรือ18ลำพร้อมทหาร 1,400 คนเข้ามาพิชิตมะละกาได้ในปีคริสตศักราช 1,511 ทันทีที่ยึดเมืองไว้ได้ดาวบูเคิร์กลงมือสร้างป้อมปราการอาฟาโมซาขึ้นทั้งฝั่งขวาของปากน้ำมะละกาซึ่งสะดวกต่อการลำเลียงเสบียงอาวุธป้อมอาฟาโมซาเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยหินแห่งแรกในมะละกามีความแข็งแรงสามารถต้านภัยการจู่โจมของข้าศึกทางทะเลมาตลอด130ปีวิหารเทพีแห่งขุนเขาถูกสร้างขึ้นภายในปริมณฑลของป้อมอาฟาโมซาเพื่อถวายแก่พระแม่มารีที่ทรงช่วยเหลือกองเรือโปรตุเกสให้พ้นภัยจากข้าศึกในทะเลจีนใต้ภายในลานวิหารมีห้องเก็บพระศพของนักบุญฟรานซิสซาเวียซึ่งถูกนำร่างมาไว้ที่มะละกาเป็นเวลา9เดือนก่อนที่จะย้ายไปฝังที่เมืองกัวการเดินทางมาโลกตะวันออกของนักบุญฟรานซิสซาเวียบอกเจตนาอันชัดเจนของโปรตุเกสที่จะสร้างคริสตจักรโรมันคาทอลิกขึ้นในแผ่นดินตะวันออกแต่การเผยแผ่ศาสนากลับกลายเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จทางการค้าของโปรตุเกสเพราะโปรตุเกสไม่อาจหามิตรทางการค้าในดินแดนเครื่องเทศซึ่งล้วนแต่เป็นชาวมุสลิมแทบทั้งสิ้นในคริสตศตวรรษที่17ฮอลันดายกกองทัพเรือเข้ามายึดครองมะละกาไปจากโปรตุเกสได้สำเร็จวิหารเทพีแห่งขุนเขาถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวิหารเซนต์ปอลสำหรับผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ตามแบบฮอลันดาเท่านั้นเหล่าวิหารและป้อมปราการที่เจ้าอาณานิคมสร้างไว้มากมายเป็นเสมือนผู้พิทักษ์ประตูเมืองที่เฝ้าดูความผันแปรของนครท่ามะละกาตั้งแต่ยามรุ่งโรจน์จนกระทั่งหมดสิ้นอำนาจในการค้าทางทะเลเมื่อเข้าสู่ยุคการปกครองของอังกฤษวิหารเซนต์ปอลกลายเป็นเพียงคลังดินปืนและสุสานของเหล่าขุนนางโปรตุเกสและฮอลันดาก่อนที่จะถูกรื้อทำลายไปในที่สุดตลอดระยะเวลา130ปีที่โปรตุเกสปกครองมะละกาวัฒนธรรมของชนกลุ่มนี้ได้ฝังรากกล้าลงในแผ่นดินและวิญญาณของคนรุ่นต่อมาอย่างแน่นแฟ้น

0: linguagem, não tem linguagem de papel cristal. Só prende, mas pouco tempo, não dá para dizer de toda uma coisa. Sempre por sempre, por não tem mais o papel cristal com gente. Mas tem que entender que não é papel. Mas o contato com a língua que não tem, não é muito acabado.
1: ภาษาที่ไซปาริยาโน เดอคอซ่าและชาวโปรตุเกสกว่า 1,800 คนในมาลากาใช้พูดกันนั้นเรียกว่าภาษาคริสตังเป็นภาษาโปรตุเกสสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 หรือยุคกลางปัจจุบันชาวโปรตุเกสในประเทศก็ไม่ได้ใช้อีกต่อไปแล้วนอกจากชาวโปรตุเกสพลัดถิ่นกลุ่มนี้เท่านั้น

อาชีพเก่าแก่ที่ชาวโปรตุเกสในมาละกาถือเป็นความชำนาญเฉพาะตัวของพวกเขาคือการทำประมงชายฝั่งคนที่นี่จะใช้อวนผีเสื้อหรือลังไกสำหรับออกหากุ้งยามน้ำลงเต็มที่ทุกวันนี้พวกเขาออกจับกุ้งเพียงเพื่อเสริมรายได้เท่านั้นถ้าได้กุ้งมาเต็มตะกร้าก็จะแบ่งขายครึ่งหนึ่งที่เหลือเก็บไว้เป็นอาหารในครอบครัวแม้อาชีพประมงจะเป็นมรดกที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วก็ตามปัจจุบันมีชาวโปรตุเกสที่ออกจับปลาเป็นอาชีพอยู่ไม่ถึง200คนและนับวันจะลดน้อยลงทุกทีชาวบ้านส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงขึ้นจึงมักไปทำงานในเมืองซึ่งมีรายได้แน่นอนกว่าหมู่บ้านประมงของชาวโปรตุเกสเหล่านี้อยู่ระหว่างช่องแคบมาละกาช่วงที่ห่างจากแผ่นดินสุมาตราของอินโดนีเซียเพียง 18-60 กิโลเมตรเรือหาปลาของพวกเขาจึงไม่สามารถไปไกลจากฝั่งได้มากนักเพราะออกเรือไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็เข้าหน้าน้ำอินโดนีเซียความสะดวกในการไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองทำให้เรือสินค้าพื้นเมืองทั้งจากมาละกาและสุมาตราวิ่งขึ้นล่องค้าขายระหว่างช่องแคบกันมาตั้งแต่สมัยแรกของการสถาปนานครรัฐมาละกาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้มีเรือใบจากสุมาตราบรรทุกถ่านมาขายที่มาละกาเดือนละ4ลำและรับซื้อสินค้าเบ็ดเตล็ดจากมาละกากลับไปเรือบรรทุกไม้สูงมีเข้ามาสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งส่วนใหญ่เป็นไม้ยางจากอินโดนีเซียสินค้าชนิดอื่นก็มีแยมเสื่อและข้าวเรือใบบรรทุกสินค้าพื้นเมืองต่างๆที่แวะเข้ามาจอดที่ท่าเรือมะละกาในปัจจุบันอาจสะท้อนภาพเมืองท่ามะละกายามรุ่งเรืองได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นมะละกาในยุคที่การค้าเฟื่องฟูนั้นมีพ่อค้าต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายบ้างเข้ามาเพียงเพื่อค้าขายบ้างก็มาตั้งหลักแหล่งเป็นการถาวรรวมแล้วในขณะนั้นภาษาพูดในมะละกามีแตกต่างกันถึง84ภาษาเครื่องถ้วยชามที่พบจากซากเรือจมในหน้าน้ำมะละกาเป็นประจักษ์พยานถึงการเข้ามาของพ่อค้าต่างชาติทั้งชาวจีนสยามและยุโรปไหเบลามีนใบนี้เดินทางมาจากเมืองโคโลนประเทศเยอรมนีในคริสต์ศตวรรษที่17แต่มาจมอยู่ใต้ท้องทะเลเสียก่อนที่จะถึงแผ่นดินมาละกาในยุคนั้นถ้วยชามจากจีนเป็นที่ต้องการของตลาดต่างชาติมากจีนถึงกับยอมออกแบบลวดลายเฉพาะตามที่ลูกค้าสั่งจึงปรากฏอักษรอาหรับิกบนแจกันสมัยราชวงศ์หมิงใบนี้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17ถึง18ชาวยุโรปมีค่านิยมต่อการที่ได้เป็นเจ้าของเครื่องถ้วยน้ำเงินขาวสมัยราชวงศ์ชิงว่าเป็นคนมีระดับและรสนิยมทันสมัยสินค้าเหล่านี้ตกทอดอยู่ในแผ่นดินมะละกาจวบจนปัจจุบันด้วยเคยเป็นตลาดกลางที่รวมสินค้า
และที่พักพิงของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ

ผู้คนต่างถิ่นที่หลั่งไหลเข้ามาสู่มาลากาในอดีตได้สร้างชีวิตและวัฒนธรรมอันหลากหลายให้แก่มาลากาสืบต่อมา

0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
1: Amen. And a community is not just built up of people of our own comfortable zone.
2: Just a simple story.
3: ศาสนาได้โน้มนำผู้คนต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมให้เข้ามาหลอมรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียว

ศาสนายังได้เป็นตัวกำหนดความมั่นคงแห่งขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมมิให้เสื่อมสลายไปโดยง่ายเบ้าล้อมของการอยู่ร่วมกันในสังคมกำลังทำหน้าที่ของมันที่โรงเรียนคริสคาโนซาในหมู่บ้านโปรตุเกสเด็กๆ เหล่านี้คือมรดกของวิถีชีวิตอันแตกต่างในมะละกาอดีตเมืองท่าที่หลากด้วยสีสันจากอารยธรรมภายนอกย่านจัตุรัสตึกแดงของมะละกาถูกกำหนดให้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์สมัยฮอลันดาเข้ามาปกครองพิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้เป็นอาคารทรงฮอลันดาที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียอาคเนในอดีตคือที่ทำการของผู้สำเร็จราชการฮอลันดาในมะละกามีลักษณะทางสถาปัตยกรรมของฮอลันดาอย่างเห็นได้ชัดด้วยการก่อผนังหนาเป็นแนวเหยียดยาวและมีประตูหน้าต่างใหญ่โตอาคารในย่านนี้เดิมทาสีขาวถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อเรียนแบบตึกอิฐแดงในนครร็อตเตอร์ดัมของฮอลันดาบ้านเรือนในบริเวณเดียวกันจึงต้องทาสีแดงไปด้วยแม้จะสร้างคนละยุคสมัยคริสต์เชิร์ชเป็นโบสถ์ซึ่งฮอลันดาสร้างไว้สำหรับชาวคริสเตียนโปรเตสแตนต์ในโอกาสครบรอบ100ปีที่เข้ายึดครองมะละกาปัจจุบันได้กลายเป็นของนิกายแองกลิกันตามแบบอังกฤษไปแล้วกลิ่นอายของวัฒนธรรมตะวันตกยังคงแฝงอยู่ในจิตใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาต่อพระเจ้าของผู้คนที่มาจากต่างถิ่นต่างแผ่นดินความคึกคักของนครท่ามะละกาได้จางหายไปพร้อมกับการย้ายศูนย์กลางการค้าทางทะเลไปสู่ปีนังและสิงคโปร์ในยุคที่อังกฤษก้าวเข้ามาสู่คาบสมุทรมาลายูความสงบเงียบของมะละกาในยุคที่อังกฤษเข้ามาปกครองนั้นผู้คนที่ได้มาพบเห็นถึงกับได้นิยามเมืองไว้ว่ามะละกาเป็นเมืองเก่าแก่สไตล์ฮอลันดาดูโบร่ำโบราณดั่งเมืองในฝันผู้คนล้วนเป็นทายาทอาณานิคมของโปรตุเกสและฮอลันดาทั้งยังเปี่ยมล้นด้วยไมตรีจิตบรรยากาศของความสบายเรียบง่ายแทรกซึมอยู่ทุกชานเรือนเป็นความสงบเหงาดั่งท้องทะเลไร้คลื่นลมเกียจคร้านดั่งใบปาล์มยามแกว่งไกวท่ามกลางอากาศอันร้อนระอุ

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านก็ส่งพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินตะยังล้วนๆจักเสียเพชรยังกันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นหนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าจิตต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่า

0: ราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
1: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
2: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
3: ของข้าพเจ้า
4: ของข้าพเจ้า
3: ให้คงอยู
4: ่ให้คงอยู
3: ่เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์เพื่ออำนวยประโยชน
3: ์ให้แก่ชุมชน
4: ให้แก่ชุมชน
3: และประเทศชาติตลอดไป
4: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

การค้นพบเส้นทางสู่โลกตะวันออกอาจด้วยเหตุแห่งการค้าการล่าอาณานิคมการเผยแพร่ศาสนา

นับแต่บัดนั้นเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหลั่งไหลถ่ายทอดสู่กันอย่างไร้ขอบเขต

ศักราชใหม่ของเส้นทางการค้าสู่ทะเลอันดามันเริ่มต้นอีกครั้งที่เมืองท่าปีนังเกาะหมากหรือปีนังแต่เดิมนั้นขึ้นอยู่กับไซบุรีเมื่อครั้งที่ไซบุรีต้องการเป็นอิสระจากอาณัติของสยามไซบุรีจึงขอความช่วยเหลือมายังอังกฤษโดยแลกเปลี่ยนกับการยกเกาะหมากให้อังกฤษดูแลในปลายคริสต์ศตวรรษที่18อังกฤษได้เข้ามาบุกเบิกเกาะปีนังซึ่งขณะนั้นเป็นป่ารกชัดและอุดมไปด้วยต้นหมากให้กลายเป็นแผ่นดินทองของพ่อค้าวานิชและชาวจีนอพยพซึ่งลี้ภัยสงครามกลางเมืองมาจากมณฑลตอนใต้ของแผ่นดินใหญ่ชาวจีนในปีนังส่วนใหญ่อพยพมาจากมณฑลฮกเกี้ยนเมื่อแรกเดินทางมาถึงก็จะเกาะกลุ่มกันอยู่ตามสกุลหรือแซ่ระบบกงสีจึงได้เกิดขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ชาวจีนแซ่เดียวกันซึ่งอพยพเข้ามาอยู่ใหม่ยังไม่มีงานทำและที่พักพิงกงสีแซ่คูเป็นกงสีที่ใหญ่ที่สุดในปีนังสร้างขึ้นเมื่อ150กว่าปีมาแล้วเพื่อเป็นที่พึ่งของชาวจีนแซ่คูที่อพยพมาในรุ่นนั้น102คนการก่อสร้างกงสีแซ่คูเป็นผลงานของช่างฝีมือและศิลปินชาวจีนอพยพทั้งสิ้นด้วยความภาคเพียรพยายามที่จะสร้างให้วิจิตรโอฬารเช่นเดียวกับพระราชวังในแผ่นดินจีนโดยเฉพาะส่วนหลังคาซึ่งล้วนประดับประดาด้วยเครื่องปูนปั้นมีน้ำหนักถึง25ตันมีมังกรไว้เป็นผู้ปกปักรักษาตามคตินิยมของจีนโบราณโถงกลางและโถงซ้ายเป็นห้องบูชานักบุญตัวไซเยและตัวแปะกงซึ่งชาวคูนับถือว่าเป็นพระผู้พิทักษ์ของสกุลคูโถงขวาเป็นห้องเก็บป้ายชื่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งรายชื่อบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วงตระกูล

0: สมาชิกของชาวคูในปัจจุบันมีอยู่ราว 10,000 คนเฉพาะผู้ที่มาจากมณฑลฮกเกี้ยนและเข้ามาตั้งถิ่นฐานในมาเลเซียและสิงคโปร์ทุกวันนี้ความช่วยเหลือที่กงสีมีให้แก่ชาวคูจะมุ่งเน้นในเรื่องการศึกษาสวัสดิการสำหรับคนชราและบริจาคให้แก่คนจีนผู้ยากไร้ที่อยู่ในตระกูลอื่นๆในอดีตชาวจีนในปีนังที่แยกกันอยู่ตามสกุลจะเกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นทำให้มีโอกาสน้อยหรือแทบไม่มีเลยที่จะผสมกลมกลืนกันได้
1: Mainly in Penang, the clan houses are owned by the Hokkien community. Most of the Hokkien community, they do not like other communities to come into their clan. They want to have their own clan. That's the point. But in the case of Ku Gong Si, we have got only from one district only. No doubt there are many Hokkien, you see.But they are not members, you see, of our district. But they are not accepted. They are not accepted because why? They are not members of our district.
0: Ku Teng Leng เล่าว่าเมื่อแรกตั้งกงสีคูนั้นเคยขอร้องให้คนในตระกูลอื่นมาร่วมมูลนิธิด้วยแต่ก็ไม่มีใครสนใจปัจจุบันคนต่างแท้จึงไม่สามารถมาเรียกร้องขอทุนจากกงสีคูได้

ที่บริเวณท่าเรือปีนังมีหมู่บ้านชาวจีนฮกเกี้ยน2ตระกูลคือตระกูลหลิมและตระกูลจิวแม้ว่าในอดีตการไปมาหาสู่กันระหว่าง2ตระกูลเป็นสิ่งต้องห้ามแต่ปัจจุบันความขัดแย้งต่างๆได้คลี่คลายไปตามกาลเวลาเมื่อแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในปีนังคนในตระกูลหลิมและตระกูลจิวส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างขนของที่ท่าเรือและพายเรือรับส่งผู้โดยสารขึ้นเรือใหญ่หลิมชินยกผู้เฒ่าแซ่หลิมวัย61ปีได้ล่องเรือมาจากมณฑลฮกเกี้ยนตั้งแต่อายุ16พร้อมกับพี่ชายเพื่อมาหาพ่อแม่ซึ่งอพยพล่วงหน้ามาก่อนหลายปีในครั้งนั้นชาวจีนอพยพที่มาในเรือลำเดียวกันมีอยู่ 1,000 คนเมื่อ50ปีก่อนค่าโดยสารจากเมืองจีนมาปีนังมีราคาประมาณ140บาทพวกอพยพที่มาโดยไม่เสียค่าโดยสารจะต้องทำงานให้นายจ้างซึ่งซื้อแรงงานพวกตนมาจากเจ้าของเรือเป็นเวลา1ปีอาชีพพายเรือรับส่งผู้โดยสารที่ท่าเรือปีนังทำให้คนในตระกูลจิวได้สั่งสมความชำนาญในการพายเรือมานานกว่าครึ่งศตวรรษแม้ในปัจจุบันลูกหลานแซ่จิวได้ละทิ้งอาชีพพายเรือรับส่งพากันออกไปหางานทำในเมืองแต่พวกเขาก็ยังไม่ทิ้งความสามารถในเชิงฝีพายในงานแข่งเรือมังกรประจำปีของปีนังจึงปรากฏชื่อทีมฉลามของตระกูลจิวติดเข้ารอบสุดท้ายทุกปีเด็กหนุ่มในทีมฉลามทั้ง30คนเป็นคนในตระกูลจิวทั้งหมดจิวฮุนปิงเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่ที่รัฐเปรักทางตอนใต้ของปีนังเขาจะต้องกลับมาบ้านทุกปีเพื่อร่วมแข่งขันเรือมังกรได้ลงแข่งขันมา6ปีแล้วชนะถึง5ครั้งคุณปิงได้เรียนรู้กลเม็ดต่างๆในการพายเรือมาจากปู่ส่วนคนอื่นๆก็มีครูซึ่งเป็นคนในสกุลจิวเช่นกันเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้ชัยชนะของเด็กหนุ่มแซ่จิวในวันนี้อาจสะท้อนความสำเร็จของชาวจีนแซ่จิวรุ่นบุกเบิกที่อพยพเข้ามารับจ้างเป็นกูลีพายเรือรับส่งสินค้าและผู้โดยสารจนกระทั่งสามารถวางรากฐานชีวิตให้กับลูกหลานแซ่จิวมาได้จนทุกวันนี้นับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1850เป็นต้นมาชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่ได้ทยอยกันอพยพมาตั้งรกรากอยู่ในแหลมมาลายูโดยเฉพาะในปีนังและสิงคโปร์ซึ่งเป็นเขตการปกครองของอังกฤษทุกวันนี้สายเลือดของชาวจีนอพยพได้ขยายเหล่ากอจนกลายเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของแผ่นดินปีนังสิ่งที่ดึงดูดใจให้ชาวจีนหลั่งไหลแดนส่วนที่อยู่ในอาณัติของอังกฤษก็คือการมีโอกาสก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเพราะเมืองใหม่อย่างปีนังต้องการแรงงานจำนวนมากเพื่อขยายความเจริญของเมืองท่าทั้งยังไม่มีการจำกัดสิทธิใดๆเหมือนในแผ่นดินจีนอังกฤษได้ลงทุนไว้ในปีนังมากมาย
ด้วยหวังว่าเมื่อปีนังเป็นเมืองท่าเสรีไม่มีการเก็บภาษีทั้งขาเข้าและขาออกจะสามารถดึงดูดให้เรือสินค้าแวะเข้ามาซื้อขายกันที่นี่แทนที่จะไปจอดที่ท่าเรืออื่นซึ่งเป็นเมืองอาณานิคมของฮอลันดาร่องรอยของสถานีการค้าและบริษัทของอังกฤษปรากฏให้เห็นตลอดแนวถนนเลียบท่าเรือปีนังซึ่งเป็นแหล่งความเจริญเริ่มแรกของเมืองท่าเสรีแห่งนี้ตึกทรงแองโกลอินเดียเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่อังกฤษนำศิลปะกรีกโรมันเข้ามาผสมผสานกับศิลปะอินเดียเมื่อครั้งที่ได้อินเดียเป็นอาณานิคมเมื่อบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในอินเดียออกแสวงหาอาณานิคมทางการค้าก็ได้นำรูปแบบสถาปัตยกรรมเหล่านี้ไปเผยแพร่ในดินแดนอาณานิคมอื่นๆทั่วคาบสมุทรมาลายู

ตลอดระยะเวลา170กว่าปีที่อังกฤษเข้ามามีบทบาทในคาบสมุทรมาลายูได้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานต่างชาติทั้งจีนและอินเดียระหว่างปีคริสตศักราช1901ถึง1921ประชากรในคาบสมุทรมาลายูเพิ่มขึ้น2เท่าตัวจาก1ล้าน6แสนคนเป็น3ล้าน3แสนคนเฉพาะชาวอินเดียในครั้งนั้นมีจำนวน 470,000 คนเนื่องจากชาวยุโรปที่เข้ามาลงทุนทำไร่กาแฟและชามักว่าจ้างคนงานชาวทมิฬจากอินเดียตอนใต้ซึ่งเคยเป็นลูกจ้างในไร่ของตนที่อินเดียมาก่อน

การเดินทางของชาวต่างชาติเข้ามายังแหลมมาลายูเพราะปัจจัยทางการค้าและการอพยพย้ายถิ่นฐานมีมานานหลายศตวรรษเมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อราว 1,700 ปีที่แล้วรัฐไซบุรีเคยเป็นอู่อารยธรรมของอินเดียมาก่อนเนื่องจากการเข้ามาของพ่อค้าชาวอินเดียสู่เมืองท่าไซบุรีที่บริเวณหุบเขาบูจังชาวอินเดียที่เดินทางเข้ามาทางเรือสู่ไซบุรีในยุคนั้นได้มุ่งหน้าสู่ยอดเขากุนุงเชอไรซึ่งเชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์โดยล่องเรือเข้ามาตามลำน้ำสุงไหงเมอบอกจนถึงหุบเขาบูจังคำว่าบูจังมีความหมายหนึ่งว่าพญานาคจึงสันนิษฐานกันว่าอาจแฝงมาจากภาษาสันสกฤตคือพุชงหุบเขาพุชงเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญที่สะท้อนถึงการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียตั้งแต่ยุคสมัยของศาสนาพุทธจนกระทั่งถึงยุคของศาสนาฮินดูโบราณสถาน50แห่งที่ขุดพบที่หุบเขาพุชงปรากฏร่องรอยของความเชื่อต่างศาสนาลักษณะของเทวสถานแบบฮินดูนั้นประกอบด้วยมนดบซึ่งเห็นเป็นลานกว้างชั้นล่างส่วนชั้นบนเรียกว่าวิมานสำหรับใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ชั้นวิมานนั้นเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงโยนีและโสมสูตรซึ่งเป็นรางน้ำต่อออกไปนอกเทวสถานโดยมีหม้อดินเผาวางอยู่ที่ปลายราง

0: ตามความเชื่อของฮินดูศิวลึงและโยนีคือตัวแทนของพระศิวะเมื่อกษัตริย์นำน้ำศักดิ์สิทธิ์มาหลั่งรถศิวลึงและโยนีอันถือเป็นการบูชาพระศิวะน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่รถบนศิวลึงจะไหลไปตามรางลงสู่หม้อดินภายนอกเทวสถานให้ประชาชนบูชาต่อไปหลักฐานทางพุทธศาสนาชิ้นสำคัญอายุกว่า 1,500 ปีซึ่งพบที่หุบเขาผู้ชงนี้คือศิลาจารึกพุทธคุปเป็นรูปสถูป7ชั้นและศิลาจารึกอักษรปัลวะอ่านได้ความว่าการกระทำกรรมอันผู้กระทำย่อมสังสมโดยไม่เจตนาผู้คนในดินแดนตอนล่างของสยามและมาเลเซียตอนบนเคยมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงเพราะได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียโบราณที่แพร่กระจายเข้ามาสู่ดินแดนแถบนี้พร้อมๆกันที่บ้านโต๊ะบันอำเภอสีเกาจังหวัดตรังชาวไทยมุสลิมที่นี่มีอาชีพสารหมุกยาและเสื่อจากใบปานันหรือเตยทะเลสำหรับเป็นซองใส่ยาเส้นและเสื่อทำละหมาดวิถีชีวิตเช่นในอดีตคงดำเนินต่อไปขณะที่เขตแดนทางการเมืองได้เป็นผู้กำหนดความแตกต่างของเชื้อชาติและศาสนาเมื่อครั้งที่ไทยยกดินแดนไซบุรีกะลันตันตรังกานูและปะลิตให้อังกฤษในปีพุทธศักราช2452ชาวไทยพุทธส่วนหนึ่งได้ติดแผ่นดินไปอยู่ในเขตแดนของมาเลเซียเป็นเวลานานกว่า80ปีมาแล้วที่ชาวบ้านคนไทยในไซบุรีได้สืบทอดขนบธรรมเนียมไทยมาสู่ลูกหลานในวันนี
1: ้ให้เจ้าอยู่เรือนเลี้ยงน้องบอกให้นกเลี้ยงน้อง
2: แม่จะไปขายของ
0: ภาษาไทยเป็นมรดกชิ้นสำคัญที่บอกเล่าความเป็นมาของสายเลือดไทยในตัวพวกเขาอย่างชัดเจนที่วัดไม้สนอำเภอเปิ้นดังรัฐไซบุรีมีพระสงฆ์จำวัดอยู่8รูปมีทั้งบวชเรียนที่นี่และมาจากกรุงเทพหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของพระสงฆ์ก็คือการสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆในหมู่บ้านโรงเรียนวัดไม้สนมีชั้นเรียนตั้งแต่ป.1ถึงป.4และชั้นเรียนนักธรรมตรีโทเอก
3: คำพูดของใครในตัวละครเป็นคำพูดของใครเด็กชายสมนึก
0: การได้รู้ภาษาไทยเป็นหนทางหนึ่งที่จะชักชวนให้เด็กไทยสนใจมาบวชเรียนเพื่อที่จะดำรงพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไปในชุมชนไทยที่นี่เพราะศาสนาพุทธเป็นสายใหญ่เส้นสุดท้ายที่สามารถชี้แนะแนวทางการครองชีวิตตามวิถีทางแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้วัดคือศูนย์รวมทางจิตใจของคนไทยพลัดถิ่นในไซบุรีทุกๆวันชุมชนไทยที่บ้านกอราจะจัดเวรกันทำกับข้าวถวายเพลให้พระที่วัดพระไทยที่นี่จะไม่ออกบิณฑบาตเพราะชาวบ้านเกรงจะถูกดูแคลนว่าพระไทยต้องมาขอบริจาคอาหารคนไทยที่กอราส่วนใหญ่ทำอาชีพรับจ้างกรีดยางบางคนก็เป็นเจ้าของสวนยางบางบ้านที่อาศัยอยู่ลึกเข้าไปในป่ามีรายได้จากการเหลาก้านธูปขาย นไทยในไซบูรีดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะแต่ในส่วนลึกพวกเขายังมีความหวังอยู่เสมอที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตเยี่ยงคนไทยหมู่มากในแผ่นดินเกิด
4: ถ้าว่าเรากลับไปเนี่ยที่ผมคิดนะอยู่ในฝั่งไทยเนี่ยถ้าหากว่าไม่แบบว่ากฎหมายอะไรนี่มันไม่บังคับเป็นชาติอะไรเป็นคนอะไรถ้ามีความรู้เราก็เพื่อนเขาทำได้เราก็ทำได้ไอ้ตรงนี้ชอบอย่างนี้มันแบบมันเสรีอ่ะใช่ไหมมันกดบังคับอะไรมันไม่ได้แล้วแล้วว่าลูกเราข้างหน้าต่อไปมันก็อยู่ได้ตามชอบใจ
0: งานบวชนาคที่วัดไม้สนจัดขึ้นทุกปีตามแบบอย่างประเพณีของคนไทยในไซบุรีเมื่อครั้งอดีตในปีนี้เด็กหนุ่มไทยมาบวชถึง8คนส่วนใหญ่ตั้งใจมาบวชให้กับพ่อแม่และต้องการศึกษานักธรรมก่อนที่จะเข้าพิธีอาบน้ำและเปลี่ยนมานุ่งห่มขาวเจ้านาคจะแต่งกายอย่างสวยงามและสวมเครื่องประดับทองเต็มที่เพราะถือเป็นการยึดติดกับทรัพย์สริงคารเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะละทิ้งกิเลสทั้งปวง
1: แปลกวัดแปลกวัด

งานบวชนาคในไซบุรีไม่เพียงแต่เป็นประเพณีอันสะท้อนวิถีชีวิตแบบไทยพุทธในแผ่นดินมลายูเท่านั้นแต่ยังได้แฝงในของการสานต่อแนวทางพุทธศาสนาเพื่อที่จะเป็นหลักยึดเหนี่ยวของชนกลุ่มนี้ต่อไปขณะที่เจ้านาคถูกนำขึ้นหลังทำประทักษิณาวัดรอบโบสถ์เจ้านาคจะภาวนาอยู่ตลอดเวลาว่านามรูปังคือการสละแล้วทุกสิ่งยุคแห่งอาณานิคมอังกฤษได้ผ่านพ้นไปแล้วเป็นเวลา170ปีแต่ร่องรอยของวิถีชีวิตอันหลากหลายที่เข้ามาพร้อมกันนั้นยังคงสืบสานต่อเนื่องไปจนกว่าเอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของพวกเขาจะถูกกลืนสูญหายไปตามกาลเวลา

ราวเดือนเมษายนฝูงนกนานาชนิดเริ่มเข้ามาทำรังวางไข่และเลี้ยงลูกน้อยที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาเสียงร้องของลูกนกปลุกให้ป่าเสม็ดที่เงียบเหงากลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ลูกนกกระสาแดงเริ่มเติบโตพอที่จะเดินซุกซนไปตามกิ่งไม้ได้แล้วแม่นกกาบบัวก็ยังคงกกไข่ของมันอยู่บนยอดต้นเทียบทุกๆปีฝูงนกกาบบัวจะอพยพลงมาจากทางตอนเหนือของทวีปเอเชียหนีความหนาวเย็นลงมาจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่ภายในป่าแห่งนี้แม่นกจะเฝ้ากกไข่ของมันจนกว่าพ่อนกที่ออกไปหากินในหนองน้ำจะกลับมาการผลัดเปลี่ยนกันกกไข่และหาอาหารจะดำเนินไปจนกว่าลูกนกจะฟักเป็นตัว

นอกจากปลาที่มีมากในท้องน้ำนี้จะเป็นอาหารของนกกาบบัวแล้วมันยังเป็นอาหารยังชีพของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

นอกเหนือไปจากการหาปลาชาวบ้านยังได้เก็บจูดที่ขึ้นอยู่ที่ชายน้ำมาสานเสื่อและดัดแปลงเป็นของใช้ภายในบ้านจูดหรือกระจูดเป็นพันธุ์พืชประเภทกกที่ชอบขึ้นในที่ที่มีน้ำขังโดยเฉพาะบริเวณป่าพรุรอบๆทะเลน้อยจัดเป็นพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและมีมากจนดูเหมือนจะไร้ค่าแต่ชาวบ้านก็รู้จักนำมาตากให้แห้งและย้อมสีและนำไปสานเป็นเสื่อและเครื่องใช้ในรูปแบบต่างๆอย่างชาญฉลาด

ในที่สุดก็พัฒนาจนสามารถนำออกขายเป็นสินค้าที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาดูนกที่นี่ทะเลน้อยจึงเป็นหัวใจของระบบนิเวศแห่งนี้แม้ว่าน้ำจืดที่ไหลผ่านป่าพลุทางเหนือของทะเลน้อยจะชะเอาความเป็นกรดของดินพลุลงมาทำให้ค่าความเป็นกรดของน้ำสูงกว่าปกติแต่ก็ยังคงรักษาสภาพป่าพลุและป่าเสม็ดเอาไว้ได้บริเวณนี้จึงเป็นแห่งเดียวของทะเลน้อยที่จะพบนกอพยพขนาดใหญ่มาชุมนุมกัน

แม้น้ำที่มีความเป็นกรดสูงกว่าปกติจะตกตะกอนอินทรีย์สารให้จมลงบนผิวดินเบื้องล่างทำให้น้ำในบริเวณนี้ดูใสสะอาดแต่ก็ทำให้สัตว์น้ำหลายชนิดไม่สามารถทนอยู่ได้คงมีแต่ปลาบางชนิดเท่านั้นที่พอจะเอาตัวรอดได้ฝูงปลาเหล่านี้จึงเป็นอาหารของทั้งนกและคนที่อาศัยอยู่ในทะเลน้อย

ในขณะที่พ่อแม่นกคือผู้ล่าตัวฉกาจบนผิวน้ำแต่ไข่และลูกนกในรังก็อาจตกเป็นเหยื่อของนกกาได้เช่นกันนี่คือกฎการควบคุมประชากรของธรรมชาติที่ยังพบเห็นได้ในทะเลสาบสงขลาเพราะเป็นแอ่งน้ำจืดขนาดใหญ่แห่งเดียวในบริเวณนี้ชาวบ้านทะเลน้อยจึงได้ใช้น้ำที่นี่ในการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักอีกอย่างหนึ่งนอกจากนกอพยพขนาดใหญ่ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในป่าเสม็ดฝั่งตะวันตกอันเป็นที่ตั้งของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้วทะเลน้อยยังเต็มไปด้วยกอบัวและไม้น้ำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นอาหารของนกน้ำหลายชนิดในจำนวนนี้นกพริกและอีโก้งมีจำนวนมากกว่านกชนิดอื่นๆด้วยสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมกอวัชพืชน้ำจึงถูกดัดแปลงให้เป็นรังที่จะให้กำเนิดลูกนกในอนาคต

พียงระยะเวลา 1-2 เดือนแอ่งน้ำนี้ก็เต็มไปด้วยลูกนกพริกและอีโก้งวิ่งเล่นคอยติดตามแม่ที่เดินหาอาหารอยู่ไม่ไกลจากรังของมันเมื่อความแห้งแล้งมาเยือนน้ำจืดที่ไหลผ่านป่าพรุลงมามีปริมาณน้อยลงพื้นน้ำที่มีความลึกเพียง 2-3 เมตรก็ยิ่งตื้นมากขึ้นในปีที่มีความแห้งแล้งมากน้ำทะเลที่อยู่ห่างไกลออกไปถึง90กิโลเมตรก็สามารถรุกเข้ามาในทะเลน้อยโดยผ่านคลองนางเรียมนี้เองเมื่อน้ำเค็มหนุนเข้ามาได้วัชพืชน้ำและปลาน้ำจืดต่างก็ล้มตายไปความเงียบก็ย่างกรายเข้ามาเยือนแม้ความตายของฝูงปลาและวัชพืชน้ำจะเป็นการหยุดชะงักของเผ่าพันธุ์แต่นี่เป็นเพียงกระบวนการจำกัดประชากรของธรรมชาติเมื่อฤดูฝนหวนกลับมาใหม่หน่อชีวิตและฝูงปลาที่หนีรอดมาได้จะเริ่มต้นเผ่าพันธุ์ของมันอีกครั้งหนึ่งในที่สุดทะเลน้อยก็จะเป็นที่ชุมนุมของสัตว์น้อยใหญ่เช่นเดิมวัฏจักรแห่งชีวิตในทะเลน้อยดำรงอยู่เช่นนี้มานานหลายศตวรรษแล้วและนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ทะเลน้อยเป็นระบบนิเวศน้ำจืดที่แตกต่างจากแหล่งน้ำจืดทั่วๆไป

แม้ทะเลน้อยจะเป็นศูนย์กลางของชีวิตผู้คนและนกจำนวนมากแต่ทะเลน้อยก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลาทะเลสาบน้ำกร่อยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำกว่า 9,000 ตารางกิโลเมตรในเขตจังหวัดพัทลุงสงขลาและบางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้คนอาศัยอยู่รอบทะเลสาบถึง 1,250,000 คนเพราะความกว้างใหญ่ของทะเลสาบสงขลาทำให้ดาวเทียมที่ขึ้นไปโคจรอยู่รอบโลกสามารถถ่ายภาพทะเลสาบสงขลาได้อย่างชัดเจนภาพถ่ายจากดาวเทียมนี้แสดงให้เห็นว่าทะเลสาบสงขลาประกอบด้วยท้องน้ำถึง4ส่วนคือทะเลน้อยที่อยู่ลึกเข้าไปในจังหวัดพัทลุงทางตอนบนทะเลหลวงและทะเลสาบเป็นส่วนที่มีพื้นที่มากที่สุดและส่วนที่เชื่อมต่อกับอ่าวไทยลงมาด้านล่างคือทะเลซึ่งเป็นทะเลสาบสงขลา

วงน้ำที่ยิ่งใหญ่นี้เป็นแอ่งรับน้ำฝนและน้ำจากลำคลองหลักถึง14สายและจำนวนนี้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุงและมีกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัดที่เป็นเสมือนกำแพงธรรมชาติขนาดใหญ่ขวางกั้นลมมรสุมที่พัดผ่านอ่าวไทยทำให้มีฝนตกชุกในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกด้านหน้าของเทือกเขานั่นเองปริมาณน้ำฝนและน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาจึงเป็นตัวการสำคัญในการผลักดันการรุกเข้ามาของน้ำทะเลจากอ่าวไทยทางด้านล่างของทะเลสาบเมื่อน้ำจืดและน้ำเค็มมีแรงผลักดันกันเช่นนี้ก็ทำให้น้ำในทะเลสาบสงขลาตอนล่างซึ่งมีแรงดันจากน้ำจืดน้อยกว่ามีความเค็มสูงเกือบเท่าน้ำทะเลในอ่าว

0: าวบ้านรอบๆทะเลสาบสงขลาส่วนนี้จึงมีอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่สัตว์น้ำที่จับขึ้นมาได้ก็มักจะเป็นสัตว์ทะเลจำพวกกุ้งหัวมันและปลาทะเลหลายชนิดแต่ยิ่งลึกเข้าไปแรงดันของน้ำจืดก็ยิ่งมีมากขึ้นความเค็มของน้ำก็จะลดลงทุกทีจนในที่สุดทะเลน้อยซึ่งเป็นแอ่งน้ำด้านในสุดก็มีสภาพคล้ายบึงน้ำจืดด้วยเหตุที่น้ำทะเลสามารถรุกเข้ามาในทะเลสาบสงขลาได้กระแสน้ำจึงได้นำพาลูกกุ้งและปลาทะเลหลายชนิดเข้ามาเจริญเติบโตในทะเลสาบทะเลสาบสงขลาจึงกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์น้ำกร่อยที่สามารถอยู่ได้ในระดับความเค็มของน้ำระดับหนึ่งจึงมีอยู่อย่างทุกชุมในบริเวณทะเลสาบซึ่งอยู่ด้านล่างของทะเลหลวงพื้นน้ำในส่วนนี้โดยเฉพาะบริเวณอำเภอปากพยูนจึงเต็มไปด้วยเครื่องมือหาปลาและสัตว์น้ำนานาชนิดท่าเรือและแพปลาที่นี่จึงมีสัตว์น้ำที่ถูกจับขึ้นมาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก
1: นี่กรุงนี้ลูกบ่าวนี่ดับเข้มขึ้นนี่เดี๋ยวว่าได้กินถ้าดับเข้มไม่ขึ้นไม่ได้กินอยู่แล้ว
0: ลึกเข้าไปในทะเลหลวงเวิ้งน้ำที่กว้างใหญ่ที่สุดของทะเลสาบสงขลาทั้งระบบความเค็มก็ค่อยๆเจือจางลงเรื่อยๆน้ำในทะเลหลวงจึงเป็นส่วนสำคัญที่ชาวอำเภอระโนดจะใช้ในการปลูกข้าวเพื่อให้ต้นข้าวมีชีวิตอยู่ได้จนกว่าฝนจะตกใน 3-4 เดือนข้างหน้าและเมื่อฤดูฝนมาถึงแรงผลักดันของน้ำจืดมีสูงขึ้นน้ำเค็มก็มีอันต้องถอยร่นลงไปสัตว์ทะเลพากันกลับออกสู่อ่าวไทยบ้างก็แพร่กระจายอยู่ทางตอนล่างของทะเลสาบสงขลาความเค็มของน้ำในทะเลสาบสงขลาจึงมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดปีวัฏจักรความเค็มของน้ำนี้เองจึงเป็นตัวกำหนดชนิดของสัตว์น้ำและอาชีพของผู้คนที่ตั้งบ้านเรือนเรียงรายอยู่รอบๆทะเลสาบแห่งความ

เปลี่ยนแปลงนี้ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนและเป็นที่หลบคลื่นลมในอ่าวไทยได้ดีบริเวณทะเลสาบสงขลานี้จึงเป็นที่ตั้งของชุมชนมาตั้งแต่อดีตกาลร่องรอยเตาเผาที่พบอยู่ในบริเวณหมู่บ้านสถิงหม้ออำเภอสถิงพระและเครื่องปั้นดินเผาหลายยุคหลายสมัยที่พบกระจายอยู่ในบริเวณนี้แสดงให้เห็นถึงความเจริญของชุมชนในอดีตจนนักโบราณคดีเชื่อว่าบริเวณนี้อาจจะเป็นเมืองท่าและเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศในสมัยโบราณมาก่อนเมื่อราชทูตจีนชื่อจางชุ่นในสมัยของพระเจ้าเอียงตีตรงกับพุทธศักราช1150เดินทางผ่านมายังคาบสมุทรสถิงพระก็ได้ขนานนามดินแดนนี้ว่าเชียโฮงอันมีความหมายว่าดินแดงซึ่งก็อาจจะเรียกจากพื้นที่บริเวณเขาหัวแดงซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาปัจจุบันร่องรอยความเจริญของเมืองสถิงพระอาจจะดูได้จากเจดีย์บนเนินเขาวัดพระโคอีกแห่งอันเป็นเจดีย์ที่แลดูคล้ายมหาเจดีย์บรมพุทโธในอินโดนีเซียที่ได้รับอิทธิพลมาจากคุปตะผสมปาละของอินเดียด้วยหลักฐานทางศิลปะวัตถุหลายชิ้นทำให้นักโบราณคดีบางท่านเชื่อว่าเมืองสถิงพระเคยรุ่งเรืองมาก่อนในสมัยพุทธศตวรรษที่11ถึง13ซึ่งก็อาจหมายถึงการถือกำเนิดของทะเลสาบสงขลาที่มีมานานไม่ต่ำกว่าพันปีมาแล้วแต่จากแผนที่อาณาจักรสยามที่วาดโดยชาวฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2229แผ่นดินทางทิศตะวันออกของทะเลสาบสงขลาในขณะนี้เป็นเพียงหมู่เกาะใหญ่น้อยเพียง5เกาะเรียงถัดกันลงมาเรียกว่าพูโลทันทลัมและในการต่อมาก็คือบริเวณเกาะใหญ่ๆในปัจจุบันหากยึดเอาแผนที่นี้เป็นหลักทะเลสาบสงขลาก็มีอายุเพียง300ปีเท่านั้นโดยเกิดจากเกาะน้อยใหญ่เหล่านี้ที่เป็นตัวขวางกับการไหลของน้ำจนเกิดการทับถมกันจนเป็นแผ่นดินทางด้านตะวันออกและมีแอ่งน้ำอยู่ภายในดังเช่นทุกวันนี้แม้กำเนิดของทะเลสาบสงขลายังไม่อาจตัดสินได้อย่างแจ่มชัดแต่หลักฐานทางโบราณคดีก็ได้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของผู้คนในอดีตที่มีต่อคาบสมุทรสถิงพระและเวิงน้ำแห่งนี้

ป็นเวลาเนิ่นนานที่ผู้คนในอดีตได้ใช้ชีวิตผูกพันอยู่กับทะเลสาบสงขลาเช่นเดียวกันกับฝูงนกอพยพที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษที่จะต้องหวนกลับมาทำหน้าที่สืบสานเผ่าพันธุ์ของมันในท้องน้ำแห่งนี้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนที่พิพรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
5: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สวัสดีค่ะสภาพอากาศทั่วไประหว่าง19ถึง25กรกฎาคม69จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะในช่วงวันที่20ถึง25กรกฎาคม69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่20ถึง25กรกฎาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศกับจสร้อยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จ การทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยยกาและพระราชปณิธาน

ังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ฝูงนกอพยพเหล่านี้ต่างจับจองกิ่งก้านของต้นเสม็ดเพื่อสร้างรังเตรียมไว้สำหรับลูกนกที่กำลังจะเกิดเสม็ดต้นนี้จึงเปรียบเสมือนคอนโดมิเนียมของนกกระสาแดงนกกาน้ำและนกกระยางนับร้อยชีวิต
1: Thank you.

ความแออัดของสังคมนกในทะเลน้อยสืบเนื่องมาจากต้นเสม็ดในป่าบางส่วนถูกไฟไหม้ด้วยน้ำมือของมนุษย์ที่มิอาจจะประสานผลประโยชน์ร่วมกันได้แม้ต้นเทียอันเป็นไม้หายากภายในป่าก็ถูกตัดฟันจนแทบไม่เหลือให้นกกาบบัวคู่สุดท้ายมาทำรังอนาคตของนกกาบบัวในธรรมชาติซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในทะเลน้อยจึงฝากไว้กับนกคู่นี้ที่เปรียบเสมือนสายป่านเส้นเล็กๆโยงใยความเกี่ยวพันของแหล่งน้ำแห่งนี้ไว้กับฝูงของมันที่อยู่ทางเหนือของทวีปเอเชียเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจึงต้องกำหนดพื้นที่นี้เป็นเขตขยายพันธุ์นกก่อนที่นกหลายชนิดจะสูญพันธุ์ไป

ลำคลองนางเรียมที่เชื่อมต่อทะเลน้อยออกสู่ทะเลหลวงคือเส้นทางเก่าแก่ที่ผู้คนในอดีตได้ใช้เดินทางข้ามฝั่งไปยังอำเภอระโนดซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลหลวงแม้ในปัจจุบันลำคลองนี้ก็ยังคงเป็นเส้นทางแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวทะเลน้อยและอำเภอระโนด

ที่นานับแสนไร่นำมาซึ่งผลผลิตข้าวถึง 7% ของผลผลิตทั้งหมดในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาการทำนาข้าวจึงเป็นอาชีพหลักของชาวระโนดความต้องการทำนาปรังซึ่งถือเป็นการทำนาข้าวครั้งที่2ก็จำเป็นต้องอาศัยน้ำจากคลองระโนด

แต่เมื่อนากุ้งเริ่มแพร่กระจายเข้ามาในพื้นที่ความขัดแย้งก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อนากุ้งปล่อยน้ำเค็มลงสู่คลองระโนดทุ่งนาเหล่านี้ก็มิอาจใช้น้ำในคลองได้อีกต่อไปและเมื่อภาวะฝนแล้งมาเยือนชาวนาจึงต้องใช้น้ำจากทะเลสาบสงขลาเพื่อยืดอายุให้ต้นข้าวในนาน้ำเค็มที่รุกเข้ามาในทะเลสาบสงขลากลายเป็นปัญหาความขัดแย้งของหลายฝ่ายท่ามกลางความขัดแย้งจากการประสานผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวของผู้คนรอบทะเลสาบสงขลานกตัวน้อยๆ นับแสนตัวทำหน้าที่เสียงลูกอ่อนของมันภายในถ้ำหินปูนที่มืดมิดอยู่ตลอดเวลา

รังของนกเหล่านี้คือสินค้าล้ำค่าที่ถูกปกปิดเป็นเวลานานหลายศตวรรษถิ่นที่อยู่ของมันกลายเป็นอาณาจักรที่มิอาจให้ใครล่วงล้ำเข้าไปได้โดยเด็ดขาดอันเนื่องเพราะเป็นผลประโยชน์ทางการค้ามหาศาลเว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทค้ารังนกผู้ถือสัมปทานเสียก่อน

นี่คือทะเลสาบสงขลาส่วนที่เรียกว่าเกาะ4เกาะ5เกาะเล็กๆอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกนางแอ่นนับแสนตัวที่มาของสินค้ารังนกนางแอ่นซึ่งยอมรับกันว่ามีคุณภาพดีที่สุดของเมืองไทยมีคุณค่าสูงสุดสำหรับเป็นยารักษาโรคและบำรุงกำลัง

นกนางแอ่นมีธรรมชาติแตกต่างจากนกชนิดอื่นๆมากเพราะชอบอาศัยในถ้ำมืดมีซอกสลับซับซ้อนและอับชื้นจึงปรากฏว่าเราอาจพบนกนางแอ่นอาศัยอยู่ห่างจากปากถ้ำถึง4กิโลเมตรการสร้างรังของนกนางแอ่นแทนที่จะใช้เศษหญ้าฟางหรือใบไม้กลับใช้วิธีสำรอกน้ำลายของตัวเองออกมาสร้างเป็นรังโดยไม่รู้เลยว่าในที่สุดรังที่มันเพียรพยายามสร้างถึงกว่า1เดือนจะกลายมาเป็นอาหารล้ำเลิศของมนุษย์

0: เหตุผลหนึ่งที่ชาวจีนเชื่อว่ารังนกนางแอ่นจากเกาะ4เกาะ5เป็นรังนกที่มีคุณภาพดีที่สุดเพราะตั้งอยู่ในทะเลสาบน้ำจืดและนกนางแอ่นกินแมลงในพื้นถิ่นดื่มกินน้ำจืดจากทะเลสาบทำให้น้ำลายนกมีรสชาติแตกต่างจากที่อื่นเดือนมีนาคมฤดูผสมพันธุ์ของนกนางแอ่นขบวนเรือของบริษัทผู้ถือสัมปทานรังนกนางแอ่นนำคนงานไปปล่อยตามถ้ำอันเป็นการเริ่มต้นฤดูเก็บรังนกประจำปีคนงานเก็บรังนกส่วนใหญ่เป็นชาวนาในพื้นที่รอบทะเลสาบก่อนจะมาสมัครเป็นลูกจ้างของบริษัทรังนกแม้จะเป็นอาชีพที่ต้องเสี่ยงอันตรายด้วยบางถ้ำอยู่สูงถึงเกือบ100เมตรแต่รายได้ก็คุ้มค่าถึงวันละ100ถึง200บาทตามแต่ความชำนาญคนงานเก็บรังนกจะแบ่งเป็นสายแต่ละสายประกอบด้วยคนแทงรังนกและผู้ช่วยอีก2คนเรียกว่าลูกทอและลูกเชือกกับผู้ติดตามสังเกตการจากบริษัทอีก1คนเพื่อดูแลไม่ให้เกิดการยักยอกรังนกกันขึ้น
1: น้องไม่ดังเลยเ
2: บิ้ล
1: เบิ้ลเบิ้ลไปเอา
0: สำหรับถ้ำที่ไม่มีทางเข้าหรือไม่มีปากถ้ำอยู่ด้านล่างการจะเก็บรังนกเป็นเรื่องที่ต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยง

คนเก็บรังนกด้วยกระชุจึงต้องมีรูปร่างเล็กเป็นพื้นฐานควบคู่กับการมีพลังแขนขาและมีสมาธิเป็นเลิศบทเรียนของคนที่เคยพลาดพลั้งจนเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่เพราะขาดสมาธิก็มีอยู่มากบทบาทของลูกเชือกแสดงให้เห็นชัดในยามนี้

แต่หากถ้ำใดมีทางเข้าปากถ้ำพวกเขาก็จะไต่ขึ้นไปตามไม้ไผ่ที่ต่อขึ้นเป็นพระองค์เกาะติดผนังถ้ำที่มีรังนกซึ่งแต่ละปีก็ไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหนเพราะนกนางแอ่นจะเริ่มทำรังพร้อมกันหมดแล้วจะทำรังในตำแหน่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยทุกครั้ง

0: คนแทงรังนกจะใช้เหล็กแซะเบาๆไม่เกิน3ครั้งซึ่งจะต้องระมัดระวังไม่ให้รังนกขาดเพราะหมายถึงการจะขายได้ราคาดีหรือไม่คนแทงรังนกจึงต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษชาวใต้เรียกคนแทงรังนกว่าชอหอแต่กว่าที่เขาจะก้าวมายืนในตำแหน่งนี้ได้ก็ต้องผ่านการเป็นลูกถ่อมาอย่างน้อย3ปี
1: ก็เห็นได้ไอ้ต้องอยู่ในนี้ที่ไปยังไงวะ

ชอหอส่วนใหญ่ยังเชื่อถือในธรรมเนียมที่บรรพบุรุษปฏิบัติกันมาการบูชาเทวดาและผีผู้เฒ่าต้องกระทำก่อนเข้าถ้ำไปเก็บรังนกทุกครั้งและบ้างก็มีความเชื่อว่ามีวิญญาณของนักเก็บรังนกเก่าแก่ผู้ล่วงลับสิงสถิตอยู่ที่พระองค์ไม้ไผ่คอยปกป้องคุ้มครองชีวิตของพวกเขาด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการเก็บเถาวัลย์หรือไม้ไผ่ทำพระองค์ที่หมดสภาพแล้วออกจากผนังถ้ำโดยเด็ดขาด

หลังจากเก็บรังนกในครั้งที่หนึ่งแล้วคนงานต้องรออีก3เดือนเพื่อให้เวลาแม่นกสร้างรังใหม่แล้ววางไข่และฟักลูกเป็นตัวจนแข็งแรงสามารถบินออกไปหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วจึงเก็บรังได้อีกครั้งในราวเดือนพฤษภาคมและครั้งที่3ในเดือนสิงหาคมซึ่งถือเป็นรอบสุดท้ายของฤดูการเก็บรังนกประจำปีแต่บางครั้งยังไม่ทันที่ลูกนกจะปีกกล้าขาแข็งก็ต้องจบชีวิตเพราะถูกคนแย่งเอารังไปเสียแล้ว

จากถ้ำต่างๆในพื้นที่เกาะ4เกาะ5รังนกจำนวนมากถูกส่งมายังที่ทำการอันเป็นเขตหวงห้ามพิเศษเพราะที่นี่คือเขตตรวจนับและตากรังนกซึ่งจะถูกนำไปแปรรูปเป็นสินค้ามูลค่ามหาศาลคนงานหญิงจะมีหน้าที่ตัดรังนกแยกเอาส่วนที่เป็นขอบรังที่ยึดกับผนังถ้ำออกแล้วคัดคุณภาพของรังนกก่อนส่งไปขายในราคาต่างๆกันรังนกอ่อนที่มีสีขาวและไม่มีขนนกนางแอ่นติดอยู่มากจะถูกคัดให้เป็นรังนกที่มีคุณภาพดีที่สุดรังนก1รังหนัก 8-10 กรัมราคาสูงระหว่าง 300-500 บาทหรือราวกิโลกรัมละ 25,000 บาทและจะมีค่าเป็นทวีคูณเมื่อไปถึงตลาดในฮ่องกงและนิวยอร์กนี่จึงเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมเกาะ4เกาะ5กลางทะเลสาบสงขลาจึงคล้ายกับเป็นดินแดนลึกลับที่หวงห้ามไว้สำหรับผู้ได้รับสัมปทานเก็บรังนกเท่านั้น

ถนนเยาวราชและวงเวียน22กรกฎาคมศูนย์กลางของชาวจีนในกรุงเทพเป็นตลาดสินค้ารังนกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศผู้ค้าจะนำรังนกมานึ่งและแปรรูปเป็นแผ่นบรรจุกล่องจำหน่ายในราคากล่องละ300ถึง 2,000 บาทตามแต่ระดับคุณภาพร้านขายรังนกต้มน้ำตาลมีอยู่มาก2ฝั่งถนนลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวจีนสูงอายุราคาถ้วยละ30ถึง100บาทแต่กระนั้นนี่ก็เป็นเพียงรังนกเกรดต่ำเท่านั้นเพราะตามภัตตาคารจีนชั้นสูงอาหารรังนกมีราคาถึงถ้วยละกว่า 1,000 บาททีเดียวชาวจีนนิยมกินรังนกมานานกว่า200ปีมาแล้วมีหลักฐานสมัยราชวงศ์หมิงว่ามีการใช้รังนกเป็นส่วนผสมยารักษาโรคทางเดินหายใจบำรุงปอดบำรุงร่างกายเพราะในรังนกจะมีโปรตีนและเกลือแร่ประเภทแคลเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างไรก็ตามการเก็บรังนกที่ยังมีลูกนกอาศัยอยู่ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปริมาณนกนางแอ่นลดจำนวนลงจนเป็นที่วิตกในหมู่นักวิชาการว่าหากยังมีการเก็บรังนกนางแอ่นก่อนเวลาอันสมควรเช่นนี้ต่อไปในอนาคตข้างหน้าจะเป็นอันตรายต่อการดำรงพันธุ์ของนกนางแอ่นอย่างแน่นอนถึงเวลานั้นเกาะ4เกาะ5ก็อาจจะไม่ใช่ขุมทรัพย์ล้ำค่าสำหรับมนุษย์อีกต่อไป

ะเลสาบสงขลาได้กำเนิดขึ้นมาเพื่ออำนวยคุณประโยชน์ต่อสรรพชีวิตมาเป็นเวลาช้านานบัดนี้ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทำให้ทะเลสาบที่งดงามนี้เสื่อมโทรมลงแม้ความพยายามสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มในทะเลสาบจะมุ่งหวังเพื่อแก้ปัญหาการรุกเข้ามาของน้ำเค็มจากอ่าวไทยแต่ก็จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบนิเวศในทะเลสาบสงขลาทะเลสาบสงขลาจะยังคงดำรงอยู่หรือไม่เป็นคำถามจากหัวใจของสรรพชีวิตในบึงใหญ่แห่งนี้

เมื่อย่างเข้าฤดูหนาวบึงน้ำแห่งนี้จะคลาคล่ำไปด้วยนกอพยพนานาชนิดนับหมื่นตัวที่หลบหนีความหนาวเย็นมาจากทางตอนบนของทวีป

ด้วยอุณหภูมิเฉลี่ย28องศาเซลเซียสตลอดปีประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารจึงทำให้บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้ำที่พบนกมากชนิดที่สุดในทวีปเอเชียจากการสำรวจของนักปักษีวิทยาพบว่ามีนกต่างๆอาศัยอยู่ในบึงบอระเพ็ดมากกว่า117ชนิดในจำนวนนี้เป็นนกอพยพ57ชนิด

นกฮูดอพยพมาจากทางตอนเหนือของทวีปเอเชียแถบประเทศจีนและญี่ปุ่นโดยจะมาหากินรวมกันเป็นฝูงในบริเวณพื้นน้ำกว้างเนื่องจากต้องใช้พื้นที่ในการบินขึ้นค่อนข้างไกล

ในบรรดานกอพยพทั้งหมดในบึงบอระเพ็ดนกในวงเป็ดน้ำจะมีจำนวนมากที่สุดโดยเฉพาะเป็ดลายและเป็ดแดงจะมีจำนวนมากกว่าเป็ดน้ำชนิดอื่นๆมีรายงานการพบนกเป็ดน้ำที่นี่ถึง12ชนิดในจำนวน21ชนิดที่พบในเมืองไทย

เป็ดดำหัวดำเป็นเป็ดประเภทดำน้ำหากินจึงมักจะมาอาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำตื้นๆและมีพืชน้ำอุดมสมบูรณ์

ป็ดหอมหรือเป็ดหางแหลมเป็นเป็ดที่หากินอยู่บนผิวน้ำมันเพียงแต่ก้มหัวลงไปหากินใต้น้ำเท่านั้นจึงมักจะพบหากินปะปนอยู่กับเป็ดดำหัวดำเสมอๆนกเป็ดน้ำเหล่านี้จะมาอาศัยพักผ่อนและหากินอยู่ในบึงในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นพอเริ่มเข้าฤดูร้อนก็จะเดินทางกลับไปทำรังและวางไข่ในถิ่นเดิมคือแถบบริเวณทุ่งหญ้าสเตปทางตอนกลางของประเทศรัสเซียคงเหลือไว้แต่นกประจำถิ่นและนกเป็ดแดงบางส่วนที่ดำรงชีวิตอยู่ที่นี่ตลอดทั้งปี

บึงบรเพชรเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีเนื้อที่กว้างขวางถึง 133,000 ไร่อยู่ในเขตอำเภอเมืองอำเภอท่าตะโกและอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์แต่เดิมบริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่มที่ได้รับน้ำฝนและน้ำป่าจากที่ราบสูงทางทิศตะวันออกไหลเข้าสู่บึงทางคลองต่างๆแล้วไหลออกสู่แม่น้ำน่านทางคลองบรเพชรเมื่อถึงฤดูน้ำหลากพื้นที่ลุ่มแห่งนี้ก็จะท่วมท้นกลายเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดของภาคกลางตอนบนปีพุทธศักราช2470ดร.ฮิวแมคคอมิกสมิธเจ้ากรมรักษาสัตว์น้ำได้เข้ามาสำรวจบริเวณบึงแห่งนี้แล้วเสนอว่าบึงบรเพชรเป็นแหล่งน้ำสำคัญเหมาะที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและขยายพันธุ์ปลาเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของลูกปลากระทรวงเกษตรราธิการในสมัยนั้นจึงได้สร้างประตูระบายน้ำและฝายน้ำล้นที่ปากคลองบรเพชรเพื่อขังน้ำในบึงไว้ตลอดทั้งปีด้วยระดับความลึกเฉลี่ยไม่เกิน3เมตรและความโปร่งใสของน้ำอยู่ในเกณฑ์พอเหมาะแสงแดดสามารถส่องถึงจึงทำให้พืชพันธุ์ไม้น้ำเจริญเติบโตได้ดีพืชที่พบมากที่สุดก็คือแนนหรือดีปลีน้ำนอกนั้นเป็นพวกสาหร่ายต่างๆพืชน้ำเหล่านี้เมื่อตายลงก็จะทับถมกันอยู่ใต้น้ำจนเน่าเปื่อยนานเข้าก็จะเกิดก๊าซดันเอาซากพืชลอยขึ้นมาเหนือน้ำที่ชาวบ้านเรียกว่าขี้แดด

่อมาเมื่อมีพืชต่างๆเกิดขึ้นพื้นที่เหล่านี้ก็จะยึดจับตัวกันแน่นกลายเป็นเกาะหญ้าลอยน้ำกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณพืชลอยน้ำเหล่านี้เองเป็นที่อยู่อาศัยและหากินที่สำคัญของบรรดานกน้ำหลายชนิด

อาหารโปรดของนกอีโก้งคือหอยโข่งและเง่าของพืชต่างๆที่ขึ้นอยู่ในบริเวณน้ำตื้นนกอีโก้งเป็นนกน้ำชนิดเดียวที่สามารถใช้เท้าช่วยในการกินอาหารได้อย่างคล่องแคล่วอุปนิสัยการกินอาหารดังกล่าวทำให้นกอีโก้งเป็นนกชนิดหนึ่งที่เป็นตัวควบคุมการแพร่กระจายของวัชพืชบางชนิดนกอีโก้งเป็นนกน้ำประจำถิ่นที่พบตามแหล่งน้ำจืดทั่วไปแต่จะพบมากที่บึงบอระเพ็ดตามปกติมักพบหากินอยู่รวมกันเป็นฝูงโดยแต่ละกลุ่มจะมีอาณาเขตหากินเป็นของตนเอง

ในบรรดานกน้ำทั้งหมดนกอีแจวเป็นนกประจำถิ่นที่พบมากที่สุดในบึงบอระเพ็ดสีสันที่สดใสและรูปร่างที่โดดเด่นกว่านกน้ำชนิดอื่นๆทำให้นกอีแจวได้รับการขนานนามว่าราชินีแห่งนกน้ำนกอีแจวมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษตามลักษณะและอุปนิสัยว่าเฟซันเทลจาคาน่าซึ่งมีความหมายถึงนกเดินบนใบบัวที่มีหางเหมือนไก่ฟ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ของนกอีแจวก็บ่งบอกถึงลักษณะที่สวยงามเอาไว้ในความหมายที่ว่านกไก่ฟ้าน้ำที่มีปีกสดใสลักษณะขาและนิ้วเท้าที่เรียวยาวช่วยทรงตัวขณะเดินไปมาบนพืชลอยน้ำคือลักษณะเด่นที่ใช้จำแนกนกในวงนี้ซึ่งในประเทศไทยมีพบเพียง2ชนิดคือนกอีแจวและนกพริกนกพริกจะมีแผ่นหนังปกคลุมที่หน้าผากแทนการมีเดือยที่ปีกอย่างนกอีแจวซึ่งเป็นลักษณะที่ทำให้นกทั้งสองชนิดนี้เป็นคนละสกุลกันแม้จะอยู่ในวงเดียวกันก็ตามนกพริกมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า bronze wing จะขาหน้าคำว่าจะขาหน้าเป็นภาษากรีกหมายถึงนกที่เดินบนใบบัวเวลาที่ขนของนกพริกสะท้อนกับแสงแดดจะเห็นลักษณะตามความหมายในชื่อภาษาอังกฤษว่านกบนใบบัวที่มีปีกสีบรอนซ์ได้อย่างชัดเจนในบึงบอระเพ็ดมีบริเวณพื้นที่ที่แตกต่างกันถึง6ลักษณะไม่ว่าจะเป็นบริเวณพื้นน้ำพืชลอยน้ำพืชที่พ้นน้ำป่าพรุและเกาะพื้นที่ที่แตกต่างกันทำให้พบชนิดของนกที่ต่างกันออกไปด้วย

และในบึงบอระเพ็ดนี่เองได้เคยสร้างความตื่นเต้นให้กับนักปักษีวิทยาทั่วโลกมาแล้วเมื่อมีการค้นพบนกเจ้าฟ้านกชนิดใหม่ล่าสุดของโลกวันที่28มกราคมพุทธศักราช2511กิติทองลงยานักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทยได้พบนกชนิดนี้ขณะทำการศึกษาการอพยพย้ายถิ่นของนกนางแอ่นในบึงบระเพ็ดจากการส่งตัวอย่างนกไปให้นักปักษีวิทยาชั้นนำของโลกวิเคราะห์และจำแนกชนิดก็ปรากฏว่าเป็นนกชนิดใหม่อยู่ในวงนกนางแอ่นเทียมและพบที่เดียวในโลกที่บึงบระเพ็ดเท่านั้นจึงได้ขอพระราชทานนามตั้งชื่อนกชนิดนี้ว่านกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรนกเจ้าฟ้าได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของบึงบระเพ็ดตั้งแต่นั้นมาปีพุทธศักราช2518กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งบึงบระเพ็ดให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อที่จะปกป้องนกเจ้าฟ้าและเหล่าบรรดานกน้ำทั้งหลายให้อยู่อย่างสงบสุขแต่ก็สายเกินไปนกเจ้าฟ้าเริ่มหายไปจากบึงบระเพ็ดปีพุทธศักราช2521สหพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้จัดให้นกเจ้าฟ้าเป็นนกอยู่ในสถานะอันตรายใกล้จะสูญพันธุ์และจากวันนั้นจนวันนี้ก็ไม่มีใครเคยเห็นหรือได้ข่าวคราวนกเจ้าฟ้าอีกเลย

ในช่วงปลายฤดูร้อนนกกระจาบตัวผู้จะเริ่มทำรังโดยจะนำเศษหญ้ามาสอดประสานกันอย่างมีศิลปะและจะใช้เวลาประมาณ10ถึง15วัน

สีขนที่หัวของนกตัวผู้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองสดใสมากขึ้นบ่งบอกถึงเวลาที่ว่าย่างเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์แล้วนกกระจาบตัวเมียจะเป็นฝ่ายเลือกรังที่ตนเองชอบที่สุดและจะช่วยสร้างรังนั้นเพิ่มเติมเป็นรูปกระเปาะจนเสร็จแล้วจะเริ่มวางไข่ส่วนนกตัวผู้ที่ยังหาคู่ไม่ได้ก็จะเสริมรังให้ใหญ่ขึ้นไปอีกแต่ถ้ายังหาคู่ไม่ได้ก็จะทิ้งรังไปชีวิตนกน้ำส่วนใหญ่จะทำรังจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่กันในช่วงฤดูฝนในฤดูผสมพันธุ์สีสันของนกหลายชนิดจะสดใสมากยิ่งขึ้นกระบังหน้าของนกอีล้ำจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดใสเรียกร้องความสนใจจากนกอีล้ำตัวเมีย

เช่นเดียวกันกับกระบังหน้าของนกอีโก้งจะมีสีแดงเด่นชัดและเจริญสูงขึ้นเหนือหน้าผากและจะเริ่มแยกตัวจากฝูงมาหากินโดยลำพัง

ตามปกตินกโดยทั่วไปการเกี่ยวพาราสีมักจะเป็นหน้าที่ของนกตัวผู้แต่สำหรับนกอีแจวแล้วพฤติกรรมดังกล่าวตัวเมียจะเป็นฝ่ายทำเสียเองด้วยการส่งเสียงร้องกังวานและบินไล่ต้อนนกตัวผู้ที่หากินอยู่โดดเดียวให้มาผสมพันธุ์กับตน

จากนั้นตัวเมียจะเป็นฝ่ายสร้างรังอย่างง่ายๆโดยนำจอกหูหนูมาวางซ้อนกัน 2-3 ชั้นหลังจากวางไข่เสร็จก็จะออกไปจับคู่ผสมพันธุ์กับนกตัวใหม่

พฤติกรรมดังกล่าวเป็นที่มาของคำว่าอีแจวในทํานองที่ว่าเมื่อได้แล้วก็แจวไปหาใหม่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์นกอีแจวตัวเมียสามารถจับคู่และผสมพันธุ์กับนกตัวผู้ได้ถึง4ตัวโดยในแต่ละครั้งก็จะทำรังวางไข่อยู่ในอนาบริเวณใกล้เคียงกันแล้วทิ้งภาระการกกไข่ไว้กับนกตัวผู้โดยที่ตัวเมียจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับไข่นั้นอีกเลยนอกจากคอยดูแลอาณาเขตอยู่ห่างๆ

นกตัวผู้จะเริ่มฟักไข่ตั้งแต่ตัวเมียวางไข่ฟองแรกซึ่งปกติจะวางไข่ครั้งละ 3-4 ฟองโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการฟักพ่อนกจะให้ความอบอุ่นกับไข่เกือบตลอดทั้งวัน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยป่าเอาป่าให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นโซบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้แต่เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: นี่ก็สวยนี่เรียกลายอันนี้ขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เพื่อขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวพุทธไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไม้ไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensational and the texture and the design
0: ทุกวันนี้พันรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำเร็จผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองทรงส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนาน ก็จะเป็นดังแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

เดือนกรกฎาคมจะเป็นช่วงที่พบนกทำรังและวางไข่ในบึงบอระเพ็ดมากที่สุดแต่ละชนิดจะใช้สถานที่ในการสร้างรังแตกต่างกันออกไปนกกวักจะเลือกกอหญ้าเล็กๆที่ลอยอยู่เหนือน้ำเป็นที่วางไข่

นกยางไฟธรรมดาจะทำรังบริเวณโคนของก่อพืชจำพวกกกจูดหรือหญ้าต่างๆที่ขึ้นอยู่ในน้ำ

ุกพื้นที่ทั่วทั้งบึงบอระเพ็ดจึงมีความสำคัญต่อชีวิตและพฤติกรรมของนกเหล่านี้ทั้งสิ้นนกอัญชันคิ้วขาวจะทำรังและวางไข่บริเวณกอหญ้าเล็กๆที่โผล่พ้นน้ำ

นกกระติดสีอิฐทั้งตัวผู้และตัวเมียจะช่วยกันสร้างรังเป็นรูปทรงกลมอยู่ระหว่างใบหญ้าสูงที่โผล่พ้นน้ำจนแล้วเสร็จก่อนที่จะเริ่มวางไข่

นกเป็ดแดงบางส่วนที่เป็นนกประจำถิ่นก็จะทำรังในบึงบอระเพ็ดเช่นเดียวกันโดยจะทำรังบริเวณกอหญ้าที่ใกล้แหล่งน้ำมากที่สุดแล้วจึงจะวางไข่ซึ่งอยู่ในระหว่างครั้งละ 9-13 ฟอง

รังของนกอีแจวอยู่ในบริเวณพื้นที่โล่งแจ้งมากที่สุดจึงมักจะถูกรบกวนบ่อยๆจากเรือหางยาวและจากนกด้วยกันเอง

ไม่นานนักลูกนกหลายชนิดก็เริ่มทยอยกันออกจากไข่พ่อแม่นกยางไฟธรรมดาจะผลัดกันกกไข่ประมาณ 15-17 วันไข่ก็เริ่มฟักออกเป็นตัวลูกนกที่ออกใหม่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พ่อแม่นกจะช่วยกันหาอาหารมาป้อนเกือบตลอดเวลาแต่บางครั้งอาหารก็มีขนาดใหญ่โตเกินไปสำหรับลูกนกแม่นกจะกลืนอาหารกลับเข้าไปในท้องใหม่เพื่อให้น้ำย่อยให้เล็กลงแล้วจึงขย่อนออกมาให้ลูกอีกครั้ง

พียงไม่กี่ชั่วโมงลูกนกตัวสุดท้ายก็ออกมาจากไข่ลูกนกยางไฟธรรมดาจะอยู่ในความดูแลของพ่อแม่จนอายุได้2เดือนลูกนกจึงจะแข็งแรงเริ่มหัดบินแล้วจะทิ้งรังจากพ่อแม่ไปในที่สุด

พ่อแม่นกกระจิบหญ้าสีเรียบจะผลัดกันหาอาหารมาป้อนลูกที่เกิดใหม่อย่างไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยเฉลี่ยทุกๆ5นาทีในช่วงสัปดาห์แรกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลูกนกต้องการอาหารมากที่สุด

28วันหลังจากที่พ่อนกอีแจวเฝ้าเพียรพยายามกกไข่ด้วยความอดทนลูกนกตัวแรกก็เริ่มออกมาจากไข่ลูกนกอีแจวจะใช้อวัยวะที่เรียกว่าฟันเจาะเปลือกไข่เจาะไข่ออกมาเองโดยมีพ่อดูแลคอยช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆ

ลูกนกอีแจวที่เกิดใหม่จะมีขาใหญ่โตเก้งก้างไม่สมส่วนแต่นี่คือลักษณะเด่นของนกน้ำที่ต้องอาศัยอยู่บนพืชลอยน้ำเหล่านี้

ลูกนกจะเข้าไปซุกอยู่ใต้ปีกของพ่อเพื่อให้ตัวแห้งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงกว่าที่จะเริ่มจิกกินอาหารที่อยู่ใกล้ตัวกินได้

พ่อนกอีแจวจะคาบเปลือกไข่ไปทิ้งทุกครั้งเพื่อป้องกันกลิ่นอันอาจจะชักนำศัตรูเข้ามาทำอันตรายลูกได้แต่สำหรับนกยางไฟธรรมดาแม่นกจะโยนเปลือกไข่ทิ้งตรงหน้ารังนั่นเองเพียงไม่กี่ชั่วโมงลูกนกอีแจวก็ออกมาจากไข่จนครบและเริ่มเดินตามพ่อออกไปหากินได้ในเวลาไม่นานนักลูกนกอีแจวจะอยู่ในความดูแลของพ่อนกจนอายุได้ประมาณ8สัปดาห์จึงแยกจากพ่อไปหากินตามลำพังและจะโตเป็นตัวเต็มวัยเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ1ปี

กลางฤดูฝนสมาชิกใหม่ของบึงบอระเพ็ดเริ่มทยอยกันเจาะเปลือกไข่ออกมาดูโลกกันอย่างไม่ขาดสายลูกนกยางไฟหัวดำอายุได้4ชั่วโมงกว่าแล้วและดูจะไม่แตกต่างจากลูกนกยางไฟธรรมดาเท่าใดนักนอกจากพ่อนกที่มีแถบสีดำบนหัวเด่นชัดกว่าเท่านั้น

ลูกเป็ดแดงที่เกิดใหม่จะปีนขึ้นไปเกาะอยู่บนหลังแม่ตัวแล้วตัวเล่าในช่วงเวลานี้แม่เป็ดแดงจะหวงลูกมากมักจะไม่ยอมให้นกตัวอื่นเข้ามาใกล้รังเป็นอันขาด

ลูกเป็ดแดงจะเริ่มว่ายน้ำตามแม่ไปหากินได้ภายใน3ชั่วโมงและทั้งครอบครัวจะพากันทิ้งรังไปหากินในถิ่นอื่นที่ไกลออกไปในวันรุ่งขึ้นลูกนกต่างๆเริ่มแข็งแรงขึ้นและออกตามพ่อแม่ไปหากินเป็นทิวแถวในปีหนึ่งปีหนึ่งจะมีลูกนกนานาชนิดที่เกิดใหม่ในบึงบอระเพ็ดนับพันๆตัวในช่วงเวลาที่ลูกนกต้องออกมาเรียนรู้โลกภายนอกพ่อกับแม่จะช่วยกันดูแลป้องกันอันตรายให้จนกว่าจะปีกกล้าขาแข็งพอที่จะเผชิญโลกได้โดยลำพังสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดได้สอนให้ลูกนกอีแจวซ่อนตัวอยู่ในน้ำเมื่อได้ยินเสียงร้องเตือนจากพ่อเวลามีภัยมาใกล้ตัวโดยโผล่แต่ปากขึ้นมาหายใจเท่านั้นลูกนกอีโก้งในวัยเด็กจะมีสีน้ำเงินเข้มกว่าพ่อแม่สิ่งแรกที่ลูกนกอีโก้งจะต้องเรียนรู้คือการหลบหนีจากศัตรูและศัตรูตัวสำคัญที่สุดก็คือเหยี่ยวลูกนกอีโก้งต้องคอยฟังสัญญาณเตือนภัยจากพ่อแม่ตลอดเวลาลูกนกอัญชันคิ้วขาวจะรู้จักวิธีหลบเข้าไปใต้ใบบัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วก็จะรีบวิ่งตามพ่อแม่ไปทันที

ลูกนกอีโก้งจะอยู่ในความดูแลของพ่อแม่จนอายุครบ2เดือนจึงจะแยกตัวออกไปหากินตามลำพังลูกนกจิบหญ้าสีเรียบอายุได้2สัปดาห์พ่อแม่เริ่มกระตุ้นให้หัดบินในบริเวณกอหญ้าใกล้ๆกับรังและยังคอยดูแลจนกว่าลูกนกจะแข็งแรงและหาอาหารเองได้

ลูกนกส่วนใหญ่จะเติบโตเป็นนกวัยหนุ่มสาวกันเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนนกอีแจวตัวเต็มวัยมีรูปร่างและสีสันต่างไปจากพ่อแม่ผิดกับนกพริกที่มีสีขนไม่ต่างไปจากพ่อแม่เท่าใดนักลูกนกต่างๆเริ่มแยกตัวออกมาจากพ่อแม่และนับแต่นี้ต่อไปนกหนุ่มสาวเหล่านี้จะต้องเผชิญโลกผจญชีวิตกันโดยลำพัง

นกอพยพฝูงแรกเริ่มกลับมาที่บึงบอระเพ็ดอีกครั้งหนึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าเริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วและนั่นหมายถึงหน้าที่ของพนักงานพิทักษ์ป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า

0: ้ำมาเป็นสองเลนน้องน้ำเปลี่ยน
1: มีคนจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาลักลอบล่านกในบึงบรเพชรในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่จะมีนกชนิดต่างๆมาชุมนุมกันอยู่มากที่สุดใช้ทั้งปืนยิงตะข่ายดักแม้แต่ใช้เบ็ดราวเป็นร้อยอันให้นกบินมาติด
0: สองหนึ่งพอครับสองลำพร้อมนะ25ขอวัด

0: เนื่องจากนกส่วนใหญ่เมื่อถูกแสงไฟจะไปไหนไม่ถูกและจะหมอบนิ่งอยู่ตรงนั้นนักล่านกส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่โดยตรงน้อยครั้งมากที่จะสามารถจับตัวผู้ต้องหาได้ในขณะกระทำผิดวิธีที่ดีที่สุดของเจ้าหน้าที่ในขณะนั้นก็คือการช่วยชีวิตนกให้พ้นจากตาข่ายที่พวกนักล่านกตั้งทิ้งเอาไว้ตามที่ต่างด้วยอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพียง7คนกับพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 133,000 ไร่ไม่เพียงพอในการที่จะดูแลพิทักษ์ชีวิตของนกเหล่านี้ทุกปีจะมีการล่านกทุกชนิดที่อยู่ในบึงเพื่อส่งไปขายเป็นอาหารของมนุษย์ในแหล่งต่างๆทั่วภาคกลางในรูปของนกชำแหละสำเร็จในปีพุทธศักราช 2534 มีคดีล่านกที่เกิดขึ้นในบึงบอระเพ็ด 17 คดีจับผู้ต้องหาได้ 16 คนตราระวางโทษปรับ 40,000 บาทหรือจำคุก4ปีเป็นข้อกำหนดที่น่าเสี่ยงในความคิดของบรรดานักล่านกเหล่านั้นหลังจากการสร้างฝายและประตูกั้นน้ำตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2470 เป็นต้นมาส่งผลให้บึงบอระเพ็ดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำน้อยใหญ่มนุษย์ก็เริ่มเข้าไปใช้ประโยชน์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันการทำนาบัวเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับบึงบอระเพ็ดมานานหลายสิบปีทำรายได้ให้กับลูกบึงปีละนับหมื่นบาทในสมัยก่อนใครอยากจะทำนาบัวในบึงบอระเพ็ดก็เพียงแต่ไปเสียภาษีดอกหญ้าในอัตราไร่ละ50สตางค์ให้กับหลวงเท่านั้นในปัจจุบันไม่มีการเสียภาษีดอกหญ้ากันแล้วทำให้มีการจับจองพื้นที่ทำนาบัวกันโดยอิสระตาข่ายที่กั้นเอาไว้เพื่อการเรือวิ่งเข้าไปในนาบัวเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้ชีวิตนกน้ำหลายชีวิตต้องเสียไปเป็ดคับแคคู่นี้โชคดีที่ช่วยได้ทันแต่หลายชีวิตก็ต้องตายไปเพราะวิธีรักษาผลประโยชน์ของมนุษย์วิธีนี้ในบริเวณโดยรอบขอบบึงบอระเพ็ดมีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 1,500 ครอบครัวและทั้งหมดได้อาศัยบึงน้ำแห่งนี้เป็นที่เลี้ยงชีวิตมาหลายชั่วอายุคนบางครอบครัวก็ได้ลงหลักปักฐานอยู่ในบึงกันมานานหลายสิบปีส่วนใหญ่มีอาชีพทำการประมงในปีพุทธศักราช 2490 กระทรวงเกษตราธิการในสมัยนั้นได้แบ่งเขตที่รักษาพืชพันธุ์ในบึงบอระเพ็ดออกเป็น2เขตเขตที่1เนื้อที่ 38,850 ไร่เป็นเขตหวงห้ามไม่ให้ทำประมงโดยเด็ดขาดเขตที่2เนื้อที่ 93,887 ไร่สามารถทำประมงได้โดยใช้เครื่องมือบางชนิดที่กำหนดทั้งนี้เพราะบึงบอระเพ็ดมีความหลากหลายของพืชพันธุ์ไม้น้ำเป็นจำนวนมากพืชเหล่านี้เป็นที่อยู่อาศัยที่สำคัญของพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำต่างๆหลายชนิดจากการศึกษาปริมาณของสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามรากพืชใต้น้ำพบว่ามีอยู่มากถึง33ชนิดที่พบมากที่สุดก็คือหอยนอกนั้นเป็นพวกกุ้งปูแมลงน้ำและตัวอ่อนของแมลงสัตว์เหล่านี้เป็นอาหารน้ำจืดธรรมชาติที่มีอยู่กว่า54ชนิดทั้งปลาเศรษฐกิจและปลาหายากปลาเสือต่อพันนี้เป็นปลาที่พบเพียงแห่งเดียว และถือเป็นสัญลักษณ์ของบึงบอระเพ็ดเท่านั้นความที่เป็นปลาหายากและมีราคาแพงทำให้ปลาเสือต่อสูญพันธุ์ไปจากบึงบอระเพ็ดในเวลาต่อมาราคาแพงดูเหมือนจะเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดสถานะความเป็นอยู่ของสัตว์หลายชนิดเสมอมาเพราะความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่ทำให้ครั้งหนึ่งบึงบอระเพ็ดได้ชื่อว่าเป็นบึงที่มีจระเข้ชุกชุมมากที่สุดชาวบ้านในสมัยนั้นจึงมีอาชีพหลักในการจับจระเข้ขาย
1: ผมเนี่ยล่ากันหมดตัวดอกคงๆเนี่ยแต่ก่อนในสมัยหาเงินยากได้ตัวก็ได้400บาท
0: ราคา400บาทเมื่อ50ปีก่อนคือราคาที่ค่อนข้างแพงของค่าเงินในสมัยนั้นการไล่ล่าจระเข้ทั้งตัวทั้งไข่กันอย่างขนานใหญ่จึงเกิดขึ้น
1: ทีแรกเอาตัวไข่ไม่เอามาหนักข้าวไข่เอาลูกหลาน50-40บาท50บาทวันละ3วันละ4วันละ5ไม่เหลือ
0: และในที่สุดราคาแพงก็เป็นตัวกำหนดให้จระเข้ตัวสุดท้ายต้องสูญพันธุ์ไปจากบึงบอระเพ็ดเมื่อปีพุทธศักราช2521อาชีพหาปลาในบึงบอระเพ็ดไม่ได้ทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันนักส่วนใหญ่จะหาเพื่อกินกันในครอบครัวจะมีขายบ้างก็เป็นส่วนน้อยแต่ถ้าวันไหนจับได้มากก็อาจจะทำรายได้ให้ไม่ต่ำกว่าวันละ200-300บาท

ลูกบึงบรเพชรบางคนยังคงยึดอาชีพหาปลาด้วยวิธีดั้งเดิมพวกเขาจะยืนแช่น้ำเป็นเวลานานเพื่อรอให้ปลาว่ายเข้ามาในรัศมีของปืนฉมวก

ในช่วงฤดูวางไข่ปลานิลจะทำรังเป็นแอ่งรูปกระทะไว้ตามพื้นดินใต้บึงชาวบ้านจะรู้จักวิธีที่จะหารังปลานิลเหล่านี้แล้วก็คอยอยู่ตรงนั้นแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าการยิงปลาแม่ที่กำลังมีลูกอ่อนเป็นการเอาเปรียบธรรมชาติจนเกินไป

แม้ว่าจะมีกฎหมายห้ามทำประมงด้วยเครื่องมือบางชนิดแต่ก็ยังมีผู้ลักลอบทำกันอยู่เสมอชาวบ้านให้เหตุผลว่าถ้าคนส่วนใหญ่ไม่ทำเขาก็คงไม่กล้าทำการจับปลาโดยการใช้ไฟฟ้าช็อตจึงยังคงมีอยู่คู่บึงมาโดยตลอดแม้พวกเขาจะรู้ดีว่าเป็นการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของปลาอย่างรุนแรงก็ตาม

แต่ในภาพรวมแล้วชาวบึงกับนกน้ำก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขตราบใดที่ยังมีน้ำอยู่ในบึงแห่งนี้อย่างบริบูรณ์นกน้ำในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดแห่งนี้ส่วนมากจะอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในบริเวณรอบๆขอบบึงทางด้านทิศเหนือตะวันออกและทิศใต้เนื่องจากมีพื้นที่ที่เป็นป่าหญ้าและพืชน้ำที่อุดมสมบูรณ์ความหนาแน่นดังกล่าวทำให้อุทยานนกน้ำบึงบอระเพ็ดได้รับการกล่าวขวัญไปทั่วโลกในฐานะแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีนกอาศัยอยู่มากที่สุดในเอเชียทั้งชนิดและปริมาณ

นกเหล่านี้มีชีวิตอยู่ได้อย่างอิสระเสรีและมีความสุขมานานหลายสิบปีโดยที่ไม่มีทางจะรู้ได้เลยว่าวันหนึ่งน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตจะเหือดแห้งไปจากบึงบอระเพ็ด

ปลายปีพุทธศักราช2534ระดับน้ำในบึงบอระเพ็ดได้เริ่มลดลงเรื่อยๆและเข้าสู่ภาวะหน้าวิตกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2535สาเหตุเนื่องมาจากกรมประมงได้ทำการระบายน้ำออกจากบึงเพื่อการซ่อมแซมประตูระบายน้ำและพัฒนาบึงบอระเพ็ดตามโครงการบูรณะแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ระดับน้ำยังคงลดลงเรื่อยๆจนเข้าสู่ภาวะวิกฤตเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2535พื้นที่ส่วนใหญ่ของบึงบอระเพ็ดแห้งสนิทพื้นที่ส่วนที่เคยเป็นแผ่นน้ำกว้างกลายสภาพเป็นแผ่นดินแห้งแตกระแหงพืชพันธุ์ต่างๆและสัตว์น้ำหลายชนิดตายจนเกือบหมด

0: ปีพุทธศักราช2534กรมประมงได้รับเงินกู้มาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อการบูรณะและปรับปรุงบึงบอระเพ็ดโดยมีโครงการที่จะสร้างฝายน้ำล้นแห่งใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากฝายเดิมออกไปอีก700เมตรเพื่อขยายพื้นที่บึงให้กว้างออกไปและซ่อมแซมประตูระบายน้ำเก่าขณะเดียวกันจะทำการสร้างบ่อเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาขึ้นใหม่และยกฐานะสถานีประมงนครสวรรค์ขึ้นเป็นศูนย์พัฒนาการประมงจังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับจะทำการขุดลอกพื้นที่บึงที่ตื้นเขินบริเวณหน้าฝายเดิมออกจากเหตุผลดังกล่าวกรมประมงได้ระบายน้ำออกจากบึงบระเพ็ดจนเหลือพื้นที่ที่เป็นน้ำเพียงในส่วนที่เคยเป็นคลองเดิมก่อนการกั้นฝายเมื่อปีพุทธศักราช2470เท่านั้น
1: เราลดน้ำบึงบระเพ็ดลงไปนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตการประมงในปีต่อไปผมอยากจะเรียนว่าทฤษฎีว่าในเรื่องการควบคุมระดับน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตเนี่ยเป็นทฤษฎีที่หลายชาติได้ใช้กันมา50-60ปีแล้วในเมืองไทยก็ได้ใช้อยู่ที่บึงบระเพ็ดนี่นะครับก็ได้ใช้มาแล้วถึง2ครั้งครั้งแรกเมื่อ30ปีกว่าครั้งที่2เมื่อ20ปีกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3ทุกครั้งที่เราใช้เนี่ยพันธุ์สัตว์น้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณเท่าตัว
0: จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศของนกน้ำในบึงบระเพ็ดพื้นที่ที่เคยเป็นพืชลอยน้ำจอกและกอหญ้าที่นกเคยทำรังและวางไข่ถูกทำลายลงจนหมดสิ้นพื้นน้ำในส่วนที่เป็นคลองเดิมที่เหลืออยู่ก็ไม่มีพืชที่นกจะอาศัยอยู่ได
2: ้การปล่อยน้ำออกไปจนกระทั่งแห้งขนาดนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าเกิดความเสียหายขึ้นกับนกจำนวนมหาศาลถึงแม้ในการประชุมครั้งนั้นเจ้าหน้าที่จะได้ยืนยันว่านกไม่เสียหายเพราะว่ายังมีนกอยู่เยอะแต่ที่ผมได้ไปเห็นมาแล้วนี่เข้าใจได้ทันทีว่านกเป็นจำนวนมากเกิดความเสียหายขึ้นแล้วแล้วมันจะต้องวางไข่มันจะต้องอยู่ในที่ที่มีน้ำพอสมควรมีความชื้นมีความแฉะที่เราเห็นเนี่ยดินมันแตกระแหงทั่วไปหมดแล้วนกเหล่านี้จะอยู่ได้อย่างไร
3: ต้องกระทบมากนะฮะโดยเฉพาะฤดูนี้เป็นฤดูที่นกส่วนใหญ่ที่มีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ในบึงเนี่ยต้องวางไข่นี่ก็กระทบมากเพราะว่าหลายชนิดคงจะวางไข่ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เคยเห็นนะฮะนกอีจาวหรือนกอีโก้งที่มันวางไข่บนพืชลอยน้ำเนี่ยแต่ตอนนี้มันจะมีน้ำเฉพาะส่วนที่ลึกและส่วนที่ลึกนั้นก็ไม่มีพืช
0: นกประจำถิ่น69ชนิดที่เคยอาศัยอยู่นับหมื่นตัวได้พากันหายไปจนเกือบหมดหลายชนิดไม่พบเห็นอีกเลยบางแห่งที่ยังพอมีน้ำขังอยู่บ้างก็เหลือเพียงนกยางไม่กี่ตัวเท่านั้น
4: ที่ผมสำรวจมามีอยู่จำนวนสัก20กว่าชนิดได้แล้วก็ชนิดหนึ่งไม่เกิน 1,000 ตัวหรือบางชนิดมี 2-3 ตัวเท่านั้นเองครับ
0: ระดับน้ำได้ลดถอยลงไปไกลจากหน้าอุทยานนกน้ำถึง3กิโลเมตรสภาพพื้นดินแตกเป็นร่องกว้างสภาพแวดล้อมที่เคยเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของนกได้ถูกเปลี่ยนสภาพไปเกิดความร้อนและแห้งแล้งขนาดหนักจนแทบไม่น่าเชื่อว่านี่คือบึงบระเพ็ดที่ครั้งหนึ่งเคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์น้ำตภาพน้ำตัวนี้พยายามที่จะกระเสือกกระสนไปยังแหล่งน้ำที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรแต่ก็ไปไม่ถึงระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่สุดของนกน้ำได้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง
1: นกที่ปริวิตกกันนะครับคงจะมีการกระทบกระเทือนบ้างนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าสูญพันธุ์นกเนี่ยก็อพยพย้ายถิ่นไปยังบังบึงอื่นๆที่อยู่ข้างเคียงหรือแม้แต่ในประเทศอื่นๆขณะนี้นกหลายตัวนะเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศใครๆก็รู้อยู่แล้วเขาก็จะกลับมาแล้วถ้าบึงเมื่อกลับมามีสภาพดีกว่าเดิมนกก็จะมากกว่าเดิมแต่อาจจะมีนกบางตัวซึ่งไม่ชอบสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นมาใหม่มีความเป็นไปได้แต่ก็ต้องขอให้ได้กรุณาเห็นใจนะครับว่าในการทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันต้องเอาวัตถุประสงค์หลักเป็นเกณฑ์นะครับวัตถุประสงค์หลักของบึงบอระเพ็ดคือต้องมีน้ำ ต้องมีพันธุ์สัตว์น้ำนะฮะให้คนกินแล้วก็ต้องอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานแล้วต้องอนุรักษ์ปลาก่อน
0: โครงการบูรณะบึงบอระเพ็ดของกรมประมงจะแล้วเสร็จในต้นปีพุทธศักราช2536หลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่น้ำจึงจะกลับมาเต็มบึงอีกครั้งในภาวะที่ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาลดน้อยลงทุกปี
2: ผมเองพูดได้ตรงๆว่ามีความรู้สึกไม่สบายใจเพราะคิดว่ามันก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นกับระบบนิเวศที่เคยดีอยู่แล้วในบึงบอระเพ็ดจริงอยู่ต้องยอมรับว่ามีวัชพืชต่างๆอะไรต่ออะไรขึ้นบ้างแต่อันนี้เป็นระบบของมันครับเป็นระบบของการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเกิดขึ้นการจะขุดลอกทำได้หลายรูปแบบใช้วิธีเอาเรือขุดเอาก็ได้อะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องปล่อยน้ำออกแล้วถึงจะขุดเพราะการปล่อยน้ำออกเนี่ยทำลายชีวิตสรรพสิ่งต่างๆทั้งพืชทั้งสัตว์เป็นจำนวนมากแล้วคิดดูง่ายๆพอปล่อยน้ำกลับเข้ามาใหม่อีกกี่ปีมันถึงจะกลับขึ้นมาได้อย่างเดิมเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่กันนั้นมันจะค่อยๆมีทีละนิดทีละหน่อยนี่คือการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารทีเดียว
0: ไม่มีใครให้คำตอบได้ว่านานแค่ไหนที่น้ำจำนวนมหาศาลจะกลับคืนสู่บึงแห่งนี้ไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าความอุดมสมบูรณ์และระบบนิเวศที่ถูกทำลายล้างจะฟื้นคืนมาอีกหรือไม
5: ่สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา 6:00 น.กับอิตคณินบุญประเสริฐครับกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้ายืนยันทหารตำรวจยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดไม่มีการควบคุมตัวตำรวจตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
4: ่
3: อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: จากกรณีที่มีการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใดการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมสร้างความสับสนและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปัจจุบันฝ่ายทหารและตำรวจได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือจากประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐหรือแหล่งข่าวที่เห็นข้อมูลข่าวสารและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือจากประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน

0: กัมพูชาคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
1: กองทัพเรือเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราดอย่างต่อเนื่องโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามกรอบถ้อยแถลงร่วมไทยกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคม2568เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับกำลังพลและประชาชนรวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชายแดนได้อย่างปลอดภัยปัจจุบันหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือมีความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากพื้นที่เป้าหมายกว่า 488,000 ตารางเมตรสามารถปรับลดพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิดได้แล้วเกือบ 297,000 ตารางเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 60.8 พร้อมตรวจพบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้589ทุ่นและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดอีก40รายการโดยบางพื้นที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดขณะเดียวกันพื้นที่เก็บกู้ร่วมไทยกัมพูชาขนาดกว่า 96,000 ตารางเมตรยังอยู่ระหว่างรอความพร้อมของทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้เมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมากองร้อยทหารช่างกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดตรวจพบทุ่นระเบิดเพิ่มเติมในพื้นที่บ้านท่าเส้นและบ้านชำรากรวม3ทุ่นประกอบด้วย PMN 2 POMC และ Type 72สะท้อนว่ายังคงมีทุ่นระเบิดตกค้างในพื้นที่จึงจำเป็นต้องเร่งตรวจสอบและเก็บกู้อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
0: และมาติดตามพยากรณ์อากาศครับภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
2: การทำงานใดๆมีทั้งงานประจำมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามีทั้งการปรับปรุงขอให้ใช้สมองพิจารณาเรามีสมองอยู่ในกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนและมีสิทธิ์ของเราที่จะใช้สมองในทางที่ดีเพื่อตนเองเพื่อสร้างชีวิตให้ก้าวหน้าเพื่อหาความดีใส่ตัวเพื่อสร้างความดีและเพื่อเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญามีความคิดที่รอบคอบเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ที่มั่นคงที่ปลอดภัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27สิงหาคม2516
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปุงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงสานต่อโครงการเยาวชนพิทักษ์น้ำและเครือข่ายโรงเรียนพิทักษ์น้ำปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนระดับประถมศึกษาใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราช

ทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: ันจะไงครับเชิญแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ีจ้านางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: ช่วงนี้นะคะ6:17 น.ค่ะสวัสดีทุกๆคนซึ่งกำลังติดตามจสร้อยกันในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่31 กรกฎาคมนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ที่ฉันปุญญานุชยังยืนอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันค่ะก็ทักทายกันได้ในทุกๆช่องทางนะคะของทางจสร้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลของทาง JS100 Radio ค่ะทางX ทาง Facebook นะคะหรือว่าทาง YouTube Live ค่ะแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะคะในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live นะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS100 ด้วยนะคะก็ทักทายกันได้เลยนะคะบรรยากาศไม่แน่ใจมันจะมีบางจุดบางพื้นที่ที่ยังมีเรื่องของละอองฝนอยู่ไหมคะถ้ายังไงก็เพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะแต่ถ้าว่าดูจากในเรดาร์สำหรับในช่วงเวลานี้จุดที่มีฝนเนี่ยนะคะถ้าหากว่าในพื้นที่ของกรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนนะคะแต่จะมีกลุ่มฝนอยู่แถวทางด้านของอ่าวไทยแล้วก็บางจุดของชลบุรีนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของปราจีนบุรีค่ะอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยากระบี่บุรีนะคะคือในช่วงนี้ต้องติดตามกันในเรื่องของสภาพอากาศมีการแจ้งเตือนนะคะโดยเฉพาะทางด้านของภาคเหนือนะคะเพราะอย่างเมื่อวานนี้ก็จะมีหลายจุดหลายพื้นที่เหมือนกันที่เจอในเรื่องของน้ำป่านะคะหรือว่าน้ำนี่เป็นผลจากฝนซึ่งตกหนักนะคะแต่วันที่มาประเภทที่ว่ามาเร็วไปเร็วนะคะแต่ไงก็เฝ้าระวังกันยิ่งถ้าว่าใครที่อยู่ใกล้ริมแม่น้ำหรือว่าอะไรต่างๆก็สังเกตดูในเรื่องของระดับน้ำกันนะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณเดชาสวัสดีค่ะ
3: คร
2: ับ
3: คุณเดชา
2: ค่ะเจ้าอุบัติเหตุถนนสายเอเชียเป็นช่วงไหนนะคะ
3: ก่อนที่เชิงสะพานเลยสะพานข้ามทางรถไฟอ่ะ
2: ค่ะ
3: รถแคปซูลนะมันลงข้างทางเลยอ
2: ่
3: ะ
2: เป็นรถปูนเหรอ
3: ไม่มันเป็นรถแคปซูล
2: รถแคปซูล
3: ยาวอ่ะ
2: ค่ะ
3: ใช่
2: อืม
3: น่าจะเป็นพวกสารเคมีหรือเปล่าไม่รู้นะ
2: มีเจ้าหน้าที่อะไรอย่างฮะคุณเดชาม
3: ันมีรถไอ้รถไอ้เคน2ตัวต
2: ั
3: ้งอยู่
2: เ
3: สียไป2ช่องทางอ่ะนะ
2: 2
3: ทางซ้าย
2: 2ช่องทางซ้าย
3: ตรงเชิงสะพานพอดีเลย
2: ตรงนั้นมันจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดอะไรอะคะคุณเดชา
3: อย
2: ุธยาแล้วจากฝั่งทางด้านไหนไปด้านไหนคะจากกรุงเทพออกไปจากขึ้นเหนือหรือว่า
3: ขาเข้าก
2: รุงเทพค่ะ
3: ใช่
2: อันนั้นจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจากบางปะหันเข้ามาใช่ไหมคะแล้วจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะ
3: ไอ้เดี๋ยวเขาเรียกแล้วบ่อโพงอะไรอ่ะ
2: บ่อโพง
3: ตรงแถวนั้นอ่ะข้ามแม่น้ำมาใช่ไหม
2: ค่ะ
3: ข้ามแม่น้ำป่าสักค
2: ่ะข้ามแม่น้ำป่าสักมาค่ะ
3: ใช่แล้วเลยมาพอมันก็จะมีเชิงสะพานขึ้น
2: ค่ะ
3: เชิงสะพานขึ้นข้ามทางรถไฟอ่ะตรงเชิงสะพานพอดี
2: อ๋อค่ะ
3: ตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนอย่างกับว่าคู่ขนานมารวมกับเลนทางด่วน
2: คู่ขนานมารวมกับเลนทางด่วน
3: ใช่
2: ค่ะค่ะ
3: นั่นแหละตรงนั้นอ่ะเพราะว่าสายมาน่าจะติดอ่ะ
2: ค่ะ
3: เพราะว่ารถพนักงานเขา
2: อ๋อแถวนั้นมีย่านอุตสาหกรรมใช่ไหมคะ
3: ใช่ของไปทางโรจนะ
2: อ๋อทางโรจนะ
3: มันก่อนแยกโรจนะ
2: ตรงนั้นเขาเรียกว่าบ้านเกาะไหมมันจะมีผ่า PTT station อยู่ด้วยใช่ไหมแต่เป็นฝั่งตรงข้ามแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ในฝั่งขาเข้าม
3: ันเป็นไอ้นี่นะข้ามทางรถไฟมาปั๊บมันจะเป็นไอ้เหมือนกับว่าอะไรมหาลัยไอ้สุวรรณภูมิอ่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิเหรอคะ
3: อยู่ขวามือนะตรงกันข้าม
2: อ๋อ
3: ข้ามมาแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นโรงพยาบาล
2: โรงพยาบาลพี่โรงพยาบาลพีระเวศใช่ไหม
3: น่าใช่นะ
2: มันจะอยู่แถวๆสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่ยาสองการไฟฟ้าด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่
2: ท้ายแถวตอนนี้ยาวมากเลยค่ะคุณเดชา
3: ไม่ผมมาตั้งแต่ตี
2: 5 กว่าค่ะแต่ตอนนั้น
3: น
2: ่ะ
3: ถึงไอ้นี่แล้วอ่ะถึงมองเทพแล้วอ่ะ
2: คือตอนที่คุณเดชาผ่านมาตอนนั้นอ่ะรถเครนกำลังกางแขนเตรียมจะยกใช่ไหม
3: ใช่ๆๆๆๆตัวใหญ่ๆเลยนะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดู ถ้าดูการจราจรแปลว่าเนี่ยณเวลานี้นี่หรือไม่ก็หลังจากที่คุณผ่านมาน่าจะเป็นช่วงที่เขามีการอาจจะมีการปิดจราจรหรืออะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่ามันดูเข้มมันดูท้ายแถวตอนช่วงที่เขากำลังมีการเคลื่อนย้ายรถค่ะไม่เป็นไร
3: ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะปิดหรือเปล่าดูนะเพราะเขายกเขาต้องเอายกขึ้นมาข้างทางแล้ว
2: ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้ท้ายแถวหนักมากยาวค่ะแล้วก็ดูแบบติดเข้มๆนิ่งๆมากคือเป็นรถใหญ่ใช่ไหมคะแล้วมันตกลงไปลึกไหมตรงจุดนั้น
3: ตกไปตกลงไปหมดทั้งคันเลยอ่ะ
2: ค่ะ
3: ตกลงไปหมดทั้งคันเลยแต่ไม่คว่ำนะคือเหมือนว่าเขาลื่นหรือไงว่าอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ก็ตั้งตรงปกติเลยแต่ว่าตกลงไปจากถนน
3: ใช่ตกลงไปเลยไปทั้งคันเลยอ่ะ
2: ค่ะค่ะค่ะ
3: ครับครับ
2: เดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
3: okay.
2: แต่พอเลยมาก็ใช้ได้มันสภาพถนน
3: ไม่มีตกฝนมันตกกับตรงนั้น
2: อ๋อฝนตกค่ะ
3: ได
2: ้ได้ได้เดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
3: ครับ
2: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณเดชายังไงเดินทางปลอดภัยค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้ฝนตกถนนลื่นน่าจะเป็นตกหนักกันในหลายพื้นที่เลยเพราะว่าอย่างเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะคะใน Facebook ของทางซูมระยองไลฟ์นะคะในเรื่องของอุบัติเหตุแต่เป็นทางหลวงหมายเลข36นะคะซึ่งจะอยู่ในฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองระยองเป็นรถกระบะตู้ทึบค่ะซึ่งเขาบรรทุกของมาเป็นอาหารแช่แข็งอ่ะแล้วก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราดูจากสภาพของพื้นผิวถนนคือเปียกลื่นแล้วก็ยังมีฝนตกนะคะแล้วของที่เขาบรรทุกมาคือมันด้วยการที่มันลื่นแล้วมันลื่นแรงนะคะแล้วก็ทำให้ตัวรถเนี่ยพลิกตะแคงของที่บรรทุกมาเนี่ยคือตกมากระจายอยู่บนพื้นถนนเต็มเกือบทุกช่องจราจรเลยนะแล้วสังเกตได้เลยโหถนนลื่นมากบอกว่าของที่บรรทุกมาเป็นของพวกของแช่แข็งอ่ะนะคะเป็นของแช่แข็งนะคะก็เป็นพวกเนื้อสัตว์หรืออะไรต่างๆนะคะตั้งแต่เมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วคิดว่าตอนนี้น่าจะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแล้วมั้งคะถ้ายังไงเผื่อว่าใครที่ใช้เส้นทางทางด้านนี้ก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้แต่เป็นพื้นที่ของตัวของอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะทางหลวงหมายเลข36ในฝั่งมุ่งหน้าที่จะเข้าตัวเมืองระยองนะคะก็คือออกจากกรุงเทพจะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองระยองถนนเปียกลื่นมากใครที่กำลังเดินทางแล้วอยู่ตรงจุดที่มันอาจจะยังมีร่องรอยของพื้นถนนที่เปียกลื่นหรือว่าเป็นจุดที่มีฝนตกอยู่ชะลอกันหน่อยนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: อีกจุดหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงนะคะบอกว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยถนนกาญจนาภิเษกค่ะตรงข้ามกับโรงเรียนเลิศล่าเดี๋ยวเราไปที่สางพันตำรวจตรีวันเฉลิมวิชัยวงศ์สาวัสอบสวนของสน.บางขุนเทียนคือจุดนี้นะคะที่รับแจ้งมาในช่วงแรกเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วไปชนเข้ากับเสาไฟแล้วก็ในเรื่องของต้นไม้นะคะซึ่งอยู่ขอบทางแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยคนขับได้รับบาดเจ็บนะคะบาดเจ็บสาหัสค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามนะคะที่จะทำปั๊มช่วยเหลือทำ CPR นะคะแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะในที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของรถกระบะตู้ทึบคือดูจากในรูปเนี่ยนะคะสภาพของถนนเปียกลื่นนะคะเพราะว่าในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่นี่เห็นเลยว่าเขามีการกางร่มกันด้วยเดี๋ยวไปที่สาวัดสอบสวนของสนบางขุนเทียนค่ะพันตำรวจตรีวันเฉลิมวิชัยวงศ์สาวัดค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีครับ
2: สาวัดเขามายังไงคะมาคนเดียวไหมคะอุบัติเหตุตรงจุดนี้ค่ะ
4: อ
2: ๋
4: อมากัน2คนครับมากับแฟนเขาคร
2: ับ อ๋อแล้วผู้หญิงเป็นยังไงบ้างคะ
4: ได้รับบาดเจ็บครับได้รับบาดเจ็บ
2: คือดูตอนนั้นในช่วงเวลาที่เกิดเหตุถนนมันลื่นมากเลยใช่ไหมคะสาวัด
4: ใช่ครับตรงก่อนที่จะเกิดเหตุมีฝนตกลงมาพอสมควรแล้วก็ในระหว่างที่เกิดตอนนั้นก็ตอนที่ผมไปก็มีฝนปล่อยๆอยู่ครับ
2: ค่ะ อืมแล้วยังไงคะคือมีคือทางแฟนเขาเนี่ยสามารถที่จะบอกหรือให้ข้อมูลอะไรยังไงได้บ้างไหมคะสารวัตร
4: ก็เบื้องต้นก็บอกว่าถนนลื่นนะครับเขาบอกว่ามีน้ำขังแล้วก็ถนนลื่นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับแต่เขาก็เห็นไม่ชัดมากครับเพราะว่าเขาก็เหมือนไม่ได้ดูทางด้วยคร
2: ับ อ๋อค่ะตอนช่วงประมาณเที่ยงคืนใช่ไหมหรือว่าประมาณ3ตอนกี่โมงคะตอนจังหวะเวลาที่เกิดเหตุ
4: รับแจ้งประมาณที่ผมได้รับแจ้งก็ประมาณกับ
2: 3
4: นะคร
2: ับ
4: แต่ว่าอุบัติเหตุเก
2: ิ
4: ดก
2: ่
4: อนใช่ครับแต่ว่าอุบัติเหตุเกิดก่อนนะครับ
2: ค่ะเพราะเห็นหมอตอนแรกคือเหมือนกับแค่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมคะผู้ชาย
4: ใช่ครับใช่คร
2: ับ ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือเสียชีวิตแปลว่าแรงกระแทกคือแรงมาก
4: คร
2: ับ ค่ะ
4: เรื่องรายละเอียดผมไม่ขอให้
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
4: นะครับ
2: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร
4: ก็มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับใช่ข้อมูลคร
2: ับ ได้แล้วก็ได้สองคนเจ็บแล้วคือคนเจ็บนี่ต้องไปโรงพยาบาลไหมคะหรือว่าไม่ต้อง
4: ต้องไปตอนนี้น้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับ
2: โอเคค่ะก็ในส่วนของตัวรถล่ะคะดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วยังคะสวัสดิ
4: ์เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้คือเคลื่อนย้ายออกมาเรียบร้อยแล้วครับ
2: ไม่มีคู่กรณีนะคะคือถ้าดูจากสภาพของที่เกิดเหตุหรือว่าจากการสอบปากคำ
4: เบื้องต้นยังไม่มีครับยังไม่มีรับข้อมูลจากเรื่องว่ามีคู่กรณีหรือว่ายังไงคร
2: ับ ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะ
4: คร
2: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คือถ้าดูการจราจรสำหรับเส้นวงแหวนตะวันตกในช่วงเวลานี้ก็คือถนนเนี้ยจะดูโล่งๆนะคะใช้ได้นะคะณเวลานี้ตอนนี้นะคะคือถ้าดูภาพรวมเลยวงแหวนตะวันตกวงแหวนตะวันออกนะคะแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะในช่วงเวลานี้ก็คือไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรนะคะก็เป็นวงแหวนเลยค่ะอย่างทางด่วนสายกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะอันนี้ก็ใช้ได้นะคะรถก็ยังถือว่ายังน้อยอยู่นะคะแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางด้านของพระราม2นี่อาจจะดูรถเยอะหน่อยก็คือตรงช่วงที่จะขึ้นผ่านตรงด่านตรงช่วงของทางด่วนขั้นที่1แต่พอเลยจากด่านแล้วก็ไปได้ค่ะโดยภาพรวมนะเวลานี้นะคะบนทางด่วนเองก็ถือว่ายังตามกันได้โดยตลอดนะคะรถยังถือว่ายังน้อยแต่วันนี้ไม่ฟรีแล้วนะคะบนทางด่วนนะคะวันนี้ต้องจ่ายเงินแล้วนะคะผ่านทางของทางการพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันทำงานแล้วไม่ใช่วันหยุดนี่คือหยุดไปเต็มๆเลย3วันเราขึ้นทางด่วนฟรีมา3วัน28 29 30แต่วันนี้ต้องจ่ายเงินแล้วค่ะนะคะอันนี้ก็ระมัดระวังกันเพิ่มเติมในเรื่องของการจราจรนะคะในแต่ละจุดในช่วงเวลานี้ราชพฤกษ์ยังใช้ได้นะคะแล้วก็ในช่วงของสะพานแค่แม่น้ำต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานกรุงธนแต่ว่าฝั่งของสะพานพระราม8ก็ดูจะมีรถเยอะหน่อยนะแต่ยังไม่ติดนะคือตามมาได้กันอย่างต่อเนื่องนะคะยังใช้ความเร็วกันได้เลยนะคะทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกแล้วก็มาถึงทางด้านของสะพานกรุงธนบุรีสะพานตากสินนะคะก็ยังใช้ได้พระราม3ก็ยังใช้ได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: มีเรื่องหนึ่งต้องติดตามเลยเรื่องของสภาพอากาศคุณลุงไพรินทร์กองยศรีค่ะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมค่ะคุณลุงไพรินทร์สวัสดีค่ะ
5: สว
2: ั
5: สด
2: ี
5: ค่ะ
2: โอ้โหหนักมากแต่เมื่อคืนเห็นกลุ่มเมฆแบบใหญ่มากเลยค่ะ
5: เมื่อวานก็คือมาช่วงดึกแล้วนะคะแต่ว่าทั้งวันเนี่ยก็มีฝนลักษณะฝนเล็กน้อยนะคะปกคลุมในตลอดช่วงเลยแต่ว่ากลุ่มใหญ่ๆเนี่ยก็มาค่อนข้างดึกแล้วค่ะ
2: ค่ะแล้วตลอดทั้งคืนเลยใช่ไหมคุณลุงไพรินทร์มาถึงเช้าเลย
5: ตอนเช้านี้ก็บางจุดก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าก็เป็นลักษณะของฝนละอองค่ะฝนเล็กน้อยยังไม่ได้มีกลุ่มหนักเข้ามาค่ะสำหรับวันนี้เองนะคะการกระจายตัวของฝนโดยภาพรวมแล้วประเทศไทยก็ยังมี การกระจายตัวที่ดีอยู่นะคะส่วนหนึ่งก็ 60-70% ของพื้นที่แล้วในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยก็มีเกือบทุกภาคเลยนะคะก็จะไปเน้นทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่อาจจะมีในเรื่องของฝนตกหนักมากได้บางแห่งค่ะ
2: คืออันนี้เป็นอย่างทางภาคเหนือตอนนี้เขามีการเตือนเลยเรื่องฝนเรื่องน้ำเพราะอย่างเมื่อวานนี้ก็หลายจุดเหมือนกันนะที่มีน้ำแบบน้ำป่าน้ำผ่านมาเร็วแล้วก็ไปเร็วก็ยังคงต้องติดตามค่ะ
5: ใช่ค่ะก็เนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของฝนที่ตกมาเรื่อยๆค่ะฝนตกสะสมมาค่ะน้ำก็เพิ่มขึ้นนะคะในลักษณะนี้ค่ะ
2: อีกด้านนึงบอกว่าเรื่องของคลื่นลมก็ยังแรงอยู่ใช่ไหมคะคุณลุงไพริน
5: ใช่ค่ะก็ยังแรงอยู่ค่ะแต่ก็ลดลงมาจากช่วงก่อนช่วงเมื่อวานนะคะโดยวันนี้เองนะคะทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยเองเนี่ยก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะในเรื่องของการเตือนเรือเนี่ยก็ให้ระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะค
2: ่
5: ะ
2: ค่ะกรุงเทพเราวันนี้ก็ช่วงเย็นๆค่ำๆอีกไหมหรือว่ามันดูอาจจะเป็นอย่างนี้ทั้งวันคือมันดูฟ้าครึมๆโดยตลอด
5: ใช่ค่ะวันนี้เองกรุงเทพเนี่ยก็จะลักษณะคล้ายเมื่อวานนะคะการกระจายตัวยังคงเยอะอยู่นะคะ 70% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีในเรื่องของฝนตกหนักได้บางแห่งแต่ว่าช่วงเช้านี้นะคะก็อาจจะเป็นฝนเล็กน้อยฝนละอองที่ปกคลุมได้บางพื้นที่เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายถึงค่ำในการกระจายตัวเนี่ยก็จะเริ่มมากขึ้นค่ะ
2: แต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นแรงๆนะคุณลุงไพรินดูจากสภาพของจุดที่เกิดเหตุมันจะมีพวกน้ำมันมีฝนถนนมันจะลื่นยิ่งเส้น
5: น
2: ั้นเป็นเส้นหลัก
5: บางพื้นที่ก็เกิดน้ำท่วมขังด้วย
2: ค่ะอีกอันนึงคือเรื่องของตัวของดอลฟินอันนี้ถามเป็นความรู้หน่อยเลยบอกว่ามันเป็นตัวที่พัฒนากำลังแรงแล้วก็เร็วมากเลยใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ได้มีผลกับบ้านเรา
5: ไม่ได้มีผลกับบ้านเราค่ะเพราะว่าอยู่ค่อนข้างไกลเลยไกลกับบ้านเรามากๆเลยค
2: ่
5: ะ
2: ค่ะทางอ้อมที่จะทำให้ดึงในเรื่องของลมมันแรงขึ้นหรือฝนแรงขึ้นอันนี้ก็ไม่ยังไม่ถึงใช่ไหมคะ
5: ยังไม่ถึงค่ะเนื่องจากว่าอยู่ไกลมากก็ไม่ส่งผลกระทบทางตรงทางอ้อมค
2: ่
5: ะ
2: โอ้เนี่ยอ่านบอกว่าตัวนี้พัฒนาขึ้นเป็นระดับ5จากระดับ1นี้ภายในเพียงไม่กี่ชั่วโมงคือถือว่าเป็นพายุที่ต้องจับตามองกันเป็นพิเศษเลยสำหรับในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีผลกระทบ
5: ค่ะ
2: โอ้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงพายุใช่ไหมเรื่องของการก่อตัวของพายุแต่ว่ายังไม่มีในบ้านเราไม่มีผลในบ้านเรา
5: ในบ้านเราตอนนี้นะคะยังไม่มีนะคะก็แต่ว่าก็ต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าก็ยังคงเห็นลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องติดตามกันอีกทีนึงค่ะ
2: มันยังไม่ได้มีตัวใหญ่มากใช่ไหมค่ะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นปกติใช่ไหมคะคุณลุงไพริน
5: ใช่ค่ะเป็นฤดูของเขา
2: เป็นฤดูของเขาโอเคแปลว่าตอนนี้เตรียมเรื่องของฝนตกถนนลื่นเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เรื่องของน้ำที่อาจจะท่วมได้สำหรับบางพื้นที่หรือว่าอย่างในกรุงเทพเราก็น้ำขังรอการระบายมันหนักมากจริงๆ
5: ใช่ค่ะ
2: ลมแรงด้วยนะคะ
5: ค่ะ
2: โอ้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณลุงไพริน
5: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากคือเมื่อวานตอนเช้ามาแล้ว2ทุ่มกว่าพอดีไปยืนตรงระเบียงห้องไงแล้วเห็นบอกตกใจแบบเป็นแบบเมฆแบบเมฆใหญ่มากคือใหญ่แบบรู้เลยว่าอย่างนี้ต้องตกหนักมากๆนะคะอย่างที่คุณลุงไพรินบอกอ่ะแล้วก็อย่างนึงนะเรื่องของตัวไต้ฝุ่นดอลฟินตัวนี้ก็ต้องจับตามองแต่มันไม่ได้มีผลกับบ้านเรานะคะคือว่าเป็นตัวไต้ฝุ่นซึ่งเขามีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วมากอ่ะนะคะมีการไต่ระดับนะคะบอกว่าขึ้นเป็นระดับ5ได้สำเร็จจากระดับ1ภายในเวลาเพียงแค่36ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียกว่าต้องติดตามนะคะในส่วนของพื้นที่นะคะที่อาจจะมีผลกระทบแต่ไม่ได้มาถึงบ้านเรานะคะแล้วก็ในช่วงนี้ไปที่คุณใบเตยคุณใบเตยคะสวัสดีค่ะ
6: สว
2: ั
6: สด
2: ี
6: คุณ
2: คุณใบเตยใช้เส้นราชพฤกษ์นะคะ
6: ค
2: ่
6: ะราชพฤกษ์ขาเข้าค
2: ่
6: ะ
2: ค่ะ
6: ช่วงตรงข้ามเซ็นทรัลเวสต์วิวมีรถ SUV ป้ายแดงจอดกระพริบไฟอยู่ไม่รู้ว่าเสียหรืออะไรอะค่ะ
2: ค่ะแล้วคนขับอยู่ไหมหรือเห็นไหมคะหรือน่าจะนั่งอยู่ในรถค่ะ
6: อาจจะนั่งอยู่ในรถอะค่ะเพราะว่าตอนแรกขับมาก็คือโล่งมากเสร็จแล้วก็อยู่ดีๆก็ติดท
2: ุ
6: กช่องทางด่วนเลยอะค่ะข้างใน
2: จากรถคันนี้คันเดียวเลยเหรอคะคุณใบเตย
6: ใช่ใช่ค่ะก็คือเลนซ้ายสุดมันเลยต้องถูกเบี่ยงมาเบียด2เลนนะคะ
2: ค่ะ
6: พอพ้นคันนี้มาก็คือก็โล่งเหมือนกันปกติ
2: แต่ประเด็นคือเราก็ขับมาเพลินๆแล้วปรากฏว่าจะมาเจอรถที่ชะลออาจจะเกิดอุบัติเหตุชนท้ายได้เหมือนกันนะถ้าเพลินไปหน่อย
6: ใช่ค่ะ
2: ใช้เวลานานไหมกว่าจะผ่านตรงจุดนี้มาได้
6: ไม่นาน
2: ไม่นาน
6: เพราะยังพอไหลได้แต่ก็คือจากที่มันวิ่งชิวๆมาก็คือกลายเป็นทั้ง3ช่องทางเต็มแน่นแล้วก็ต้องเบียดกันไปเบียดกันมาอยู่อะค่ะ
2: ได้เดี๋ยว
6: 5นาทีได้ค่ะ
2: แล้วเดี๋ยวโอ้5นาทีโอเคเดี๋ยวเราประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่เผื่อไปเจอไปได้ไปช่วยเหลืออะไรยังไงรถคันนั้นได้บ้างแต่ว่าพอผ่านมาก็มาได้โดยตลอด
6: ใช่ตอนนี้กำลังจะขึ้นพระบรมราชชนนีก็ไม่มีหางแถวไม่มีการเบียดอะไรขึ้นค่ะ
2: วันนี้ทำงานใช่ไหมคะไม่ได้ลาต่อใช่ไหมคุณใบเตย
6: ไม่ได้หย
2: ุ
6: ดเลยค่ะ
2: ไม่ได้หยุดเลยหรอคะมาถึงว่าตั้งแต่ช่วงที่28 29 30ก็ไม่ได้หยุดหรอคะ
6: ก็คือเป็นราชการแล้วมันมีพระราชพิธีเกือบทุกวันค่ะ
2: อ๋อก็เลยต้อง
6: ร่วม
2: ต้องร่วมทุกวัน
6: ค่ะ
2: โอเคค่ะค่ะ
6: ค
2: ่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณใบเตยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนี่มีคนทำงานด้วยกันกับทิชาละอีกหนึ่งเราไม่ได้หยุดกันเหมือนกันนะทุกๆคนนะคะแล้วก็กรณีที่คุณใบเตยแจ้งมาเนี่ยตอนนี้มีท้ายสะสมค่อนข้างยาวแล้วนะคะกรณีรถที่จอดเสียของฝั่งถนนราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวสต์วิวค่ะซึ่งเป็นรถ SUV ป้ายแดงจอดเสียแล้วเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะคะอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนเนี่ยตอนนี้ท้ายแถวยาวเพราะฉะนั้นใครที่กำลังใช้ถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าอย่าเพลินเพราะว่ามันโดยภาพรวมถนนจะดูโล่งๆนะคะชะลอนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมีรถที่ชะลอจากกรณีของรถจอดเสียนะคะคู่ขนานนี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะโล่งๆยาวๆเลยสำหรับเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์นะคะในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
0: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
7: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
9: แอมพลฟู้ด
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
12: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
13: ยังไงอ่ะ
12: ก็เผาพริก

0: เน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
3: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Centerโทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ในช่วงนี้เดี๋ยวชวนมาเข้าร่วมกิจกรรมนะคะร่วมกิจกรรมของทางโครงการโตโยต้าถนนสีขาววันนี้วันสุดท้ายแต่ว่ากิจกรรมนี้เราต้องร่วมกิจกรรมกันผ่านทางโซเชียลนะคะทาง Facebook ของทาง JS Roy Radio ค่ะเข้าไปในหน้า Facebook ของ JS Roy Radio เรามีการปักหมุดเอาไว้นะคะแล้วก็จะมีรูปนะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปใน Facebook แล้วต้องมีการลงทะเบียนกันก่อนเพื่อที่จะตอบคำถามนะคะลงทะเบียนแล้วก็จะมีโอกาสในการที่จะลุ้นรับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะรวม5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวด้วยนะคะซึ่งสำหรับในส่วนของคำถามของเดือนนี้ยาววันสุดท้ายแล้วนะคะร่วมกิจกรรมกันได้นะคะก็จะให้หาสิ่งผิดปกติบนท้องถนนที่เราสามารถคาดการมองไกลได้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะคะจากรูปแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดค่ะก็คือ A มองเห็นรถที่จอดอยู่ข้างทางหรือ B จักรยานยนต์จักรยานนะคะที่ออกมาจากซอยหรือว่า C ค่ะคนกำลังข้ามทางม้าลายหรือว่า D ถูกทุกข้อนะคะยามว่าต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมกันผ่านทาง Facebook นะคะของทาง JS Roy Radio จะได้ไปดูรูปนะคะแล้วก็มาตอบคำถามแล้วที่สำคัญก็คือจะต้องมีการลงทะเบียนกันก่อนนะคะเพราะเรามีการปักหมุดเอาไว้ที่หน้า Facebook ของทาง JS Roy Radio นะคะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนี้วันนี้วันสุดท้ายรีบเลยนะคะประกาศผลกันในวันที่7สิงหาคมค่ะซึ่งก็จะประกาศผลกันผ่านทาง Facebook ของทาง JS Roy Radio ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ชวนเลยว่าจริงแล้วการร่วมกิจกรรมของทางโครงการโตโยต้าถนนสีขาวนี่คือวัตถุประสงค์เลยนะคะหลักๆเลยก็เพื่อจะได้เกิดในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนกันนะคะเพราะว่าแต่ละคำถามที่ผ่านๆมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะในแต่ละเดือนเราจะสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยเป็นคำถามที่มันมีผลนะคะกับเรื่องของการที่พวกเราจะได้เฝ้าระวังในขณะที่กำลังขับรถหรือว่าใช้รถใช้ถนนกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามค่ะนะคะก็เข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะผ่านทาง Facebook ของทาง JS Roy Radio ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะในเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุล่าสุดนะคะคุณมานะเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุเส้นทางด้านของมอเตอร์เวย์ค่ะเป็นมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่72ค่ะบอกว่าชนกันทั้งหมด5คันนะคะชนกันทั้งหมด5คันนะคะนี่ก็ในเรื่องของการจราจรเห็นบอกว่าคือตอนนี้จะเริ่มชะลอแล้วเราที่ชนกัน5คันนะคะก็จะอยู่ในช่องทางทางด้านขวานะคะเป็นมอเตอร์เวย์ในช่วงของกิโลเมตรที่72นะคะ72ในฝั่งขาเข้ากรุงเทพค่ะก็ตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะคะแล้วถ้าดูในเรื่องของการจราจรนะคะเรื่องของเส้นทางของมอเตอร์เวย์นะเวลานี้ตอนนี้จริงตรงจุดที่เกิดเหตุเองก็ยังใช้ได้อยู่เพราะนั้นเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะสังเกตอย่างหนึ่งคือโซนแถวทางด้านนี้เนี่ยดูจากสภาพของถนนนะคะคือจะเป็นโซนที่มันจะมีผลกระทบจากในเรื่องของฝนมาด้วยค่ะนะคะถนนเนี่ยดูเปียกลื่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายังไงใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์อาจจะมีเพิ่มเติมกันได้เลยในมอเตอร์เวย์ภาพรวมโล่งมากนะคะแล้วสภาพของพื้นผิวถนนเนี่ยผ่านการร่องรอยของฝนนะคะฝนซึ่งตกหนักมานะคะในช่วงก่อนหน้านี้ระมัดระวังกันนะคะมอเตอร์เวย์นี้ใช้ได้ยาวๆเลยนะคะตั้งแต่ช่วงชลบุรีต่อเนื่องเข้ามาถึงกรุงเทพทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกคุณสายชนสวัสดีค่ะคุณสายชนบอกว่ามีท่อประปาแตกถนนบางขุนนนท์สวัสดีค่ะคุณสายชน
1: ครับสวัสดีครับคุณบุญยนุช
0: ค่ะตรงช่วงไหนอะคะคุณสายชน
1: ช่วงปากซอยบางขุนนนท์ครับผมแต่ว่าเลี้ยวเข้ามาในซอยบางขุนนนท์ประมาณสัก15เมตรได้ครับ
0: ค่ะ
1: เป็นท่อประปาสีดำชั่วคราวครับผม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเส้นบางขุนนนท์เขาเดินท่อประปาอยู
0: ่ค่ะ
1: ก็มีน้ำรั่วไหลตรงช่วงข้อต่อพอดีครับผมที่จะต่อเติมเข้าบ้าน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าน้ำจะกระเด็นขึ้น บนฟุตบาทนะครับช่วงแบบว่าคนจะเดินฟุตบาทจะเปียกได้ครับผม
0: ค่ะ
1: ตรงหน้าร้านทองร้านทองแสงทองใบ
0: แต่น้ำยังไม่ได้ท่วมใช่ไหมน้ำยังไม่ได้ท่วมถนนใช่ไหมคุณสายช
1: นเป็นท่อเล็กครับเป็นท่อปาชั่วคราว
0: แต่มันจะมีผลกับคนที่เดิน
1: ใช่ครับผม
0: แล้วปกติตรงนั้นมีคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะไหม
1: เป็นจะขึ้นรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ครับผม
0: ตรงสถานีรถไฟฟ้าเลยเหรอคะ
1: จะเลี้ยวเข้าไปในซอยบางขุนนนท์นิดนึงนะครับผมประมาณ15 เมตร
0: ประมาณ15 เมตรก็ไกลเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราประสานทางด้านของการประปาให้
1: ครับ
0: การจราจรล่ะคะเป็นไงบ้างโซนแถวทางด้านบางขุนนนท์
1: ยังโล่งครับผม
0: ค่ะ
1: เดี๋ยววันจันทร์น่าจะเยอะปกติครับ
0: ยังกลับมาไม่เต็มที่ใช่ไหมคะ
1: ยังครับผม
0: ยังทำงานกันไม่เต็มที่
1: ยังหยุดอยู
0: ่
1: โรงเรียนก็เปิดบางโรงเรียนนะครับโรงเรียนน่าจะเปิดอยู่
0: อ๋อเหรอคะอ๋อค่ะค่ะ
1: ก็มีเห็นนักเรียนใส่ชุดนักเรียนอยู่คร
0: ับ ใช่วันนี้เป็นวันทำงานโรงเรียนต้องเปิดใช่ลืมไปเขาหยุดกันมา3 วันค่ะ
1: คร
0: ับ โอเคขอบคุณมากเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสายชน
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: อ๋อไม่มีครับผมการจราจรจรันก็ปกติแล้วครับผม
0: ค่ะ
1: โล่งครับจะไปดังจ
0: ับถนนเปียกลื่นหรืออะไรไหมมีร่องรอยของฝนไหม
1: แฉะนิดนึงครับผม
0: ค่ะ
1: แต่ก็ไม่มีน้ำท่วมขังไม่มีเลย
0: ไม่มีเลย
1: ครับ
0: แห้งหมดดีค่ะค่ะ
1: เพราะเส้นบางขุนนนท์ที่เขาทำอุโมงค์ก็เปิดการจราจรแล้วตรงแ
0: ค
1: ่ตรงทางรถไฟครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
1: สวัสดี
0: ค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: พูดถึงสำหรับในวันนี้เนี่ยนะคะก็ดูเรื่องของการจราจรเส้นทางรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกันก่อนอันเนี้ยตรงจุดเนี้ยจะบอกเราได้เลยว่ามันนี้คือวันทำงานนะคะวันทำงานแบบไม่ใช่เฉพาะแค่หน่วยงานราชการไม่ใช่แค่หน่วยเอกชนนะคะราชการวันนี้เป็นวันทำงานแบบเต็มที่แล้วจริงนะคะในเส้นทางที่มาจากทางด้านของใต้ด่วนนะคะดินแดงในฝั่งขาเข้ามุ่งเนินเสาอริชัยสมรภูมิบนสะพานรถเต็มนะคะตอนนี้รถเต็มแล้วชะลอละนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตรงพื้นราบอันนี้ก็คือจะดูรถน้อยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะเวลานี้ตอนนี้ก็ดูรถก็เยอะนะแต่มันยังไม่แบบก็ยังไม่เต็มที่นะคะแต่รถก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะถนนก็ยังมีร่องรอยของฝนฝั่งของเส้นพญาไทแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของถนนราชปารภวันนี้ราชปารภณเวลานี้ตอนนี้รถเนี่ยเริ่มมากแล้วนะคะเริ่มมากนะคะอันนี้จะแตกต่างจากในช่วงของเมื่อวานเลยวันนี้รถเยอะกว่าเมื่อวานสำหรับในช่วงเวลาเดียวกันนะ6:54 นก็วันนี้คนเดินทางกันเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าคนที่ออกมาทำงานอยู่บนท้องถนนในพื้นที่ของกรุงเทพอ่ะเพิ่มมากขึ้นนะคะจากเมื่อวานอย่างเห็นได้ชัดนะคะแต่ว่าในแต่ละจุดยังไม่ได้นิ่งนะคะค่ารถมากแต่ก็ยังตามกันไปได้เรื่อยๆแต่อาจจะมีบางจุดเหมือนกันที่เริ่มจะช้าละนี่อย่างฝั่งของจตุรทิศที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของถนนสุธิยาตอนนี้รถเต็มพื้นที่นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะใครที่กำลังใช้รถใช้ถนนกันอยู่สำหรับในช่วงเช้าวันนี้ในเส้นทางที่ใช้การจราจรเป็นไงบ้างนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งในช่วงนี้วันนี้ก็ถือเป็นอีกเป็นวันที่ในส่วนของทางวิทยาประกันภัยนะคะบอกว่าตอนนี้เขากำลังรับสมัครในการอบรมใบอนุญาตใบขับขี่อะค่ะใบอนุญาตขับรถยนต์ นะคะซึ่งเนี่ยเป็นรุ่นที่382ค่ะเป็นการเสริมความพร้อมให้กับคนขับรถผู้ขับขี่มือใหม่สู่ถนนปลอดภัยอย่างยั่งยืนนะคะทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะเขาร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ค่ะซึ่งเป็นรุ่นที่382ซึ่งจะมีการอบรมกันนะคะในช่วงวันที่22-23สิงหาคมที่อาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์แล้วก็ส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่โดยผู้ซึ่งเข้ารับการอบรมซึ่งผ่านการอบรมและการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีค่ะก็เปิดรับสมัครกันในช่วงนี้นะคะถึงวันที่21สิงหาคมจำนวนจำกัด100ถึง120คนค่ะซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการก็จะได้เรียนรู้สาระสำคัญของการขับขี่รถยนต์ภาคทฤษฎีและปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็รวมไปถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากกรมการขนส่งทางบกค่ะพร้อมทั้งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจากทางวิริยะประกันภัยนะคะแล้วภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีก็ต้องมีการทดสอบข้อเขียนแล้วก็มีการทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันกับการสอบในวันแล้วก็เวลาราชการผู้ที่สนใจนะคะจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แล้วก็ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนค่ะโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองอายุไม่เกิน1เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารยื่นได้ที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะโทรศัพท์หมายเลข02-129-8888 02-129-8888นะคะแล้วก็ต่อ7419หรือว่า7422หรือ7443นะคะก็ถ้ายังไงใครสนใจสอบถามได้เลยค่ะนะคะรับสมัครกันอยู่นะคะในช่วงนี้ถึงวันที่21สิงหาคมแล้วก็จะมีการอบรมกันก็คือในช่วงวันที่22แล้วก็23สิงหาคมค่ะช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา7นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับส้มโปะประกันภัยยืนยันพร้อมนำร่างฮลุนโซโลจากจอร์เจียกลับไทยและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่วนความคุ้มครองประกันภัยอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
9: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: บริษัทส้มโปะประกันภัยประเทศไทยได้โพสต์ Facebook ขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของนายบวรทัตเป่งสุขหรือฮลุนโซโลและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปภายหลังจากได้รับทราบเหตุการณ์บริษัทได้เร่งประสานงานกับสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทในทันทีปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างพยายามติดตามครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของฮลุนอย่างเต็มที่เพื่อเสนอการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานงานเครือข่ายและพันธมิตรของบริษัทในประเทศจอร์เจียเพื่อช่วยประสานงานด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยโดยบริษัทจะรับผิด